0: สเปนและอดีตแชมป์ US Open 2สมัยหลังปราบหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีนในศึก US Open 2026จะสร้างสถิติไร้พ่ายสำหรับการแข่งระดับแกรนด์สแลมออกไปเป็น17แมตช์ติดต่อกันเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเจ้าตัวจะต้องหยุดพักรักษาอาการบาดเจ็บข้อมือนานถึง139วันตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยรอบ16คนสุดท้ายหรือรอบที่4อันคาราสจะเข้าพบกับทอมมี่พอนักขวดหนุ่มขวัญใจเจ้าถิ่นมือ21ของโลกที่เบียดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบลิกคู่แข่งมือ15ของรายการจากคาซัคสถานแบบพลิกความคาดหมายผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอบอร์นมัธ 2-2 ไบรตันเสมอลีดยูไนเต็ด 1-1 แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนตี้ซิตี้ 1-0 นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์ 0-0 เฮาซิตี้เสมอแอตตันวิลล่า 0-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจแอตเลติกบิลบาวชนะอะเลติโกมาดริด 3-0 มีเยเรอัลแพ้ราคอรุญญา 2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 โรม่าชนะอาตาลันต้าที่เหลือ10คน 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 2-3 และไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะอูนิออนเบอร์ลิน 4-0 ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่3คารินคาชนอฟนักเทนนิสมือ50ของโลกจากรัสเซียชนะเบนจามินบงสี่คู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ97ของโลก3เซตรวด6-3 6-2 และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ก่อนหน้านี้นะคะมีแจ้งของคุณบุญเกิดนะคะแจ้งมาทาง SOS นะคะบอกว่าใช้เส้นเพชรเกษมแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีแจ้งของคุณบุญเกิดนะคะ

0: นะคะถ้ายังไงถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้รบกวนด้วยอีกจุดหนึ่งรับแจ้งว่ามีรถจอดเสียค่ะถนนเพชรหึงนะคะตรงช่วงของสะพานข้ามคลองลัดโพเป็นรถบรรทุก18ล้อค่ะจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วบอกว่าคือตอนนี้มันก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อมูลให้ได้ทราบกันสำหรับคนที่จะต้องผ่านตรงจุดนี้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกัน1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio เพราะว่าตรงจุดที่รถบรรทุกจอดเสียเนี่ยมันจะเป็นช่วงของสะพานนะคะบอกว่าเป็นสะพานข้ามคลองลัดโพนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็คือจะมีอยู่2ช่องจราจรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเพียงแค่1ช่องจราจรแล้วก็ตรงจุดที่รถจอดเสียนะคะเขาก็มีการวางกลวยยางเอาไว้นะคะมีเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ในตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางนี้นะคะคือถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้ก็คือตามกันได้คือรถมันยังไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าว่าสายยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เนี่ยจุดนี้น่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ดูจากใน Facebook ของทางศูนย์ข่าวเขื่อนขันนะคะเป็นรถพ่วง18ล้อเลยนะคะคือจะเป็นรถพ่วงซึ่งเขาจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเลยนะไม่ได้ชิดขอบทางนะแต่ว่าอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตรงจุดนั้นน่าจะมีอยู่แค่2ช่องจราจรเท่านั้นค่ะนะเอาเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบมีการวางกลวยยางมีอะไรกั้นเอาไว้ก็ผ่านก็ระวังกันนิดนึงค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่รองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตร
1: สวัสดีครับ
0: รองสารวัตรเป็นไงบ้างเมื่อวานเหนื่อยมั้ยคะ
1: เมื่อวานโอ้หนักหนา
0: หนักเลย
1: เมื่อวานหนักครับวันนี้น่าจะน้อยลงครับเท่าที่สังเกตครับผม
0: ใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้กำลัง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้รถยังจอดในไปในมหาลัยได้นะครับตอนนี้รถยังไม่เยอะมากแต่ก็ให้เข้าทางประตู3หน้ามอมหาลัยเลยครับส่วนรถบัสให้ไปจอดที่ลานจอดรถลานเจรจาหรือประตู8เลยครับ
0: นี่ยังมีเป็นรถบัสเข้ามาใช่ไหมคะ
1: โอ้มาที่เป็นขบวนเลยครับ
0: มาเป็นขบวนเลยนี่บอกว่าเขามากันไกลๆเลยสิคะรองสาวัตร
1: ทางโรงเรียนได้ครับได้ครับต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดนี่เห็นมีภาพบรรยากาศเด็กๆนี่ขึ้นรถไฟมาด้วยนะคะ
2: สองแน่นได้เลย
1: ใช่ครับแต่ส่วนน้อยครับเพราะรถไฟน้องเขาไม่น่าจะไม่ค่อยสะดวก
0: เข้าใจแล้วเมื่อวานมีร้องเรียนเรื่องอะไรยังไงบ้างไหมคะมีการโกงราคาหรืออะไรที่ทางรองสาวัตรเป็นห่วงบ้างไหม
1: เมื่อวานนี้เราพุ่งแค่เจ้าเดียวนะครับแต่ทีนี้พอดีตำรวจเข้าไปเขาขับหนีไปเลยก็เลยน้องก็เลยไม่ต้องจ่ายตังค์เลย
0: ไม่ต้องจ่ายแล้วยังไงเขาเรียกแพงวิค้ารองสารวัตรแต่พอ
1: จะได้คุยเขาเรียกแพงพอดีตำรวจเราจัดยุทธกำลังที่เฝ้าอยู่ดูอยู่แล้วก็เข้าไปถามปุ๊บเขาก็ไปเลย
0: อ๋อคือตำรวจเอ็ดใจใช่ไหมก็เลยเข้าไปถามก็เลยช่วยน้องเขาได้ทัน
2: ช่วยน้อง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะด้วยฟังเสียง
1: เราจัดเราที่ตำรวจได้ดูแลตรงนี้อยู
0: ่
1: ดูพยายามจะสอดส่องดูครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คืออีกเรื่องนึงที่ให้น้องๆเด็กๆระวังการเรื่องของการคิดค่าโดยสารโกงราคาเป็นรถจักรยานยนต์เหรอคะรองสารวัตรเมื่อวานหรือเป็นรถยนต
1: ์
0: ค่ะเป็นจักรยานยนต์
1: เป็นรถมอเตอร์ไซค์
0: มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วเราสาวแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วน้องๆที่มานี่คือผู้ปกครองพามาหรือเขามากันเองอะคะ
1: ส่วนมากจะผู้ปกครองมาพามาครับแล้วก็ส่วนที่มาเองเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นมารถบัส
0: หรือรถโรงเรียนพามา
1: สาธารณะอันนั้นคือมาเอง
0: ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเส้นทางที่อาจจะต้องเลี่ยงเลยนี่คือเส้นไหนบ้างคะรองสาวัตร
1: ถ้าจะเลี่ยงเลยเส้นบรมอะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเส้นอื่นก็พอขยับได้ไปได้แต่เส้นบรมตั้งแ ช่วงสายสามมา

0: ถึงสายสี
1: ่
0: จะเป็นช่วงที่ติดมากพอดีรถเนี่ยถ้าพอหางแถวมันออกไปแล้วอะครับมันจะไปคือบางทีมาเลนขวาแล้วก็เข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ไม่โดนเข้าไม่ได้ก็จะเป็นหางแถวที่ไปขวางถนนบรมครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะว่าซึ่งตรงนั้นอะพอเลยจากตรงนั้นมาเลยตลาดพุทธมาก็จะโล่งทีนี้ตรงก่อนตลาดพุทธมันเป็นของสน.ธรรมศาลา
1: อ๋อค่ะต่อเนื่องกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้แต่ตอนนี้ด้านในมหาวิทยาลัยเองก็ลดเริ่มมากแล้ว
0: ใช่ครับตอนนี้กำลังเข้าเรื่อยๆครับเราจัดจราจรอำนวยความสะดวกแล้วให้เข้าไปจอดด้านในลานส่วนมาก
1: อืมค่ะเอ๊ะถ้าดูไปปีนี้กับปีที่ผ่านนี่แปลว่าถ้าอาจจะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมว่าวันเสาร์จะเยอะมากแต่พอวันอาทิตย์ถึงปุ๊บนี่จะเบาๆหน่อยแต่เบาๆหน่อยก็ถือว่ายังเยอะอยู่ใช่ไหมเราสาวัสดิ
0: ์ปีที่แล้วที่วันอาทิตย์ที่เพราะว่าฝนตกและน้ำท่วม
1: อ๋อปีที่แล้วค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เลยทำให้น้อยแต่ปีนี้ก็
1: อากาศ
0: จะน้อยลงอะครับเพราะต่างจังหวัดจะมาเป็นวัน
1: เสาร์
0: วันเสาร์ซะส่วนมาก
1: ค่ะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แต่ว่ายังไงก็ถ้าใครไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีไปดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วมันจะมีผลกระทบไปกับเส้นอื่นด้วยไหมคะโดนเพราะถ้ามันโดนสายสี่โดน
0: สายสี
1: ่ค่ะ
0: สายสี่มีที่จะถ้าจะเข้ามาทางสารยาเข้าถนนบรมก็จะมีผลกระทบ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อ๋อแล้วก็ฝั่งทางด้านหลังใช่ไหมด้านหลังก็มีผลกระทบเหมือนกัน
0: ใช่ครับด้านหลังผลกระทบ
1: ค่ะค่ะให้กำลังใจกับทางด้านของเจ้าหน้าที่มากๆเลยค่ะโอ้แดดก็ร้อนมากด้วยนะรองสาวัสดิ์ยังไงก็เทคแคร์ระวังสุขภาพกันด้วยค่ะ
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่ต้องส่งกำลังใจทางเจ้าหน้าที่แล้วนอกเหนือจากทางสภ.พุทธมณฑลก็อีกจุดหนึ่งทางธรรมศาลาใช่ไหมคะคือหนักมากจริงแล้วก็อย่างเนี้ยตอนนี้นะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของด้านไหนนะคะด้านไหนมหิดลก็รถเริ่มมากแล้วแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานวันนี้ถือว่าโดยภาพรวมดีกว่านะคะเอาเป็นข้อมูลให้ทราบเมื่อวานมีหลายคนไม่ทราบเหมือนกันว่ามีงานเปิดบ้านนะคะ Open House ของที่มหิดลนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็คือไปติดอยู่นะคะในช่วงเช้าๆช่วงสายๆนะคะแต่ว่าเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้โดยภาพรวมถือว่ายังตามกันได้แต่ให้เป็นข้อมูลไว้ค่ะเดี๋ยวสายวันนี้เนี่ยรถเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ย้ำกรณีที่ตามหาคุณณทีเมฆสมุทรอายุ60ปีนะคะที่หายออกไปจากบ้านนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งบ้านเนี่ยจะอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านพัฒสอน3รังสิตคลอง3ค่ะนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าคืออาจจะแบบเดินไปเรื่อยๆแล้วอาจจะเดินไปถึงเส้นทางด้านของถนนรังสิตนครนายกก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นฝากนะคะฝากพบเห็นยังไงช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วยหรือว่าฝากช่วยสังเกตนะคะรูปร่างสูงประมาณ175ซมนะคะแล้วก็ผมสั้นแต่ผมเนี่ยจะเริ่มมีเป็นผมสีดอกเหลาแล้วนะคะมีอาการหลงลืมค่ะแล้วเมื่อวานวันที่หายไปก็คือสวมเสื้อยืดสีเทานะคะแล้วกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเข้มก็คือเหมือนเป็นชุดแบบชิลๆอยู่ในบ้านน่ะแล้วก็เดินออกมานอกบ้านแล้วรองเท้าแตะนะคะแล้วปรากฏว่าเดินหายไปนะคะเพื่อจะมีปัญหาในเรื่องของอัลไซเมอร์พบเห็นแจ้งกลับมาทางจสร้อยแต่ชื่อตัวเองอ่ะจำได้นะคะก็ให้ถามชื่อเอ๊ะใช่คุณณทีไหมยังไงเนี่ยนะคะก็จะทราบยังจำชื่อของตัวเองได้นะคะแล้วก็ถามว่าเจอก็ติดต่อกลับมาที่จสร้อยได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นี่เมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะมีสัมภาษณ์คุณณัฐยาสัมภาษณ์เอาไว้จริงๆเรื่องนี้ต้องบอกเลยมันเป็นไวรัลมากมากนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของฟาร์มจระเข้ที่สมุทรปราการนะคะซึ่งครั้งแรกเลยที่เราเห็นในโซเชียลที่บอกว่าคือมีคนชมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่แค่คนเดียวนะ1คนนะเขาก็ยังแสดงนะคะแล้วก็มีการแชร์เนี่ยนะคะแชร์คลิปนี้เนี่ย ข้าไปในโซเชียลปรากฏว่าโหพอช่วงที่ผ่านมานะคะเห็นบรรยากาศอย่างเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้คนแน่นเลยค่ะนะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คนในโลกออนไลน์เนี่ยมีการพูดถึงกันมากที่สุดนะคะก็คือที่ฟาร์มจระเข้แล้วก็สวนสัตว์สมุทรปราการนะคะแล้วก็หลายคลิปหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นไวรัลค่ะแล้วก็เป็นการเชิญชวนคนให้กลับไปเที่ยวที่นั่นในวันที่ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวอะบางตามากๆนะคะคือที่นี่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เนาะเป็นฟาร์มจระเข้แห่งแรกต้องบอกว่าของไทยไม่ใช่แค่ของไทยนะของโลกด้วยนะคะแล้วเราก็จะเห็นภาพของคนที่เขากลับนะคะกลับเข้ามาชมกันนะคะจำนวนมากคือน่ารักนะเขามีการแสดงช้างด้วยนะแล้วก็มีการแสดงจระเข้วันนั้นเมื่อวานเนี่ยมีคุณนัตยาสัมภาษณ์มาเดี๋ยวเราไปติดตามฟังย้อนหลังกันค่ะ
2: ต้องบอกเลยนะว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเคยไปเที่ยวในวัยเด็กแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีการไปเที่ยวอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยจากไวรัลนะคะที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวคนเดียวก็จะโชว์กลายเป็นว่าตอนนี้ที่ฟาร์มจระเข้สวนฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยได้รับการต้อนรับจากนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเที่ยวกันเรียกว่าทำให้คนที่ทำงานอยู่ที่ในฟาร์มจระเข้ตอนนี้เนี่ยต้องใจฟูขึ้นมาเลยนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของคุณจรูญยังประภากรนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัทฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกับคุณจรูญกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณจรูญคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณจรูญคะก่อนอื่นคงต้องเรียนสอบถามก่อนฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยตั้งมาตอนนี้เนี่ยกี่ปีแล้วอะคะ
3: ถ้านับจากวันที่ดร.อุทัยยังประภากรบิดาของกับผมนะครับ
2: ค่ะ
3: ได้เริ่มนำเอาจระเข้จากธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงเป็นฟาร์มจระเข้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นลำเป็นสัน
2: ค่ะ
3: นับจากนั้นมาถึงวันนี้80ปีแล้วครับ
2: โอ้โหแต่เริ่มมาจากการเพาะเลี้ยงทำฟาร์มจระเข้อย่างเดียวก่อนเหรอฮะ
3: ครับใช่ครับเพราะว่าทางดร.อุทัยในก่อน80ปีนั่นนะท่านก็ล้มลุกคลุกคลานนะครับประกอบธุรกิจอะไรต่างๆก็ไม่ประสบความสำเร็จ
2: ค
3: ือเนื่องมาจากว่าท่านมีความรู้น้อยแล้วก็ไม่มีเงินทุนเลยนะครับทำงานรับจ้างต่างๆมากมายแต่ท่านก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็เลยเริ่มทำธุรกิจหลายอย่างนะครับก็ไปประสบความสำเร็จสุดท้ายท่านก็มาตั้งร้านขายของชำอยู่ที่สะพานขาวนะครับก็ธุรกิจก็เริ่มไปได้ดีนะครับเพราะไม่ก่อนมีร้านขายของชำก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าก็พอดีเข้าสู่ช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเครื่องบินพันธมิตรเข้ามาทิ้งระเบิดปูพรมก็เลยร้านขายของชำของท่านก็ถูกระเบิดท่านก็สิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็ตะเลิดเปิดเปิงไปต่างจังหวัดพักหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นท่านก็กลับมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งก็เดินเตะไปที่จะมองหาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไปถนนสุริวงศ์ซึ่งในสมัยก่อนถือว่าเป็นถนนที่เฟื่องฟูมากที่สุดมีโรงแรมแล้วมีร้านขายสิ่งของที่ขายกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะพวกอัญมณีจิวเวลรี่นะครับซึ่งท่านก็ไปพบว่ามีกระเป๋าหนังจระเข้ใบหนึ่งติดราคาไว้400บาทอยู่ในตู้โชว
2: ์
3: ด้วยความสนใจท่านไปยืนดูตั้งนานแล้วก็เดินเข้าไปในร้านครับคุยกับเจ้าของร้านพร้อมกับชี้นิ้วไปที่กระเป๋าใบนั้นว่าทำไมกระเป๋าใบนั้นแพงจังต
2: ้
3: องซื้อร้อยบาทเทียบกับเงินในสมัยนั้นเนี่ยเท่ากับท่านจะต้องทำงานเกือบหนึ่งปีถึงจะมีเงินซื้อกระเป๋าใบนั้นนะครับท่านก็ถามว่านั่นทำจากหนังอะไรเจ้าของร้านก็บอกว่าทำจากหนังจระเข้ท่านบอกว่าจระเข้ได้จากที่ไรล่ะเจ้าของร้านบอกว่าจระเข้อยู่ในป่าเยอะแยะป่าลึกๆเนี่ยจระเข้ชุกชุมเลยแต่ว่าการไปจับจระเข้นะเสี่ยงอันตรายมากนะครับซึ่งก็ทำให้ต้นทุนมันสูงครับท่านก็เลยมีความคิดรู้สึกว่าเป็ดไก่วัวควายหมูสมัยก่อนก็ไม่มีสัตว์บ้านมีแต่สัตว์ป่ามนุษย์ยังเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์บ้านมาเป็นปศุสัตว์ได้แล้วทำไมจระเข้จะทำไม่ได้นะครับเมื่อความคิดเกิดท่านก็เลยคิดอยากจะลองศึกษาเรื่องของจระเข้ดูก็เลยติดต่อเพื่อจะทำความรู้จักกับพรานล่าจระเข้จนกระทั่งได้พบกับพรานล่าจระเข้ก็เลยขออาสาติดตามไปร่วมจับจระเข้ด้วยโดยขอเป็นลูกมือนะครับแล้วก็ไม่ไ ไม่เอาค่าแรงนะครับก็ในสุดก็ได้มีโอกาสติดตามพรานเข้าไปในพระในป่าก็พบว่าการเดินทางในป่านั้นอันตรายมากแล้วก็ยากลำบากมากเพราะจะต้องขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ป่าดงดิบนะครับซึ่งมีอันตรายทั้งไข่ป่าแล้วก็พวกงูมีพิษแล้วก็รวมทั้งสัตว์อื่นๆนะครับแล้วก็เห็นว่าการเป็นล่าจระเข้ในแต่ละครั้งน่ะเดินทางร้อนแรงไกลมากแล้วก็เสี่ยงอันตรายแล้วก็ไปตั้งแคมป์ที่ริมน้ำนะครับแล้วก็ออกล่าจระเข้เฉพาะเวลากลางคืนเพราะกลางวันจระเข้จะลงน้ำแล้วก็ดำน้ำถึงไม่สามารถที่มองเห็นตัวจระเข้ได้แต่กลางคืนนั้นสามารถใช้เรือล่องไปตามและริมตลิ่งนะครับแล้วก็ใช้ไฟส่องตามริมน้ำตามพุ่มหญ้าต่าง
2: ๆ
3: ก็จะเห็นลูกดวงตาของจระเข้เป็นสีแดงกล่ำเลยนะครับพรานก็สามารถที่จะใช้อาวุธเช่นขวานก็ดีใช้หอกก็ดีนะครับฉมวกแทงจระเข้นะครับแล้วก็ลากจระเข้ขึ้นบกแล้วก็มาชำแหละหนังแต่การกระทำดังกล่าวนั่นเป็นการกระทำในป่าซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเขาเอาไปจำกัดแล้วก็เวลาผ่าลอกหนังจระเข้ก็ต้องรีบๆนะครับทำให้หนังจระเข้นั้นมีตำหนิมากมายท
2: ั
3: ้งตำหนิจากอาวุธจากจระเข้กัดกันเองโดยธรรมชาติจากการชำแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่จะขนหนังจระเข้ออกจากป่านั้นก็ต้องใช้วิธีการแบกหามดังนั้นหนังจระเข้จึงถูกตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกไปเช่นขาทั้งสี่ขาแล้วก็หางเอาเฉพาะส่วนท้องมาเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรที่จะอนุรักษ์หนังจระเข้เนี่ยให้สดก่อนที่จะเน่าเสียมาถึงมือพ่อค้าก็ต้องใช้เกลือมาทาไว้เพื่อดองเอาไว้นะครับเกลือสมัยก่อนก็แพงมากเกลือไม่ตีใจนะครับแต่ก็ต้องจำเป็นต้องเอาไปเมื่อล่าจระเข้ได้จำนวนหนึ่งก็เดินทางออกจากป่าก็ใช้เวลาเดินทางหลายวันเช่นกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เมื่อถึงในเมืองก็เอาหนังจระเข้ไปขายให้กับพ่อค้าก็พบว่าได้เงินมาน้อยนิดมากนะครับเพราะว่าหนังส่วนใหญ่แล้วก็จะเน่าซะก่อนหรือไม่ชิ้นส่วนไม่ครบมีบาดแผลเยอะแยะซึ่งทางดร.อุทัยมองว่ามันไม่คุ้มค่าเลยกับความเหนื่อยกับความเสี่ยงทำไมไม่เอาจระเข้จากในป่ามาเลี้ยงก็เลยคุยกับพรานว่าอยากจะเลี้ยงลองเลี้ยงจระเข้ครับก็บอกโอ้ยคุณอุทัยจะเลี้ยงเลยผมลองเลี้ยงดูแล้วไม่สำเร็จหรอกแต่ท่านคิดว่าน่าจะต้องทำได
2: ้
3: ก็เลยบอกกับพรานว่าต่อไปถ้าหากเจอลูกจระเข้เล็กๆก็อย่าไปฆ่าเขาเลยจะขอซื้อเอามาลองเลี้ยงดูจากนั้นก็ซื้อลูกจระเข้จากพรานแล้วก็มาเลี้ยงครั้งแรกที่ถนนศรีพยากรุงเทพมหานครเราที่เองนะครับก็มาดัดแปลงภูมิประเทศให้ใกล้เคียงกับในธรรมชาติมีดินมีโคลนมีเลนมีต้นไม้แล้วก็ใส่พวกอาหารพวกกบเขียดลูกปลาลงไปนะครับก็พบว่าจระเข้นั้นสามารถที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้แล้วก็กินอาหารที่จัดไปให้กินได
2: ้
3: ตัวทางจระเข้นั้นสามารถเติบโตได้เช่นกันอัตราการเติบโตก็ดีนะครับแล้วก็รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บของจระเข้นั้นจะมีน้อยกว่าสัตว์อื่นๆด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็ซื้อมาเป็นรุ่นๆมาเป็นรุ่นเขาจะแค่ออกไข่ปีละครั้งเท่านั้นเองก็ซื้อแล้วก็เลี้ยงเอาไว้จนทั้งจระเข้โตได้ขนาดประมาณสัก2ปีเศษท่านก็เลือกจระเข้ตัวที่ไม่มีตำหนิหมายถึงว่าเมื่อจับมัดแล้วเนี่ยเขาตรวจสอบหนังทั้งส่วนต่างๆไม่มีตำหนิท่านก็ชำแหละหนังจระเข้ออกไปขายกับพ่อค้าซึ่งหนังจระเข้ที่ชำแหละนั่นน่ะก็จะได้ขนาดเดียวกันแขนขาครบแล้วก็การชำแหละในเมืองนั่นน่ะเราก็คอยพิธีพิธันได้ดังนั้นจึงไม่มีบาดแผลใดๆเพื่อไปขายกับพ่อค้าพ่อค้าก็เห็นหนังจระเข้ตกใจเลยครับถามว่าโอ้ยคุณ
2: หนังมันสวย
3: ไหนเนี่ยทำไมสวยเหลือเกินขนาดเท่ากันแขนขาครบและสดด้วยนะครับท่านก็ยิ้มๆก็ไม่บอกนะครับ
2: ค
3: ่ะแล้วก็จากนั้นก็ได้เงินจำนวนเต็มเลยเต็มมูลค่าเลยนะครับท่านก็เอามาซื้อจระเข้เพิ่มไปเรื่อย
2: ๆ
3: จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปพอสมควรท่านก็พบว่าลูกจระเข้ที่พรานเอามา ขายให้ท่านน่ะทำไมน้อยลงน้อยลงทุกปีท่านก็ถามพรานว่าเอาไปขายใครหรือเปล่าขายคนอื่นไหมพรานว่าไม่มีขายคุณอุทัยคนเดียวเท่านั้นแหละท่านก็เลยมานึกได้ว่าโอ้เป็นเพราะว่าพรานน่ะมีอาชีพหลักนั่นก็คือการล่าจระเข้ดังนั้นเมื่อเขาเจอพ่อแม่จระเข้เขาก็จะฆ่าพ่อแม่จระเข้อยู
2: ่อ๋อก็เลยไม่มีไข่
3: ทำให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในป่าในธรรมชาติน้อยลงลูกพันธุ์ก็น้อยลงเช่นกันนะครับท่านก็เลยว่าไม่ได้การแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นี้ต่อไปถ้าลูกจระเข้น้อยลงหรือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมดไปจากป่าอาชีพของท่านก็คงจะก็ต้องไปเปลี่ยนอาชีพใหม
2: ่
3: จะต้องเพาะจระเข้ให้ได
2: ้
3: จึงบอกกับพรานว่าต่อไปเจอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จระเข้อย่าฆ่าได้ไหมจับเป็นมา
2: ขอให้จับมา
3: จะช่วยมาทำมาทำพันเอามาเป็นพ่อพันแม่พันพันก็โอเคเมื่อได้ราคาดีก็จับมาให้ท่านกลับมาเลี้ยงที่จังหวัดสมุทรปราการถนนท้ายบ้านเช่าที่หนึ่งไร่ของวัดลาฟาเอลท้ายบ้านเนี่ยครับเขาเป็นสวนฝรั่งนะครับท่านก็ล้อมรั้วจากสวนนั่นแหละครับเอาล่องตัวน่ะเป็นที่อยู่ของจระเข
2: ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะพันธุ์จระเข้มาอันนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอจากเรื่องของเฉพาะเรื่องของการเพาะพันธุ์มาขยายมาเป็นสวนสัตว์มีสัตว์ต่างๆเข้ามาให้ใครๆได้เข้าไปเที่ยวไปจนถึงเหมือนทุกวันนี้ได้ยังไงอะคะ
3: ครับเมื่อเพาะจระเข้ได้มากขึ้นใช่ไหมแล้วก็อาชีพในอาชีพแปลกก็มีคนมาขอถ่ายภาพยนตร์ขอถ่ายสารคดีนะครับทั้งไทยและเทศนะครับปรากฏว่าข่าวออกไปแล้วโอ้โหได้รับความสนใจอย่างมากผู้คนก็มาขอเข้าชมท่านก็ไม่เข้าชมเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราไม่ได้จัดไว้สำหรับการช
2: ม
3: ยังมีอันตรายอยู่มากนะครับเป็นสถานที่เป็นฟาร์มปิดนะครับก็มีคนต่อว่าต่อขานี่น่าประดูมากกว่าแล้วว่ามาทั้งไกลมาอยากจะดูทำไมแค่นี้ทำไมให้ดูไม่ได
2: ้อ๋อค่ะ
3: ท่านก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็เปิดให้คนดูแต่ว่าจะต้องจัดสถานที่ให้เหมาะสมก่
2: อ
3: นท่านจึงย้ายมาซื้อที่จังหวัดที่เทียมที่ท้ายบ้านเช่นกัน
2: ที่ตรงปัจจุบันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: ห่างมาประมาณสัก3กิโลเมตรเท่านั้นเอง
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: ก็เลยมาปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมแล้วก็ให้ปลอดภัยจากนั้นก็เริ่มเปิดให้คนเข้าชมครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2500ครับ
2: โอ้จนถึงตอนนี้69ปีจะ70ปีอยู่แล้วนะคะเนี่ย
3: ปีครับใช่ครับ
2: โอ้ค่ะ
3: ที่เปิดให้เข้าชมเนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง69ปีครับ
2: โอ้ค่ะแล้วตอนแรกเลยเนี่ยมีแต่จระเข้อย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่ามีสัตว์อื่นด้วย
3: ก็มีจระเข้แล้วก็มีสัตว์อื่นๆด้วยเพราะว่าพรานบางทีเข้าไปในป่าแล้วก็เจอลูกสัตว
2: ์
3: เขาก็เอามาฝากใช่ไหมฮะก็เลยเอามาเลี้ยงให้ประกอบเป็นสวนสัตว์ไปด้วยครับ
2: แล้วมีประเภทไหนบ้างนอกจากจระเข้แล้วอะค่ะแล้วสัตว์อื่นๆที่เข้ามาอยู่ในฟาร์ม
3: เสือนะครับเสือแล้วก็มีหมีมีพวกกวางนะครับพวกลิงชนีครับก็พวกงูเต่า
2: ค่ะตัวหลายอย่างทีเดียว
3: ก็ทั้งสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
2: ค่ะ
3: แล้วต่อมาก็เพิ่มสัตว์จากต่างประเทศขึ้นมาอีกด้วยครับ
2: อ๋อค่ะแล้วมีช่วงที่แบบว่าได้รับความนิยมมากๆนี้อยู่ประมาณสักปีไหนได้อะคะ
3: ก็เมื่อคนเข้าชมมากๆเราก็ได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆขึ้นมามีการแสดงโชว์นะครับเพราะว่ามีการเรียกร้องว่าอยากรู้ว่าจระเข้จับยังไงนะครับเริ่มทีตอนแรกก็ให้พรานเย้าหรือลุงเย้าเจริญสุข
2: คนดังพรานจระเข้ค
3: ่
2: ะ
3: ให้ลงมาแสดงจับจริงๆในบ่อจริงๆนะครับก็คนเที่ยวก็ชอบใจกันใหญ่นะครับแล้วก็เรียกร้องว่าอยากจะดูให้เป็นรอบๆไปเลยนะครับทางคุณพ่ออุทัยท่านก็เลยสร้างเวทีโชว์จับจระเข้ขึ้นมาแล้วก็ให้ลุงเจ้าเนี่ยเป็นผู้แสดงโชว
2: ์
3: นะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายเลยครับแล้วก็ต่อมาก็ช้างก็เป็นสัตว์แสนรู้นะครับเป็นสัตว์ที่ฉลาดและผู้คนชอบมากๆนะครับแล้วก็เลยฝึกช้างขึ้นมาแล้วก็เอาช้างมาแสดง
2: โชว
3: ์ไปด้วยนะครับก็เลยทำให้เป็นโชว์หลักของเราที่นี่ครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงมาประมาณปี2130นี่แหละครับเป็นปีที่ สูงสุดของความนิยมนะครับชุดไม่ว่าจะว่าฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเนี่ยถ้าเรียกความสนใจแล้วก็มีชื่อเสียงระดับติดระดับโลกแล้วนะครับก็ทำให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับก็นำเอาแขกบ้านแขกเมืองนะครับแขกของทุกกระทรวงทบวงกรมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งแขกของราชสำนักนะครับก็มาใช้ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเป็นฐานที่รับรองเหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศก็ไม่ผิดแล้วครับ
2: ที่นี้ค่ะ
3: ก็เลยทำให้ชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกเพราะว่าเวลาผู้นำเข้ามาเนี่ยสื่อมวลชนของประเทศเข้ามากันหมด
2: ค่ะคุณจรูญคะค่ะทีนี้พอปี30เนี่ยขึ้นไปแบบว่าสูงสุดละแล้วแน่นอนว่ามันขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องมีเรื่องของค่อยๆลงมาตรงนี้เนี่ยจนกระทั่งถึงขั้นที่แบบว่าอาจจะเงียบเหงาจนกลายเป็นไวรัลที่เราเจอกันในโลกออนไลน์ตรงนี้ได้ยังไงอะค่ะ
3: ก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปนะครับก็จะมีวิกฤตอาการที่เกิดขึ้นไม่ว่าวิกฤตทั้งค่าเงินนะครับค่าเงินวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยนะครับ
2: แ
3: ล้วก็เงินทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทั้งด้านโลกระบาดต่างๆไข้หวัดนกโรคซาจะมาเป็นระลอกแต่มาหนักที่สุดก็คือโรคโควิด19นี่แหละครับที่หนักที่สุดเพราะว่าเป็นโรคที่แพร่ระบาดรวดเร็วแล้วก็อันตรายมากดังนั้นจึงมีประกาศของรัฐบาลขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเนี่ยให้งด
2: หยุดให้บริการชั่วคราว
3: หยุดชั่วคราวประมาณนั้นนะครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งพอเราหยุดไปแล้วเนี่ยสถานที่อย่างของเราเนี่ยพอหยุดเนี่ยมันชะงักทันทีเลยนะครับแล้วก็สะดุดแล้วก็หยุดยาวจะทำถึงเกือบ4ปีเต็มๆ
2: โอ้ค่ะในช่วงที่หยุดแล้วเนี่ยทางด้านของคนงานคนดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆสัตว์ที่เรามาแสดงโชว์ต่างๆตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ยังดูแลสัตว์อยู่ปกติไหมคะ
3: ก็ต้องดูแลเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะต้องกินอาหารจ
2: ะ
3: ต้องรับการดูแลทำความสะอาดแล้วก็จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งแล้วก็ประคับประคองมาต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ส่วนใดที่ไม่จำเป็นก็ลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นลงแต่ว่าในส่วนของการดูแลเรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องความสะอาดนั่นก็จำเป็นจะต้องทำเพราะว่าไม่แล้วสัตว์พวกนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายไปในที่สุด
2: ค่ะแล้วจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดเลยที่เป็นไวรัลแล้วก็ทำให้คนทราบว่าตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มเดินทางกลับมาเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้ที่สมุทรปราการตรงนี้เนี่ยจำนวนค่อยๆเพิ่มมากขึ้นหรือว่าปกติก่อนหน้านี้อาจจะมีคนเข้าไปเที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะอยู่ไหมคะก่อนหน้าที่จะมีไวรัลเนี่ย
3: ครับก็เมื่อหยุดมา3ปีกว่าแล้วก็จากนั้นทางผู้ถือหุ้นนะครับก็คือทายาทของคุณพ่ออุทัยจังหวัดภาคอนนั่นแหละคร
2: ับ
3: ก็ได้มีการประชุมหารือกันแล้วก็คิดว่าจะต้องเปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์ของโรคโควิดคลี่คลายลงถึงระดับที่น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับก็เลยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับให้มาดูแลซึ่งก็ประกอบด้วยตัวผมด้วยนะครับก็เราก็เลยประชุมหารือกันแล้วก็เริ่มที่จะปรับปรุงพัฒนาส่วนที่เสียหายไปหรือว่าได้รับผลกระทบก็ใช้เวลาปรับปรุงก่อนระยะเวลาประมาณก็ไม่กี่เดือนนะฮะครับก็รีบเร่งพอสมควรแล้วก็จากนั้นก็เปิดดำเนินการวันแรกวันที่1เมษายนปี2567ครับ
2: อ๋อเมื่อ2ปีที่แล้ว
3: 2ปีครึ่งพอดีครับ
2: ค่ะค่ะแล้วตอนนั้นก็คือเริ่มมีคนกลับมาเที่ยวเหมือนเดิมไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมแต่ว่ามีแบบมีทัวร์มีอะไรพระมีทัวร์ตัดมาท่องเที่ยวด้วยไหมคะ
3: ก็ได้ความกระตุ้นจากท่าน ประชาชนมากพอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนั่น
2: น่ะ
3: เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้นะครับรวมทั้งพฤติกรรมของผู้คนก็ดีแล้วก็การกระทำเที่ยวก็แปรเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็หลายคนก็เข้าใจว่าฟาร์มโจเซ่นั้นยังปิดกิจการอยู่นะครับการประชาพันธ์การโฆษณาแล้วก็ยังไม่มีเงินพอมากพอที่จะทำงานการตลาดนะครับแล้วก็ขับเปิดไปแล้วก็พัฒนาไปแล้วก
2: ็
3: ค่อยๆประชาสัมพันธ์ไป
2: ค่ะค่ะ
3: ขับประคองมาตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งครับ
2: ค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ก็พอมีคนเยอะหน่อย
2: ค่ะ
3: วันธรรมดาก็เงียบเงาครับ
2: อ๋อค่ะแล้วพอหลังจากที่มีการนำเอาคลิปอันนั้นนะตัวคุณจรูนทราบไหมคะคนที่เขาเอาคลิปไปแชร์ใน TikTok ตรงนี้เนี่ยจนทำให้เกิดแบบกระแสคนกลับมาเที่ยวอีกตรงนี้ค่ะ
3: ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับบางวันเนี่ยคนมาวันธรรมดาเนี่ยคนมาฟาร์มเนี่ยนับคนได้เลยนะครับคือบางทีก็เงียบเหงาวังเวงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการแสดงโชว์จอเคก็ดีโชว์ช้างก็ดีก็มาบอกว่าคนเที่ยวน้อยขอไม่แสดงได้ไหมของดการแสดงคนน้อยมากๆผมก็ประชุมแล้วก็บอกว่าเราคงทำอย่างนั้นไม่ได
2: ้
3: เราต้องเคารพผู้มาชมเพราะว่าเขามาจากไกลนะครับเขาตั้งใจมาเขาเสียเงินเข้ามาด้วยเพราะนั้นการแสดงเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราถึงแม้ว่าคนจะเหลือแค่คนหนึ่งถ้าไม่มีคนก็ไม่ต้องแสดงแต่ถ้าอย่างน้อยมีหนึ่งคน
2: ก็ต้องแสดง
3: ครับอันนี้เป็นสัจจริงที่เราประชุมก
2: ับ
3: ทีมงานแล้วก็เน้นย้ำอย่างมากนะครับเราคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ให้เกียรติมาเที่ยวชมเพราะนั้นเราก็จะอยากเข้าอยากให้แต่ละท่านมาแล้วผิดหวัง
2: อันนั้นก็เลย
3: ทำให้เกิดภาพที่ปรากฏนั่นแหละครับ
2: ก็เลย
3: คือเราก็ไม่ทราบจริงๆเราก็มาทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีคนแชร์กันแล้วก็มีคนทักเข้ามาบอกว่ามีภาพนี้ปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์แล้วนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับ
2: แล้วตัว
3: ต่างเห็นว่าไปเร็วมาก
2: ใช่ตัวคุณจรูนได้มีโอกาสเจอกับทางด้านของเจ้าของคลิปเขาหรือยังนะคะ
3: ได้พบครับวันนี้เขามาครับวันนี้เขาพาครอบครัวมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายคลิปเพิ่มเติมนี่แหละครับ
2: ค่ะตอนหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยก็เริ่มมีคนกลับเข้ามาเที่ยวทั้งในส่วนของวันหยุดแล้ววันธรรมดาก็มีมามากกว่าปกติเลยใช่ไหมคะ
3: เพราะวันธรรมดามาแบบอบอุ่นนะครับ
2: อ
3: บอุ่นมากคือจากที่เงียบเหงาวังเวงจนพอคลิปนี้ออกไปก็ความอบอุ่นก็กลับเข้ามานะครับ
2: ค่ะค่ะแล้วคิดว่าที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็นอกจากเรื่องของการโชว์จับจระเข้แล้วโชว์ช้างซึ่งเป็นการแสดงโชว์ที่อยู่ในคลิปตรงนี้เนี่ยคือทราบว่าอย่างนี้ค่ะคุณจรูนค่าเข้าที่ฟาร์มจระเข้เพียงแค่100บาทเท่านั้นแล้วก็สามารถเที่ยวได้หมดชมโชว์ได้หมดทั้งหมดเลยเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ครับเสียบาทครั้งเดียวครับแล้วน
2: ั้
3: นก็ไม่ต้องเสียเพิ่มเติ
2: ม
3: นอกจากจะซื้ออาหารให้สัตว์ทานนะครับหรือว่าจะถ่ายรูปกับสัตว์ถึงอันนี้สองอย่างนี้จะมีค่าบริการ
2: ครับ
3: ค่ะแต่ก็คิดไม่แพงหรอกครับ
2: ใช่ใช่
3: กำลังจะก็20บาท30บาทอะไรประมาณนี้ครับ
2: กำลังจะถามคุณจรูนว่าทำไมคิดราคาเพียงแค่100บาทแล้วสามารถดูได้ทุกอย่างในนั้นเลย
3: อันนี้เป็นมาตั้งแต่ต้นเลยครับแล้วเราก็ยึดถืออันนี้มาโดยตลอดนะครับคิดว่าเราอยากให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้สามารถที่จะมามีความสุขได้โดยว่ากลุ่มครอบครัวในคนผมคิดว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่พ่อแม่ลูกเนี่ยเท้าได้มีโอกาสได้เที่ยวด้วยกันหัวเราะด้วยกันมีความสุขด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าไปเจ็บแค้นก็ทำไมกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเขาเสียโอกาสไปครับ
2: เพราะว่าเอาจริงๆอะราคาถูกมากเลยเพราะว่าผู้ใหญ่100บาทแล้วก็เด็ก50บาทแล้วก็ยังมีแบบเด็ก อะไรนะต่ำกว่า80เซนไม่ถึงเมตรเนี่ยเข้าฟรีอีกต่างหากด้วยอืมค่ะ
3: เรียนโรงเรียนมาก็เก็บแค่30บาทเองคร
2: ับ
3: อ
2: ืมมามันเป็นหมู่คณะก็จะอีกราคาหนึ่ง
3: ครับอืม
2: ค่ะค่ะแล้วพอช่วงนี้เนี่ยมีคนมาเยอะๆแน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนี้ก็มันอาจจะมีคนที่แบบว่าซาลงไปนิดนึงตัวคุณจรูญเองเนี่ยได้มีการหารือกับทางของคณะกรรมการไหมคะว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมจากทุกวันนี้อะค่ะ
3: คือแผนงานการปรับปรุงเนี่ยทุกวันนี้ทำไม่ถูกอยู่แล้วเร่งทำตลอดทุกวันนะครับแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้คนที่มาเนี่ยหรือว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยได้อะไรที่มากกว่าความเพลิดเพลินความสุขก็คือความรู้นะครับเราก็เลยเพิ่มแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับที่จะเพิ่มเนื้อหาสาระที่เป็นข้อมูลเป็นรายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์ในความรู้รอบตัวหรือความรู้เฉพาะบางอย่างแล้วก็คิดทำงานประชามพันธ์ในส่วนของแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ
2: โอ้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าโดยเฉพาะเด็กๆนะที่เข้าไปเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้เนี่ยนอกเหนือจากที่จะไปดูการแสดงโชว์ของสัตว์ต่างๆแล้วก็ยังจะได้ความรู้จากที่ทางด้านของฟาร์มจะมีให้กับทางด้านของคนที่เข้าไปท่องเที่ยวด้วยนะคะ
3: ครับค
2: ่ะค่ะจริงๆนี่ท่านว่าหลายๆคนเนี่ยฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเป็นเชื่อว่าคนที่โตมากับฟาร์มจระเข้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยครั้งหนึ่งอาจจะครั้งสองครั้งอย่างน้อยต้องเคยไปแหละแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะให้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าจากเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรแบบว่าแปลกไปจากเดิมหรือเพิ่มมาจากเดิมอีกนะอยากจะให้คุณจรูญเชิญชวนนิดนึงค่ะสำหรับคนที่คิดว่าจะพาลูกๆเข้าไปเที่ยวเพราะว่าที่เห็นจากในเพจของทางฟาร์มเนี่ยจะมีน้องลิงเป็นลิงแชมเปญซีใช่ไหมคะชื่อน้องเฉาก๊วยอะค่ะอันนั้นก็เป็นขวัญใจอยู่เหมือนกันนะเป็นยังเป็นลิงแบบเบบี๋อยู่เลยนะคะให้เขาอุ้มอันนั้นมีอะไรอยากจะเชิญชวนให้กับทางด้านของผู้ฟังแล้วก็คนทั่วไปที่กำลังคิดว่าจะพาลูกๆไปเพราะว่าจริงสมุทรปราการฟาร์มประเทศนี้ไม่ไกลเลยเราไปง่ายด้วย
3: ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าฟาร์มประเทศของเราเนี่ยได้รับใช้ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนมาตลอดระยะเวลา69ปี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วเราก็เน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าไม่อยากจะให้ผู้คนมาที่นี่แล้วก็ได้รับอันตรายใดๆนะครับแล้วก็สั่งผมประสบการณ์มามากพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อจะเพิ่มเนื้อหาต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งใดๆก็ตามที่คิดว่าเพิ่มไปแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน
2: ์
3: แล้วก็จะเพิ่มเติมแต่ว่าในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นเราก็จะไม่ให้เกินไปกว่านี้นะครับเพราะเราคำนึงถึงฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในหลากหลายกลุ่มอาชีพนะครับเพราะนั้นก็จะให้อยากให้ทุกกลุ่มทุกกลุ่มอาชีพในสามารถที่จะแต่ต้องได้มาสัมผัสได้นะครับแต่ว่าในเรื่องคุณภาพนั้นเราจะไม่มีการลดแน่นอนแล้วก็จะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆซ้ำแรงศรัทธาที่ประชาชนให้มาเราก็จะเอาตัวนั้นลงทุนกลับลงไปนะครับ
2: ค
3: ่ะก็จะให้สถานที่แห่งนี้อยู่ให้ยาวนานที่สุดครับ
2: ค่ะฟาร์มจระเข้เปิดทุกวันใช่ไหมคะ
3: ครับเปิดทุกวันครับ
2: ตั้งแต่
3: เช้าแล้วก็ถึง6โมงเย็นครับ
2: 8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะก็สามารถเดินทางไปเที่ยวกันได้เลยสมุทรปราการใกล้ๆแค่นี้เองนะคะ
3: ค
2: ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจรูญมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจส100นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะได้เข้าไปเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้อีกเคยไป 2-3 ครั้งเหมือนกันแต่พอช่วงหลังๆไม่ได้ไปก็อาจจะต้องไปย้อนวัยนิดนึงที่ฟาร์มจระเข้นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: บอกว่ากำลังใจเพียบเลยนะคะนี่เห็นจากในคลิปที่เขาแชร์กันในโซเชียลเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวที่ไปชมโชว์พี่ช้างเรียกว่านั่นฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเลยค่ะต้องบอกพลังโซเชียลนะทำให้แล้วก็รวมไปถึงต้องบอกว่าพลังใจของคนที่ติดตามหรือว่าอะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะคะนี่ต้องบอกไทยช่วยไทยของแท้เลยนะคะมีโอกาสก็แวะกันไปนะคะที่ฟาร์มจระเข้สุดประการค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
12: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
13: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลเร่งทบทวนโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งจัดระเบียบ Data Center สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลทบทวนโครงการใหญ่วันกระทบสิทธิประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: ดร.การดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมโฆษกพรรคร่วมสะท้อนปัญหาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐได้เปิดเผยถึงผลทดสอบแพลตฟอร์ม THAI Passport ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยพบข้อกังวล3ด้านหลักทั้งปัญหาคุณภาพเทคโนโลยีที่ยังเป็นโมเดลรุ่นเก่าล้าหลังความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและความเป็นส่วนตัวรวมถึงตั้งข้อสังเกตเรื่องการสุ่มเสี่ยงล็อกประมูลในอนาคตจากการเกณฑ์คนลงทะเบียนให้ครบ5ล้านคนผ่านหน่วยงานรัฐโดยเตรียมยื่นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาการอุดมศึกษาภายในสัปดาห์นี้เพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยกลไกธรรมาภิบาลข้อมูลและจัดทำระบบวัดผลความคุ้มค่าที่ชัดเจนขณะเดียวกันทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาคัดค้านในเรื่องของการอนุญาตสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ย่านพระราม9จำนวน 3-6 แห่งโดยชี้ว่าส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพโดยตรงทั้งเรื่องการสะสมความร้อนมลพิษไอ้น้ำมันระเหยจากเครื่องปั่นไฟสำรองตลอด24ชั่วโมงและการจ้างงานคนไทยที่ได้ผลประโยชน์น้อยมากจึงขอให้เสนอย้ายไปเขตนอกเมืองพร้อมเสนอ6ข้อยุทธศาสตร์รองรับทุน Data Center ในเขตพื้นที่ EEC เช่นการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นการตั้งกองทุนฟื้นฟูชุมชนและการเปิดตัวแพลตฟอร์มจัดตั้งอุตสาหกรรมให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการลักลอบปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเปิดหนังสือเมื่อปี2567ที่นายสุพนัทเสนอถึงนายอนุทินชาญวีรกุลขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จัดระเบียบ Data Center แต่ผ่านไป2ปีกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงขอย้ำข้อเสนอเดิมให้แก้กฎหมาย3ฉบับได้แก่กฎหมายควบคุมอาคารต้องกำหนดนิยาม Data Center ให้ชัดเจนกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดเก็บเชื้อเพลิงกฎหมายผังเมืองกำหนดประเภทอาคาร Data Center ในผังเมืองให้ชัดเจนกำหนดโซนนิ่ง Data Center และกฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ Data Center ต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ตามขนาดและระดับผลกระทบ
4: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียเบียดยังอันป่าไว้กะชาวบ้านกะจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังกะเอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปเสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกกันบ้างคะเราคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะวันนี้ค่ะทางสสส.ฝากทางจส.ร้อยเนี่ยนะคะมาชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยที่ไม่ต้องป้อนน้ำคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะคะหลายคนอาจจะกังวลค่ะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วเนี่ยจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอมาทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยที่ไม่ต้องป้อนน้ำคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะคะหลายคนอาจจะกังวลค่ะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหม

0: ช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนกับวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญนะคะที่เราไม่ควรที่จะป้อนน้ำหรืออาหารเสริมในช่วงของ6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กค่ะคือเล็กนิดเดียวนะคะถ้าหากว่าเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากที่จะกินนมแม่แล้วก็อาจจะทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงก็คืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยค่ะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการเดินทางกันสำหรับในช่วงเวลานี้ย้ำนะคะว่าวันนี้ยังเป็นอีก1วันสำหรับที่มหิดลนะคะซึ่งมีการจัดกิจกรรมวิชาการ Open House นะคะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้เส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนียังตามกันได้อยู่นะคะยังตามกันได้นะคะคือแตกต่างกับเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีผลกระทบแล้วสำหรับฝั่งของถนนบรมราชชนนีแต่ว่าในวันนี้โดยภาพรวมยังถือว่ายังใช้ได้แต่ว่าด้านในของมหิดลเนี่ยตอนนี้นะคะก็คือดูจะมีรถเยอะนะคะด้านในของทางในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะถนนพูนผลประชานะคะแล้วก็ในส่วนของถนนปัญญาแผ่นดินคือที่ผ่านในแต่ละคณะนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งทางด้านของโรงเรียนสาธิตอะไรต่างๆด้วยเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านหลังนะของทางมหาวิทยาลัยนะคะ4006เนี่ยเส้นนี้ก็ดูมีรถเยอะแต่ถ้าโดยภาพรวมถ้าเป็นในฝั่งของเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีสำหรับในช่วงเวลานี้ยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของพุทธมณฑลสาย4แล้วก็ถนนทวีวัฒนาสำหรับในช่วงเวลานี้ยังได้ค่ะยังได้นะคะโอ้เปรียบเทียบกันกับเมื่อวานวันนี้ดีกว่าเมื่อวานแต่ช่วงสายๆอย่างนี้นี่มีผลกระทบเริ่มแบบท้ายแถวยาวแล้วนะคะเมื่อวานนะในช่วงเช้าแต่วันนี้จะเห็นได้ถึงความแตกต่างค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็ในเรื่องของการจราจรอีกจุดหนึ่งถนนเพชรหึงนะคะซึ่งมีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียที่เราได้มีการสอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางร้อยตำรวจเอกสุภชัยทิพยเวศาสตร์รองสวัสดิ์จราจรสภ.พระประแดงเห็นบอกว่าคือรถคันนี้จอดเสียมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนช่วงประมาณสัก5 ทุ่มแล้วคนขับบอกว่าจะรอช่างมาซ่อมในช่วงเช้าคือรถมันทุกอย่างแตกเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้นะคะที่เราสอบถามล่าสุดไปเมื่อตอนช่วง7:57 นยังไม่มีการเคลื่อนย้ายนะคะยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นก็จะใช้ได้แค่1ช่องจราจรค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยกันซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประจำในช่วงของวันอาทิตย์สายๆวันนี้ต้องตามเลยหมาเห่าบอกอะไรเราฟังเสียงเห่าให้ออกก่อนที่จะเข้าใจผิดเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยค่ะ
1: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
0: วันนี้นะคะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.จุธามาศเบญจนิรัตน์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังเป็นคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสุขภาพสัตว์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์หมอหมาเห่าบอกอะไรกับเราได้บ้าง
2: คือจริงๆก็ถ้าคำถามเรื่องพึ่งหมาเห่าจริงๆบอก
0: ให้เราวิ่ง
2: นะคะ
0: บอกให้เราวิ่งก่อน
2: บอกให้เราวิ่งก่อนคือเวลาเห่าค่ะมันมีหลายแบบแล้วจริงๆคือถ้าพูดตามตรงคือในเวลาน้องหมาค่ะเขามีเวลาเขาจะส่งเสียงค่ะเขาจริงๆมันมีหลายแบบนอกจากการเห่า
0: ค่ะ
2: แต่ว่าในการเห่าเนี่ยถ้าเราจะตอบว่า อย่างนี้คุณบินก็บอกว่าต้องวิ่งเลยหรือเปล่าคือบางทีแล้วแต่ค่ะต้องดูหลายๆอย่างว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันคือเป็นยังไงใช่ไหมคะดูตัวน้องหมาด้วย

0: เวลาเห่ามันเนี่ยนอกจากเราอยากจะรู้ว่าเขาเห่าเพราะอะไรเนี่ยเราต้องดูแบบตัวร่างกายเขาด้วยว่าเขากำลังสื่อสารอะไรอยู่เช่นดูตาดูหูดูตัวดูหางอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เป็นการบอกด้วยเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าในสถานการณ์ที่ว่าเขาเห่าเรียกเจ้าของเงี้ยค่
1: ะ
0: บางทีอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะชวนมาเล่นก็ได
1: ้อ๋อมันจะมีหลายแบบคือต้องให้สังเกตก
0: ็
1: ใช่ไหมเหมือนกับเสียงของคนนั่นแหละเวลาเราคุยเราจะรู้เลยว่าโทนนี้อารมณ์ไหนหรือว่าโทนนี้กำลังโกรธกำลังดีใจหรือว่าอะไรยังไงเสียงของเขาเอามาเปรียบเทียบกันได้
0: แต่ถ้าฟังใช่ค่ะแต่ถ้าฟังแต่เสียงอย่างเดียวในน้องหมาจะยากมันไม่ชัดเจนว่าแบบอันนี้คือเสียงมีความสุขอันนี้คือเสียงโมโหอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะแต่ว่าถ้าเสียงโมโหอาจจะมีเห่าไปขู่ไป
1: อ
0: ันนี้จะเห็นชัดขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: เสียงในคอ
0: แต่ว่าหรือว่าใช่ค่ะหรือว่าอีกสถานการณ์นึงคุณปุญญนุชเดินผ่านหน้าบ้านคนคนนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขายืนอยู่หน้าบ้านเขาเห่าออกมาเนี่ยอาจจ
1: ะ
0: ไม่น่าจะชวนเล่นอะไรอย่างเงี้ย
1: หมายถึงสุนัขในบ้านเขาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสุนัขในบ้านเขาไม่น่าจะชวนเราไปเล่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความหมายมันก็จะต่างกันขึ้นกับสถานการณ์ขึ้นกับคุณมือหรือว่าเขาจะชวนเล่นจริงๆก็ได้คือแต่ว่าต้องดูแบบดูท่าทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าบางทีเราเห็นไม่ได้ยินเสียงเห่าปุ๊บนี่เรารีบหนีก่อนแล้วไม่สังเกตไม่ดูอะไรเลย
0: ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสุนัขที่เราไม่รู้จักจริงๆแล้วอ่
1: ะ
0: จริงๆเราค่อยๆถอยห่างหมอก็แนะนำมากกว่า
1: ให้ถอยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะค่อยๆถอยนะคะไม่วิ่งด้วยที่เราเคยคุยกันไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแบบว่ายิ่งวิ่งเนี่ย
1: เขาก็วิ่งกระโจน
0: ยานอ่ะเขาจะยิ่งเหมือนกับสัญชาตญาณล่าเหยื่อมันจะเข้ามาด้วยและถ้าเคลื่อนไหวอะค่ะเขาจะตามถ้าไม่เคลื่อนไหวบางทีเขาหรือว่าเราเขาช้าๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระตุ้นให้เขาตามเท่าไหร่อะไรเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: นี่ฟังคุยกับอาจารย์หมอบ่อยนะจนดิฉันได้คำตอบของตัวเองเลยว่าถ้าเจอสุนัขไม่เจอเลยดีกว่าไปให้ห่างที่สุดปลอดภัยที่สุดค่ะ
0: ปลอดภัยที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นคือแบบถึงแม้ได้ยินเสียงเห่าอะค่ะอย่าเพิ่งตีความ
1: ค
0: ือถ้าได้ยินแต่เสียงเนี่ยเราจะตอบไม่ได้สมมติว่าอยู่ดีเราแบบแบบมีเสียงเราอยู่บ้านเงี้ยค่ะแล้วอยู่ไม่ยินเสียงหมาจากไหนก็ไม่รู้เงี้ยค่
1: ะ
0: ดังเข้ามาแต่เราไม่เห็นตัวเขาไม่รู้ว่ามันสถานการณ์กับตัวเขามันคืออะไรเงี้ย
1: ค
0: ืออันเนี้ยตอบยากว่าเขาต้องการอะไรไม่สามารถบอกได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่เห็นเขากับต่อหน้าเนี่ยบางทีอาจจะสามารถที่จะบอกได
1: ้
0: หรือว่ามีเสียงอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนอกจากเขาอะไรค่ะ
1: แปลว่าเราเองก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของเขา
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคือสุนัขมันเห่าไหมคะหรือมันต้องมีอะไรทำไมมันถึงต้องเห่าขึ้นมา
0: ใช่ค่ะมันต้องมีอะไรอยู่แล้วที่จะเห่าแต่ว่าเรื่องการเห่าของสุนัขเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นการสื่อสารแบบหนึ่งนะคะเป็นเหมือนกับเราคุยกันเนี่ยแหละค่ะแต่เขาออกมาได้ของเขาเนี่ยจริงๆในสุนัขมีการสื่อสารหลายแบบสื่อสารด้วยเสียงใช่ไหมคะสื่อสารด้วยที่เราเรียกว่าภาษาร่างกายอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าทำไมเขาต้องเห่าอันนี้คืออย่างที่คุณมนุษย์บอกก็คือว่ามันต้องมีเหตุผลค่ะว่าอาจจะสมมติเราได้ยินเสียงเห่ามาจากข้างบ้านบอกว่าในบ้านเราไม่รู้ว่าจริงๆเขาอาจจะเห่าเรียกแม่เขาบอกว่ากินข้าวแล้วกินข้าวเอาข้าวให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่เราได้ยินเราไอ้หมาดุหรือเปล่าทำไมเห่าโวยวายอะไรเงี้ยจริงอาจจะไม่ได้ดุอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าฟังที่อาจารย์หมอกำลังนึกถึงว่าเวลาเราได้ยินเสียงเห่าแล้วมันจะมีเสียงคำรามในคอเนี่ยแปลว่ามันต้องเจอในความรู้สึกนั้นจะคิดถึงไม่ต้องเจอคู่อริหรือไม่ก็กำลังมีโจรเข้าบ้านเราอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะ
0: คือการมีเสียงคำรามอะค่ะหนึ่งคืออาจจะเป็นการส่วนมากจะเป็นการบอกว่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเข้ามาอย่ามาแบบฉันไม่ชอบฉันกลัวหรือเปล่าจะมีความกลัวด้วยอะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: จะเป็นการบอกว่าฉันไม่ชอบห้ามเข้ามาถ้ามีเป็นเสียงขู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการบอกอย่างนั้นด้วยเหมือนกันหรือว่าจริงๆก็คือเห่าแต่ว่าแบบอย่างที่บอกถ้าสมมติเขายืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านนะคะเห่าก็อาจจะเป็นการบอกว่าห้ามเข้ามาเหมือนกันได้เช่นกันเนี่ยค่ะ
1: แสดงอาณาเขตของตัวเองเอาไว
0: ้อาณาเขตของตัวเองใช่ค่ะเป็นการสื่อสารบอกเราแต่บางทีเราก็ ฟังแล้วไม่เข้าใจ
1: ใช่ใช่ฟังไม่เข้าใจค่ะ
0: ไม่เข้าใจค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าคุยกับอาจารย์หมอแล้วฟังอาจารย์หมอตลอดนี่ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล
0: ้
1: วเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงนะคะเวลาที่ได้ยินเสียงแล้วเห็นสุนัขเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะเขาเดินสุนัขแปลกหน้าอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะเห่าเรียกจริงๆก็ได้ชวนไปเล่นก็ได้เพราะว่าสุนัขบางตัวเขาก็เฟรนลี่นะคะคือเขาแบบชอบคนอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ยากเล่นด้วยอยากอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เห่าเห่าเห่าอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่อาจจะเห่าบอกเจ้าของปล่อยหนูไปวิ่งเถอะ อะไรเงี้ยค่ะอาจจะอยากวิ่งมาหาเรา แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเป็นสุนัขที่เราไม่รู้จักอะค่ะหนึ่งก็คือว่าถ้ามีเจ้าของเราจะถามเขาก่อนว่าน้องเขาดุไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราแบบน้องเขาน่ารักแต่เขาอาจจะเห่าเราจะถามว่าดุไหมถ้าเราสมมติเราอยากเล่นด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยากเล่นด้วยเราก็ค่อยๆถอยฉากออก
1: คืออย่าเดินเข้าไปหาแต่ให้ถอยค่ะ
0: ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบอยากแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องคุยกับเจ้าของก่อนว่าปกติน้องเขาดุไหมอะไรเงี้ยเจ้าของเขาจะรู้พอสมควรว่าน้องสุนัขเขาเป็นยังไงค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่หมาเห่าเราอย่าไปแปลว่าเขาดุแต่มันจะมีอีกหลายอย่าง
0: ใช่ค่ะจะมีความหมายหลากหลายหรือว่าเขาอาจจะคือเขาไม่ได้แบบว่าดุอยากจะพุ่งเข้ามากัดแต่เขากลัวเฉยๆก็ได้แค่บอกเราว่าอย่าเข้ามาเพราะฉะนั้นเราแค่อยากเข้าไปเขาก็ไม่มาหาแล้ว
1: เคยเห็นว่าแบบหมาเห่าเห่าแล้วมันก็กระโดดเหมือนกับว่ามันชวนเราเล่นหรือเปล่าคือมันเหมือนกับมันรีรออ่ะมันเหมือนกับมันอย่างเชิงอยู่แต่มันไม่ได้ดุนะแต่มันสมัยมันเล่นหรือไม่เล่นหรือว่าอะไรแต่ที่แน่ๆถอยก่อนดีกว่า
0: ใช่ค่ะคือจริงๆตอบยากคืออย่างที่บอกบางทีเขาเห่าเนี่ยคือสมมติว่าเจ้าของเขาจูงอยู
1: ่ค่ะ
0: เสร็จแล้วเขาเห่าแล้วเขาพยายามกระโจนแต่เขาออกมาไม่ได้เพราะว่าติดสายจูง
1: ค
0: ือบางทีอาจจะแค่แบบบอกเจ้าของว่าหนูอยากไปแค่นั้นเองบางทีอาจจะเกี่ยวกับเราหรือเปล่าอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่อย่าไป
0: มันได้หลายอย่างมาก
1: แต่อย่าไปยุ่งเลย
0: ใช
1: ่หลายอย่างมากแล้วถ้าเราตะโกนบอกล่ะคะว่าหยุดเห่าเดี๋ยวนี้
0: ไม่น่าช่วยอ่ะ
1: ไม่น่าช่วยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่าช่วยค่ะไม่น่าช่วยคือยิ่งถ้าเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคนที่เขาไม่ได้รู้จักอะค่
1: ะ
0: โอกาสเขาจะฟังเราอะคงจะน้
1: อ
0: ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาเห่าเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเขาเห่าเพื่อจะเรียกร้องความสนใจแล้วเราไปคุยกับเขาด้วยเนี่ยดีไม่ดีเขาก็ยิ่งเห่ามากขึ้นเพราะว่าเจ้าของคุยกับเขาแล้วนะคะเขาก็ยิ่งเห่ามากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
1: นี่ไงถึงบอกมันเป็นเรื่องยากเลยนะกับการที่จะมาแปลภาษาไม่ว่าจะเป็นหมาหรือว่าเป็นแมวแต่ว่าอย่างหมามันจะดุกว่าแมวไงหมามันพร้อมที่จะกระโจนเข้ามากัดเราได
0: ้ค่ะแมวส่วนมากโอกาสน้อยที่จะกระโจนเข้าหาคนนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ยิ่งเมื่อเมื่อวานเพิ่งมีเคสของความช่วยเหลือคือเหมือนกับว่าหมาตัวใหญ่ๆเลยใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยที่กระโจนออกมาแล้วมันจะควรโจนเข้าออกมาจากตัวบ้านน่ะมันทำให้คนที่เดินผ่านนี่หกล้มได้เหมือนกันมันก็น่าตกใจนะอย่างนี้เนี่ย
0: หมายถึงผ่านหน้าบ้านเขาใช่ไหมคะแต่หมาอยู่ในรั้วใช่ไหมคะ
1: แล้วก็หลุดออกมาจากในรั้วอย่างเนี้ย
0: อ๋อหลุดออกมาอันนี้ต้องคือยังไงคนก็ต้องกลัวไว้อยู่แล้วยิ่งตัวใหญ่
1: คือพลังเขาเยอะจริงค่ะวันนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าเจออย่างถ้าเจอพวกสุนัขเห่าในระหว่างที่เราเดินหรือว่าวิ่งสิ่งที่เราควรจะต้องทำยังไงคะอาจารย์หมอเราต้องมาย้ำกันละในประเด็นนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คล้ายกับที่บอกไปก็คือว่าสมมติว่าเราเดินผ่านเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีเขาเห่าอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งก็คือว่าอย่างที่หมอเคยบอกก็คือว่าค่อยถอยหาทางค่อยๆถอยออกไปเดี๋ยววิ่งหนีทันที
1: อย่าหันหลังกลับใช่ไหมแต่ว่าเดินถอย
0: อย่าหันหลังกลับด้วยใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าให้แบบแต่ว่าไม่จ้องตาด้วย
1: เข้าใจอันนี้เจอมาแล้วโอเค
0: ไม่จ้องตาค่ะแต่ว่าแอบมองแบบแล้วค่อยๆถอยแล้วก็อาจจะเป็นข้างๆถอยข้างแต่ไม่ถึงจะหันหลังนะคะแล้วค่อยๆถอยออกมาข้างๆแอบมองแต่ว่าไม่สบตาไม่จ้องตาเงี้ยค่
1: ะ
0: แล้วก็ค่อยๆถอยออกมาไม่ต้องส่งเสียงอย่างเงี้ยยิ่งส่งเสียงบางทียิ่งเป็นการกระตุ้นก็มีสำหรับ
1: อย่ามายุ่งกับฉันนะถอยออกไปเรียบร้อย
0: ยิ่งยากใช่ค่ะค่อยๆถอยมาแค่บอกว่าเราไม่คล้ายๆเป็นการบอก บอกสัญญาณบอกเขาว่าเออเราไม่ทำอะไรนะเราไม่ยุ่งเราเดี๋ยวเราไปอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีอะไรอุปกรณ์อะไรอยู่ในมือก็เตรียมมาเอามาบังๆไว้เผื่อไว้ก็ดีคือบางทีผู้ตามตรงหมอก็ไม่แน่ใจหรอกว่าแต่ละตัวเขาจะตอบสนองยังไงนะคะแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะ
1: ตอนนี้บันนอนที่สุด
0: ค่อยๆออกมาใช่ค่ะ
1: ทั้งสุนัขที่มีเจ้าของแล้วก็รวมไปถึงสุนัขจรจัด
0: ค่ะที่มีเจ้าของคือถ้ามีเจ้าของแต่เจ้าของไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะมันก็ไม่ต่างกับสุนัขที่แบบเราไม่แตกหน้ากับเราอยู่ดีคือหมายถึงว่าเราไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องถอยๆออกมาก่อนอย่างสมมติน้องที่หลุดออกมาจากในบ้านนะคะเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะทำยังไงจริงๆน้องก็คือกลายเป็นสุนัขแตกหน้าแต
1: ่
0: ถ้ามีเจ้าของอยู่โอเคเขามีเชือกจูงมีอะไรแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่มีเชือกจูงหมอก็ไม่แนะนำเราก็ต้องค่อยๆกระดึบถอยลงให้อยู่ดี
1: อย่า
0: ไว้ใจว่าเจ้าของจะช่วยเราทันนะคะ
1: คือบางทีถึงแม้ว่าจะมีสายจูงแต่มีความสุขว่าถ้าเราเดินไปอยู่ในรัศมีใกล้ๆเขาก็กระโจนเข้ามาถึงตัวเราได้เหมือนกันนะอาจารย์หมอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดเขาเห่าอยู่แล้วเนี่ยเราค่อยๆถอยออกมาดีกว่าค่ะอย่าแบบอย่าไปใกล้ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเห่าเนี่ย
1: ค
0: ือถึงแม้อย่างที่บอกคือเขาอาจจะไม่ได้จะกัดก็ได้แต่ว่าคือเวลาเรากลัวเราจะมาอ่านไม่มีเวลาจะตีความนะคะเราค่อยๆถอยออกมาดีกว่าค
1: ่
0: ะทั้งที่มีสายจูงนะคะหรือว่าเจ้าของอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่หมอบอกคือถ้าเราไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเข้าใกล้เจ้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถอยออกมาเราไม่ได้รู้จักกันเงี้ยค่ะแต่สมมติเป็นหมาเพื่อนเงี้ย
1: ค่ะ
0: โอเคเราก็อาจจะต้องบอกว่าลองดูท่าทางว่าเอ๊ะทำไมถึงเห่าอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แล้วก็อาจจะต้องให้เพื่อนถ้าเพื่อนบอกว่าปกติเขาดุก็บอกเพื่อนจับดีๆนะแบบถึงไม่ก็เก็บเข้า
1: เก็บเข้าไปอยู่ในมุมของเขาก่อน
0: อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยค่ะแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าเขาแค่ขี้กลัวเฉยๆเนี่ยสมมติเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเราก็อาจจะแบบให้เพื่อนขอขนมอะค่
1: ะ
0: แล้วก็อาจจะค่อยๆโยนให้เขาก็ได
1: ้ผูกมิตร
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่มองอีกมุมนึงขออนุญาตแทรกแต่พอมองอีกมุมนึงค่ะอาจารย์หมอพออาจารย์หมอพูดถึงถ้าเราไปบ้านเพื่อนจริงๆแล้วเจ้าของสุนัขเนี่ยเวลาจะมีคนมาที่บ้านเนี่ยเขาควรต้องมีการจัดการเก็บสุนัขไปอยู่ในมุมที่ปลอดภัยไหมคืออาจจะมองว่าสุนัขเราเป็นมิตรแต่ในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับทุกคน
0: ค่ะก็อันนี้คือแล้วจริงๆก็พูดยากก็คือว่าอาจจะต้องคุยกับเพื่อนที่มาหร
1: ือ
0: แขกที่มาถ้าเป็นแขกที่แบบไม่สนิทไม่รู้จักบางทีก็อาจจะเป็นการดีที่เจ้าของบ้านจะเก็บน้องอะค่
1: ะ
0: ให้แบบอยู่อีกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้อยู่แล้วว่าน้องอะปกติอาจจะไม่ค่อยชอบคนแปลกหน้าก
1: ็
0: อาจจะดีกว่าที่เก็บน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทแบบกะว่าอีกหน่อยมาบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคอาจจะคุยกันไว้ก่อนแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าโอเคน้องอาจจะไม่เคยมีเจ้าของมีประสบการณ์รู้อยู่แล้วว่าน้องเห่าอย่างเดียวไม่ได้กัดแต่ว่าพออยู่ไปนานๆน้องโอเคอะไรเงี้ยแสดงว่าเจ้าของเขารู้นิสัยก็อาจจะแค่แบบว่าให้เพื่อนมาคุยกับเพื่อนว่าโอเคเดี๋ยวเผื่อคราวหน้าเธอมาจะน้องจะได้ดีขึ้นเธอให้ขนมน้องอะไรเงี้ยค่ะค
1: ื
0: ออันเนี้ยจริงๆก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าของเลยว่าแบบหรือว่าแขกที่มาบ้านถ้าเป็นแขกที่แบบเราไม่ได้สนิทอ่
1: ะ
0: บางทีเก็บก็อาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อว่าจะได้คุยอะไรสะดวกนะคะแล้วก็แขกก็ไม่กังวลด้วย
1: มันเคยมีไหมคะอาจารย์หมอที่บอกว่าสุนัขในบ้านก็คือกัดแขกที่มาเยี่ยมที่บ้านเนี่ย
0: อ๋อมันมีอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ไม่ได้แปลกที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยค่
1: ะ
0: คืออย่างที่คุณมินุ้นบอกคือบางทีเนี่ยเจ้าของเคยเจอเขาอยู่กับคนอื่นเขาไม่กัด
1: ค่ะเขาดูเป็นมิตรมาก
0: แต่ว่าใช่แต่ว่ากับคนนี้ทำไมกัด
1: ค
0: ือบางทีอาจจะเป็นหมอไม่รู้คือประสบการณ์ในชีวิตเขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่บอกคือน้องสุนัขบางตัวไม่ชอบผู้หญิงบางตัวไม่ชอบผู้ชายบางต
1: ั
0: วไม่ชอบเด็กบางต
1: ั
0: วไม่ชอบคนแต่งตัวแบบว่าเป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ย
1: คืออาจจะมีประสบการณ์อะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี
0: ้ใช่คือเราก็ไม่รู้คือค่ะสมมุติว่าเป็นน้องหมาจรที่เราไปช่วยเลี้ยงเอามาเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะเข าอาจจะเคยโดนที่ลักษณะคนลักษณะแบบเนี้ยทำร้ายมาก่
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ชอบคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราไม่มีทางรู
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเจ้าของแบบอยู่กับน้องหมามานานนี้ถึงก็จะรู้แบบโอเคถ้าวันนี้ผู้หญิงมาเก็บเข้าหลังบ้านผู้ชายมาไม่เป็นไร
1: แต่พอฟังใช่พอฟังที่อาจารย์หมอเนี่ยก็เลยนึกถึงประเด็นหนึ่งคนไทยเราเป็นคนใจดีนี่เห็นพวกสัตว์สุนัขถูกรถชนหรือว่ามันบาดเจ็บก็อยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วไอ้สุนัขพวกนี้เนี่ยไอ้เสียงของมันเนี่ยมันจะต้องแปลมันก็แปลยากมันจะแปลได้ยังไงมันต้องสังเกตยังไงถึงจะรู้อันนี้คือปลอดภัยที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะเห่าไหม
0: ค่ะคือจริงๆอะค่ะเวลาเขาบาดเจ็บอะค่
1: ะ
0: เวลาจะเข้ามาช่วยเหลือไงต้องระวังอยู่แล้วถึงแม้บางทีเขาไม่ได้เห่าเลยซ้ำเขานอนแบบ
1: นิ่ง
0: อะค่ะแต่ว่าพอเราไปจับโดนสมมติเขากระดูกหักใช่ไหมคะเราจะเข้าไปอุ้มเพราะเราสงสารเนี่ยค่ะเขาอาจจะหันมางับได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นจริงๆคือเราต้องคือช่วยเนี่ยหมอเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาก็คงไม่รอดในบางกรณีอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าค่อยๆเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะจับหรือว่าค่อยๆเข้าไปอุ้มหรืออาจจะหาผ้าอะไรแบบติดบางส่วนหัวไว้ก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะหร
1: ือ
0: ใช่หรือถ้าใช้ดีจริงๆก็ถ้าเราไม่มั่นใจเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะทำได้แค่สมมติว่าน้องโดนรถชนอยู่กลางถนนเราอาจจะทำได้แค่กันไว
1: ้
0: ไม่ให้รถคันอื่นมาชนทับสมมติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แจ้งผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขามาช่วยจับน้องก็อาจจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แปลว่าสุนัข
0: ต้องดูสถานการณ
1: ์แปลว่าจริงแล้วแบบสุนัขเจ็บเนี่ยเขาจะไม่ได้เห่าพร่ำเพรื่อใช่ไหมคะคืออาจจะดูนิ่งไปเลยอ่ะเงียบๆอันนี้แปลว่าน่ากลัวกว่าเห่ายังมีการเตือนเราให้เราแบบชะงักมาแล้วก็สังเกตเขาแต่ถ้าเงียบอันนี้คือน่าห่วง
0: ใช่มีโอกาสงับได้อะค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ต้องจำเป็นต้องพูดถึงสุนัขโดนรถชนหรืออะไรเลยนะคะสมมุติสุนัขที่บ้านเราอะค่ะทุกวันเราจับได
1: ้
0: กอดได้แต่มาวันนึงอยู่ดีเราไปกอดแล้วก็หันมางับบางทีเขาอาจจะเจ็บตรงไหนก็ได้เราอาจจะต้องพาไปหาหมอก็ได้อาจจะมีแบบโรคข้อเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมแล้วมันเจ็บสะโพกแล้ววันนี้เราไปกอดไปอุ้มอย่างเงี้ยค่ะดีๆหันมางับเราอ่ะซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของเขาที่เด็ดขาดแต่ว่าเขาตกใจเขาเจ็บต้
1: อง
0: กัดได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปดุเขาแต่ว่าพยายามดูก่อนมันต้องมีสาเหตุ
0: มันต้องมีสาเหตุค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางตัวก็อาจจะไม่ได้อยากจะกัดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันพอเจ็บแล้วมันเป็นสัญชาตญาณก็หันมางับเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณพ่อแม่มองเห็นว่าเอ๊ะไม่เคยกัดเลยนิสัยไม่ใช่แบบนี้อาจจะต้องพาให้คุณหมอเช็คสุขภาพร่างกายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสุขภาพร่างกายปกติเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอพฤติกรรมหรือว่าเอ๊ะมันทำไมปกติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปกติมันต้องมีสาเหตุอะค่ะ
1: ค
0: ือไม่อยู่ดีน้องหมาเขาจะไม่กัดค่ะมันไม่ใช่แบบอยู่ดีฉันเนี่ยยกเว้นว่าเป็นพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องอันนี้เราก็ต้องแบบเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์ฉีดวัคซีนให้น้องอะนะคะแบบทั้งทุกบ้านควรจะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในถ้าเป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งอะค่ะที่เชื้อ
1: ม
0: ัน ขึ้นสมองไปรุนแรงแล้วค่ะน้องเขาจะแบบไม่เขาอาจจะมีอาการพวกอย่างเงี้ยค่ะกัด
1: คือกัดไม่เลือกแล้วก็เดินตรงๆแล้วก็กัดไม่เลือกอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: ค่ะคือเขาก็แบบคือจริงๆคือเขาไม่มีสติแล้วอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเขาก็อันนี้คือมันไม่ได้มีเหตุผลในการกัดแล้วเนาะคือเหตุผลก็คือว่าเขาไม่สบายเขาเป็นพิษสุนัขบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเหตุผลว่าแบบเขาอยากจะตั้งใจเขามากกัดเขากลัวหรือเขาอะไรคือมันไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นแล้วอันนี้ก็คนละกรณีกันค่ะ
1: นี่พอคุยอาจารย์หมอนี่ถึงบอกว่าเนี่ยหมาที่เห่าจะไม่กัดแต่หมาที่จะกัดคือหมารอบกัดคือหมานิ่งๆเราต้องกัดด้วยบอกกล่าว
0: มีเหมือนกันเลยค่ะก็คือว่าคือบางตัวค่ะจริงๆอะค่ะโดยทั่วไปแล้วอะน้องที่จริงๆน้องที่จะกัดนะคะปกติเขามักจะมีสัญญาณก่อน บอกมาว่าแบบ
1: จะกัดเลย
0: จะกัดอะไรอย่างเงี้ยขู่ก่อนเนาะว่าห้ามเข้ามาใกล้แต่เรายังยุ่งเข้าไปยุ่งกับเขาอย่างเงี้ยค่ะในที่สุดเขาก็จะกัดแล้วบางทีอ่ะมันข้อเสียเราจะเรียนรู้ว่าฉันหนีฉันขู่มันไม่มีประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าพอฉันทำแบบนี้คนไม่คนที่ฉันไม่ชอบไม่ถอยไปแต่พอฉันกัดอ่ะเขาถอยคราวหน้าน้องหมาเขาข้ามขั้นตอนเลยกัดเลยดีกว่าเพราะถ้ากัดแล้วจะถอยเพราะว่าขู่เนี่ยไม่มีใครฟังตู้กัดเลยด
1: ี
0: กว่าก
1: ำลังนึกถึงแล้วเขามาใช้กับประเภทของคนไงคะหมาลอบกัดประเภทแบบนี้น่ากลัวคืออยู่นิ่งๆเฉยๆแต่อย่ารับหลังใช่ไหมค่ะกับพวกที่ขู่มาก่อนอย่างเนี้ยโอเคไม่น่าเป็นห่วงเขาเตือนเราให้เรารับรู้ก่อน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือแบบว่าจะไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเงี้ยค
1: ่ะ
0: หรือบางทีแบบไปที่บ้านเงี้ยค่ะเขาก็หนีกลัวอะไรเงี้ยค่ะพอเราหันหลังบางทีจะพุ่งเข้ามางับ
1: ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: หมาอินโทรเวิร์ตมีไหมคะ
0: หมาอินโทรเวิร์ตก็จริงๆจะว่าไปก็มีอะค่ะคืออาจจะไม่ได้ชอบให้
1: ใครไปยุ่ง
0: คนไปยุ่งกับเขามากเขาอาจจะชอบอยู่ของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันค่ะกับหมาที่แบบล่าเริง
1: อ
0: ยากออกบ้านตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: วิ่งเข้าหาคนตลอดเลยแต่เราก็จะแปลความหมายไม่ออก
0: ใช่ค่ะแต่บางทีแบบถ้าวิ่งเข้าหาแล้วก็อุ้ยหางอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะเ
0: ราสามารถดูได้หางกระดิกหูแบบอุ้ยแบบตาเตออะไรเงี้ยค่ะตาเขาแบบดูแบบแฮปปี้ไม่ระแวงใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถึงแม้จะวิ่งมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจะเอื้อมมือไปจับเนี่ยต้องคิดเหมือนกัน
1: ทำไมคะ
0: ไม่แน่ใจคือบางตัวอาจจะแบบมาหาเฉยๆแต่ไม่ได้อยากให้ดกจับก็ถ่ายต้องถามจริงๆถ้ามีเจ้าของต้องถามเจ้าของค่ะจับน้องได้ไห
1: ม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราเห็นวิ่งเข้ามาเขาแบบอยากมาหาแต่บางตัวอาจจะกลัวมือที่เอื้อมไปก็ได
1: ้
0: พอคือเห็นเราอย่างเงี้ยค่ะอยากมาใช่ไหมคะแต่ว่าพอมือเอื้อมออกไปเนี่ยไม่แน่อาจจะไม่ชอบก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเจ้าของจะรู
1: ้
0: ดีที่สุดเลยค่ะตรงเนี้ยว่าเพราะว่าส่วนมากเจ้าของไม่เจอเหตุการณ์พวกนี้มาแล้วก
1: ็
0: จะบอกว่าคือน้องหานแต่ว่าเขาไม่ชอบให้จับนะคะอะไรเงี้ยเจ้าของอาจจะบอก
1: เขาจะมีอาณาเขตของเขาจะมีระยะ
0: คล้ายๆแบบพื้นที่ส่วนตัวของเขาอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: กับบางตัวแบบอาจจะตกใจคือวิ่งมาหาก็จริงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเอื้อมลงไปแล้วมันดูน่ากลัวแบบมองจากมุมของน้องหมาจากด้านล่างใช่ไหมแล้วเราก็คนตัวโตๆแล้วก็เอื้อมลงไปเขาจะตกใจก็ได้ไม่ชอบก็ได้งับก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถึงแม้เจอน้องหมาตัวเล็กตัวน้อยวิ่งเข้ามาหาเงี้ยค่ะท่านเจ้าของเยอะถามเจ้าของก่อนว่าน้องเขาให้จับได้ไหมคะรูปได้ไหมคะอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: จริงไหมคะที่บอกว่าหมาเนี่ยอันนี้ถามนอกรอบเขาจะแยกออกว่าคนเนี้ยมีความใจดีหรือว่าคนนี้มีความไม่โหดร้ายอยู่นิดนิดอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
0: คือถ้าเกิดว่าท่าทางออกมาชัดเจนเขาอาจจะพอแยกออกอะค่ะหรือถ้าคนไม่ชอบแต่บางตัวก็อาจจะแยกไม่ออกค่ะต้องแล้วแต่ประสบการณ์ของน้องหมาด้วยอาจจะมีแบบว่าอาจจะมีสัญชาตญาณคือบางทีถ้าคนไม่ชอบเขาก็จะมีแบบภาษากายหรืออะไรที่แบบอารมณ์ที่มันออกมาที่น้องหมาเขาอาจจะสามารถดีเทคตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ว่าคนเนี้ยน่าจะไม่ชอบเขานะเขาอาจจะไม่เข้าหาอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะก็แปลว่าจริงๆแล้วการที่เราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมันไม่ได้ทำให้สัตว์ชาติยานของความเป็นสัตว์หายไปของไม่ได้หายไปเลย
0: ไม่ได้หายไปเลยจริงๆหายไปเยอะแล้วค่
1: ะ
0: สำหรับน้องหมาที่แบบเราเอามาเลี้ยงทุกวันนี้ค
1: ่
0: ะส
1: ั
0: ญชาติยานความเป็นแบบสุนัขป่าอะไรพวกนี้หายไปค่อนข้างมากเพราะว่าอยู่กับคนมาแบบนานมากนะคะเวลาระยะเวลามันนานจริงๆแล้วก็ถูกแบบเพาะพันธุ์ให้เปลี่ยนไปแล้วเวลาเขาเพาะพันธุ์นะคะเขาก็จะเลือกตัวนิสัย
1: ที่ดี
0: ที่แบบว่าเราใช่ค่ะที่เราเจ้าของที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับการเป็นสัตว์เลี้ยงอะค่ะก็ผูกเพาะพันธุ์พวกนี้ก็เพราะฉะนั้นส ุนัขที่แบบอยู่กับเราตอนนี้จริงๆสัญชาตญาณน้อยไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสัญชาตญาณที่แบบเป็นเบสิกอะค่
1: ะ
0: เป็นธรรมชาติของเขามันก็จะยังอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะเท่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกเอาสุนัขมาเลี้ยงเฝ้าบ้านอย่างเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นมิตรแม้แต่กับโจรที่เข้าไปในบ้าน
0: ใช่ครับบางพันก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะอย่างเราเห็นเนาะบางทีเนี่ยเห็นในข่าวเงี้ยค่
1: ะ
0: แบบมีคนปีนเข้ามาเห็นกล้องวงจรปิดน้องหมายังวิ่งไป
1: วิ่งไปต้อนรับ
0: ในวิ่งไปต้อนรับก็ยากเหมือนกันคือถ้าเลี้ยงเฝ้าบ้านจริงๆเนี่ยก็ทำได้ก็คือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กค่ะว
1: ่
0: าถ้าเราไม่ได้ให้แบบพาเขาออกไปเจอคนข้างนอกเยอะเขาก็อาจจะแบบมีการหวงพื้นที่แล้วก็ไม่คุ้นชินกับคนแปลกหน้าเขาก็ไม่ต้อนรับอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เราแต่ว่าเราก็ต้องระวังถ้าเราเลี้ยงแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนมาอะไรเงี้ยมาก็ต้องเก็บ
1: ต้องเก็บต้องใส่ที่ครอบไว้ครอบ
0: ค่ะแล้วก็ต้องแบบว่าเราดูแลกันน้องไว้อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็แล้วแต่แล้วก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยค่ะแต่สายพันธุ์ก็ไม่ได้เสมอไปนะคะ
1: ค
0: ือบางทีเรามองว่าพันธุ์นี้น่าจะดุปรากฏว่าเขาก็ไม่ดุก็ได้ค่ะคือ สายพ
1: ัน
0: ธ
1: ุ์
0: ย
1: ัง
0: มีผลแต่ไม่ได้เยอะมากค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วอย่างที่บอกเคยคุยกับคุณหมอพฤติกรรมคนเลี้ยงกับพฤติกรรมของสุนัขหรือว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงไม่ต่างกันถ้าเราเป็นคนใจดีที่ออกมาสุนัขเราก็ใจดีเกี่ยวไหมคะฉันบอก
0: ก็เป็นไปได้อะค่ะแต่ไม่เสมอไป
1: ไม่เสมอไป
0: คือพฤติกรรมของเจ้าของค่ะมีผลต่อพฤติกรรมสุนัขแน่นอนอยู่แล้วตรงนี
1: ้
0: การที่เจ้าของให้ประสบการณ์แบบไหนกับสุนัขเนี่ยมันส่งผลแน่นอนกับนิสัยของสุนัขที่จะตามมาแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทรกอยู่เพียงแต่ว่าตรงนั้นมันจะส่วนน้อยกว่าเจ้าของบางท่านเนี่ยหมอเคยเจอแบบดูแลน้องอย่างดีคุยกับเขาเนี่ยเจ้าของทำถูกทุกอย่างแต่ว่าน้องหมาก็ยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหร
1: ือ
0: ว่าจริงๆคือที่น้องหมามีปัญหาจะไม่ใช่พันธุกรรมแต่ว่าเป็นประสบการณ
1: ์
0: ก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับเจ้าของคนนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ค่ะเขาก็เลยยังเหนือมาฝังอยู่ในใจของเขา
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าแบบเกิดในบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: แบบเจ้าของเขาดูแลมาอย่างดีอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะออกมาน่ารักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีแบบเจ้าของก็ดูแลอย่างดีไม่เคยอะไรยังไงทำถูกวิธีหมดนะคะสมมติว่าเราสมมติว่าทำถูกวิธีหมดแต่น้องก็ยังมีนิสัยแปลกอยู่เนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นพันธุกรรมก็ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยอะค่ะไม่ได้เยอะขนาดนั้นค
1: ่
0: ะ
1: จริงนะคุยกับอาจารย์หมอบ่อยๆนี้ทำให้เราเข้าใจสัตว์แต่ละตัวแต่ละประเภทเพิ่มมากขึ้นจริงค่ะคือมันทำให้เราได้เรียนรู้และอย่างหนึ่งอ่ะไม่มั่นใจก็อย่าไปใกล้เขาเลยห่างๆก่อนดีกว่า
0: ใช่ค่ะไม่มั่นใจหมอไม่แนะนำเลย
1: ค่ะ
0: เราแบบยิ่งถ้าเป็นเด็กอะค่ะเข้าไปกับลูกเราเด็กเนี่ยเด็กเขาจะเห็นน้องหมาน้องแมวน่ารักบางทีน้องหมาค่
1: ะ
0: เขาอยู่ในรถเข็นของเขาหน้าตาน่ารักอะไรเงี้ยเด็กก็จะวิ่งเข้าไปหาครับแล้วก็อาจจะ
1: เริ่มม
0: ือไป
1: ค่ะ
0: หมาก็อาจจะงับได้เลยเพราะว่าเขาตกใจก็ได้
1: น
0: ี่
1: ไงนี่ไง
0: คือแบบนี้ต้องระวังเราต้องเตือ นถ้าเราไปกับเด็กอะค่ะเราต้องเตือนว่าอย่าเพิ่งไปจับนะถามเดี๋ยวแม่ถามพี่เขาก่อนใช่พี่เจ้าของเขาก่อนว่าน้องเนี่ยจับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ไม่ใช่แบบบางทีเด็กก็จะแบบเห็นตุ๊กตาเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเขาน่ารักมากนะคะอยู่ในรถเห็นหน้าตาน่ารักอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีเขาอาจจะไม่ดุแต่เขาอาจจะตกใจใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ดีวิ่งเข้าไปกระทันหันก็ได้
1: ได้เรียนรู้ค่ะได้เรียนรู้เดี๋ยวครั้งหน้าเป็นสัตว์ประเภทไหนยังไงเดี๋ยวต้องรอลุ้นกัน
0: ได้ค
1: ่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่มาคุยกันในวันนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: นี่บอกว่าฟังเสียงเห่าให้ออกนะคะก่อนที่จะเข้าใจผิดได้ช่วงนี้เราพักกันค่ะ
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณ แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect at MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะในช่วงก่อนหน้านี่เห็นบอกว่าถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้าเป็นรถกระบะซึ่งบรรทุกมะพร้าวค่ะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางในช่องทางทางด้านขวาแล้วมะพร้าวเนี่ยนะคะก็คือหล่นเกลื่อนถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่399นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีน่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วไหมคะตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นอย่างที่บอกค่ะว่ามีคนเจ็บแต่ว่าเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยโอ้โหมะพร้าวนี่กระจายเกลื่อนถนนเลยมะพร้าวเป็นลูกๆอะค่ะนะคะก็ตัวของรถนี่บรรทุกมาเต็มคันแล้วก็พลิกตะแคงด้านคนขับเนี่ยที่พลิกตะแคงลงข้างอยู่บนถนนนะคะแต่บอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะในส่วนของคนขับนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุตอนช่วง 5:30 นตอนนี้ปั่น 5:53 ดูรูปได้ทาง Facebook ทาง X ของทาง JS100 Radio อีกจุดหนึ่งถนนมาลายแมนนะคะเป็นรถเก๋งเกิดอุบัติเหตุตรงช่วงของหน้าศูนย์รถอีซูซูกำแพงแสนนะคะนครปฐมแล้วอุบัติเหตุเนี่ยนะคะมีคนเจ็บด้วย2คนขวางเลนกลางแล้วก็เลนขวาโหมีคู่กรณีไหมคะสภาพของรถเนี่ยคือเสียหายหนักมากนะคะสภาพรถเสียหายหนักมากคือมายังไงอ่ะชิ้นส่วนของรถถึงได้ดูแบบกระจายอยู่บนถนนแล้วไอ้ตัวของทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังนี่มันยับย่นมากกระจกแตกหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงฝากด้านนอกช่วยสอบถามรายละเอียดของเพิ่มเติมตรงจุดนี้ให้หน่อยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางดาบตำรวจกำบันนานมาลาวันผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.พระประแดงกรณีที่มีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียถนนเพชรหึงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะดาบตอนนี้เขาม
1: ี
0: ค่ะดาบตอนนี้เขามีการดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: ครับช่วงนี้ก็เป็นเบื้องต้นเป็นรถบรรทุกพ่วงล้อหลุดนะครับอยู่กลางสะพานรัชโยธินถนนเพชรหึงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอช่างรวบรวมอะไรมาดำเนินการนะครับ
0: รวบรวมอะไรค่ะ
1: ใช่ครับผม
0: มันเสียหลายอย่างมันเสียหลายอย่างนะคะดาบ
1: ใช่ครับมันต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่าง
0: เบื้องต้น
1: ตอนนี้เรามีจราจรคอยดูแลสลับ
0: คร
1: ับรถวิ่งสวนทางอยู่ครับ4-5นายจราจรก็ไอ้เหี้ยทั้งสองฝั่งยังไม่ยาวเท่าไหร่ครับประมาณ100-200เมตรแต่ละฝั่ง
0: อ๋อแปลว่าวันนี้ยังดีที่เป็นเช้าวันอาทิตย์แต่ถ้าอย่างนี้ดูแล้วคาดการว่าน่าจะเรียบร้อยได้อีกนานไหมคะ
1: ไม่เกิน2ชั่วโมงคร
0: ับ ไม่เกิน2ชั่วโมง
1: ครับผมครับ
0: แปลว่าเขาไม่ได้ดูความพร้อมของสภาพรถเขาก่อนเลยนะเนี่ยก่อนที่จะออกเดินทาง
1: ประมาณนั้นคร
0: ับแล้วบรรทุกของ
1: บรรทุกอาหารสัตว์ออกมาจากด้านในครับ
0: อ๋อจากในพื้นที่เนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ครับผมใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะเป็นว่าเดี๋ยวใครผ่านให้ทราบก็คือใช้ได้แค่เลนขวาเลนเดียวนะคะ
1: ใช่ครับผมใช้เป็นช่องทางเดียวตอนนี้มีจราจรเราคอยดูแลอยู่ครับ
0: แล้วช่างเขามาแล้วช่างเขามาจากที่ไหนอะคะดาว
1: ช่างในพื้นที่เราไม่มีครับช่างรถใหญ่แล้วมาจากนครชัยศรีออกมาแล้วครับออกมาแล้วขึ้นทาง
0: แล้วโอเคค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะดา
1: บ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะยังผ่านได้นะยังผ่านได้นะคะก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็รอนะคะในส่วนของการรวบรวมนะคะในการที่จะไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะมาซ่อมรถคันนี้เนี่ยดูรูปนะใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะก็จะเห็นถึงรายละเอียดแล้วมันจะเห็นส่วนหนึ่งของตัวรถอะที่มันเป็นส่วนของล้ออ่ะคือมันหลุดออกไปเลยนะคะแล้วก็ทำให้ในส่วนของไอ้ตัวของหางพ่วงอ่ะคือมันก็ว่าบดอยู่กับพื้นถนนนะคะเนี่ยก็เลยทำให้ต้องใช้ระยะเวลานี้นะที่ไม่พลิกนะคะในส่วนของหางพ่วงนี่ถ้าหากว่าหางพ่วงพลิกนี่แล้วกวางถนนทั้งหมดนี่คือส่งผลกระ ทบหนักแน่ๆในเรื่องของการจราจรถนนเพชรหึงนะคะถนนเพชรหึงตรงช่วงของสะพานข้ามคลองลัดโพตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงรถใช้ได้ในช่องทางเดียวก็คือในช่องทางทางด้านขวาค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนหลังช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นตอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมการปกครองเดินหน้าปรับภัยทะเบียนเชิงรุกนำผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาขยายผลไม่หยุดแค่จับรายคดีแต่ให้ตรวจสอบย้อนกลับทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ทะเบียนราษฎรเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศหากข้อมูลต้นทางผิดอาจส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาจึงต้องปราบปรามขบวนการสวมสิทธิ์ปลอมทะเบียนโดยต้องไม่กระทบประชาชนที่สุจริตรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องการตรวจสอบเส้นเงินขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมสามารถจับกุมดำเนินคดีระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการสะท้อนถึงการยกระดับการปราบปรามไปสู่การป้องกันและตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณปางทิพย์รักบำรุงค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือตอบโต้กันบริเวณหน้าน้ำรอบๆอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำส่วนอิหร่านก็โจมตีเรือ3ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้นำรัสเซียพบกับคณะผู้แทนจากสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองวีอาชาของโบลิเวียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บกว่า80คนและสูญหายอีก14คนคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกขณะที่สาเหตุของระเบิดอยู่ระหว่างการสอบสวนมีรายงานว่ารถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นบนทางหลวงทางด้านตะวันตกของอิหร่านหลังประสบอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีก6คนส่วนที่กรีซเครื่องบินขับไล่ F4 Phantom ประสบอุบัติเหตุตกที่ฐานทัพนอกกรุงเอเธนระหว่างการแสดงการบินส่งผลให้นักบินเสียชีวิต2นายปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
5: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันก่อนซึ่งเป็นโครงการประกันภัยรถยนต์ที่ทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจส.ร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะคือสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ทำยังไงให้คนซึ่งใช้รถยนต์นะคะมีจิตสำนึกในการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะขับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยลดปัญหาการจราจรก็เลยเป็นที่มาที่ไปของประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุของทางวิริยะประกันภัยที่ร่วมกับทางจส.ร้อยเพราะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ซึ่งหมายความว่าช่วยกันในเรื่องของการลดอุบัติเหตุมีเงินกองทุนคืนให้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งประกันภัยประเภท1และประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะอย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะมีเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ0215008802150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำขึ้นมาเพื่อรองรับเลยนะคะก็รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้ก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะนอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะหรือว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะแล้วมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน

0: 021500888ค่ะ021500888นะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะเพื่อเราจะได้ช่วยกันอย่างหนึ่งในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวอยู่ที่ไหนก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันได้เลย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันเส้นถนนบรมราชชนนีสำหรับในช่วงเวลานี้ยังได้อยู่นะคะเพราะวันนี้มีวันในเรื่องของงานกิจกรรมวิชาการนะคะที่มหิดล Open House นะคะแต่ถ้าดูภาพรวมการจราจรของวันนี้แตกต่างกันไม่จริงนะกับเมื่อวานนะคะก็คือโดยภาพรวมก็ถือว่าเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคะที่ผ่านตรงช่วงของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะไปได้เนี่ยตามกันได้โดยตลอดเลยค่ะเน้นดูจากในกล้อง CCTV นะคะคืออย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่จะตรงช่วงของพุทธมณฑลสาย2นะคะวันนี้ก็ยังดูดีอยู่เลยค่ะท้ายยังไม่ถึงเลยนะคะเนี่ยไม่มีท้ายสะสมสำหรับเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีนะคะแต่อาจจะมีเนี่ยฝั่งก็คือด้านในนะคะฝั่งของพุทธมณฑลสาย4เนี่ยที่จะเข้าทางด้านของมหิดลนะคะประตูฝั่งทางด้านของพุทธมณฑลสาย4อันนี้จะดูรถเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นเส้นหลักนะคะเส้นหลักของถนนบรมราชชนนีอาจจะมีดูรถก็ไม่ได้ติดท้ายแถวยาวหรือว่าอะไรสำหรับในช่วงสายๆอันนี้สายๆของวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นได้ไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบอะไรมากนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางด้านของบรมราชชนนีใช้ได้นะคะใช้ได้ไม่ต้องเลี่ยงนะคะถ้าหากว่าดูการจราจรณเวลานี้แต่ถ้าใครอยากจะใช้ฝั่งของถนนเพชรเกษมก็ไปได้นะคะพูดถึงในเรื่องของเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมเนี่ยมีอัปเดตล่าสุดมีอุบัติเหตุเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะบริเวณปากซอยเพชรเกษม26/1นะคะเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรถนนเพิ่มศีลที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพหลโยธิน54/1นะคะบริเวณปากซอยเพิ่มศีล20นะคะนี่ชนกันทั้งหมด3คันเก๋งกระบะจักรยานยนต์ค่ะจุดนี้มีคนเจ็บ2คนนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุเส้นถนนมาลัยแมนนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวกำลังติดตามสอบถามเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่าคือเราดูจากสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุเชื่อว่าหลายคนตั้งคำถามนะคะอย่างนี้คนที่ติดตามทางโซเชียลเนี่ยนะคะใน Facebook ของทาง JS Soy Radio ก็สงสัยเหมือนกันว่ามายังไงนะคะคือมายังไงเพราะว่าสภาพของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นรถเก๋งนะคะสภาพรถนี่คือเสียหายหนักมากนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าไม่มีคู่กรณีนะคะแต่ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะน่าจะมีคู่กรณีไหมคะเนี่ยนะคะก็คือเป็นรถเก๋งนะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็พูดถึงในส่วนของคนเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยนะแต่ว่าสภาพของรถเนี่ยคือลักษณะหมุนนะคะหมุนแล้วก็ขวางถนนนะคะนี่เป็นช่วงเช้ามืดเพราะว่าไฟสองทางเนี่ยยังเปิดอยู่นะคะแล้วก็คือฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังนี่เปิดออกกระจกเนี่ยแตกนะคะแล้วก็มีชิ้นส่วนของรถเนี่ยอยู่บนท้องถนนแล้วในภาพใน Facebook ของทางภาพข่าวประชาสัมพันธ์จุดกำแพงแสนที่เขามีการโพสต์ไว้เนี่ยจะเห็นเลยว่าคนที่มากับรถที่หน้าจะมากัน2คนผู้ชายทั้งคู่เลยค่ะนะคะเอามานั่งอยู่นอกรถก็มีบาดเจ็บนะแต่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะโหแต่สภาพรถนี่เชื่อเลยว่าหลายคนตั้งคำถามว่าจะเป็นอะไรยังไงกัน มากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าดูจากในรูปของใน Facebook ของภาพข่าวประชาสัมพันธ์จุดกำแพงแสนเนี่ยจะเห็นว่าบาดเจ็บแต่ว่าเขามีสตินะคะเขานั่งอยู่รู้สึกตัวไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแต่สภาพรถเนี่ยคือเสียหายหนักมากเดี๋ยวกำลังสอบถามเพิ่มเติมให้อยู่ว่าจุดนี้นะคะที่ชนเนี่ยชนกันยังไงนะคะมีคู่กรณีหรือว่ามีอะไรไหมนะคะแต่ว่าถ้าดูจากในรูปไม่เห็นรถคันอื่นนะมีเฉพาะแค่รถเก๋งคันสีขาวคันนี้แต่ลักษณะนี้คือมันน่าจะเป็นการหมุนหรือชนอะไรสักอย่างหนึ่งถึงได้อยู่ในสภาพแบบนี้คุณโจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญโน
0: คุณโจใช้เส้นวิภาวดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ผมใช้ขวางขาเข้าสุวิสารยาวๆนุสาวรีย์ชัยเลยคุณปุญญโน
0: ค่ะ
1: ใช้การได้ดีทั้งไปทั้งกลับครับผม
0: ค่ะ
1: ส่งลูกค้าเสร็จละผมก็เข้าเสาวลีมาใช้พระรามเก้าขาออก
0: ใช่ได้
1: ค
0: ุ
1: ณปิยนุชตอนนี้ผมรอดอุโมงค์ดินแดงแล้วใช้พระรามเก้าขาออกมาทางโบสถ์แม่พระ
0: ค่ะ
1: บนสะพานข้ามแยกโบสถ์แม่พระเนี่ยคุณปิยนุชมีเจ้าหน้าที่ของกทมนะเดี๋ยวผมดูให
0: ้ค่ะอ
1: ยู่เลนขวาสุดเลย
0: ค่ะ
1: รถสีเหลืองของกทมคุณปิยนุช
0: ค่ะ
1: สะพานข้ามแยกโบสถ์แม่พระที่จะไปลงทางพลังก้าวพอจูนะครับผม
0: อันตรายไหมอะจุดนี้คุณโจที่เขา
1: จอดชะลอตัวนะเหมือนเขาเก็บอะไรอยู่สักอย่างอะไรขวาคุณปิยนุช
0: ค่ะ
1: แต่ภาพรวมเนี่ยโล่งๆคุณปิยนุชวันนี้ครับผม
0: แต่พอขึ้นมาตรงจุดนี้โอเคไม่อันตรายใช่ไหมมันมีกลวยยางมีอะไร
1: ไ
0: ว้ใช่ไหม
1: ชะลอแล้วนิดหน่อยอะ
0: อ๋อค่ะ
1: เห็นเจ้าหน้าที่กทมคุ้มมาเก็บอะไรไม่รู้คนไปเก็บของไว้ที่รถนั่นแหละแดดจ้าเลยนะคุณปิยนุชย่านี่
0: ใช่ใช่เรียนมองแถวคลองเตยนี่ก็แดดจ้าแดดแรงมากค่ะ
1: มีตากผ้าไว้นะเดี๋ยวตอนเย็นตกอีกแล้วคุณปิยนุช
0: เดี๋ยวนี้ก็มีที่อบผ้า
1: แล้วคุณในช่วงนี้คุณปิยนุช
0: ค่ะ
1: ก็ฝากข้อมูลตรงพลังก้าเลยนะครับคุณปิยนุช
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณไม่เปิดกล้อง CCTV ของทางกทมเนี่ยก็เลยดูแถวทางด้านของแยกพระราม9รถที่มาจากแยกขวางเมืองด้านล่างนะด้านล่างดูน้อยไม่ได้เยอะแต่แสงแดดอ่ะแรงมากจริงๆนะคะเนี่ยดูนะเปิดดูในแต่ละจุดนะคะอย่างตรงหน้ากรมโยธาธิการและผังเมืองนี่ก็รถน้อยมากแทบจะไม่มีรถเลยแต่ว่าที่สังเกตเห็นอย่างชัดเจนคือแสงแดดแรงนะคะอย่างตรงช่วงของเพชรบุรีตัดเอกมัยเนี่ยนะคะตรงหน้าฟุตแลนด์รถน้อยนะทั้งด้านบนด้านล่างนะคะแล้วก็ค่ะชัดเจนเลยแสงแดดแรงมากวันนี้ยังไงก็ขับรถกันเรามาระวังโดยเฉพาะถ้าหากว่าใครคือใส่แว่นกันแดดป้องกันสายตาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินดูหน่อยเพราะว่าในเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยจะดูก็คือโดยภาพรวมรถน้อยแต่อาจจะมาดูรถเยอะหน่อยก็คือตรงช่วงของเวลาขึ้นมาบนสะพานตากสินนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมไม่ได้ติดนะคะคือถ้ารถเยอะเราก็ตามกันได้โดยตลอดพอลงมาจากสะพานก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือฝั่งสาทรใต้ไม่ต้องพูดถึงเลยโล่งนะคะคือแต่ละจุดตอนนี้ถ้าจะติดก็คือติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะก็ระวังกันหน่อยถนนโล่งๆแล้วดูจากในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมารุนแรงนะคะเวลาที่เกิดเหตุอะไรแล้วก็จะรุนแรงเพราะนั้นก็ชะลอกันหน่อยเดี๋ยวนะตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4เนี่ยตรงแถวหน้าตลาดคลองเตยก็ดูรถเยอะแต่ท้ายแถวสั้นเพราะว่ารถกำลังติดสัญญาณไฟจราจรติดไฟแดงอยู่นะคะท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วพอเลยจากตรงจุดนี้มาก็จะเป็นสามแยกคลองเตยใช่ไหมโอ้มองไปจากสามแยกคลองเตยนะคะมุ่งหน้าฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนรถน้อยมากๆนะคะในฝั่งขาเข้านี่แทบจะนับคันได้เลยเนี่ยนะคะคือตอนนี้เขาได้ไฟเขียวแล้วนะคะก็จะเห็นเรื่องของรถที่กำลังใช้เส้นทางส่วนอีกฝั่งนึงในฝั่งขาออกเนี่ยตอนนี้น่าจะติดไฟแดงเพราะว่ามีรถที่ชะลอมีท้ายแถวแต่ก็ไม่ได้ยาวมากนะคะนี่มีรถจอดอยู่ตรงช่วงริมถนนพระราม4ด้วยเนี่ยตรงแถวหน้าธนาคารกสิกรไทยมีรถเป็นรถเก๋ง1 คัน 2 คัน 3 คันจอดอยู่หรือว่าเขาแวะซื้ออาหารซื้ออะไรทานหรือเปล่าตรงจุดนี้ ี้นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมรถโล่งนะคะถนนโล่งใช้ได้ยาวๆเลยไปถึงตรงช่วงของหัวลำโพงทางด้านนู้นเลยนะคะแต่ว่าฝั่งของวงเวียนใหญ่ทางด้านของถนนประชาธิปกในช่วงเวลานี้ถ้ามาจากแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้ามาวงเวียนใหญ่ตรงนี้จะดูรถเยอะแต่ไม่ได้ติดขัดหรือว่าอะไรนะคะก็คือรถก็หมุนตามกันได้โดยตลอดนะคะเพียงแค่ว่าดูรถเยอะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแนวก่อสร้างด้วยอะค่ะมันก็เลยทำให้บีบช่องจราจรเหลือน้อยลงเวลาที่รถผ่านก็เลยจะต้องเหมือนกับบีบแล้วก็ทำให้ดูว่ารถเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้นิ่งนะก็คือโดยภาพรวมก็ยังตามมาได้ตลอดตามมาได้โดยตลอดที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของวงเวียนใหญ่นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันค่ะก็สำหรับเส้นทางทางด้านของวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกอันนี้ดีกว่ารถน้อยกว่าคุณธนยศค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณธนยศใช้เส้นไหนคะตอนนี้ค่ะ
2: ถนนกาญจนาพิเศษครับผม
0: ค่ะ
2: เพื่อที่จะมุ่งพอดีจะกลับรถเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองอะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วพอดีตรงทางกลับรถเลยหมู่บ้านพิมานปิ่นเกล้าไปอะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สะพานเกือกม้าแรกพอออกจากหมู่บ้านปุ๊บชิดขวาเพื่อที่จะกลับรถไปทางบางบัวทองครับมีสุนัขนอนอยู่ตรงประมาณทางลงตีนสะพานฝั่งขวานะครับเป็นสุนัขตัวสีขาวนะครับ น่าจะยังไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่า
0: เหมือนเจ็บไหมคะ
2: ใช่ครับนิ่งๆแล้วก็หัวก็ยังยกแบบยังมองอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับกลัวว่าจะคนใช้ทางจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบบางทีอาจจะหักหลบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้คุณนริยถ้าฟังไปว่าเขาเองอาจจะถูกรถชนด้วยเหมือนกันไหม
2: อาจจะใช่ครับอาจจะเป็นอย่างนั้น
0: แล้วก็อยู่ประเด็นคืออยู่ในเลนขวาซึ่งอาจจะโดนชนซ้ำได้แล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่ใช้รถมาก็น่าเป็นห่วงถ้ามาถึงปุ๊บตกใจหักหลบปุ๊บก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย
2: โอกาสสูงครับ
0: อ
2: าจจะเป็นอย่างนั้นได้ก็เลยรีบเห็นอบเห็นก็เลยรีบโทรเข้ามาแจ้งเตือนครับเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
0: เดี๋ยวเราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อีกทางหนึ่งนะคะนะเพราะว่าอย่างน้อยเอาเขาออกมาอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยก่อน
2: ที่ปลอดภัยก็ดีปลอดภัย
0: ที่จอดที่จอด
2: แล้วก็ค่อยประสานหน่วยช่วยเหลือต่อไป
0: จริงเข้าใจเลยนะเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าคือเข้าใจมันตัวมันน่าจะเป็นมีเจ้าของมีอะไรไหมคุณทนายโย
2: คือไม่มีปอกไม่สังจากที่สังเกตนะครับพอดีผมก็ตกใจว่าตอนแรกนึกว่าถุงกระสอบแต่พอเราผ่านใกล้ๆอะฮะเราก็ไม่ใช่ถุงกระสอบเป็นสุนัขนะครับไม่มีปอกคอครับตัวสีขาวขนมีขนแบบขนยาวๆอะครับขนยาวๆทั้งตัวเลยหน้าก็มีขนที่เป็นแบบไม่ใช่หมาจร
0: ไม่ใช่หมาจรใช่ไหมถ้าฟังดูแล้วเหมือนหน้าอาจจะมีเจ้าของอาจจะตกมาจากรถหรือตะเลิดออกมาจากบ้านค่ะ
2: เป็นไปได้ฮะเพราะว่าผมใช้เส้นทางนั้นไม่ค่อยเห็นอะไรที่ไปอยู่ตรงทางกับรถตรงนั้นเท่าไหร่ครับเพราะผมก็กลัว
0: อันตรายเป็นห่วงนะเป็นห่วงเดี๋ยวเบื้องต้นให้เพื่อนๆเราที่กำลังติดตามฟังจอสอร้อยอยู่ช่วยระวังกันก่อน
2: ใช่ครับ
0: ช่วยระวังก่อน
2: เพื่อระวังเลนทางขวาตอนทางลงนะคร
0: ับ
2: พอลงจากเกือกมาให้สังเกตทางขวาเลยพยายามเลี่ยงออกมาหน่อยฮะ
0: ตรงนั้นเป็นหน้าหมู่บ้านอะไรนะคะ
2: หมู่บ้านพิมานปิ่นเกล้าครับ
0: หมู่บ้านพิมานปิ่นเกล้าเราใช้หมู่บ้านเป็นจุดสังเกตได้เลยไหม
2: ใช่ครับจุดสังเกตเพื่อคือจากหมู่บ้านสมมติว่าเลยหมู่บ้านไปข้างหน้าจะเป็นเดอะมอลล์บางแคครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าเราสังเกตว่าเลยหมู่บ้านพิมานปิ่นเกล้าไปครับทางขวามือมันจะเป็นทางเบี่ยงเพื่อจะขึ้นไปกับรถเพื่อมุ่งไปทางบางบัวทองครับถ้าใครได้ใช้ทางกับรถตรงนี้ให้ขึ้นไปแล้วตอนลงให้ระวังทางช่องทางขวามือหน่อย
0: ค่ะโอเคยังไงให้ระวังกันขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณธนยศที่แจ้งมานะคะนี่หายตกใจแล้วยังคะเนี่ย
2: อ๋อก็นิดนึงครับคือผมก็เป็นคนรักสัตว์อะสงสารจริงแต่ว่าคือเราด้วยความที่เราก็มุ่งมาแล้วมันผ่านไปแล้วผมก็คิดว่าจะมีทางไหนที่พอจะช่วยแจ้งได้ก็ทั้งห่วงเรื่องอุบัติเหตุด้วยครับหลักๆก็อุบัติเหตุ
0: ในนี่ที่ฉันกำลังพยายามเนี่ยเปิดดูใน Google Map อะเพื่อที่จะดูสภาพของเส้นทางมันก็อันตรายนะเพราะอยู่เลนขวาแล้วมันเป็นจุดที่เบี่ยงจุดบีบรถใช่ไหมให้มันเข้ามาเพื่อจะขึ้นตรงช่วงหอสะพานกับรถ
2: ใช่ครับ
0: โอ้อันตรายทั้งหมาทั้งสุนัขตัวนี้แล้วก็ทั้งคนขับรถเองด้วยคือถ้าเกิดตกใจหักหลบเมื่อชนเขากับขอบตรงนี้ได้เลยนะ
2: ใช ช่ครับถูกต้องครับเพราะเดี๋ยวมันเพราะว่าลงจากสะพานเสร็จใช่ไหมลงจากทางกลับรถเสร็จใช่ไหมเราต้องปิดซ้ายออกไปเพื่อที่จะมาเข้าเลนปกติครับ
0: ค่ะตรงนี้แถวนี้มันก็มีหมู่บ้านเยอะเป็นไปได้มันอาจจะหลง
2: เยอะครับ
0: อาจจะหลงมาได้เหมือนกันโอเคได้เดี๋ยวลองประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยค่ะ
2: ได้ครับ
0: นะคะขอบคุณมากคุณนายกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก
2: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะในเบื้องต้นนี้ระวังกันก่อนนะคะคุณเจี๊ยบคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: คุณเจี๊ยบอยู่ตรงช่องไหนของเส้นพหลโยธิน
3: เส้นไอ้หน้ามหาลัยส่งครับผม
0: ค่ะ
3: พอดีเมื่อกี้ผมขับอยู่เลนขวาสุดนะครับ
0: ค่ะ
3: ผมขับรถเล็กแล้วมี18ล้อครับจี้จี้อยู่นั่นนะครับผม
0: โอ้วงหวานตะวันออกใช่ไหมตรงนั้น
3: ใช่ครับผม
0: พหลโยธิน
3: ขับมุ่งหน้าสู่วังน้อยนะครับ
0: วังน้อยค่ะ
3: ใช่เขาแบบเขาซัดเลนขวาสุดเลยครับช่องทางด่วน
0: อ
3: ่ะ
0: อันนี้คือไม่ปกตินะคุณเจี๊ยบลักษณะการขับรถแบบนี
3: ้โอ้โหเขาจี้แบบผมต้องหลีกครับถ้าไม่หลีกนี่เขาจี้จี้ผมอยู่นั่นนะครับ
0: ค่ะคือเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนใช่ไหม
3: เอ้ยได้มีปัญหาครับเส้นนี้ประจำเลยครับรถบรรทุกหินทรายครับวิ่งขวาอย่างเดียวครับขวาสุดเลยครับ
0: นี่ก็เป็นรถบรรทุกหินบรรทุกทรายเหรอคะ
3: ใช่ครับผมพอดีพวกรถเล็กๆนะครับต้องหลีกครับโอ้
0: แล้ว
3: เจอตัวเอง
0: กี่คันที่เห็น
3: พ่วงคันเดียวครับผม
0: คันเดียวแล้วเป็นรถบรรทุกพ่วงซึ่งมีของมีดินมีทรายมาด้วยไหม
3: โอ้อันนี้น่าจะรถเปล่านะครับ
0: รถเปล่าโอ้เข้าใจเลยนะเนี่ยก็เคยเจอเขาขับกันเร็วมาก
3: มันอันตราย
0: มาก
3: เพราะว่าผมขับรถเล็กเนี่ยถ้าข้างหน้าเขามีอะไรปุ๊บไปขับชนผมแน่เลย
0: อืมค่ะคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่ตรงจุดไหนแล้วอ่ะคุณเจี๊ยบ
3: ตอนนี้น่าจะเลยบางน้อยไปแล้วนะครับผม
0: โอ้ขับเร็วมากนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อน
3: ๆถนนเขาโล่งครับผมเพราะเขาใช้อะไรมอเตอร์เวย์หมด M81หมดครับผม
0: งั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆระวังก่อนเดี๋ยวเราลองประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เอาให้หนักเลยคร
0: ับ
3: วิ่งขวาสุดเนี่ยอันตรายครับ
0: แล้วก็ขับไวขับเร็วอันตรายได้เดี๋ยวเราประสานในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงดูเผื่อว่าจะได้สกัดก่อน
3: เดี๋ยวผมฝากอีกที่หนึ่งนะครับไอ้ถนนโรจนะอยุธยาครับช่วงลำไอ้เทศบาลตำบลลำตะเสาครับผมมันมี18ล้อมันทุกดินครับชอบย้อนสอนครับผม
0: อืมย้อนสอนเลยฮะรถใหญ่เลยนะย้อนสอนแล้วย้อนเลนซ้ายใช่ไหมซ้ายไหลทาง
3: ใช่ครับย้อนไหลทางแล้วเขาบางทีเขามีมอเตอร์ไซค์ขับมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ต้องหลบออกให้เขาม
0: อเตอร์ไซค์นี้ก็ย้อนสอนมาด้วยไหมหรือว่าก็
3: มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ย้อนปกติมอเตอร์ไซค์มาถูกครับผม
0: โอ้ยว่าค่าจักรยานยนต์ย้อนสอนนี่ยังน่ากลัวอยู่แล้วนี่มาเจอรถใหญ่
3: เลยไปโลเดียวครับก็กลับรถแล้วที
0: ่
3: เขามักง่ายเขาย้อนสอนกันเลย
0: ถ้าอย่างนี้ถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปดักก็น่าจะเจออย่างนี้
3: เขาก็ไม่ย้อนครับผม
0: แอบก็ไม่ได้อีกเนี่ยถือว่าเป็นการตั้งผิดกฎหมาย
3: ใช่ถ้าเขาเห็นตำรวจเขาก็ไม่ย้อน
0: อย่างนี้ต้องถ่ายรูป
3: ทุกวันมากตรงนี้ย้อนสอน18ล้อเนี่ยประจำเลยมีแต่รถดิน
0: ทั้งนั้นเลยเหรอคะบรรทุกดินทั้งหมดเลยเหรอเจี๊ยบ
3: รถดินครับแค่ผมก็แค่เลยไป6โลเดียวเนี่ยจับรถมาก็วิ่งเรียบของเขาไม่เอาเขาย้อนเลย
0: โอ้ยมันพฤติกรรมของความมักง่ายอะของคนซ
3: ึ่
0: งมันมีความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุได้
3: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดูแบบกำชับหน่อยนะหรือว่าพวกเราเองเราสามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันนะเห็นแล้วมันมีคลิปหน้ารถใช่ไหมไม่เห็นทะเบียนรถเห็นอะไรอย่างนี้ไห
3: ม
0: ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเลยเพราะเท่ากับว่ามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีหลักฐานชัดเจนว่ารถคันนี้เวลาเท่านี้ทะเบียนเท่านี้แล้วก็ขับย้อนสอนน่าจะมีรางวัลนำจับ
3: เจอ2พวง3พวงผมก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เดี๋ยวเขามาดูพอตำรวจมาเขาก็ไม่มาย้อนแล้วครับเขาทำถูกกฎของเขา
0: แต่เราส่งคลิปเลยค่ะส่งคลิปหน้ารถถ้ามีนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ขอบคุณมากๆที่แจ้งมาเดี๋ยวช่วยย้ำทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากเนี่ยจริงคือในส่วนของพวกประชาชนนะพวกเราเนี่ยสามารถจะรับเงินรางวัลนำจับหรือว่าส่วนแบ่งค่าปรับจากการแจ้งเบาะแสคนที่กระทำผิดกฎหมายจราจรแล้วก็ขนส่งได้นะซึ่งเขาก็จะมีการแบ่งตามประเภทตามหน่วยงานนะที่สามารถนะคะที่เราจะแจ้งไปอ่ะอย่างถ้าในเขตของกรุงเทพที่เราจะเห็นบนทางเท้าใช่ไหมอันเนี้ยแจ้งเบาะแสคนขับรถบนทางเท้าได้นะคะก็ถ่ายรูปถ่ายคลิป ให้เห็นนะคะในส่วนของหมายเลขทะเบียนเวลาหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะมันเป็นความผิดที่แจ้งได้แล้วเขามีรางวัลเป็นเงินรางวัลนำจับก็คือเป็นส่วนแบ่งจากค่าปรับอะค่ะนะคะประมาณ 50% นะคะประมาณ 50% ต่อคันนะคะที่ทางผู้กระทำผิดเนี่ยชำระค่าปรับอันนี้ถ้าเป็นช่องทางการแจ้งก็เนี่ยแหละในส่วนของทางสำนักงานเขตแล้วก็ยังมีการแจ้งเบาะแสพวกรถที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการดัดแปลงสภาพอันเนี้ยนะคะที่ตามพวกพรบพวกรถควันดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปิดบังป้ายทะเบียนหรือว่าในส่วนของการดัดแปลงสภาพรถหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็แจ้งทางกรมการขนส่งทางบกอันนี้ก็มีเงินรางวัลนำจับด้วยเหมือนกันนะนะคะแล้วก็อ่ะอย่างโครงการของที่เราติดตามเป็นมีการให้รางวัลกันเป็นประจำนะคะก็ในเรื่องของอาสาตาจราจรนะคะช่วยกันช่วยกันนะคะแล้วอย่างหนึ่งคือเราได้รางวัลนำจับด้วยนะในการแจ้งเบาะแสผู้ซึ่งกระทำผิดจราจรนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.mplothai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
2: ในช่วงนี้นะคะ9:44 นต้องขอบคุณคุณวิทิตเลิศโควิดและครอบครัวด้วยนะคะที่บริจาคเงินซื้อรถวีลแชร์กับทางจสร้อยจำนวน 3,000 บาทก็ต้องขอบคุณมากๆที่จำได้เลยว่าคุณวีทิตเลิศโควิดและครอบครัวนี้จะบริจาคให้เป็นประจำในทุกๆปีด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆจริงค่ะขอบคุณในน้ำใจเพราะว่าในส่วนของการบริจาคซื้อรถวีลแชร์แล้ววีลแชร์ส่วนนี้เนี่ยนะคะคือต้องไปติดตามเพิ่มเติมดูได้นะในส่วนของกิจกรรมที่ว่านี้เพราะว่าเราก็จะส่งมอบรถวีลแชร์ให้กับคนที่เขาเดือดร้อนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วจริงๆแล้วนะในแต่ละวันก็จะมีคนที่เขาขอนะในเรื่องของรถวีลแชร์เขามากับทางจสร้อยด้วยบางคนที่เขาลำบากมากๆนะแล้วพอได้รถวีลแชร์เนี่ยก็เข้าไปช่วยทำให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตก็จะดีในแง่ที่ว่าอ่ะอย่างบางคนเนี่ยก็ใช้รถวีลแชร์ในเรื่องของการทำมาหากินเลยด้วยซ้ำไปนะคะหรือว่าบางคนก็คือแทนที่จะแบบนอนนิ่งๆนะคะแต่ว่าพอมีรถวีลแชร์ก็โอกาสได้เห็นนะคะในส่วนของพื้นที่โดยรอบเลยอะไรต่างๆนะสภาพจิตใจต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณวิทิตเลิศโควิดและครอบครัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของคนอื่นๆด้วยนะคะที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่นะคะได้มีการช่วยเหลือแล้วก็ในการบริจาค กันมาโดยตลอดขอบคุณมากๆค่ะอีกเรื่องนึงนะคะในส่วนของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพค่ะเป็นงานประชุมระดับโลกนะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่านี่คือกำลังที่ต้องบอกใช้คำว่านับถอยหลังนะคะในการที่จะเข้ามาสู่งานประชุมระดับโลกที่สำคัญมากๆนะคะในช่วงวันที่12-18ตุลาคมค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกค่ะก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆค่ะจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลค่ะแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทาง างเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage AM2026 Thailandนะคะก็เข้าไปดูได้เพราะว่าในทั้ง Facebook แล้วก็ทั้งเว็บไซต์เขาก็จะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยค่ะอย่างหนึ่งนะเนี่ยที่กำลังดูใน Facebook Fanpage ของ AM2026 Thailand นะคะคืออันนี้เลยล่าสุดคืออย่างที่บอกอ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่การประชุมแต่ว่าในส่วนของสิ่งของต่างๆที่เขาเอามาร่วมในการประชุมในการอาหารไทยอาหารไทยเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของรสชาติแต่คือพลังของวัตถุดิบไทยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเมนูอาหารที่เขามานำเสนอนะคะที่เอามาต้อนรับเนี่ยในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะจากทั่วทุกภูมิภาคนะคะที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยนะคะจากทั่วมุมโลกจะได้เห็นเลยค่ะนะคะได้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราก็คืออาหารไทยนะคะครัวไทยค่ะมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างเกินร้อยเลยนะคะเพื่อร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกนะคะสู่การประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะจากเนี่ยในคลิปล่าสุดเลยโอ้โหอาหารต่างๆที่มานี่คือรู้เลยว่าวัตถุดิบต่างๆหรือว่าเมนูอาหารเนี่ยนะคะบ่งบอกเลยถึงความเป็นอัตลักษณ์นะคะของอาหารไทยนะคะจากแต่ละภูมิภาคเนี่ยข้าวหอมมะลิจากพะเยานะคะหรือว่าข้าวสังหยดจากพัทลุงนะคะแล้วก็ยังมีวัตถุดิบขึ้นชื่อนะคะจากทั่วประเทศเลยที่เอามาสร้างสรรค์เป็นเมนูนะเพื่อที่จะต้อนรับโอ้โหเห็นแล้วเนาะคือการอาหารไทยวัตถุดิบของไทยทุกอย่างเนี่ยมันคือเรียกว่าสุดยอดเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ทำให้ต่างชาตินานาชาติที่เขาเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะได้ทานกันนะคะนี่คือต้องบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้ต้องบอกว่ามีความหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยวัตถุดิบก็คือจากในแต่ละชุมชนนะคะของในประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 9:51 นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของกรณีของการจราจรของอุบัติเหตุนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเส้นทางทางด้านของถนนประชาอุทิศมีคุณธนวัฒน์บอกว่าประชาอุทิศในประชาอุทิศฝั่งทนนะคะฝั่งขาออกมีรถเข้าออกตลาดประชาอุทิศ61จำนวนมากทำให้รถจะชะลอนะคะตรงช่วงของหน้าตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะคะมาเพิ่มเติมได้นะในแต่ละจุดสำหรับใครที่กำลังเดินทางกันในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะยิ่งชีพไอลอประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสว13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอโพสต์กิจกรรมสั่งฟ้องสว.ครั้งสุดท้ายในวันที่13กันยายนก่อนกกต.นัดการประชุมเพื่อลงมติในคดีดังกล่าววันที่14กันยายนนี้โดยจะเดินจากออฟฟิศไอลอที่บ้านกลางเมืองรัชดาลาดพร้าวใกล้ MRT ลาดพร้าวไปตามถนนลาดพร้าวถนนวิภาวดีไปทางจตุจักรเข้าพหลโยธินผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังลานหน้าหอศิลป์แยกปทุมวันเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาจัดกิจกรรมโดยไม่เน้นการปักหลักยืดเยื้อไม่ได้จะเปิดหลักฐานใหม่แต่จะย้ำข้อเรียกร้องเดิมเรียกร้องกกต.ต้องสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนไม่มียกเว้นและย้ำไม่รับบริจาคเงินนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านทางปภ.ได้ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปภ.6แห่งเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงกำลังจากศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายไว้ปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเสร็จภารกิจฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ไขข้อข้องใจว่าทำไมเวลาฝนตกเราถึงไม่สบายในน้ำฝนมีเชื้อโรคจริงหรือไม่ติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: ภัยธรรมชาติอย่างฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ตามมาคือน้ำท่วมขังโรคที่มากับน้ำแล้วก็หลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกทีไรเริ่มมีอาการป่วยเป็นหวัดฝนมีเชื้อโรคหรือเปล่ามาไขข้อสงสัยนี้กันค่ะหลายคนที่เริ่มมีอาการคัดจมูกไอจามหรือว่ารู้สึกไม่สบายจนเกิดคำถามว่าฝนเนี่ยแหละเป็นสาเหตุทำให้เราป่วยได้จริงๆหรือเปล่าความจริงแล้วนะคะฝนไม่ได้ทำให้เกิดโรคโดยตรงแต่ว่าช่วงที่ฝนตกอากาศจะมีทั้งอุณหภูมิความชื้นที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็กระตุ้นอาการในคนที่มีระบบทางเดินหายใจไวต่อสภาพอากาศได้ค่ะขณะเดียวกันฝนตกหนักคนก็มักอยู่ในอาคารหรือว่าพื้นที่ปิดมากขึ้นทำให้โอกาสสัมผัสเชื้อโรคคนอื่นๆเกิดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจอีกเรื่องที่ต้องระวังคือน้ำขังค่ะหลังฝนตกพอน้ำท่วมขังจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชั้นดีเลยค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกความชื้นสูงก็ยังเอื้อต่อการเกิดภูมิแพ้บางชนิดทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจบางรายมีอาการมากขึ้นดังนั้นฝนไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เราป่วยโดยตรงนะคะแต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในช่วงหน้าฝนแบบนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นช่วงนี้ล่ะค่ะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นฉะนั้นถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะ
11: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
12: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

ีช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะคะบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะ3ช่องจราจรนะคะตรงช่วงของซอยสุขสวัสดิ์34ถึงซอยสุขสวัสดิ์30ค่ะซึ่งเป็นระยะทางประมาณ300เมตรนะคะตรงนี้เป็นงานติดตั้งโครงเหล็กและพื้นคอนกรีตของสถานีบางประกอบค่ะซึ่งอันนี้เป็นในส่วนของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่1กันยายนนะคะถึง31ธันวาคม2569แต่เขาจะมีการทำงานกันก็คือในเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะตั้งแต่22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วก็มีการสลับฝั่งทำงานวันคู่กับวันขี้นะคะเขาก็จะมีการปิดการจราจรซึ่งแตกต่างกันถ้าในรูปแบบที่1ซึ่งเป็นวันขี้เนี่ยนะคะก็จะมีการปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาเข้ามีผลทำให้ในฝั่งขาออกค่ะสามารถที่จะใช้ได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรนะคะส่วนในวันคู่ค่ะก็จะมีการปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาออกนะคะก็จะมีผลทำให้ฝั่งขาเข้าสามารถใช้ได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะคะ

0: ะที่หมายเลข0800726522 0800726522ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ทาง LINE ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะค่ะอันนี้ก็ฝากมาย้ำให้ทราบเพราะว่าในช่วงเวลาที่มีการปิดเบี่ยงก็น่าจะมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ในเรื่องของข้อมูลการเดินทางแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุนะคะเส้นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกช่วงจากแยกบางขุนกองมุ่งหน้าบางกรวยไซน้อยแล้วก็ตรงช่วงของสะพานข้ามคลองอ้อมในช่องทางซ้ายของช่องทางขนานเนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะค่ะพลิกตะแคงแล้วก็ขวางถนนอยู่นะคะแต่ถ้าดูจากสภาพของรถแล้วเนี่ยจุดนี้เนี่ยไม่น่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยนะคะก็คือขวางถนนถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีนะคะในเรื่องของบอกเป็นน้ำท่วมล่ะในพื้นที่ของเขตของทางเทศบาลเป็นองค์กรในส่วนของเทศบาลต้องในเรื่องของตำบลป่าแป้นะคะอันนี้เป็นพื้นที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดเชียงใหม่มีสายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะนายกสมชายจากสุวินัยนายกคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: นายกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ล่าสุดเลยอะค่ะในพื้นที่อะค่ะ
1: ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่อะฝนได้หยุดตกแล้วครับเนื่องจากเมื่อคืนมีฝนตกหนักในพื้นที่ของบ้านห้วยงู
0: ค่ะ
1: แม่ฮ่องสอนครับไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: อ๋อตกลงเป็นเนี่ยนะคะในพื้นที่ของทางนายกนี่คือเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อจังหวัดแม่ฮ่องสอนคืออันนี้ถือว่าเป็นจุดที่เขามีการแจ้งเตือนกันมาก่อนหน้านี้ด้วยเปล่าคะนายก
1: จุดนี้ฝนเมื่อวันที่9 10 11
0: ค่ะ
1: ก็ฝนตกหนักวันที่19วันที่19 20
0: ค่ะ
1: เมื่อเดือนกันยานี่ก็ฝนตกหนักแต่ก็สถานการณ์น้ำป่าไม่เยอะแต่เมื่อคืนมีฝนตกหนักก็เลยมีน้ำป่าในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: พอรอบที่แล้วก็เข้าไปปรับแก้ไขได้ปรับกลบถ่ายดินที่มันเกือบทำให้คอสะพานขาดเหมือนกันตอนแรกแล้ววันนี้เมื่อคืนมีฝนตกหนักอีกก็เลยทำให้คอสะพานขาดทำให้การเดินทางไม่สามารถเข้าไปได
0: ้อ๋อก็คือเหมือนกับเป็นจุดเดิมๆจุดเดิมก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะนายก
1: จุดเดิม
0: ค่ะแล้วอย่างตอนนี้
1: เมื่อปีที่แล้วก็ประมาณช่วงนี้ก็ฝนตกหนักแบบนี้แล้วก็ตรงจุดนี้ก็ขาดไปหลายรอบ
0: โอ้แล้วอย่างเนี้ยคนที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะสามารถที่จะเข้าออกได้ไหม
1: ณตอนนี้รถยนต์กับรถยนต์ไม่สามารถเดินทางได้แต่รถมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะหาช่องทางได้นิดหนึ่งครับตอนนี
0: ้ค่ะแล้วยังไงคะคือช่องทางที่จะไปได้ก็คือโอเคถนนไอ้ตรงจุดที่มันมีน้ำท่วมนี่แหละแต่มันมีทางที่จะแบบสามารถซอกแซกได้อย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วเนี่ย
1: สามารถเดินทางได้อยู
0: ่แล้วอย่างในหมู่บ้านเนี่ยค่ะคนที่ได้รับผลกระทบอะค่ะคือมีทั้งหมดประมาณกี่หลังคาเรือนได้อะคะ
1: ประมาณ30หลังคาเรือนนะครับ
0: ประมาณ30หลังคาเรือนอันนี้คือถือเท่ากับว่าเป็นการตัดขาดเลยไหมคะจากในพื้นที่ด้านนอกเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ตัดขาดแต่ว่าโดยพรุ่งนี้ผมจะเอารถแมคโครเข้าไปปรับเกียร์ถนนอยู่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถือว่ายังน่าจะแก้ไขปัญหาได้อยู่ครับ
0: ค่ะ แล้วแต่ว่าตัดขาดถึงแม้ว่าจะถูกตัดขาดแต่เขาก็มีอาหารมีอะไรใช่ไหมคะ
1: มีอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ข้างในมีอาหารมีของ เขาเรียกว่าของกินอะไรพวกนี้เขายังมีอยู่ครับประคองชีวิตได้อยู่ครับ
0: ยังประคันยังประทังชีวิตได้หลายวันไหมคะตรงนี้ค่ะนายก
1: น่าจะแก้ไขน่าจะแก้ไขอยู่ประมาณแค่ไม่เกิน2วันหรือ3วันนะครับ
0: อืมค่ะโอ้แล้วอันนี้มันเป็นจุดของจุดที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยไหมคะนายก
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่จุดสถานเป็นแค่จุดที่เข้าในหมู่บ้านหนึ่งเดียวครับ
0: อืม
1: แต่จะมีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆอีกหย่อมบ้านหนึ่งก็อยู่ในหมู่ที่เดียวกันเป็นหย่อมบ้านห้วยหนองหวายนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่หมู่บ้านห้วยหนองหวายนี่จะอยู่ติดใกล้กับถนนใหญ่เส้นหลักแล้วก็ห้วยงูจะเข้าไปอีกประมาณ15กิโลนะครับ
0: แต่อันนั้นอันตรงนั้นก็มีผลกระทบจากถนนเส้นนี้ด้วยไหมหรือว่าเขาสามารถที่จะเดินทางได้
1: เขาจะเดินทางได้อยู่ครับ
0: ค่ะ
1: มีแค่จุดเดียวของที่จะเชื่อมไประหว่างหมู่บ้านห้วยงู
0: บ้านห้วยงูนะคะเอาแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนะช่วงนี้เด็กๆไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้ใช่ไหมพรุ่งนี้เป็นวันเรียนหนังสือกันใช่ไหมวันจันทร
1: ์ส่วนมากเด็กๆจะเรียนอาจจะไปเรียนในตัวเมืองเลยครับที่นี่โรงเรียนประถมมัธยมไม่มีเขาจะไปนอนพักอยู่ที่แม่เสลียงกันโดยส่วนมากครับส่วนมากที่อยู่ในนั้นก็จะเป็นเหลือแค่ชาวบ้าน
0: ค่ะโหแต่คือแค่เห็นสภาพแล้วนี่โดยปกติจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่โดนน้ำท่วมไม่โดนอะไรก็ตามแต่ทางเข้าออกก็ลำบากมากเลยนะคะนายก
1: เป็นถนนลูกรังทั้งเส้นเลยครับ
0: ค่ะแล้วพอถึงช่วงหน้าฝนนี่โหลำบากลำบากมาก
1: ในพื้นที่ผมรู้มาในพื้นที่หลายจุดหลายหมู่บ้านก็ส่วนมากก็ยังเป็นถนนลูกรังยังไม่มีคอนกรีตก็พยายามหาโครงการมาลงก็ทำโครงการไว้แต่ยังหางบประมาณยังไม่ค่อยได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: มีงบประมาณมาลง
0: เข้าใจเลยส่งกำลังใจให้แล้วอย่างเนี้ยเวลาที่ทางด้านท่านนายกหรือว่าในส่วนของหน่วยงานคือเขาจะเข้าไปทำการในการที่จะปรับปรุงสภาพพื้นที่มันดีขึ้นการที่จะเดินทางไปถึงนี่ใช้เวลานานไหมคะอย่างสภาพแบบนี้
1: อ่ะไม่นานครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะ
1: ชั่วโมงสองชั่วโมงจากพื้นที่เข้าไปแต่ถ้าจากอปทไปเนี่ยไปเข้าในหน้างานก็ใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงเหมือนกัน
0: ต้องเดินเท้าเลยไหมคะอย่างนี้หรือว่ามันเป็นพวกรถที่มันเป็นรถยกสูงหรืออะไรมันผ่านได
1: ้รถยกสูงเดินได้ครับ
0: เดินได้อืมค่ะโอ้ลำบากเข้าใจลำบากมากนะคะนายกส่งกำลังใจให้แล้วมันยังมีพื้นที่อื่นไหมคะที่มันเป็นจุดพื้นที่เสี่ยงเพราะจริงๆจำได้ว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของดินที่มันชุ่มน้ำมากเลยในบางจุดบางพื้นที่อยู่
1: ในพื้นที่ของผมเมื่อช่วงประมาณตั้งแต่วันที่19 20 21ได้มีเหตุดินสลายในพื้นที่ประมาณ7หมู่บ้านแต่เป็นถนนทางเข้าทางเข้าในหมู่บ้านก็ได้ไปปรับเสียเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ซึ่งมันมีเหตุของห้วยงูมาอีกเคสหนึ่งเพราะว่าจุดนี้ผมก็เข้าไปแก้ไขรอบหนึ่งแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพิ่งมาเกิดอีกรอบหนึ่ง
0: ค่ะคือมันเป็นภูเขาแล้วฝนมันตกถล่มมันก็หนักค
1: ่
0: ะก็แปลว่ายังคงต้องเฝ้าค่ะ
1: ต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าเนื่องจากในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยในพื้นที่ผมเนี่ยฝนตกแบบตกชุกทุกวันเลยยังไม่ได้หยุดเลย
0: ค่ะ
1: จะหยุดได้แค่2ทับวันนี
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วทุกอำเภอด้วยใช่ไหมคะท่านนายกในแม่ฮ่องสอนนี่พอเห็นว่าเขามีแผน
1: ปีนี้อำเภอแม่เสลียงรู้สึกจะหนักหน่อยเพราะว่ามีดินสลงสลายเยอะ
0: ค่ะแต่ว่ามันมีผลกับบ้านเรือนของประชาชนด้วยไหมคะ
1: ยังไม่มีครับในพื้นที่ของผมยังไม่มี
0: ก็คือจะมีเฉพาะแค่ถนนทางเข้านี่แหละที่ได้รับผลกระทบ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้พวกตอนนี้พวกมันเป็นนาข้าวไหมคะแถวนั้นมันมีผลกระทบอะไรยังไงด้วยไหมคะนายโย
1: ตอนนี้ก็ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่มีเหตุผลกระทบอะไรครับเพียงแต่แจ้งเห็นว่ามีถนนขาดมาก็ในส่วนของพื้นที่การเกษตร ส่วนอื่นๆก็ไม่มีการแจ้งมาครับ
0: ค่ะโอ้แต่เข้าใจเลยว่าหลายรอบจริงๆใช่ไหมแม่ห้องสอนเท่ากับว่าปีนี้ฝนหนักกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา
1: ใช่ครับฝนหนักคือตกชุกด้วยครับปีนี
0: ้ค่ะแล้วยังมีตรงจุดอื่นอีกไหมคะในพื้นที่ของทางท่านนายกเองที่เรียกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะ
1: ก็ตอนนี้ในพื้นที่อื่นก็เฝ้าระวังกันหมดแล้วครับทั้ง12ที่พอดีมีเรามี12ที่ที่ดูแลแล้วครับก็ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำในพื้นที่ให้เฝ้าระวังแจ้งเตือนให้กับประชาชนรับทราบตลอด
0: ค่ะค่ะที่นี่เขาบอกว่าเป็นชุมชนโบราณอายุมากกว่า500ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นที่ตั้งของธนาคารข้าวด้วย
1: ใช่ครับที่บ้านตาแต่เรามีธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกแล้วก็น่าจะเป็นแห่งแรกของโลกด้วย
0: ค่ะเคยได้ยินชื่อ
1: เราจะในวันที่1มีนาของทุกปีก็จะจัดกิจกรรมวันรำลึกเลยครับ
0: ค่ะแต่ว่าในครั้งนี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรใช่ไหมคะท่านนายก
1: ไม่มีครับตรงจุดนี้ไม่มี
0: นี่ไงเห็นดูจากในรูปมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนจริงๆแล้วนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชนเลยนะคะรักษานิเวศชุมพลนิเวศต่างๆเลย
1: ใช่ครับตรงจุดของบ้านป่าแปรก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวแหล่งของชุมชนของเกษตรพวกนี้ครับ
0: ค่ะโอ้อะช่วงนี้งดไว้ก่อนนะคะท่านนายกงดการเดินทางไว้ก่อนค่ะน่าจะหลังช่วงหลังฝนไปไหมน่าจะสถานการณ์ทุกอย่างมันน่าจะคลี่คลาย
1: ถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็สามารถเดินทางได้ปกติสบาย
0: แ
1: ต่ช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของดินสไลด์แต่ถนนหนทางก็การเข้าออกก็ยังไปได้อยู่ครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของดินสไลด์มาก
0: แล้วอย่างบ้านคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาเป็นบ้านที่อยู่บนเชิงเขาด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับอยู่ในโซนเชิงเขา
0: อันนี้ก็ให้ก็เสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: แต่ความเสี่ยงในของในชุมชนเนี่ยแต่ละชุมชนไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: แต่จะเป็นถนนหนทาง
0: ที่จะเข้าไปแต่ว่าโอเคว่าประชาชนในพื้นที่ถือว่าตรงจุดที่เหมือนกับถูกตัดขาดแต่เขาก็จะมีอาหารมีอะไรที่สามารถที่จะทานได้จนกว่าที่จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงทางเข้าออกตรงจุดนี้ยังมีนาข้าวขั้นบันไดอยู่ใช่ไหมท่านนายก
1: มีครับม
0: ีครับค
1: ่
0: ะ
1: ในพื้นที่ส่วนมากก็จะปลูกข้าวนาข้าวบันไดกันครับ
0: ค่ะนี่ไงเป็นมือที่น่าไปมากเนาะเอาไปว่าเดี๋ยวหลังฝนช่วงหนาวที่นี่ต้องไปเพราะถึงนะเวลานั้นตอนนั้นถนนหนทางต่างๆทุกอย่างก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไว้ใจได้แล้ว
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะส่งกำลังใจให้เลยนะคะท่านนายกนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป้นะคะอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าในส่วนที่มีผลกระทบนี่ก็คือเฉพาะเพียงแค่ทางเข้านะคะแล้วก็เหมือนกับถูกตัดขาดละนะคะต้องเป็นรถ4 wheel ถึงจะสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะต้องบอกเป็นเมืองชุมชนที่น่าอยู่มากๆนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึงนะถึงแม้ว่าทางเข้าเนี่ยจะยากลำบากขนาดไหนในพระองค์เสด็จไปถึงที่นี่นะคะแล้วก็จะต้องบอกเลยอย่างที่ทางด้านของท่านนายกบอกอะนะคะที่นี่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นธนาคารข้าวนะคะที่บอกแห่งแรกเลยหลักของไทยเรานะคะนี่ที่บ้านป่าแป้อำเภอแม่เสลียงนะคะจะมีความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็วิถีชาวบ้านที่เรียบง่ายตอนนี้ที่มีผลกระทบในส่วนของบ้านเรือนประชาชนต่างๆเนี่ยไม่มีผลกระทบแต่ว่าจะมีผลเฉพาะก็คือแค่ในส่วนของทางเข้านะคะที่ก็มาอัปเดตให้ทราบกันทางด้านของภาคเหนือยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในเฉพาะทางด้านของอย่างแม่ฮ่องสอนเนี่ย นะคะที่มีฝนตกหนักกันในช่วงนี้ที่เขายังคงมีการเฝ้าเตือนให้ระวังในเรื่องของพวกน้ำป่าน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างที่อย่างหนึ่งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้าบอกนะคะก็คือว่าอย่างหนึ่งคือปีนี้ฝนหนักมากจริงนะคะแล้วเขาก็มีการแจ้งเตือนนะคะให้เฝ้าระวังกันเรียกว่าทุกอำเภอเลยพื้นที่เสี่ยงนะคะ7อำเภอด้วยกันนะคะที่ปายป่ามะผ้าขุนยวมแม่เสลียงศพเมยนะคะแล้วก็แม้แต่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่ตำบลแม่ลาน้อยนะคะแล้วก็ในเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำแล้วก็พื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยนะคะก็เลยให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วอย่างหนึ่งที่ทางกรมอุตุนะคะที่เขามีการแจ้งเตือนกันนะคะในช่วงนี้นะคะทางภาคเหนือเนี่ยฝนยังหนักนะคะฝนยังหนักภาคเหนือแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์ฝนเรื่องของอากาศค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากฟผ.อันนี้ฝากมาเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงของวันที่9นะคะวันที่9กันยายนก็คือวันพุธที่จะถึงเนี่ยค่ะจะมีการทำงานนะคะซึ่งการทำงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปที่ต้นที่11ประเด็นคือการพาดการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการพาดข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะในช่วงกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข3701แล้วก็3702ช่วงกิโลเมตรที่114+470ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่เขามีการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะจากเสาสายต้นที่10ไปที่ต้นที่11ต้องมีการปิดการจราจรเพราะฉะนั้นจะมีการปิดการจราจรนะคะในช่วงเวลา10:10-10:10ใช้เวลาไม่มากนะใช้เวลาไม่มากนะคะก็เป็นเส้นทางด้านของมอเตอร์เวย์แล้วก็ทางการไฟฟ้าฝ่ายแทนประเทศไทยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายเตือนในเรื่องของการเบี่ยงการจราจรสัญญาณจราจรต่างๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆได้นะคะไปที่สายด่วน1416ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเลยเปล่ากับเปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

0: หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะทางด้านของแยกมัควานรังสรรค์ถนนราชดำเนินนอกถนนพิษณุโลกค่ะในช่วงนี้เพราะเขามีการชุมนุมกันอยู่แล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังจะพยายามให้ด้านนอกสอบถามอยู่ว่าต้องมีการปิดการจราจรหรือว่าอะไรยังไงไหมแต่ถ้าว่าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.ในช่วงเวลานี้นี่คือรถแน่นรถนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะคะโดยเฉพาะฝั่งของถนนราชดำเนินนอกถนนพิษณุโลกนะคะในเวลานี้ตอนนี้นะคะก็จะมีในส่วนของรถที่จอดอยู่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของกลุ่มของผู้ชุมนุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะอีกเรื่องนึงที่คงต้องมาย้ำสำหรับในส่วนของพวกเราทุกคนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะที่บอกว่าต้องนับถอยหลังแล้วล่ะค่ะในการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนะคะอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยถามว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกค่ะคือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนนะคะไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆค่ะจากผู้เข้าร่วมการประชุมในระดับ VIP นะคะจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ว่าคือโอกาสทองนะคะของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage AM2026Thailand นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูอัปเดตเพิ่มเติมกันได้แล้วอย่างหนึ่งค่ะนะคะในฐานะที่พวกเราทุกคนนะคะถือเป็นประเทศเจ้าภาพการมีส่วนร่วมสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะหัวใจสำคัญก็คือน้ำใจแบบไทยๆของเรานี่แหละค่ะนะคะซึ่งอบอุ่นแล้วก็จริงใจแล้วก็การสื่อสารที่ชัดเจนนะคะแล้วก็บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้นะคะก็เรียกว่าเป็นการนำเสนอนะในส่วนของการนำเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เขานำมาแล้วก็มาบอกกับพวกเราทุกๆคนเลยในเรื่องของมิติสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะนั้นก็เชิญคนไทยทุกคนนะคะเชิญชวนเลยคนไทยทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ร่วมกันต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะช่วงนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของข้อมูลการจราจรอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวใครใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์มาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยกรณีของอุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบพลิกตะแคงว่าตอนนี้ล่าสุดมีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะแล้วก็ ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าดูทางด้านของ Facebook นะคะของทาง JS100 Radio นะคะก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะเป็นรถบรรทุกหัวลากเสียหลักนะคะคือเหมือนกับเขาขึ้นไม่ไหวหรืออะไรนี่แหละเราก็เลยทำให้ในส่วนของตัวของหัวลากกับส่วนพ่วงอ่ะมันคือมันปัดนะแล้วก็มันก็เลยขวางถนนนะคะตรงช่วงของทางหลวงหมายเลข348จุดเดิมเลยสารไก่เถื่อนนะคะเขาช่องตะโกเพราะนั้นก็จะทำให้เสียไป1ช่องจราจรมันจะเป็นช่วงทางโค้งเล็กๆอะค่ะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ใช้ได้เพียงแค่1ช่องจราจรนี่มีคนคอมเมนต์บอกว่ารายวันคือสภาพของถนนเนี่ยเข้าใจได้เลยนะสภาพของถนนเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของตาพยา24ค่ะมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดสภ.ตาพยานะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้มีการดำเนินการยังไงแล้วอะคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
1: ผมรถลากได้มาลากขึ้นเมื่อสักครู่แล้วครับผม
0: พ้นขีดขวางแล้วใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ก็เปิดช่องทางการจราจรทั้งขาขึ้นและขาลงปกติแล้วครับผม
0: โอ้แล้วมีรถติดค้างอยู่เยอะไหมคะในช่วงก่อนหน้านี
1: ้มีพอสมควรครับผมทั้งขาขึ้นและขาลงครับตอนนี้ก็เคลียร์การจราจรเรียบร้อยแล้วครับรวมกันอยู่พยายามเคลียร์การจราจรเรียบร้อยแล้วครับ
0: ยังดีที่ไม่ใช่ช่วงวันหยุดยาวๆนะคะถ้าไปช่วงวันหยุดยาวนี้หนักเลยคือตรงจุดนี้เนี่ยด้วยสภาพของพื้นที่มันเป็นช่วงโค้งไหมคะหรือว่ายังไงทำไมถึงได้เกิดเหตุบ่อยจังเลย
1: ใช่ครับก็เป็นช่วงโค้งครับแล้วถ้าเกิดว่ามีฝนตกหรือว่าฝนตกลงมาเนี่ยครับมันจะลื่นมากครับผม
0: ค่ะค่ะแต่ว่าอย่างเนี้ยอย่างเคสนี้นี่คือฝนตกด้วยเปล่าคะหรือไม่มีส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
1: ช่วงเช้ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยครับผมทำให้รถบรรทุกเนี่ยเวลาเขาขึ้นนะเขาสตาร์ทขึ้นไปแล้วเสียหลักลงไปข้างทางนิดหน่อยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็แปลว่าในช่วงถนนลื่นใช่ไหมคะ
1: ครับผมแล้วเขาเป็นการจราจรไปในช่องทาง
0: ยังดี
1: ที่รถขึ้นลงครับ
0: ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร
1: ใช่ครับไม่มีบาดเจ็บครับผม
0: แล้วเขาบรรทุกอะไรมาคะ
1: บรรทุกเหล็กครับผม
0: อ๋อบรรทุกเหล็กโอ้ยังดีนะที่เหล็กไม่หล่นลงมาด้วย
1: ใช่ครับ
0: นี่ตอนที่เคลื่อนย้ายต้องใช้รถเครนไหมคะหรือว่ายังไงคะในการดำเนินการ
1: รถใหญ่ครับผมที่ใช้ลากรถบรรทุกติดล้อรถใหญ่ๆครับผม
0: เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็ต้องปิดการจราจรไปช่วงนึงเลย
1: ใช่ครับปิดการจราจรช่วงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เราทำงานได้สะดวกขึ้น
0: นี่ตรงจุดนี้แปลว่าต้องมีการสแตนด์บายกันตลอด24ชั่วโมงในทุกวันเลยไหมคะ
1: ก็มีอุบัติเหตุเรื่อยๆครับผู้ภัยก็สแตนด์บายอยู่ในพื้นที่ตลอดครับ
0: รถยกรถล่างนี่คือต้องพร้อมในรถขนาดใหญ่ด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นรถทั้งเล็กและใหญ่ครับผมถ้าเป็นรถพวกบรรทุกสินล้อใหญ่ๆก็จะใช้รถลากต
0: ั
1: วให
0: ญ่นี่ถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะตาพยาสองสี่
1: เร็วมากครับผมเพราะว่าตอนที่เก็บกู้ฝนไม่ตกลงมาถ้าฝนตกลงมาก็อาจจะยาวเลย
0: อาจจะยาววันนี้โอเคค่ะมีอะไรที่จะย้ำสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนี้ไหมคะ
1: ก็อยากจะให้ใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อยครับอุบัติเหตุที่เกิดมาที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการที่ใจร้อนคิดว่ารถตัวเองแรงพอแซงขึ้นไปเนี่ยช่องตะโกมันมีแค่2ช่องทางการจราจรถ้าเราแซงขึ้นไปปุ๊บรถที่สวนเลนขึ้นมาลงมาหรือขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเบียดกันไปลงข้างทางครับส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเราผิดนะครับผิดกฎจราจรกันครับผมก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับ
0: โอ้เข้าใจเลยพอคิดว่าจะแซงไม่พ้น
1: ครับใช่ส่วนใหญ่จะแปลงแล้วไปพ้นครับคิดว่ารถตัวเองแรงคิดว่าทางว่างแต่ว่าช่องตะโกนี่จะเป็นทางที่คดเคี้ยวพอสมควรครับผม
0: ค่ะเส้นทางหนึ่งถือว่าปากเซียนเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณ
1: แต่ไม่ค่อยได้ยินครับก็ยังอยู่หน้างานอยู่ครับรถขึ้นลิ่งลงอย
0: ู่
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบ
0: คุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเคลื่อนย้ายต่างๆเรียบร้อยสำหรับกรณีของอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็ดูรูปได้ผ่านทาง Facebook ทาง X ของทาง JS100 Radio นะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของจุดอื่นๆนะคะณเวลานี้ตอนนี้ย้ำนะถนนราชดำเนินนอกหลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุ ถนนมาลัยแมนะคะเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่บอกว่าโอ้สภาพของรถเก๋งคันสีขาวนี่คือมันพังเสียหายทั้งคันนี่ไม่เห็นภาพอีกมุมหนึ่งนะของในส่วนของภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของจุดกำแพงแสนไอ้เครื่องยนต์ของรถอ่ะมันตกลงมาอยู่บนถนนเลยอ่ะคิดดูว่ารถคันนี้ต้องมาด้วยความแรงขนาดไหนนะคะแล้วก็มีคนเจ็บก็คือคนขับกับคนที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยถ้าดูก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของวัยรุ่นล่ะนะคะก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนบอกว่าโอ้เนี่ยได้ยินเสียงขับมาด้วยความเร็วมากๆนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยมีแต่คนบอกแล้วช่วงเช้าเห็นเหมือนกันบอกว่าดีนะที่แค่บาดเจ็บนะคะแล้วก็มีคนโพสต์ต่อให้เห็นถึงสภาพเครื่องยนต์ของตัวรถคือมันหลุดออกมาได้เลยอะนะคะเครื่องยนต์ของรถนี่คือหลุดออกมาด้านนอกเลยนะนะคะคือพังเลยอ่ะเห็นบอกว่าที่เราสอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะก็ที่ในส่วนของทางรองสวัสดิ์สอบสวนสภ.กำแพงแสนร้อยตำรวจโทนรินทร์นะคะก็บอกว่ามาด้วยตัวเองเสียหลักด้วยตัวเองแล้วหมุนไปชนเกาะกลางถนนคือหมุนไปหลายตลบมากอ่ะนะคะจนเครื่องยนต์ที่เราเห็นน่ะคือหลุดกระเด็นออกมานะคะแต่ว่ายังดีนะที่ไม่มีรถคันอื่นนะคะซึ่งได้รับผลกระทบไปด้วยเขาบอกว่าคนขับไม่ได้ดื่มสุรานะแต่ว่ามีอาการมึนงงนะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเชื่อว่าคนที่เห็นภาพก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันปลอดภัยใช่ปลอดภัยค่ะเพราะว่ากรณีของคนเจ็บที่เขานั่งอยู่นอกรถนะคะแต่พอเห็นสภาพรถอย่างที่บอกหลายคนตั้งคำถามอย่างแน่นอนหมุนตลบหลายรอบนะคะสภาพรถก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นใน Facebook ของทาง JS Radio หรือว่าทาง X นะคะชิ้นส่วนรถอ่ะคือมันกระจกมันแตกมันหลุดนะคะการด้านหน้าฝากระโปรงรถก็เปิดออกด้านหลังก็ยับยู่เลยค่ะนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของรถก็ตกลงมาอยู่บนพื้นถนนนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งอุทาหรณ์เลยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเรื่องของการใช้ความเร็วด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีผลสำรวจความเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือภัยพิบัติได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติ 1,241 ตัวอย่างซึ่งถามถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนกังวลเกี่ยวกับภัยประเภทใดมากที่สุดอันดับ1พบว่าน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 84% ประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นบ่อยครั้งอันดับ1คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ3การตัดไม้ทำลายป่าอย่างไรก็ตามประชาชนมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติคือติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยโดยรวมประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นอันดับ1 53% รู้สึกไม่เชื่อมั่นอันดับ2ค่อนข้างเชื่อมั่น 25% และไม่เชื่อมั่น 19%อย่างไรก็ตามประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเรื่องใดมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอันดับหนึ่งคือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยพิบัติเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและความช่วยเหลือรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณการป้องกันภัยที่ตรงจุดอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เพจกระทรวงมหาดไทยโพสต์เตือนภัยไซเบอร์โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนให้ระวังมิจฉาชีพอาจใช้ AI เรียนเสียงบุคคลใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือคนในครอบครัวแล้วโทรมาสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เหยื่อตกใจและรีบโอนเงินก่อนทันได้ตรวจสอบเสียงเหมือนลูกทุกคำแต่คนโทรมาอาจไม่ใช่ลูกมุกที่มักใช้คืออ้างเกิดอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนอ้างมีปัญหาถูกจับหรือกำลังเดือดร้อนขอให้รีบโอนเงินทันทีข้อแนะนำให้วางสายแล้วโทรกลับหาเจ้าตัวด้วยเบอร์ที่ใช้ติดต่อกันเป็นประจำถามเรื่องเฉพาะที่คนในครอบครัวรู้ร่วมกันเพื่อช่วยยืนยันตัวตนอย่าโอนเงินเพียงเพราะเสียงเหมือนคนที่เรารู้จักหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์นำเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: การสร้างรากฐานอนาคตของชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานทางความคิดพัฒนาความรู้และสร้างวินัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2519ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนโครงการดังกล่าวมีเยาวชนอายุ 16-18 ปีจากพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน40คนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านระเบียบวินัยการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาและการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเสริมสร้างมุมมองและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ในช่วงนี้มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงของกิโลเมตรที่11บอกว่าเป็นรถบรรทุกค่ะชนท้ายรถเก๋งแล้วชนกันในช่องทางด่วนแล้วก็จุดนี้มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้มีท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ค่ะให้ทราบเบื้องต้นเลยว่ามีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรหรือว่าถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านนะคะมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio ด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะมีแจ้งของคุณชัยยศของคุณชัยยศนี่ก็ใช้ถนนเทพรัตน์เช่นเดียวกันเป็นช่วงของกิโลเมตรที่10กิโลเมตรที่10เป็นรถบรรทุกพ่วงชนกับรถแท็กซี่ชนกันเลนซ้ายของช่องทางด่วนน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นกิโลเมตรที่10หรือว่ากิโลเมตรที่11นะคะแล้วก็ที่แน่ๆมีผลในเรื่องของการจราจรของคุณชัยยศบอกว่าเป็นกิโลเมตรที่10แต่ที่เรามีรับแจ้งมาบอกว่าเป็นกิโลเมตรที่11นะคะแต่ถ้าดูจากลักษณะของรถแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดเดียวกันเอาเป็นว่าใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมจุดนี้กันได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของอีกเรื่องนึงที่ฝากย้ำกรณีที่เรากำลังติดตามตามหาของรถแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดเดียวกันเอาเป็นว่าใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมจุดนี้กันได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของอีกเรื่องนึง

เมื่อวานก็จะสวมเป็นเสื้อนะคะเสื้อยืดสีเทาๆฟ้าแล้วก็กางเกงสีน้ำเงินเข้มเกงขาสั้นนะคะแล้วก็เดินแล้วก็เอารองเท้าก็เป็นรองเท้าแตะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็สูงประมาณ175เซนติเมตรรูปร่างผอมนะคะผอมสูงนะคะแล้วก็เดินออกไปแล้วในกระเป๋าสตางค์อ่ะจะมีใบขับขี่มีเอกสารทางราชการอย่างเดียวคือใบขับขี่ไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวแล้วก็มีอาการหลงลืมแล้วด้วยแต่ถ้าถามชื่อนะคะถามชื่อว่าใช่คุณนาทีไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยคิดว่าตอบได้แต่ถ้าถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนไม่มั่นใจว่าจะตอบได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครพบเห็นเราคิดว่าน่าจะเป็นคุณนาทีที่เรากำลังติดตามหาอยู่นะคะก็ช่วยแจ้งเบาะแสกลับมาทางจสร้อยด้วยคืออาจจะเดินออกไปถนนเส้นหลักทางด้านของถนนรังสิตนครนายกได้นะคะอาจจะเป็นถนนสายรองๆฝากด้วยนะคะถ้าหากว่าใครพบเห็นนะคะมีเบาะแสนะคะช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยได้เลยค่ะนี่มีอีกเรื่องนึงทางด้านของน้ำพริกเผาตาพันท้ายนรสิงห์ค่ะฝากมาบอกนะคะสูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านกับน้ำพริกเผาตาพันท้ายนรสิงห์นะคะที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือว่าทำเมนูไหนนะคะก็หอมอร่อยเข้มข้นค่ะแล้วมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาตินะคะกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางหรือว่าสูตรเผ็ดมากแล้วก็สูตรพิเศษค่ะนะคะเรียกว่าโดยเฉพาะเลยกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำคือเลือกสรรได้ตามใจชอบนะคะแต่รับรองได้เลยว่าทุกสูตรใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผาตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้านะคะร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหาซื้อก็ได้ง่ายด้วยนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะทางพันท้ายนะคะก็ขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนนะคะซึ่งในเดือนนี้ก็คือเดือนกันยายนกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกค่ะจิ้มให้ใช่ได้รางวัลนะคะมาทายว่าจากภาพหมายเลข1ควรจะเป็นสินค้าที่มีชื่อว่าอะไรให้บิงโกนะคะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายแล้วค่ะจำนวนเนี่ย15รางวัล นะคะช่องทางละ5รางวัล นะคะรางวัล ละ1เซตคือมีทั้งกระเป๋าผ้าแล้วก็มีกระบอกน้ำโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะคะในส่วนของรางวัลเนี่ยค่ะน่าลุ้นมากๆจริงๆนะคะซึ่งก็สามารถที่จะร่วมนะคะร่วมสนุกได้เนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่1และ1ถึง15กันยายนทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะแล้วก็ทาง Instagram นะคะพันท้ายนรสิงห์ .official นะคะแล้วก็ทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายกันค่ะนะอันนี้ห้ามพลาดนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ 11:18 ย้ำนะว่าเส้นทางทางด้านของถนนราชดำเนินกลางค่ะเลี่ยงนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเพราะตรงนี้เขามีในส่วนของการชุมนุมแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมันก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะถนนราชดำเนินนอกถนนพิษณุโลกนะคะเนี่ยโซนแถวทางด้านนี้เนี่ยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยที่เราติดตามกันมานะคะเรือนะคะ USS อับราฮัมลินคอร์นในตอนนี้เขากำลังจะถอนสมอออกจากประเทศไทยแล้วนะนั่งดูใน TikTok ที่คนมีคนที่เขาไลฟ์บรรยากาศนะคะนี่เป็นเรือนำร่องนะคะว่าก็คือเป็นบรรยากาศจากทางเรือนำร่องเนี่ยที่เขากำลังจะเตรียมนะคะที่จะนำเรือ USS อับราฮัมลินคอร์เนี่ยนะคะออกไปนะคะออกไปทางด้านปากอ่าวใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยบอกว่าตะกี้เนี่ยได้ยินที่เขาไลฟ์บอกว่ามีคนไป
ไปส่งกันเยอะเหมือนกันคือเป็นไลฟ์บรรยากาศกันนะคะอันนี้ก็หลังจากที่เรามีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้บรรยากาศในเรื่องของที่พัทยาใช่ไหมคะที่ก็มีกลับมาในเรื่องของคึกคักนะคะคือบอกว่าในส่วนของการเดินทางมาของในส่วนของ

0: างทหารเนี่ยค่ะนะคะของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่อยู่ในเรือลำนี้เนี่ยที่เขาใช้แบบภารกิจของเขานี่เกือบปีอะที่อยู่ในเรือไม่ได้พักเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านี่คืออยู่กลางทะเลแบบยาวนานเป็นประวัติศาสตร์ถึง250วันไม่ได้แวะที่ท่าใดเลยนะคะกระทั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนก็ได้เข้าเทียบท่าในประเทศไทยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกเรือเกือบ 5,000 นายได้พักผ่อนนะคะวันนี้เขากลับแล้วกำลังจะถอนสมอออกจากตรงช่วงของแหลมฉบังประเทศไทยละนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงนี้คุณพงศกรเนี่ยบอกว่าใช้เส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ตรงช่วงของสะพานข้ามคลองอ้อมนนมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานนะคะอยู่ตรงช่วงของบนสะพานอ้อมนนเลยนะก่อนหน้านี้มีเรื่องของอุบัติเหตุด้วยไหมคะตรงนี้หรือเปล่าตรงที่เห็นรถกระบะที่จอดเสียนี่คือใช่คันที่เกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ไหมคะเพราะว่าเมื่อตอนช่วงมาสัก10นาฬิกากว่าๆมันมีอุบัติเหตุรถกระบะพลิกตะแคงอยู่บนสะพานข้ามคลองอ้อมนนเลยค่ะแล้วก็ขวางเลนซ้ายของช่องทางคู่ขนานแต่ว่าณเวลานั้นน่ะลักษณะของรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะคือพลิกตะแคงแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยที่คุณพงศกรผ่านมาบอกว่ามีรถซึ่งจอดเสียนะคะจอดเสียอยู่บนสะพานอ้อมนนนะคะก็ไม่แน่ใจใช่จุดเดียวกันไหมคุณพงศกรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณยนุช
0: คุณพงศกรใช่รถที่เกิดอุบัติเหตุไหมอ่ะ
1: ครับเมื่อกี้ได้คุยกับหลังไมค์ก็เลยทราบว่าแจ้งเหตุคือเนื่องจากว่าผมไปขณะที่เห็นรถกำลังขนย้ายโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือรถจอดเสียแต่ว่าที่เห็นนะครับคือรถกำลังเคลื่อนย้ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดช่องทางทุกช่องทางสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ด้านที่ขนานนะครับแล้วก็ทางหลังไม่แจ้งว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะฮะก็ตอนนี้ก็ล่าสุดก็คือยังปิดการจราจรและทำการขนย้ายเพื่อเคลียร์เส้นทางอยู่นะครับ
0: อ๋อเพราะว่าในฝั่งขาออกนี่คือปิดการจราจรเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับฝั่งขาออกทางคู่ขนานที่ข้ามสะพานนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มีช่องทางเหลือด้วยใช่ไหมตรงนี้คุณพงศกรแปลว่าในช่องด่วนใช้ได้
1: ปกติครับก็ชะลอดูเล็กน้อยครับก็เลยทำให้ชะลอตัวนิดหน่อยครับแต่พ้นไปแล้วก็ปกติครับครับครับตอนนี้ผมเข้ามาถนนชัยพฤกษ์แล้วครับก็เคลื่อนตัวดีท้องฟ้าแจ่มใสเคลื่อนตัวดีทั้งไปทั้งกลับเลย
0: ข้างนอกนี่แสงแดดแรงมาก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะคุณพงศกรทันได้เห็นไหมอย่างไอ้ตรงจุดที่รถกระบะคันนี้มันมีตู้มีอะไรด้วยไหมหรือมีเฉพาะแค่ตัวของตัวรถเท่านั้นที่เขากำลังดำเนินการ
1: จุดเกิดเหตุนั่นแหละครับคือผมเห็นเป็นรถตู้ซึ่งผมเนี่ยไม่เห็นสภาพว่าเกิดอุบัติเหตุตอนแรกผมแจ้งไปว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียแต่เห็นนะภาพที่เห็นก็คือรถอะถูกขึ้นรถสไลด์อ่อนแล้วและเนื่องจากผมอยู่ทางฝั่งช่องทางด่วนผมจึงเห็นไม่ชัดเจนว่าที่ดำเนินการอยู่นั่นนะครับคือเส้นทางเพื่อขนย้ายรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุ
0: คือเพราะว่าอย่างดิฉันก็เห็นเฉพาะแค่ในรูปเหมือนกันในรูปเนี่ยจะเห็นเฉพาะแค่ส่วนของตัวรถที่พลิกตะแคงแล้วมันจะมีตู้แล้วสามารถเป็นตู้ทึบเนี่ยมันก็จะอยู่อีกมุมนึงก็เลยไม่มั่นใจว่าไอ้ตู้ทึบกับไอ้ตัวของรถกระบะเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าตู้ทึบมันหลุดออกมาจากตัวรถหรือมันเป็นอีกคันนึง
1: ครับภาพที่เห็นก็คือว่ารถสไลด์ออนแล้วรถตู้ทึบอะครับเขาขนย้ายแล้วอะคร
0: ับ
1: รถต
0: ู้
1: ทึบอะเป็นชุดเดียวกันไม่ได้แยกกัน
0: อ๋อมันอยู่ทั้งตัวรถเลยใช่ไหม
1: เห็นตัวรถแล้วก็ตัวตู้อะครับ อยู่บนรถสไลด์ออนพร้อมกันก็ไม่กระทำให้ภาพแรกไม่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันหลุดมันสภาพแยกออกจากกันอันนี้จะได้เข้าใจว่าคงมีอุบัติเหตุครับ
0: แต่ดิฉันก็ไม่มั่นใจไงว่ามันหลุดออกจากกันหรือเปล่าแต่ว่าจากในรูปมันเหมือนมันแยกส่วนไงมันเห็นมุมที่มันไม่เห็นทั้งคันของตัวรถ
1: มันก็เลยไม่ชัดเจน
0: ใช่ก็เลยไม่ชัดเจนแต่ที่หน้าๆมันมีอุบัติเหตุค่ะ
1: ครับแต่คิดว่าเป็นถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ว่าอุบัติเหตุเพราะว่าถึงขั้นต้องปิดการจราจรเพราะรถเสียคงเคลื่อนย้ายลงไปส่วนนึงน่าจะทำให้เคลื่อนตัวได้แต่ตอนนี้คือล่าสุดก็คือปิดอยู่ครับแต่คิดว่าใกล้เสร็จแล้วครับ
0: ค่ะ ย้ำเลยว่าให้ใช้ในช่องทางด่วนนะคะ
1: ครับผมคือคนที่มาจากทางต่างระดับมาจากสะพานเจดนะครับช่วงที่ลงมาเข้าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกแล้วครับจะมีจุดที่เบี่ยงก่อนจะข้ามสะพานนะครับจากทางช่องทางขนาดเข้าทางด่วนได
0: ้
1: ครับก็สามารถที่จะเพราะตรงนั้นเขาจะปิดไม่ให้ข้ามครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: แต่ท้ายแถวไม่ได้ยาวอะไรมากใช่ไหมคุณพงศกร
1: ยังไงนะครับ
0: ท้ายแถวไม่ได้ยาวมากใช่ไหม
1: ไม่นะครับคือต้องทางด่วนนะครับชะลอตัวดูมากกว่า
0: ชะลอตัวดูมากไม่ต้องชะลอไม่ต้องชะลอแต่มันก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็สงสัย
1: ใช่เพราะตอนแรกผมก็เอ๊ะขับมาแล้วตอนแรกครับ
0: ที่
1: อย่างเป็นวันอาทิตย์ด้วยครับรถก็ใช้ความเร็วแล้วพอดีผมเห็นระยะไกลแล้วรถมีการชะลอตัวผมก็ชะลอตัวเบรกนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะจะมีปัญหาตรงช่องทางด่วนหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆแล้วก็พบสาเหตุก็ตรงจุดที่อยู่ตรงเชิงสะพานเกือบมันเป็นใกล้ๆกันประมาณนั้น
0: คร
1: ับเห็นว่ามีรถเขากำลังเจ้าที่กำลังเคลื่อนย้ายอยู
0: ่ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมให้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
1: แต่ว่าขับผ่านมาส่วนอื่นก็โล่งครับใช้การได้ดีผมมาอยู่ทุ่งชัยพฤกษ์ก็ใช้การได้ดีอากาศแดดจำใสมากครับ
0: แดดจำใสมากดูอย่างนี้น่าจะตกเองแน่ๆช่วงเย็น
1: ตอนเย็นนี้ครับอาจจะเป็นอีกแดดนึงนะครับ 4-5 โมงนะครับ
0: ครับขอบคุณค่ะ
1: ปลอดภัยทุกท่านทุกเส้นทางคร
0: ับ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือถ้าที่ฉันดูจากในรูปเนี่ยนะคะในส่วนของไอ้ตัวตู้ทึบเนี่ยมันก็จะขวางถนนอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวของรถเนี่ยคือมันดูไม่รู้ว่ามันอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะเพราะลักษณะของถ้าเห็นอีกมุมนึงนะคะในส่วนของตัวของรถกระบะคันนี้คือพลิกตะแคงนะคะแล้วก็อีกมุมนึงเราก็จะเห็นเป็นตู้ทึบสีขาวๆอ่ะที่อยู่บนถนนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็คือมีการดำเนินการอย่างที่ทางคุณพงศกรเนี่ยเพิ่มเติมให้ยังคงมีการปิดการจราจรนะคะบนช่วงของสะพานนะคะสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์นะคะในช่องทางคู่ขนานเพราะฉะนั้นใช้ในช่องทางด่วนได้จุดนี้มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยนะสภาพของพื้นถนนนี่มันจะมีรอยครูดเลยนะคะรอยครูดของไอ้ตัวของน่าจะเป็นเนี่ยไอ้ตู้ข้างหลังอ่ะมันเป็นตู้ทึบข้างหลังเนี่ยมันน่าจะครูดไปกับบนพื้นถนนฝากด้านนอกถามให้หน่อยได้ไหมไอ้ตู้กับตัวรถเนี่ยมันแยกออกจากกันหรือเปล่านะคะเพราะที่เห็นเนี่ยมันเห็นอะว่าภาพเนี่ยเห็นคือตู้เนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งแล้วพอไปเห็นรถอีกในส่วนของตัวรถที่เป็นรถกระบะนะคะที่เป็นสีเข้มๆเนี่ยก็พลิกตะแคงนะคะพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะนี่เป็นอุบัติเหตุประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ยังคงปิดการจราจรเพื่อดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิทยาประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจัดทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ขึ้นมานี่แหละพอเราเห็นอุบัติเหตุแล้วก็มาตั้งโจทย์จะทำยังไงให้ช่วยการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็เลยเป็นประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้เพราะถ้าว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ช่วยกันในการลดอุบัติเหตุแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เนี่ยมีเงินกองทุนคืนค่ะมีเงินคืนนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ค่ะมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็อย่างที่บอกไปมีเงินกองทุนคืนนะคะแล้วก็สำรวจประวัติดีแล้วก็ถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมด้วยแต่ว่าสูงสุดคือไม่เกิน20วันนะคะนี่คือในกรณีของประกันภัยประเภท1ค่ะแล้วก็ผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน แต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะก็ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์คือต้องบอกเลยว่านี่ประเภท3นี้เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนะคะในกรณีของรถที่ไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ในโครงการได้แล้วแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะก็มีโอกาสในการได้รับเงินกองทุนคืนเช่นเดียวกันเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888 021500888ค่ะบริษัทวิริยะประกันภัยนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตมาชวนทุกคนมาช่วยกันในการที่จะทำให้ลดอุบัติเหตุกันบนท้องถนนนะคะแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันนะคะส่วนในช่วงนี้มาดูกันต่อเรื่องของการจราจรกันตอนนี้นี่ย่านเพชรบุรีแล้วก็แถวทางด้านของพระราม1แยกปทุมวันตอนนี้รถมากตามสุดกันค่ะตอนนี้รถจะเริ่มมากแล้วนะคะอย่างสุขุมวิทเนี่ยพอผ่านตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทเข้ามาทางด้านของเพลินจิตเนี่ยจะเริ่มมีรถมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพลินจิตเข้ามาพระราม1เนี่ยเพลินจิตเข้ามาทางด้านของราชประสงค์พระราม1นะคะแล้วก็ฝั่งของถนนราชดำริอ่ะถ้าเป็นราชดำริแถวหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตรงฝั่งทางด้านนี้รถน้อยทั้งฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชประสงค์แต่ข้างนอกแสงแดดแรงมากนะคะแล้วก็ถนนราชปรารภในช่วงนี้นะแถวประตูน้ำนะรถน้อยมากเนี่ยรถน้อยเลยค่ะนะคะหรือว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงมันมีวันหยุดด้วยนะคะวันอาทิตย์เนี่ยดูรถน้อยนะคะคนน่าจะแบบเขาเลี่ยงกันเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยฝั่งแถวทางด้านของราชปรารภต่อเนื่องเข้ามาถนนทางฝั่งของแถวประตูน้ำเนี่ยมาได้นะคะเนี่ยดูฝั่งพญาไทเนี่ยณเวลานี้เนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตัดกับถนนศิริยานะคะก็ดูโอ้โหอันนี้ก็ยังถือว่ารถน้อยรถไม่ได้เยอะนะคะรถไม่ได้เยอะถ้าเปรียบเทียบกันนี่เผลอๆฝั่งของพญาไทเนี่ยรถมากกว่าฝั่งของถนนราชปรารภแต่ข้างนอกแสงแดดแรงมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยแต่พอเข้ามาทางด้านของแยกปทุมวันฝั่งทางด้านนี้รถเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกใช้ได้แต่พอเข้ามาเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงที่ตัดกับถนนพญาไทอันนี้รถเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม1นะคะตรงช่วงของแยกเจริญผลอันนี้ก็รถเต็มนะคะเต็มทุกช่องทางอยู่แค่2ตามกันไปอย่างช้าๆบรรทัดทองนะคะบรรทัดทองที่จะออกมาทางด้านของพระราม1ก็จะเริ่มมีรถสะสมตั้งแต่ตรงช่วงก่อนขึ้นสะพานผ่านฝั่งประตูน้ำตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะแถวทางด้านของพระราม4นะเวลานี้ตอนนี้โอ้3ย่านตรงนี้รถเยอะนะคะตรงช่วง3ย่านนะคะ3ย่านในฝั่งที่มาจากพระราม4มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของเส้นพญาไทผ่านหน้าจุฬาเนี่ยตรงนี้จะดูรถเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนของช่วงที่มาจากทางด้านของแยกคลองเตยอันนี้มองไปที่บอกก็คือยังดูรถน้อยๆนะคะรถโล่งๆเนี่ยจะมารถเยอะเนี่ยแถวๆตรงช่วง3ย่านเนี่ยตรงแถวทางด้านนี้นะคะยอดที่อยู่รถซึ่งติดรอสัญญาณไฟอยู่ก็ไม่ได้เยอะมากวันนี้นี่ใกล้จะเที่ยงแล้วแต่ดูรถยังไม่ได้เยอะมากนะโซนแถวทางด้านนี้แตกต่างกับเมื่อวานแล้วก็ฝั่งของเส้นบรมราชชนนีสำหรับงาน Open House ที่มหิดลนะคะวันนี้ คือตามกันได้โดยตลอดเลยค่ะฝั่งของเส้นบรมราชชนนีนะคะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคะแถวทางด้านของด้านหน้าของมหาวิทยาลัยมหิดลอันนี้ก็ดูภาพรวมให้ค่ะส่วนช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: มาช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเนี่ยพอเราเข้าไปในโซเชียลนะตอนนี้ใน TikTok เนี่ยมีแต่คนไลฟ์บรรยากาศของเรือนะคะเรือเดี๋ยวต้องดู USS อับราฮัมลินคอล์นค่ะตอนนี้ถอนสมอออกมาจากตรงท่าเรือแหลมฉบังแล้วนะคะอ่ะดูใน Facebook ของเราได้เดี๋ยวเรามาร่วมกันส่งนะคะส่งการเดินทางกันของเรือลำนี้ค่ะนะคะก็จริงๆแล้วจะเห็นกันได้แบบหลากหลายมุมมากเรือลำใหญ่นะนี่เนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าดูนะผ่านทาง YouTube ของทาง JS Law Radio นะคะก็จะเห็นเลยว่านี่เขาพยายามจะซูมมาให้เห็นเครื่องบินซึ่งอยู่บนเรือลำนี้เพราะเป็นเรือลำขนาดใหญ่มากเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี USS อับราฮัมลินคอล์นนะคะซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยมาจอดที่แหลมฉบังเนี่ยเมื่อช่วงเช้าของวันที่2กันยายนแต่ณเวลานี้ตอนนี้ก็ถอนสมอแล้วนี่เมื่อสักครู่นี้เองแล้วตอนนี้นะคะก็เดินทางนะคะเดินทางต่อไปไหนนะแต่โหต้องบอกเลยว่าคือไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะที่ไปยืนไลฟ์บรรยากาศหรือว่าไปส่งเรือลำนี้แม้แต่ในส่วนของต่างชาติเองนี่ดูใน TikTok นะในโซเชียลนะคะก็หลากหลายมุมมากทะเลบ้านเราสวยมากเลยนะเนี่ยเรือลำใหญ่นะคะแล้วเขาก็จะมีเรือนำร่องนะคะแล้วเห็นจากในไลฟ์อันนี้เขาดูจากมีบางจุดนี้ดูจากมุมสูงนะคะคือเรือลำคือต้องบอกว่านี่คือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าคือก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาจอดในประเทศไทยเรามาจอดพักนี่คืออยู่กลางทะเลต้องบอกว่ายาวนานมากเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้250วันนะคะโดยที่ไม่ได้มีการแวะเทียบท่าที่ไหนนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเทียบท่าที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกเรือเกือบ 5,000 นายค่ะได้พักผ่อนอย่างที่หมอต้องรอคอยว่ามันจะมีความเครียดมีอะไรต่างๆนะแล้วก็ทำให้บรรยากาศของในส่วนของพัทยาก็คือคักแต่ก็บอกว่าเรื่องของรายได้ต่างๆมันก็จะกระจุกตัวล่ะนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นถึงความคลื่นเรื่องของในส่วนของกิจกรรมต่างๆได้เห็นเลยนะว่าในส่วนของลูกเรือคือทางด้านของคนที่มากับเรือลำนี้พฤติกรรมของเขาบางทีเขาไปเที่ยวนะไปดูในเรื่องของศิลปะเรื่องของวัฒนธรรมเห็นไปกันที่ปราสาทจัตตธรรมแล้วไปเช่าชุดไทยถ่ายรูปคือเขาก็จะเปลี่ยนวิธีการเขาคือจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดนะคะเขาก็จะแบบเรียนรู้เรื่องของศึกษาเรื่องของการท่องเที่ยวจริงๆเรื่องของจุดที่แบบเป็นจุดที่พักผ่อนหรืออะไรต่างๆนะคะนี่เห็นไหมในส่วนของการเดินทางของเรือที่ถอนสมอออกจากแหลมฉบังนะถ้าดูผ่านทาง YouTube นะคะเรือคือลำขนาดใหญ่มากเราจะเห็นภาพเห็นไหมว่าจะมีนะคะในส่วนของทั้งน่าจะเป็นนักข่าวเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของประชาชนค่ะนะคะที่ก็จะมาเนี่ยรอกันแล้วก็รอส่งรอถ่ายภาพรอไลฟ์บรรยากาศนะคะตรงนี้เป็นที่ไหนแต่โหแบบคนเยอะมากอ่ะที่มายืนอยู่กันตรงริมนะคะริมตลิ่งริมฝั่งนี่แค่มุมเดียวนะเรียนดูจากใน TikTok นะยังมีอีกหลายมุมนะคะซึ่งจะเห็นเลยว่าคือมีคนมาส่งเรือลำนี้เนี่ยจำนวนมากจริงๆนะแล้วก็หลายมุมมากๆนะคะอันนี้คือในส่วนของที่เราขึ้นไลน์นี่จะเป็นของเพจข่าวพัทยานะคะนี่ของดิฉันเองดิฉันมีโอกาสได้เห็นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นจากเรือนำร่องนะคะซึ่งเขาก็จะถ่ายให้เห็นในช่วงที่ยังกำลังจะถอนสมอแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ไม่เชื่อใครที่เปิดนะในโซเชียลนะคุณเปิดเข้าไปได้เลยติ๊กตอกก่อนละกันคุณไลฟ์คุณเข้าไปดูเลยนะมีแต่เรื่องนี้เลยทุกคนไปส่งเรือลำนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงใน Facebook ใน YouTube เนี่ยนะคะตอนนี้คือขึ้นมาเป็นเทรนด์ของการส่งเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นค่ะบอกว่าคนไทยน่ารักได้ยินเสียงด้วยนะบอกว่าเดินทางกันปลอดภัยหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ฟังเสียงด้วยถ้ามีเสียงจะแทรกออกไปนะคะก็จะเห็นนะบรรยากาศของความคึกคักแล้วก็ของความน่ารักนะคะในส่วนของคนไทยเรามาก็ต้อนรับเวลาเขากลับไปก็ส่งเขาเดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะคะซึ่งก็ เป็นบรรยากาศให้ได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะทางด้านของ YouTube ก็ต้องขอบคุณเพจข่าวพัทยามากๆนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการกระตุ้นนะในเรื่องของทางด้านของเศรษฐกิจนะในส่วนของการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายในพื้นที่ของพัทยาด้วยนะคะเห็นบางคนมีคุณแม่ใช่ไหมที่อุตส่าห์บินมาจากทางสหรัฐอเมริกามาเจอลูกนะคะเพราะว่าคือลูกอยู่ในเรือลำนี้เป็นลูกก็จะเป็นทหารเรือแต่เป็นผู้หญิงนะคะก็คือไม่ได้เจอกับลูกสาวมานานมากแม่ก็อุตส่าห์แบบบินมาเลยคือไม่ใช่แค่ครอบครัวนี้นะอีกหลายๆครอบครัวเลยที่ทางครอบครัวเขาก็จะมาเจอกันที่พัทยานี่แหละคือเข้าใจเลยอ่ะ250วันใช่ที่ต้องอยู่กลางทะเลโดยที่ไม่ได้มีการหยุดแวะพักเลยนะคะแล้วก็เป้าหมายก็คือมาพักที่ประเทศไทยเราคือเมื่อก่อนนะที่รู้สึกว่าถ้าเราได้อยู่ในเรือล่องเรืออยู่ในทะเลมันคงจะมีความสุขแต่ปรากฏว่าพอไปได้เจอจริงๆแค่2วันก็ไม่ไหวแล้วให้รักทะเลขนาดไหนก็ไม่สามารถคือมันตื่นขึ้นมาเห็นทะเลหลับไปตื่นมาเห็นทะเลไม่เห็นพื้นดินเลยไม่เห็นเกาะไม่เห็นอะไรอย่างเนี้ยมันก็ไม่ไหวนะนี่ก็เอามาให้เห็นกันนะคะในส่วนของบรรยากาศต่างๆแล้วให้เดินทางกันเดินทางปลอดภัยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะนะคะต้องบอกว่าคือคักมากๆแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะย้ำถนนราชดำเนินนอกนะคะถนนราชดำเนินนอกนะคะก็ไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าตรงนี้เขามีการชุมนุมของทางองค์กรเครือข่ายแรงงานนะคะก็ให้มีเป็นการชุมนุมเรียกร้องให้ทางรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรี14กรกฎาคม2569ในเรื่องของกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวช่วงนี้พักกันค่ะ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคต ด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
11: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ในบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
14: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
13: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
15: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
13: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
14: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
16: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ไม่จริงเห็นภาพที่เขามีการไลฟ์ยังมีไลฟ์อยู่นะในช่องทาง TikTok หลายๆช่องเหมือนกันทะเลประเทศไทยเราสวยนะทะเลพัทยานะคะคือเป็นการไลฟ์ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะ USS Abraham Lincoln และจริงๆต้องบอกว่าครั้งนี้นี่พัทยาเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าทหารเรือสหรัฐนี่เขาไปเที่ยวชมปราสาทสัจธรรมนะคะก็เรียกว่าเป็นการเปิดอีกมุมเมืองท่องเที่ยวไทยให้โลกเห็นที่เคยไปที่สวยมากจริงนะคะคือพัทยาเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ในเรื่องของทะเลแสงสีแล้วก็ชีวิตในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนเท่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าจากครั้งนี้มาทำให้เห็นถึงเปิดในมุมมองใหม่มากขึ้นนะคะในฐานะของเมืองซึ่งมีทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศิลปะสถาปัตยกรรมแล้วก็ประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะจากทั่วโลกนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เดินทางมาถึงท่าเรือแหลมฉบังแล้วเขาก็ให้ในส่วนของทางทหารใช่ไหมคะกองพลในส่วนของกำลังพลสหรัฐได้ทยอยขึ้นฝั่งแล้วปรากฏว่าหนึ่งในสถานที่ที่เราก็จะมองเห็นนะที่เราเห็นจากในภาพในสื่อแล้วก็อยู่ในความสนใจก็คือปราสาทสัจธรรมค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะของพัทยานะคะก็จะมีกำลังพลนะแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้าชมแล้วก็สัมผัสในเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยรายละเอียดนะคะของทางศิลปะแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตนะคะศาสนาแล้วก็การอยู่ร่วมกันของมนุษย์คือเขาไม่มีตะปูเลยนะแต่เขามีวิธีการในการที่จะแบบเอาทุกอย่างมาเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นวิธีการก่อสร้างแบบในสมัยรูปแบบเก่าๆเลยแต่สวยงามมากๆจริงๆนะคะเราจะเห็นภาพของทหารเรือสหรัฐที่เดินชมงานแกะสลักแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ปราสาทสัจธรรมนะคะมันก็เลยเป็นอีกภาพนึงที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าพัทยานะคะในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวให้เล่ามากกว่าภาพจำเดิมๆของพัทยานะคะจากเมืองที่หลายคนทั่วโลกอาจจะรับรู้รู้จักเพียงแค่สถานบันเทิงนะคะแต่วันนี้นะคะพัทยาเนี่ยถ้าเรามองจากมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมที่เราขึ้นรูปให้ดูนี่คือนะคะปราสาทสัจธรรมนี่ถ้ามีโอกาสสักครั้งต้องไปดูนะนะคะจะเห็นเลยว่านี่คือมันเป็นการขยายภาพนะคะภาพลักษณ์ไปสู่เมืองท่องเที่ยวนะคะของพัทยาที่มีในเรื่องของความสวยงามทางวัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมแล้วมันก็จะเผยแพร่ออกไปทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะต้องบอกว่าการที่เข้ามาของกำลังพลสหรัฐจำนวนมากในครั้งนี้ก็เป็นการช่วยสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารระบบขนส่งแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นตัวที่จะช่วยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่นะคะในเรื่องของในส่วนของรายได้แต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพจำอาจจะเป็นการเปลี่ยนภาพจำของพัทยาไปในอีกหนึ่งรูปแบบเลยนะคะโดยเฉพาะภาพของกำลังพลของเรือรบของสหรัฐที่เดินชมปราสาทสัจธรรมนะคะก็อันนี้เป็นตัวแสดงให้เห็นเลยนะว่าวัฒนธรรมไทยของเราสถาปัตยกรรมไทยของเราสวยงามแล้วก็มีพลังนะที่ทำให้คนอีกซีกโลกหนึ่งเดินทางมาเรียนรู้แล้วก็ประทับใจแล้วจะเห็นภาพที่เขาไปเช่าเป็นชุดไทยอะค่ะแล้วก็ใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปกับปราสาทสัจธรรมนะคะเออเห็นไหมมันภาพมันเนี่ยภาพจำมันไม่เหมือนแบบอันเดิมๆที่หลายคนอาจจะคิดว่าใช่ไหมเพราะแค่มาถึงปุ๊บก็ต้องเที่ยวกลางคืนอย่างเดียวไม่ใช่เลยนะเราจะเห็นเลยว่าเขาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวาทางวัฒนธรรมไปร้านกาแฟอย่างเนี้ยเออร้านกาแฟชิคๆไปคาเฟ่น่ารักน่ารักอะไรอย่างเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็โชว์แล้วเขาก็ใช่ไหมก็แชร์กันในโซเชียลของพวกเขาเองด้วยนะคะก็เป็นอีกมุมนึงที่เชื่อว่ามันจะทำให้หลายคนที่มองเห็นพัทยาเปลี่ยนไปแล้วบอกว่านี่คือมุมพัทยาที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะคะสวัสดีช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

ยังพักไม่ได้ดิฉันลืมบอกเรื่องนี้ไปทางด้านของการประปานครหลวงฝากมาบอกค่ะเรื่องของน้ำประปาจัดการง่ายกว่าที่เคยนะคะแค่มีแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ก็ครบจบทุกเรื่องค่ะน้ำประปาในแอปเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระค่าน้ำสะดวกรวดเร็วตรวจสอบการใช้น้ำเช็คได้ทุกเวลาแจ้งปัญหาพร้อมทั้งติดตามสถานะนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวสารแล้วก็บริการของการประปานครหลวงแล้วก็ ดาวน์โหลดฟรีนะคะรองรับทั้ง iOS Android ค่ะแล้วก็ Harmony OS นะคะเรียกว่าสะดวกมากขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้อย่าลืมเลยดาวน์โหลดเลยค่ะแอปพลิเคชัน MWA on Mobile นะคะของการประปานครหลวงค่ะส่วนในช่วงนี้พักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐบาลร่วมประชาสัมพันธ์นโยบายทหารอาสาชนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกแถลงต่อรัฐสภาเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ70กองทัพจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจเส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทางหน้าที่เพื่อประเทศและเป็นโอกาสของตนเองซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญคือโอกาสในการสร้างรายได้สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติและประกันชีวิต2คือโอกาสต่อยอดตนเองและทักษะที่จะได้รับจากการฝึกอบรมสร้างวินัยและสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ3คือโอกาสการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพได้และสุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตเปิดโอกาสสู่เส้นทางรับราชการโดยได้โควต้าพิเศษในการสอบเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมไปถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดกับการทำงานในภาคเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ไปจนถึง24มกราคมสมัครได้2ช่องทางคือออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองผ่านทางหน่วยรับสมัครทั่วประเทศรวมไปถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายสรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1นาทีสำหรับการสดุดีและให้เกียรติกับลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินาเนื่องจากในทีที่10สื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของดาวยิงวัย39ปีที่ลดแล่นตลอดเส้นทางการค้าแข่งกับทัพทีมฟ้าขาวด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมเปี้ยนลีกอังกฤษซีซั่นที่แล้วต่อยอดการเป็นสโมสรมหาเศรษฐีของอังกฤษด้วยการคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินามาจากเชลซีคู่ปรับร่วมลีกอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีขณะที่การแข่งขันศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ได้ยืนยันปฏิทินช่วงปรีซีซั่น2027อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยยกให้จังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลหรือซีซั่นโอเพนเนอร์เพื่อประเดิมยุคใหม่ New Era ด้วยรถแข่งเครื่องยนต์850 cc ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมปีหน้า พร้อมควบสิทธิ์จากบุรีรัมย์เทสในวันที่6และ7กุมภาพันธ์ในปีเดียวกันสำหรับตอกย้ำความเชื่อมั่นระดับโลกก่อนเซ็นสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2031สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
13: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
14: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจะล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุ ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้นชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเรื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: นี่ต้องบอกว่าเดินทางกลับแล้วนะคะสำหรับเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินรบนะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะ USS อับราฮัมลินคอนนะคะก็ต้องบอกว่าโหเห็นบรรยากาศแต่ตะกี้นี่เราก็ดึงภาพไลฟ์จากของทางที่พัทยานะคะมาให้คนที่ติดตามดูทางด้านของ YouTube ชาวไผ่ขาวพัทยาเนี่ยได้เห็นด้วย
2: ค่ะ
1: นะคะก็เห็นบรรยากาศเลยทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็สื่อเต็มไปหมดเลยนะคะไปส่งแล้วก็เห็นเลยว่าในโซเชียลก็มีการไลฟ์กันเยอะมากนะคะก็ออกเขาเรียกว่าถอนสมองใช่ไหมจากแหลมฉบังนะคะก็บรรยากาศคึกคักมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการส่งกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายกลับขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก่อนที่ออกจากประเทศไทยนะคะก็กี่วันน่ะตั้งแต่เมื่อวันที่2
2: 2กันยายนเข้ามาวันที่2 3 4จริงๆเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ทยอยกลับขึ้นเรือแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะเพราะว่าแล้วอย่างบางส่วนเนี่ยคือประมาณ 5,000 นายใช่ไหมคะแต่มาพักที่ในโรงแรมเนี่ยเป็นบางส่วนเท่านั้นบางส่วนกลับไปพักที่บนเรือ
1: ค่ะแล้วไม่ได้มาแค่เรือลำนี้ค่ะบอกมีเรือดำน้ำมาด้วย
2: มีเหรอ
1: มีเพราะว่าตะกี้เขาไลฟ์กันแล้วก็มีคนบอกพูดบรรยากาศพวกเรือนำร้องไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่มีนะ
2: คือเรือที่เห็นตอนที่ออกจากแหลมฉบังเนี่ยจะเป็นเรือเหมือนกับว่าเป็นเรือลากเรือเนี่ยออก
1: เรือลากจูงไม่ใช่เรือนำท่าเรือนำล่อง
2: เรือไม่ใช่เรือนำเรือลากที่ออกไปแล้วพอพ้นจากตรงช่วงของแหลมฉบังไปแล้วถึงจะแบบคล้ายๆแบบว่าถึงค่อยออกไปได้เองอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็เป็นการมันต้องเป็นตามกฎระเบียบของเขาใช่ไหมว่าม
2: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเรือลำใหญ่ไง
1: เรือลำใหญ่ใช่เรือลำใหญ่นี่คุณยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่
2: ใช่ก็ตอนที่ขามาก็อย่างนี้แหละเขาก็ขึ้นไปบน
1: เขาอะไรอ่ะตะกี้เราอ่านชื่อกัน
2: ขาบ่อยาง
1: ขาบ่อยา
2: ตอนขามาเนี่ยทุกคนก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาที่สูงๆเพื่อที่จะ
1: ได้เห็น
2: ภาพแบบว่าอุปกรณ์ในการถ่ายภาพมีแบบซูมยิงได้ระยะขนาดไหนคนกันมาหมดเลย
1: ไม่มันเป็นความคึกคักคุณ
2: ไม่แล้วคือเอาจริงๆนะเรื่องของเรื่องก็คือว่าเรือแบบประเภทอย่างนี้เนี่ยตามที่ไปอ่านข่าวมาบอกว่าก็คือมีเข้ามาพักที่ท่าเรือของที่ชลบุรีเนี่ยหลายครั้งแล้วเหมือนกันไม่ใช่เพิ่งมีอันนี้แต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากลับมาจากปฏิบัติภารกิจ
1: ที่ภาคตะวันออกกลาง
2: จริงๆเขาว่าจะบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยก็มันก็ไม่ใช่เขาก็มีแวะเหมือนกันแต่อยู่ในบริเวณที่เป็นฐานทัพเรือ ไม่ได้เข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวเหมือนครั้งนี้
1: ไม่ได้ขึ้นมาอย่างครั้งนี้นะก็เอาไว้ว่าเดินทางปลอดภัยค่ะได้ยินเสียงคนที่เขาไลฟ์บรรยากาศบ๊ายบายโบกมือละคนไทยเราน่ารักค่ะ
2: แต่ว่าอย่างที่บอกมาว่าเขาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินใช่ไหมตอนที่เขามาเนี่ยทุกกล้องพยายามซูมดูเครื่องบินบนเรือหมดเลย
1: นี่เป็นความลับของทางราชการไหม
2: ไม่หรอกเพราะว่าก็มีทางด้านของทางจังหวัดเองเนี่ยเขาก็ได้มีขึ้นไปดูบนเรือเป็นการ
1: ใช่นะคะอันนี้ก็ทำให้บรรยากาศของพัทยาก็คึกคักแล้วตะกี้เราก็ดูภาพเห็นทหารเขาเรียกกองพลกำลังพลใช่ไหม
2: ค่ะก็ทหารเรือนั่นแหละ
1: ใส่ชุดไทยใช้ชุดไทยที่ปราสาทสัจธรรมปราสาทสัจธรรมสวยมากจริงอ่ะนะหมอใครที่ไม่เคยไปต้องหาโอกาสไป
2: คุณเคยไปใช่ไหม
1: เคยไปนานมากแล้วคุณนานมากเลยหลายปี
2: ใช่ใช่ก็คือเป็นจุดขายจุดนึงแหละที่ไปก็คือไปเถอะเพราะว่ามันไม่มีวันเก่าเพราะว่าทำต่อ
1: เรื่องใช่แล้วคือ
2: รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะในงานแบบว่าเป็นงานแกะสลัก
1: ไม่มีตะปูเลย
2: เป็นงานแกะสลักมือแล้วก็เป็นช่างฝีมือ
1: ใช่
2: จากบางส่วนก็จะมาจากทางเหนือเน
1: า
2: ะไม้ทั้งไม้เนี่ยเสาเห็นไหมกลมๆเนี่ยเขามีความแกะสลักเข้าไปแล้วก็ลึกเข้าไปมีเป็นรูปรอยอะไรอย่างนี้ออกมา
1: ใช่แล้วมีความขลังด้วยใช่ไหม
2: ไปเที่ยวกัน
1: แต่ที่คุณนัทยาเล่าฟังน้องเรา
2: ใช่ใช่ตอนที่ยันไปอ่ะก็เห็นมีคนเอาพวงมาลัยไปแขวนตามงานต่างๆก็เลยลองถามอันนี้เอาพวงมาลัยไว้ทำอะไรคะบอกว่าอ๋อก็เอามาไหว้ในนี้แหละเขาก็เล่าแบบเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยคนไทยอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: ใช่คนไทยเข้าใจโหแต่แบบวิวสวยไหมมันจะมีมุมที่มันจะมองเห็นจากด้านในแล้วมองไปทะเลไง
2: คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นอะไรนะเจ็ตสกีมาแล้วก็มาตรงข้างหน้าเนี่ยถ่ายรูปจะสวยมากเลยนะมาจากทางทะเลเนี่ย
1: ใช่มันใหญ่มากเลยนะ
2: ใช่
1: ใช่สวยมากหาโอกาสไปค่ะหาโอกาสไป

0: ้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปไว้ชมที่ปราสาท
1: มีค่าเข้านะบอกก่อนเดี๋ยวไม่ใช่หาโอกาสไป
0: ยังเท่าไหร่เนี่ยคนไทย500ไหมหรือว่ามากกว่านี้แล้ว
1: คุณบอกเขาซิว่าเท่าไหร่
0: เดี๋ยว
1: คุณปู่จะดูจะชวนให้ไปไปถึงหน้าประตูมีค่าเข้าม
0: ีค่าเข้าด้วยนะคะอันนี้คือเจ้าของเดียวกันกับช้างสาม
1: เขาเรียกว่าแม่ของเมืองโบราณ
0: เมืองโบราณใช่ใช่ใช่เก่งมากคือนั่งฟังประวัติตอนที่เขาค่าเข้านะเดี๋ยวดูครูบอกผิดอ่ะโอเคยังอยู่ที่500บาทแต่500บาทมานานมากแล้วนะคุณ
1: ก็คือเรียนว่าเขาหลักการเดียวกับเมืองโบราณนะก็คือราคาเดียวตลอดไม่มีขึ้น
0: เหมือนกันที่คุณสัมภาษณ์เมื่อวานฟาร์มจระเข้
1: ฟาร์มจระเข้100บาทดูได้ทุกอย่างยกเว้นว่าคุณจะไปซื้ออาหารให้ช้างให้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยช่วยกันไปเที่ยวเนาะเมื่อคืนนี้คุยแล้วก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ
0: ฟังคำพูดของทางเจ้าของอ่ะ
1: คุณจรูน
0: นะดีมากที่บอกว่าแม้แต่คนเดียวก็ต้องแสดง
1: ใช่ก
0: ็คือเขาตั้งใจมา
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างคุณไปคนเดียวล่ะแล้วจะไปดูโชว์บอกว่าอ๋อวันนี้งดโชว์นะครับเพราะว่ามีคนดูคนเดียวอะไรเงี้ยคุณก็เสียความรู้สึกใช่ไหม
0: ใช่ไ
1: หมถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็โชว
0: ์เมื่อวานคนเยอะมากวันนี้ก็เยอะตะกี้
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: ฉันดูคนไลฟ์อยู่เหมือนกัน
0: ดิฉันก็ดูไลฟ์เขาอยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าคนไทยเราน่ารัก
1: เนี่ยพลังแล้วก็ไม่อยากให้เป็นแค่กระแสตอนนี้นะ อยากให้ไปเรื่อยๆแบบว่าคนที่มีลูกเล็กอ่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้โรงเรียนหยุดอย่างเงี้ยพาไปดูพระเด็กค่าเข้าแค่50
0: บาทแล้วถ้าเด็กอายุเท่าไหร่สูง
1: ต่ำ80
0: ฟรี
1: ต่ำกว่า80ฟรี
0: นี่แหละ
1: เราเห็นน้องช้างอ่ะชื่อน้องแบงค์ใช่ไหมรู้สึกดูเขามีความสุขไม่เห็นมี
0: ที่ได้มีคนไปใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็มีน้องเฉาก๊วยเป็นลูกลิง ลูกลิงแบบว่าทุกคนก็ไปขออุ้มถ่ายรูปกัน
0: น่ารักน่ารักไปอุดหนุนกันค่ะใครที่อยู่เนี่ยแล้วไปสะดวกเขาบอกว่าถ้านั่งรถไฟฟ้าไปก็ไปลงสุดสายเลยไหมตรง
1: สถานีอะไรนะที่ฉัน
0: เคหะแล้วก็ต่อรถไปอีกไม่ไกลมากเลยจะลงสายลวดก็ได
1: ้ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ฉันก็ไม่เคยไปทางรถไฟฟ้า
0: เมื่อกี้เนี่ยพยายามตอนนี้พอฟังคุณสัมภาษณ์ไงมาเปิดรีลันใหม่ก็เลยดูว่าไอ้เส้นทางเราจะไปเส้นทางไหนได้บ้างมีรถเมล์ผ่าน
1: ใช่ใช่ใช่คือไปไม่ยากหรอก
0: ไปไม่ยาก
1: ไม่ไกลด้วยนะ
0: จริงๆถือว่าอยู่ในเมืองเลยนะ
1: ใช่แล้วสมุทรปราการไม่ใช่แค่มีแค่ฟาร์มจระเข้น
0: ะ
1: ก็พอออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ไปแวะไป
0: บางปู
1: สถานต่างอากาศบางปู
0: ตอนนกก็กลับมาแล้วใช่ไหมตอนช่วง
1: ก็ไม่ต้องนกไปนั่งกินข้าวก็ได้ถ้ารอนกนี่ปีหนึ่งเที่ยวได้ครั้งเดียว
0: โอเคอาหารทะเลตรงนั้นถูกค่ะไปชมบรรยากาศดีเขามีป่าชายเลนไงคนก็จะมีป่าชายเลนด้วยนะหรือไม่ก็มีร้านอาหารริมเขาเรียกว่าริมอะไรตรงนั้นมันเป็นริมเขื่
1: อ
0: นบรรยากาศเหมือนกับไปเที่ยวทะเลเลยล่ะแต่ทะเลแบบไม่มีชายหาด
1: ก็งงที่สะดวก
0: ที่สะดวกที่สะดวกมีหลายแต่ว่าตอนนี้ไอ้ตรงเขาชมเมืองยังไม่เปิดเนาะหลังจากที่ตรงช่วงของแผ่นดิน
1: ไหวดิฉันมีโอกาสได้ไปนะ
0: ขอไอ้คุณดิฉันไปวันแรกเลยดิฉันเห่อแล้วก็ไปอีกสองสามครั้งแล้วหลังจากนั้นคือดิฉันก็จะรอว่าไอ้ทางเชื่อมต่อจากตรง BTS จะเชื่อมเข้าไปถึงตรงนั้นเสร็จอะ
1: ไม่ต้องรอ BTS หรอกรอให้เขาเปิดหอชม
0: ใช่แต่สุดท้ายก็ปรากฏว่านี่ไงมาเจอตอนช่วงสายการแผ่นดินไหวไปถึงตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยยังซ่อมไม่เสร็จ
1: หรอเอ้ยแต่ไปตั้งไปช่วงที่หลังแผ่นดินไหวแล้วนะ
0: ไม่ตอนช่วงตั้งแต่แผ่นดินไหวมานี่เขาปิดปรับปรุง
1: ไม่ใช่มีไปหลังจากที่แผ่นดินไหว
0: อ๋อเราเปิดแล้วเหรอ
1: แต่ว่ามีปิดล่าสุดคือปิดไปอีกไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเขา
0: ทำอะไรใช่ตอนในช่วงนั้นเขาเปิดอยู่ช่วงนึงแล้วหลังจากนั้นเขาปิดปิดยาว1ปีอะไรคำตอบ
1: แต่ดิฉันไปก่อนแผ่นดินไหวเน
0: า
1: ะ
0: พักแผ่นดินไหวแล้วนะเปิดคุณ
1: แล้วไม่ใช่ก่อนหลัง
0: ใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นเขาเหมือนกับเขามีการปิดนานเลยอ่ะจริงๆตรงนั้นวิวนั้นมุมเห็นวิวสวยมากนะ
1: ดูโดยรอบ
0: ใช่ดูโดยรอบนะคะนี่เราไปพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวสมุทรปราการไปช่วยกับต้นการท่องเที่ยวกันเพราะว่าไทยเราเที่ยวไทยค่ะนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นคนน่ารักของคนไทยนี่แหละที่เราก็ไปช่วยกันนะในจุดต่างๆยิ่งเวลาที่มีการแชร์กันในโซเชียลพลังโซเชียลคนที่แชร์คนแรกเป็นคุณอะตอมไหมถ้าจำชื่อผิดน่ารักมากต้องขอบคุณเนาะขอบคุณเนี่ยแล้วมันจริงๆมันก็มีหลายจุดหลายเหตุการณ์ที่เราก็มาจากคนที่เขาแชร์กันในโซเชียลแล้วก็พลังคนไทยที่ก็ไปช่วยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้ค่ะในเรื่องของการจราจรเรื่องของ อุบัติเหตุวันนี้มีงานเปิดบ้านวิชาการใช้คำแบบสับเป็นวิชาการว่า
1: Open House
0: Open House ของมหิดลศาลายาแต่วันนี้ไม่เท่ากับเมื่อวานเมื่อวานรถติดหนักมาก
1: เห็นบอกว่าวันนี้จะมีมัน
0: เบา
1: ทะเบียนมาเบาเหรอเห็นเมื่อวานนี
0: ่เมื่อวานอ่ะ
1: บอกว่ามีเยอะ 70,000
0: ใช่ๆคือเมื่อวานน่ะจะมีมาจากต่างจังหวัดด้วยแล้วคือส่วนมากเวลาเขามาเขาก็จะมากันวันเสาร์ใช่ไหมคะแต่วันนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆหรือว่าอะไรไงเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการจราจรไปนะเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมายังดูเบาๆเลยเดี๋ยวตอนก่อนหน้าเที่ยงนะยังเบาแต่เขาดูตอนนี้ก่อนว่ายังเบาอยู่ไหมเส้นถนนบรมราชชนนี
1: ต้องไปดูตรงศาลายานู่น
0: เ
1: ล
0: ยเดี๋ยวสิยังหาบรมราชชนนียังไม่เจอเลยคุณนี่ใช่ไหมมีเพชรเกษม
1: ขึ้นไปอีก
0: ขึ้นไปอีกนี่ใช่ไหมคะเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยคุณ
1: โอ้ไม่เขาอาจจะเข้าไปข้างในกันแล้วหรือเปล่า
0: ไม่เมื่อวานถึงตอนเวลาเที่ยงนี่เต็มเอียดมาถึงทางเส้นแบบท้ายแถวยาวว ันแรกแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ด้านหน้าใช้ได้แต่ด้านในอ่ะด้านในเราเจ
1: อ
0: นะคะนี่ก็คือเด็กๆเนาะมาเมื่อวานเห็นบรรยากาศบางคนเขาก็นั่งรถไฟมาจากต่างจังหวัด
1: นะคะสารยาพอดี
0: ใช่แล้วก็บางทีก็มาเป็นรถบัสเป็นรถคันใหญ่ๆมากันหลายมากันเยอะก็จะมากับรถบัสมาจากอะไรยังไงเนี่ยนะคะนี่ก็ไปได้นะเวลานี้ตอนนี้ไม่มีผลกระทบเรื่องของการจราจรแต่ว่าตรงแถวทางด้านของทางรัฐบาลเขามีการชุมนุมกันด้วยก่อนหน้านี้แถวถนนราชดำเนินนอกนี่ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเหมือนกันเดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดกันนิดนึงนะคะราชดำเนินนอกอยู่ตรงมุมไหนล่ะ
1: หายไหม
0: มองไม่ท
1: ัน มีอะไรคุณพูดมา
0: ถนนราชดำเนินนอกคือจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มผู้ชายแรงงานในเรื่องของพวกประกันสังคมอะค่ะ
1: เนี่ยเหรอ
0: ใช่ใช่นี่เนี่ยถนนราชดำเนินนอกหน้าทำเนียบรัฐบาล
1: นี่ไง
0: ยังแน่นอยู่มาเดี๋ยวต่ออ
1: ี
0: กเดี๋ยวแป๊บนึงคุณพาวถึงใกล้ๆแล้วดิฉันต่อให้ได้เนี่ยตรงแถวนี้อ่ะเดี๋ยวดูซิ
1: แยกจปร.
0: แยกจปร.ทางด้านนี้ถนนตรงช่วงของสะพานมขวารังสรรค์ใช่ไหมเนี่ยก่อนหน้านี้รถเต็มเลยหน้าทำเนียบเนี่ยรถยังนี่อ๋อเหมือนกับเขาเริ่มทยอยกลับไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเห็นแล้วว่าฝั่งทางด้านนี้จะมีรถจอดเต็มไปหมด
1: ในทางขนานใช่ไหม
0: ใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังมีรถจอดผ่านได้ละดีขึ้น
1: แต่จริงๆเขาวิ่งทางหลักช่วยชุมนุมอยู่ในทางขนาน
0: นะอันนี้ก็แต่ว่าถ้ายังไงไม่จำเป็นก็เลี่ยงก่อนก็ได้เอาแต่ดูแล้วภาพรวมเขาน่าจะเรียบร้อย
1: ไม่น่ามีปัญหา
0: ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วค่ะสำหรับณเวลานี้นะ 12:28 นะคะส่วนอากาศอาจจะมีฝนนะในช่วง
1: บ
0: ่ายช่วงเย็น
1: ๆ
0: ที่แม่ฮ่องสอนก็มีเรื่องของน้ำแล้วก็ทำให้ถนนมันพังก็ต้องส่งกำลังใจให้เพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่ก็ยังคงต้องเฝ้าให้ระวังกันนะคะในส่วนของที่แม่ฮ่องสอนนะคะงั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: 12:32 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจอสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันณัฏฐยาอนิกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วง6โมงเย็นเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจอสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะแล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะในทุกช่องทางของเราเลยนะคะแล้วก็ในช่วงของกลางวันแบบนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรโดยภาพรวมแล้วเนี่ยดูแล้วการจราจรในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ตอนนี้ยังการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่มีปัญหาอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่มีอุบัติเหตุคุณสามารถรายงานเข้ามาได้ทาง YouTube แล้วก็ทาง X เนี่ยที่ JS 100 Radio นะคะทางแอปพลิเคชันถ้าเกิดว่าคุณไปเจออุบัติเหตุก็สามารถกด SOS เข้ามารายงานได้เช่นเดียวกันรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube ด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะก่อนหน้านี้มีคุณน้อยมิเตอร์ค่ะรายงานที่ถนนท่าดินแดงตัดกับถนนสมเด็จเจ้าพระยามาทางด้านท่าน้ำท่าดินแดงในช่วงนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ตรงบริเวณหน้าตลาดท่าดินแดงมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ของใช้ก็จะมีคนมานั่งรอจำนวนเยอะมากเลยนะที่คุณน้อยมิเตอร์แจ้งไว้แล้วก็มีคุณพันธ์ค่ะถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าที่มาจากเมเจอร์ปิ่นเกล้าถึงแยกบรมการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนด้านกลับกันฝั่งขาออกนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้านะบอกว่ารถติดจากที่รถจะมากับรถที่ตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็โลตัสปิ่นเกล้าเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะมีอุบัติเหตุนะคะที่340ฝั่งขาออกค่ะบางบัวทองสุพรรณบุรีช่วงบริเวณกิโลเมตรที่61+130หน้าโรงเรียนสูงสุมารพดุงวิทยานะสูงสุมารพดุงวิทยาที่บางปลาหมาเป็นรถเก๋งกับรถบรรทุกชนกันจุดนี้เกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วง 11:30 นะตอนนี้ท้ายแถวยาวประมาณ2กิโลเมตรแล้วนะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะคุณพันธ์คะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีบรมมันมีปัญหาครับตรงเรียนด้านครับผม
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ครับเรียนด้านมันติดตรงเรียนด้านนะครับขาเข้า
0: ค่ะ
1: ก็อยู่เจริญครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้ามีจอดเรียนด้านไปก็ใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะยูเทิร์นตรงไหนอะคะเพราะว่าจุดยูเทิร์นตรงบรมนี่มีตรงคือก็คือต้องมายูเทิร์นตรงใกล้ๆแยกเลย
1: ใกล้สะพานใกล้แยกเลยคร
0: ับ ใกล้แยกเลยนะแต่ว่าหัวแถวมันอยู่ที่ตรงเซ็นทรัลใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือรถจะเลี้ยวเข้าเซ็นทรัลไหมหรือว่ายังไง
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับจะเลี้ยวไปรู้ใครวาง
0: ค่ะ
1: คนเต็ม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพอเลยไปแล้วก็ใช้ได้ใช่ไหมคะตรงหน้าเซ็นทรัลเนี่ย
1: ถูกต้องครับในการที่ดีครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณน้อยมิเตอร์อยู่คุณน้อยมิเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณณัฏฐยาครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ก่อนหน้าครับก่อนหน้านี้ผมไปส่งผู้โดยสารที่ท่าดินแดงอ่ะนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เขาจะมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งนั่นแหละ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าเขาแจกหมวกด้วยนะ
0: แจกหมวก
2: หมวกสารคนละใบสีเขียว
0: ๆหมวกสารแบบยังไงอะคะ
2: สารแบบเอาไม้ไผ่สารเนี่ยครับ
0: ไม่คือทรงเพราะว่าถ้าบอกเวลาที่เขาแจกงานทิ้งกระจาดอย่างเงี้ยที่ดิฉันเห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นหมวกแบบว่าหมวกปีกใหญ่ๆแล้วข้างบนแหลมๆเป็นของคนจีนอย่างนั้นหรือเปล่า
2: อันนั้นหมวกเวียดนาม
0: ไม่ใช่แบบแต่ว่าที่เห็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแจกแบบนี
2: ้ครับอันนั้นแจกที่ประตูน้ำผมก็เขาก็เรียกให้แท็กซี่เข้าไปรับเหมือนกันแต่อันนี้เป็นหมวกสารธรรมดาหมวกปีก
0: ค่ะ
2: ก็ประมาณ100กว่าคนนะครับเขาก็จะนั่งอยู่บนผิวจราจรนี่แหละนั่งเลนซ้ายเลนคิดฟุตบาท
0: อยู่ช่วงไหนของท่าดินแดงอะคะเข้าไปถึงตรงท่าเรือเลยไหม
2: ไปครึ่งนึงยังไม่ถึงท่าเรือ
0: ยังไม่ถึงท่าเรือแถวๆหน้าตลาดนะคะค่ะ
2: ก็จะมีแจกไอ้ตะครีแจกของกินของเพื่อเราเอาข้าวสารนั่นแหละ
0: ค่ะ
2: ประมาณ100คน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะก็ไม่ติดขัดนะคุณนัทยา
0: ค่ะ
2: ครับก็ ก็ขึ้นสะพานพุทธมารู้สึกว่าตรงปากคลองตลาดเนี่ยเลี้ยวซ้ายลงไปนี่จะแน่นๆเลยนะ
0: เลี้ยวซ้าย
2: ไม่ทราบว่ามีอะไร
0: ตรงช่วงปากคลองก็คือตรงถาปากคลองนี่ยังรถเยอะอยู่ไหมคะ
2: เยอะเลยเลี้ยวซ้ายไปไม่ได้ผมเลยตรงมาทางโรงเรียนสวนกุหลาบทางนี
0: ้ค่ะ
2: นะครับครับ
0: เพราะว่า
2: โดยครับ
0: เพราะว่าดูเนี่ยก็คือจะมาแน่นอยู่ตรงช่วงตรงทางที่จะเลี้ยวมานิดนึงแค่นั้นเองอะค่ะก่อนที่จะผ่านตรงช่วงที่มันจะเป็นหน้าตลาดยอดพิมานแถวนั้นแต่พอเลยมาแล้วเนี่ยมาตรงหน้าสนพระราชวังก็ใช้ได้ว่าแต่รถเยอะเหมือนกันนะแต่จะว่าไปแล้วตรงหน้าสนพระราชวังเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตรงท่าราชวรดิษฐ์อะไรตรงเนี้ยรถเยอะค่ะ
2: แล้วผมตรงมาต่อมาเนี่ยคุณนัทยามาตรงวัดสุทัศน์นี่น
0: ะ
2: ว
0: ั
2: ดสุทัศน์แล้วก็เข้าถนนดินสอเนาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตรงกทม.เนี่ยเขาจะมีการตั้งกล้องเหมือนจะถ่ายทำภาพยนตร์หรืออะไรสักอย่าง
0: ค่ะ
2: อยู่ตรงข้ามกับร้านมนต์นมสด
0: ค่ะค่ะ
2: ตรงนี้ก็จะรถแน่น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มีประชาชนเยอะเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้วันหยุดก็คงจะมาเที่ยวจับจ่ายมาไหว้พระวัดสุทัศน
0: ์ค่ะ
2: นั่นนะครับก็เลยคึกคักกันนิดนึง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับ
0: วันเสาร์อาทิตย์ช่วงแถวๆวัดพระแก้วแถวถนนตรงช่วงของอะไรนะแถวท่าพระอาทิตย์ท่าช้างท่าพระจันทร์นี่คนเยอะนะแถวนี้วัดพระเชตุพนอะไรอย่างเงี้ยคนเยอะเหมือนกันนะคะมาไหว้พระกันเยอะเลย
2: ครับผมมาพูดก็ผ่านอยู่ผ่านด้านนี้ด้านทางรอดอนี่ไม่เยอะเท่าไหร่ทางนี้แต่ด้านชิดแม่น้ำทางนู้นก็เขาเป็นปกติแล้วครับ
0: ถนนมหาราชตรงท่าเตียนแถวนั้นเนาะแถวนั้นที่รถเยอะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็พูดถึงเรื่องของการจราจรในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะก็จะมีคนเดินทางไปท่องเที่ยวไปไหว้พระนะตรงโซนทางด้านของรอบเกาะรัตนโกสินทร์ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีวัดแล้วก็วันหยุดหลายๆคนก็เลยถือโอกาสที่จะเดินทางมาไหว้พระกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีเรือที่แบบไหว้พระ3วัดใช่ไหมคะที่บริเวณริมแม่น้ำถ้าเรียนจำไม่ผิดเนี่ยจะมีวัดละคังแล้วก็วัดอรุณนะแล้วก็กลับมาที่ตรงวังหลังก็ไหว้พระกันก็คือแบบว่าคือจริงๆตั้งแต่ตรงวัดละคังมาที่ตรงวัดกัลยาวัดอรุณตรงนี้เนี่ยลงเรือซื้อตั๋วรอบเดียวขึ้นลงแบบนี้นะตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านั่นน่าจะยังมีเนาะเพราะว่าคนก็เดินทางไปไหว้พระในช่วงวันหยุดแบบนี้กันจำนวนมากเลยทีเดียวทำให้การจราจรตรงช่วงของบริเวณถนนมหาราชนะที่มาจากตรงหน้าสน.พระราชวังมาจนถึงทางด้านของด้านหลังวัดพระเชตุพนไปทางด้านของท่าช้างรถเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงนี้แล้วก็สำหรับกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ถนนราชพฤกษ์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุบริเวณสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์เป็นรถบรรทุกเป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าเคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
4: อุ้ย
3: จากสสส
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่ตสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาเดินทางกันต่อค่ะดูพูดถึงเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ที่ก่อนหน้านี้คุณพันธ์แจ้งไว้บนถนนบรมชนนีตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากแยกบรมที่จะมุ่งหน้าใช้ฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะก็เลยจะทำให้รถที่ใช้ขาเข้ามาแล้วก็มากับรถที่ตรงบริเวณใต้สะพานก็จะมีปัญหาชะลอตัวไปด้วยนะคะทำให้รถเนี่ยท้ายแถวก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะถึงจุดกลับรถแล้วนะคะส่วนรถที่ตรงเข้ามาทางแยกช่วงนี้ก็ยังพอเคลื่อนตัวตามมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงจากทางด้านของแยกไฟฉายนะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกบางขุนนนท์ในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตรงบริเวณทางรถไฟตรงบางขุนนนท์ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกบรมก็จะเคลื่อนตัวได้ส่วนรถที่จะเลี้ยวซ้ายก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยเนื่องจากว่าฝั่งขาออกเขายังมีรถหนาแน่นอยู่นะคะรถที่ตรงไปทางด้านของแยกบางพลัดไปจนถึงทางด้านของสะพานพระราม7ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากสะพานพระราม7นะคะมุ่งหน้ามาใช้จรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้ามาตรงช่วงของบริเวณสถานีรถไฟฟ้าตรงบางพลัดตรงจุดนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆแต่รถเยอะนะคะฝั่งขาเข้านี่รถเยอะกว่าฝั่งขาออกแต่ว่าโดยรวมยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะคุณสุภัตราค่ะอยู่รังสิตนครนายกคุณสุภัตราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณณัฏฐยาค่ะ
0: ค่ะ
1: มาจากไกลๆเลยกันนะคะก็ผ่านมาเป็นอดีตรถเยอะกับคล่องตัวดีอะค่ะมาจากคลอง3คลอง4
0: ค่ะ
1: คลอง4คลอง3คลอง2คลอง1ก็เจอจ๊ะเอ๋กันเลย3คัน
0: รังสิตนครนายกใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: 3คันนะคะ
0: ตรงช่วง
1: ข้างหน้าเป็นรถกระบะข้างหลัง2คันเนี่ยเป็นรถเก๋ง
0: ค่ะ
1: แต่เขาขยับมาเลนซ้ายละแต่รถก็ยังติดเหมือนเดิม
0: ตรงแถวคลอง1หรือคลอง3นะคะคลอง3
1: คลอง1ค่ะ
0: คลอง1นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะแล้วก็พาจะเข้ามาทางตลาดรังสิตทางโค้งนี่ก็ซ้ายเขาก็ทำทางอยู่นะ
0: คะ
1: ก็เหลือมันก็เหลือทางแบบว่าวัดใจถ้ามีน้ำใจให้กันก็ไปได้นะคะไม่ช้ามากนะ
0: คะ
1: แต่พ้นตรงนี้มาก็ค่อนชั่วแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: คืนฟ้าคืนฝนดีค่ะ
0: คืนแล้วเหรอคะ
1: ค่ะคืนแล้วค่ะ
0: แถวคลองเตยยังแดดออก
1: อะไรหรือเปล่า
0: ไม่ใช่อย่าบอกว่าแถวคลองเตยยังแดดออกอยู่เลยดิฉันเพิ่งมาดิฉันเพิ่งเข้ายังเหลือเวลาต้อง5ชั่วโมงค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ค่ะ
1: นึกว่าแค่3 4ชั่วโมง
0: ยัง
1: จะได้ลัดพาไปเที่ยว
0: ยัง
1: สวนเสือสวนนงนุช
0: อ๋อ
1: โหกรุงเทพเราเนี่ยของสวยๆเยอะ
0: ค่ะ
1: เคยไปเที่ยวเมืองโบราณหรือยังคะ
0: เคยไปนานแล้วค่ะ
1: โอ้ตอนนี้ไปใหม่สิคะ
0: เคย
1: สวย
0: เคยไป
1: ใหม
0: ่อ๋อเหรอคะว่าต้องหาโอกาสไปเรื่องของเรื่องคือจะไปหลายที่แล้วแต่มันร้อนไงก็เลยยอมแพ
1: ้ความจระเข้น่าสงสารถ้าไปเที่ยวกันเยอะๆก็จะได้มีเงินซื้ออาหารให้เขา
0: ใช่
1: เขาไม่ค่อยมีอาหารทานหรอกน้องๆเสืออะไรทั้งหลาย
0: แต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่เข้าไปเที่ยวอ่ะดิฉันไม่อยากให้เป็นกระแสแค่ช่วงนี้อยากให้ไปกันเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆ
0: ไปเรื่อยๆ
1: อาหารจะได้มีทานเรื่อยๆไม่ขาดนะคะ
0: จริงๆเขาก็มีแหละเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าม
1: ัน
0: ก็มีตามปกตินั่นแหละค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือแบบว่ามันถ้ามีคนเข้าไปเที่ยวแล้วไปซื้อมันก็เป็นรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกจากค่าบัตรเข้าปกติเท่านั้นเองค่ะ
1: ค่าบัตรก็ไม่แพง
0: ใช่ร้อย
1: อาหารมันก็น้อยด้วย
0: ร้อยหนึ่งเนี่ยดูโชว์ได้ทุกอย่างเพราะว่าบางที่เนี่ยเขา
1: ถูกมาก
0: เข้าไปค่าบัตรผ่านอย่างนึงแล้วจะไปดูโชว์ต้องราคาอีกราคาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่นี่แพง
0: ฮะ
1: หรือเจอไม่เอาดีกว่า
0: ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาแต่กันเลยจะบอกว่า
1: ต้องไปทางลานมินทา
0: ที่ตรงฟาร์มจระเข้สมุทรปราการตรงส่วนตรงนี้เนี่ยคุณสามารถซื้อคือซื้อตั๋ว1ครั้งแล้วก็ดู
1: ได้เยอะ
0: ใช่ดูได้ทั้งแสดงโชว
1: ์
0: ต่างๆนะโชว์จระเข้จับจระเข้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า
1: อ้าปากครับคอ
0: ตื่นเต้นตื่นเต้น
1: ช้างก็สวย
0: ใช
1: ่สวยเยอะค่ะแล้วก็ได้ไปไหว้พระพิฆเนศด้วยโอ้ยสวยมาก
0: ค่ะสมุทรปราการนี่มีที่เที่ยวเยอะนะจริงๆแล้วอะค่ะ
1: เยอะค่ะแล้วก็เลยไปบางปูเมืองโบราณโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะกำไรชีวิต นะคะ
0: ค่ะ
1: มีความสุขจริงๆเลยค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิด
1: ถ้าใครได้ไปนะจะดีมาก
0: ถ้าใครใครแบบว่าอยากเที่ยวแต่มีเวลาน้อยเนี่ยดิฉันแนะนำนะสมุทรปราการเพราะเที่ยวได้หลายหลายที่เลยนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ย
1: บางปูนี่อาหารสดๆนะคะ
0: ใช่ก็อาจจะแบบว่าตอนเช้าก็แวะไปดูที่สวนสัตว์หน่อยนึงเดี๋ยวพอหรือล่มๆก็ไปเมืองโบราณแล้วพอตกเย็นก็ไปนั่งทานอาหารกันโอ้ยดิฉันวางแผนได้เรียบร้อย
1: แต่ก่อนเขามีลีลาด้วยนะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยสวยมากเลยบรรยากาศนี้คือความทุกข์เลยใช่ใช่เหงาๆไปที่นี่ได้เลยนะคะมีความสุขมาก
0: ค่ะได้ค่ะ
1: แค่นี้นะคะคุณกัญญา
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็เป็นในส่วนของบรรยากาศคือใกล้ๆกรุงเทพนะเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากพักผ่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไม่อยากจะเดินทางไปไกลๆนะบางคนก็จะไปสวนสัตว์ในพื้นที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะแต่เนี้ยสมุทรปราการแค่นี้เองนะเดินทางไปเที่ยวได้เลยนะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะเดี๋ยวดิฉันขอดูเส้นทางผลโยธินฝั่งขาเข้าก่อนรถที่มาจากต่างระดับคลองหลวงมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับรังสิตจะมีรถหนาแน่นตรงช่วงหัวแถวที่อยู่แถวๆประมาณตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยมีรถหนาแน่นแล้วก็ทำให้มีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับคลองหลวงเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆจนมาถึงตรงบริเวณเลยจากหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพมาแล้วเนี่ยก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะเข้ามาทางรอบในที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับรังสิตในช่วงนี้ก็ใช้การได้จนถึงอนุสรณ์สถานเข้ามาทางด้านวงเวียนบางเขนนะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะจนมาถึงตรงแยกเกษตรนะคะเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรตรงช่วงก่อนที่จะถึงแยกเกษตรเนี่ยตรงบริเวณฝั่งขาออกช่วงที่มาจากทางแยกเกษตรที่จะมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนเนี่ยจะมีรถหนาแน่นก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญในช่วงนี้นะคะแต่พอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีทีเดียวส่วนรอบในของพหลโยธินจากบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกกำแพงเพชรต่อเนื่องเข้ามาทางสะพานควายมาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ยังใช้การได้นะคะส่วนโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยในตอนนี้ทั้ง4ด้านนะเมื่อสักครู่นี้เป็นพหลโยธินใช่ไหมคะแล้วก็ราชวิถีที่มาจากตึกชัยมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็เคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางฝั่งที่ไปจากอนุสาวรีย์ชัยไปสามเหลี่ยมดินแดงออกไปแยกดินแดงในช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันมาจากใต้ทางด่วนดินแดงมาสามเหลี่ยมดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็ยังคงใช้การได้แล้วก็ไปทางด้านของตึกชัยก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนรถที่มาจากทางอนุสาวรีย์ชัยใช้ถนนพญาไทมุ่งหน้ามาที่แยกพญาไทต่อเนื่องราชเทวีช่วงนี้จะรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกค่ะในถนนศรีอยุธยามาจากบริเวณแยกหมอเหล็งมุ่งหน้ามาทางแยกพญาไทช่วงนี้เนี่ยรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกพญาไทใช้ศรีอยุธยามุ่งหน้าไปทางด้านของแยกศรีอยุธยาช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่ารถที่จะรอเลี้ยวซ้ายเข้ามาใช้ทางด้านของพญาไทช่วงนี้เนี่ยก็จะมีท้ายแถวชะลอตัวต่อเนื่องเข้าไปในถนนศรีอยุธยาเริ่มชะลอกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลพญาไท1แล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันมาจากแยกศรีอยุธยามาแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางหมอเหล็งช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะบนถนนเพชรบุรีค่ะตอนนี้มาจากยมราชมุ่งหน้ามาทางอุรุพงศ์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวกันช่วงบริเวณจากแยกเพชรพระรามค่ะมาที่ราชเทวีมาตรงช่วงของบริเวณแยกประตูน้ำยังรถเยอะนะคะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตรงช่วงที่มาจากเพชรพระรามมาแยกราชเทวีเนี่ยจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นแนวการก่อสร้างด้วยก็เลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถนั้นจะไปได้ช้าแล้วก็ช่วงที่มาจากราชเทวีมาประตูน้ำเนี่ยก็พอที่จะขยับได้มากขึ้นนะเลยจากประตูน้ำมาแล้วมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนเพชรออกมาทางด้านของมิตรสัมพันธ์มาแยกอโศกเพชรในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเลยนะทางกลับกันจากอโศกเพชรมิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนเพชรมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของประตูน้ำก็ไปได้นะคะแล้วก็จะมาติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำผ่านที่ตรงบริเวณแยกประตูน้ำมุ่งหน้ามาที่แยกราชเทวีช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหาค่ะ ถนนพระราม1โอ้พระราม1วันนี้รถเยอะเหมือนกันเลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1นะคะที่มาจากทางด้านของแยกเจริญผลเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าทำไมมองดูรถที่มาจากทางด้านของเจริญผลนะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปทุมวันในช่วงนี้รถเนี่ยนะช่วงที่มาจากทางสะพานกษัตริย์ศึกมาที่บริเวณแยกเจริญผลช่วงนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะคือยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันเนี่ยแหละค่ะเนื่องจากว่ามีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะนะผ่านทางด้านของปทุมวันมุ่งหน้าไปทางเฉลิมเผ่าช่วงนี้ก็รถเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแยกราชประสงค์เลยนะคะบนถนนราชดำริจากแยกราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็เป็นการจราจรในช่วงต้องบอกว่าเป็นครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้การจราจรหลายๆเส้นทางยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะมีคุณผู้ฟังทาง YouTube นะที่ส่งข้อความมาทักทายสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณวันยุมาคุณอภิชาตินะคะคุณลัพพีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจแล้วก็มีทางด้านของคุณพักเคอินเมื่อสักครู่นี้ทักทายมาบอกว่าแวบมาทักทายถามเรียนว่าได้นอนครบ 7-9 ชั่วโมงหรือยังไม่น่าจะครบนะแต่ถ้าเป็นวันที่มีโอกาสนอนเกินนะนอนเกินก็ตอนนี้นะคะตรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเท่าที่สำรวจดูแล้วยังไม่มีกลุ่มฝนยังไม่พบกลุ่มฝนนะเดี๋ยวแต่ว่าตอนช่วงเย็นๆบ่ายๆสัก4-5 โมงเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีกลุ่มฝนหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูจะมีกลุ่มไม่ใหญ่มากมาจากทางโซนทางด้านของราชบุรีกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มไม่ใหญ่นะก็อาจจะถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นางสาวทิพย์วรรณวงศ์อัศไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการสังกัดสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพร้อมด้วยทีมเข้าสำรวจถ้ำผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำพูคาดมีอายุราว 4,000 ปีโดยบริเวณผนังหน้าผาทางเข้าถ้ำพบภาพเขียนสีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยังพบรอยฝ่ามือของผู้ใหญ่และรอยฝ่ามือเด็กสะท้อนถึงถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคโบราณบริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลวดลายขีดเส้นคล้ายกับโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภายในถ้ำพบเศษชิ้นส่วนของกระดูกโบราณเจ้าหน้าที่ได้มีการบันทึกภาพถ่ายเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการที่จะจัดทำรายงานในการตรวจสอบที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุต่อไปทิศทางข่าวสัปดาห์นี้ยังเกาะติดกรณีการจัดระเบียบ Data Center และติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการออกเดินทางตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้เพื่อร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในนามรัฐบาลไทยติดตามกระแสสังคมและนโยบายภาครัฐต่อเนื่องหลังหลายฝ่ายทั้งภาคประชาชนและพรรคฝ่ายค้านจี้ให้ภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและการทำ EIA สำหรับการตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Data Center เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนเนื่องจากกฎหมายของไทยยังคงมีช่องโหว่ในประเด็นนี้วันที่7ถึง9กันยายนนี้สภานัดถกงบประมาณปี70วาระ2 3ซึ่งคณะกรรมการสามัญพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วรองนายกศิริศักดิ์พร้อมด้วยนายธนัชสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมบินเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้ติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันหลังการเจรจาไม่ยุติการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอให้ CP เดินรถ Airport Rail Link ต่ออีก1ปีพร้อมทวงหนี้ค่าสิทธิค้างชำระแต่ CP ไม่รับปากโดยต้องลุ้นการเจรจาอีกรอบในวันที่7กันยายนนี้ก่อนจะถึงเส้นตายสิ้นเดือนกันยายนและต้องส่งกำลังใจถึงทัพนักกีฬาไทยร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมร่วมเชียร์กันในบางชนิดกีฬาตั้งแต่วันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนกระทั่งถึงพิธีปิดในวันที่4ตุลาคมโดยสามารถรับชมได้ผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลขณะที่เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ต้นเดือนตุลาคมรับชมได้ทาง AIS Play ทุกช่องทางสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะมาดูข้อมูลสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้กันนะคะคุณสัญญาค่ะรายงานสภาพการจราจรที่มอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกนะมอเตอร์เวย์สาย7ไปจากตรงบริเวณด่านเก็บเงินโป่งกม.ที่117ไปถึงทางด้านของด่านเก็บเงินพัทยากม.ที่122ฝั่งขาออกตอนนี้จะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีสิ่งของตกหล่นอยู่บนทางนะคะส่วนทางฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มเติมมาบอกว่าช่วงกิโลเมตรที่120เจอตะกร้าผลไม้เปล่า3ใบตกอยู่ในกีดขวาง3ช่องทางขวานะคะ3ช่องทางขวาเลยอ่ะมีรถที่ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้เนี่ยเฉี่ยวชนไปหลายคันแล้วนะคะฝากเจ้าหน้าที่ทางด้านของมอเตอร์เวย์ให้ช่วยไปดูไปเก็บดำเนินการเก็บนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชนไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็คุณเสงี่ยมนะคะแจ้งอุบัติเหตุค่ะที่ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับคลองหลวงมุ่งหน้ามาตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เมื่อสักครู่นี้ดิฉันว่าทำไมมีรถชะลอตัวตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับคุณเสงี่ยมเลยนะคุณเสงี่ยมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนันทยาครับ
0: ค่ะไปเจออุบัติเหตุมาใช่ไหมคะ
1: อุบัติเหตุเป็นช่วงมหาลัยมองเทียบขาเข้าแล้วครับจากคลองหลวงข้ามมังสิตครับ
0: ค่ะเป็นรถอะไรมั่งคะ
1: เป็นรถซิกซี่รถเก๋งรถพิกอัพ4คันครับอยู่เลนขวาช่องกำเนิดนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ท้ายเสียอยู่หน้าธรรมศาสตร์แล้วครับยาวเหยียดเลยครับ
0: ค่ะเขาชนกันแรงไหมคะคะ
1: เป็นรถซิกซี่รถเก๋งรถพิกอัพ4คันครับอยู่เลนขวาช่องกำเนิดนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ท้ายเสียอยู่หน้าธรรมศาสตร์แล้วครับยาวเหยียดเลยครับ
0: ค่ะเขาชนกันแรง

0: ัน
1: เน็ตไม่แถวยาวมากครับอยู่ธรรมศาสตร
0: ์อืมค่ะ
1: แล้วเยอะมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: มีเลนติดที่หมดเลยครับสี่ช่องทาง
0: แล้วคุณเสงี่ยม
1: ไปเยอะคุณเสงี่ยมไปเยอะนะครับ
0: คุณเสงี่ยมผ่านมาหรือยัง
1: ผมต้องผ่านมาเมื่อกี้นี่ครับผมมาถึงหน้าธรรมศาสตร์เนี่ยออกมาหน่อยเดียวเนี่ยที่ตลาดไทยแล้วครับตอนนี
0: ้วิ่งสวนทางใช่ไหมคะ
1: ผมวิ่งคู่ขนานขาออกครับ
0: ก็วิ่งสวนทางที่อุบัติเหตุนี้นะ
1: สวนทางครับสวนทาง
0: ค่ะค่ะ
1: เขาอยู่ขวาข้าวรถอยู่ขวาออกครับ
0: ค่ะแต่ว่ารถก็ชะลอกันไปตลอดทางเลยนะคะนี
1: ้ครับผมรถแรงเยอะมากขาข้าวเยอะมากเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เขาติดสะสมด้วยครับพวกเราเขาย้อยเข้าไปย้อยเข้าเยอะเลยครับ
0: ค่ะตรงนี้เราประสานงานทางเจ้าหน้าที่สพคลองหลวงนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นพหลโยธินฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยรถชะลอตัวกันมาถึงตรงบริเวณนี้แล้วนะคะตรงต่างระดับตรงคลองหลวงแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะจนมาถึงตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยละค่ะตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะรถชนกันทั้งหมด4คันด้วยกันนะคะอยู่ในช่องทางขวาด้วยก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งจะจัดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะกรุงเทพมหานครคุณเคยสงสัยไหมคะว่างานประชุมระดับโลกแบบนี้เนี่ยประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแน่นอนเลยสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่ะที่จะสะพัดทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางรวมไปถึงสินค้าชุมชนตลอดไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็จะได้อานิสงส์แบบเต็มๆไปจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมในระดับ VIP นะคะซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยก็คาดว่าจะมีผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือเรื่องของโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการทั้งเรื่องของการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนค่ะไม่เพียงแต่ที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันนั้นก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระดับประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยอยากจะเชิญชวนทุกคนนั้นมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการก็คือทางเว็บไซต์ก็คือที่ www.am2026thailand.go.th หรือว่าทาง Facebook ค่ะก็คือที่ am2026thailand นะคะก็ถ้าเกิดว่าจะติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมการประชุมในที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางช่องทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะตอนนี้เท่าที่ดู

0: การจราจรในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูทางด้านของทาง X นะว่ามีข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่นะคะบนถนนพระราม2ค่ะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุเดี๋ยวนะคะเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2นะคะที่คุณประพันธ์แจ้งไว้ก่อนหน้านี้เป็นพระราม2ฝั่งขาออกตรงช่วงตรงข้ามศาลเจ้าแม่งูมาทางด้านของบิ๊กซีพระราม2จุดที่เกิดอุบัติเหตุคือทางเบี่ยงออกทางคู่ขนานหน้าโฮมโปรพระราม2เป็นรถกระบะ2คันชนกันนะคะอยู่ในช่องทางเบี่ยงกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนจุดนี้นะคะ เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะคะช่วงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตังและพระราม2ค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงบริเวณทางเบี่ยงแถวๆหน้าโฮมโปรพระราม2นะคะเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าบ้างนะคะคุณทองอินค่ะรายงานสภาพการจราจรถนนรัชดาฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกรัชวิภามุ่งหน้ามาทางรัชโยธินตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่าไปเจอรถจอดเสียเป็นรถเก๋งสีขาวจอดอยู่ภายในอุโมงค์รัชโยธินเลยนะคะเป็นรัชดาฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกรัชโยธินรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่ในอุโมงค์อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็เป็นสภาพการจราจรในถนนรัชดาฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชโยธินแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมมีคุณพีรพัฒน์แจ้งเข้ามาบอกลืมกีตาร์โปร่งอยู่ในกระเป๋ากีตาร์กระเป๋าหนังกีตาร์เนี่ยกีตาร์ยี่ห้อยามาฮ่าขึ้นรถแท็กซี่มาจากที่ท่าพระค่ะแล้วก็ไปลงที่ซอยบางแวก83เพิ่งลงเมื่อสักครู่นี้เองนะคะโอ้ยอันนี้คนขับรถแท็กซี่น่าจะเห็นนะเพราะว่ากีตาร์ทั้งตัวเลยนะเป็นกีตาร์ยี่ห้อยามาฮ่าแต่ว่าใส่กระเป๋ากีตาร์อยู่นะคะเป็นกระเป๋าหนังสีดำรถแท็กซี่สีชมพูค่ะคุณคนขับรถแท็กซี่สีชมพูเมื่อสักครู่นี้มีผู้โดยสารนั่งรถคุณมาจากที่ท่าพระไปลงที่บางแวก83เมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งประมาณนี้นะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกีตาร์ไว้บนรถโอ้โหเดี๋ยวดิฉันว่าอันเนี้ยน่าจะเห็นได้ชัดแหละถ้าเกิดว่าหันหลังมาหรือว่ามองทางด้านมองกระจกหลังมาน่าจะพอมองเห็นเนาะหรือว่ายังไงแต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็ต้องเห็นล่ะถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารท่านถัดไปขึ้นรถมานะคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยต้องการที่จะส่งคืนเจ้าของรบกวนติดต่อกับเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะก็เป็นกีตาร์โปร่งนะคะใส่อยู่ในกระเป๋าเป็นกระเป๋าหนังกระเป๋าใส่กีตาร์เนี่ยแหละสีดำผู้โดยสารนั่งรถมาจากที่แยกท่าพระมาลงที่ซอยบางแวก83เมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งคุณปิติมาค่ะลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลเมื่อวานนี้ตอนช่วง4โมงนั่งรถตู้โดยสารมาจากที่มอรังสิตไปลงที่ BTS หมอชิดแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลไว้บนรถตู้คันนี้นะคะข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีกระเป๋าสตางค์มีบัตรประชาชนบัตร ATM มีเงินสดจำนวนหนึ่งนะมีกุญแจห้องคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในกระเป๋าซึ่งลืมไว้บนรถตู้นั่งมาจากที่มอรังสิตนะคะที่รังสิตแล้วก็มาลงที่ BTS หมอชิดเมื่อวานนี้ตอนช่วง4โมงทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ถ้าเกิดว่าคนขับรถตู้เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้มีการไปสอบถามกับทางด้านของวินรถตู้หรือยังนะเผื่อจะมีคนเก็บมาส่งเอาไว้ที่ทางด้านของท่ารถเขาอะนะคะเป็นรถตู้ที่นั่งมาจากที่มอรังสิตแล้วก็มาลงที่ BTS หมอชิดนะเมื่อวานนี้ตอนช่วง4โมงอะค่ะถ้าเกิดว่ามีคนเก็บได้นะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีทางด้านของเพจของสถานทูต สถานทูตไทยประจำกรุงจาการ์ตานะคะได้มีการแจ้งเตือนนะมีการรายงานกรณีที่มีการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากระตัวนะเป็นภูเขาไฟอนักกรากระตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ระหว่างสุมาตราและชวาได้เริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟตั้งแต่วันที่4ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าภูเขาไฟสูงกว่า 15,000 เมตรค่ะโอ้ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโดยเฉพาะที่จังหวัดบันเติลและที่จังแล้วก็ที่จังหวัดลำปูงนะคะได้รับผลกระทบเรื่องของทางเดินหายใจและแสบตาโดยทางด้านของทางการอินโดนีเซียก็ขอให้ประชาชนที่พักอยู่ในที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของผลกระทบและก็วันนี้นะคะทางท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมซึ่งเป็นสนามบินหลักทั้ง2แห่งของกรุงจาการ์ตาได้ประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 5:30 นจนถึง 13:30 นตรงตามเวลาในประเทศนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เลยส่งผลกระทบเรื่องของเที่ยวบินในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกว่า200เที่ยวบินด้วยกันทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงจาการ์ตาก็ขอให้คนไทยที่อาศัยอยู่หรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวนะคะติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียแล้วก็ทางสถานทูตอย่างใกล้ชิดด้วยนะและก็ไม่เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยนะอันนี้เป็นเรื่องของภูเขาไฟมันเกิดปะทุขึ้นมาแล้วก็โหลาวานี่คือเท่าที่มันพุ่งขึ้นมาจากปล่องภูเขาไฟนี่สูงถึง 15,000 เมตรทีเดียวนะแน่นอนพอเวลาพ่นขึ้นไปเนี่ยรัศมีมันไปไกลแล้วยิ่งถ้าเกิดมีลมด้วยทีนี้เนี่ยมันยิ่งพัดไปไกลเลยทีเดียวเพราะว่ามีประชาชนโดยรอบๆ2จังหวัดด้วยกันได้รับผลกระทบเรื่องของทางเดินหายใจแล้วก็แสบตาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรวมถึงเรื่องของสนามบิน2สนามบินหลักของอินโดนีเซียเนี่ยของจาการ์ตาเนี่ยปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะถึงตอนช่วงเที่ยงถึงตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวคนต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากบ่ายโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะเปิดบริการได้ตามปกติหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า200เที่ยวบินทีเดียวนะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่พหลโยธินนะคะบริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เป็นรถชนกัน4คันที่คุณเสงี่ยมรายงานไปเมื่อสักครู่นี้เราสอบถามเพิ่มเติมไปที่สภ.คลองหลวงทราบว่าการเจ้าหน้าที่จราจรเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเข้าทางด้านซ้ายแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้รถทั้ง4คันอยู่ในระหว่างการรอประกันนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าที่มาจากต่างระดับคลองหลวงนะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับรังสิตตอนนี้เนี่ยรถก็ยังชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงที่ตรงบริเวณตอนนี้เริ่มช้าก็มาอยู่ที่ตรงหน้า AIT แล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นก็คือตรงบริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นฝั่งขาเข้านะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเข้าข้างทางด้านซ้ายแล้วแต่รถยังติดสะสมอยู่นะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ท้ายแถวยังยาวต่อไปเรื่อยๆเลยมาอยู่ที่ตรงบริเวณช่วงหน้า AIT แล้วด้วยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังไม่เป็นปัญหานะยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรโอ้คุณผู้ฟังที่ลานจอดรถสยามพารากอนตอนนี้รับแจ้งมาว่าเต็มทุกชั้นแล้วนะสำหรับใครที่จะไปที่สยามพารากอนนี่แนะนำให้ไปจอดที่สยามคาพาร์คได้เลยนะตอนที่แจ้งมาก็คือ 13:04 ลานจอดรถที่พารากอนเต็มทุกชั้นแนะนำลูกค้าไปจอดที่สยามคาพาร์คนะคือไม่ต้องแบบว่าเดี๋ยวจะลองเข้าไปเสียงดูเผื่อมีรถออกจะเสียเวลาเปล่าๆนะไปหาที่จอดที่อื่นเลยจะดีกว่า พราะว่าถ้าเกิดว่าไปรอก็ไม่แน่ใจเหมือนว่ารถที่จะออกเนี่ยมันจะถึงคิวเราหรือเปล่ามันจะมีรถออกก็จริงแต่ก็จะมีข้างหน้าของเราเหมือนกันที่เขาก็วนไปรอไปหาที่จอดรถด้วยนะก็มาใช้บริการที่จอดรถที่อื่นจะดีกว่านะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะไปสรุปอุบัติเหตุกันกับทางด้านของนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชนะคะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแท้จริงคะ
1: สวัสดีครับคุณพิยาครับ
0: ค่ะ
1: จะส่งท้ายทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้วันที่5นะ
0: ค่ะ
1: มีผู้เสียชีวิตเป็นท้องสนิทมีความบาดเจ็บถึง23คนนะครับระหว่างทั่วประเทศไทย
0: ทำไมเยอะจังเลย
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: 7ชั่วโมงละคน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 23ชีวิตเสียไปในวันนี
0: ้ค่ะ
1: ทำให้ใน5วันของเดือนกันยายนนะครับเราเสียชีวิตบุคลากรในประเทศไปถึง157ชีวิตแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นักศึกษาท่านมีฝันครับ
0: ค่ะ
1: แต่มาดูภาพรวมนี่คือตั้งแต่ต้นปีนะครับมาถึงเมื่อวานนี้8,620นะฮะที่เป็นชีวิตคนในประเทศไทยนะครับที่เสียไปแบบไม่ควรจะเสียเลยถึงนักศึกษา
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆมันต้องกันบ้างนะเรื่องประเทศต้องทำอย่างนี้นะครับ8,620ชีวิตนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่เสียไปแล้วเทียบกับปีที่แล้ว8,282ชีวิตนะครับ
0: โอ้ยปีนี้เยอะกว่า
1: เยอะกว่า338ชีวิตนะครับ
0: ค่ะ
1: ปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไป303ชีวิตไม่น้อยเลยนะครับปีนี้ไม่สดือยังปีนี้ไม่สดือ ปีนี้ตั้งสี่เดือนมากกว่าจังหวัด
0: ค่ะ
1: สี่ไม่รู้มันจะไปถึง400หรือเปล่าจังหวัดเดียว
0: ค่ะ
1: ตามเมื่อวานในกรุงเทพก็สองชีวิตนะครับยอดในกรุงเทพขึ้นไปถึง533ชีวิตนะครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ถือว่าสูงมากมากเลย
0: ค่ะ
1: ในกรุงเทพนี่ยังเฉลี่ยวันละ2คนนะครับต่อวัน
0: ค่ะ
1: ทั่วประเทศนี่เฉลี่ยวันละ35คนนะเสียชีวิต
0: ทั่วประเทศนะคะ
1: ทั่วประเทศ
0: โอ้เยอะนะ
1: ในแต่ละวันมี35คนออกจากบ้านเราไม่ได้กลับบ้านนะ
0: ค่ะ
1: คือแม่เดียง
0: ค่ะ
1: เสียชีวิตคนท้องคนเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเรายังต้องการนโยบายเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของท้องถิ่นจากรัฐบาลอยู่นะครับยังไม่ออกมาเป็นที่น่าเสียดาย
0: ค่ะ
1: ยังรออยู่นะครับดังนั้นเราก็จะเสียชีวิตอย่างนี
0: ้ประ
1: มาณ35คนต
0: ่
1: อวันฝากรัฐบาลไว้ด้วยครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละปีเนี่ยถ้าดูแล้วนี่เทียบจากปีที่แล้วนะตามตัวเลขที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอแท้จริงรายงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะอย่างเนี้ยอย่างยอดสะสมประจำเดือนอยู่ที่157คนคิดดูแล้วกันนะนี่ของช่วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยอดสะสมประจำปีเนี่ย8,620 คนซึ่งในเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วยังอยู่แค่ 8,282 คนเท่านั้นนะคะปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคือแล้วก็เฉลี่ยทั่วประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยชั่วโมงละ1วันเนี่ยก็คือ35คนตามที่คุณหมอได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังต้องคือเรื่องของวินัยการจราจรเรื่องของการขับรถอะไรต่างๆเรายังคงต้องย้ำเตือนกันตลอดเวลาเลยนะว่าอย่างเช่นกรณีเรื่องของการขับรถผ่านตรงบริเวณจุดข้ามทางหรือว่าสัญญาณไฟต่างๆเนี่ยถ้ามีสัญญาณไฟเตือนสัญญาณไฟขึ้นแล้วให้แดงก็ต้องหยุดไม่ใช่ว่าสัญญาณไฟแดงแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดนะรวมถึงคนที่ขับรถแบบผิดกฎจราจรอันนี้ก็เสี่ยงกับเรื่องของอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้อย่างช่วงวันสองวันวันนี้เราก็จะเห็นข่าวใช่ไหมครับประเภทที่แบบว่าขับรถย้อนสอนขับรถตัดหน้ากลับรถตัดหน้าอะไรแบบนี้ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแรงๆสุดก็คือถึงแก่เสียชีวิตเลยทีเดียวนะคะส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บก็ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลบางคนบาดเจ็บเสร็จรักษาเสร็จไม่ใช่ว่ากลับมาเป็นปกติกลายเป็นบุคคลที่พิการไปอีกอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้ถ้าคุณตระหนักเรื่องของกฎวินัยการจราจรกฎจราจรต่างๆตรงนี้เนี่ยให้ปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งในส่วนของคนขับรถทั้งในส่วนของคนที่ใช้มีความจำเป็นต้องใช้ในส่วนของทาง จราจรถนนหนทางเนี่ยอันนี้หมายรวมถึงคนข้ามถนนในบางคนนี่ก็ข้ามในจังหวะที่แบบว่าก็ไม่ควรข้ามก็ยังข้ามตัดหน้าบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รวมกันหมดเลยทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกในเรื่องของการใช้ถนนร่วมกันทั้งหมดนะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ซึ่งจะนำไปสู่ความสูญเสียในภายหลังแล้วก็คนที่เสียใจก็ไม่ใช่ใครก็คือคนในครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะตอนนี้เรากลับมาที่สภาพการจราจรของเรากันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้ตรงพหลโยธินฝั่งขาเข้าตรงข้ามมกรุงเทพก็ยังรถเยอะอยู่นะคะที่มาจากต่างระดับคลองหลวงยังรถหนาแน่นอยู่ก่อนหน้านี้เขามีอุบัติเหตุนะคะตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเข้าข้างทางด้านซ้ายแล้วนะคะก็แต่ว่ายังก่อนหน้านี้มันมีรถเยอะอยู่ก็เลยทำให้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านมาดูรอบในค่ะตอนนี้ถนนสะพานตักสินสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้าลงมาที่แยกสาทรสุรศักดิ์รถเยอะนะคะติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์เนี่ยละค่ะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานตักสินผ่านจากสัญญาณไฟไม่ใช่สาทรเหนือมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแต่กับถนนนราธิวาสต่อเนื่องมาทางแยกวิทยุช่วงนี้ยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาสาทรใต้ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะมาจนขึ้นสะพานตักสินมาลงทางด้านของกรุงธนบุรีมาถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้ไปจนถึงต่างระดับส่วนเรียบยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็พอเลยจากทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันส่วนรถที่ใช้ถนนวงแหวนกาญจนาตอนนี้ที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับพระราม2มุ่งหน้ามาทางด้านเพชรเกษมต่อเนื่องออกไปทางยาวๆไปทางด้านของบางใหญ่ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางยังใช้การจราจรตรงจุดนี้ยังใช้การได้ดีนะคะถนนราชพฤกษ์เนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแถวๆตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสต์วิวเป็นรถที่ขึ้นตรงช่วงของบริเวณสะพานกับรถนะก็จะมีการชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นจากตรงนี้ข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้ดีเลยนะคะส่วนบนถนนจรัญสนิทวงตอนนี้รถที่มาจากทางด้านของแยกบางพลัดมุ่งหน้าไปทางด้านบางอ้อในช่วงนี้ก่อนที่จะถึงตรงสถานีรถไฟบางพลัดนี่จะรถเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่บริเวณแยกบางพลัดไปเลยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันไปช้าๆส่วนฝั่งกลับกันนี่จะมีท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณก่อนถึงโรงพยาบาลยันหีนะคะอันนี้รถเยอะเท่านั้นแต่ว่ายังไม่ได้มีปัญหาแบบติดขัดหยุดนิ่งนะคะพอเลยจากตรงบริเวณหน้าวัดอาวุธไปแล้วเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางพลัดต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบรมช่วงนี้ก็ใช้การได้ตลอดเลยนะคะส่วนรถที่จะตรงเข้ามาทางด้านของบางขุนนนท์ต่อเนื่องมาแยกไฟฉายมาที่แยกท่าพระช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของตรงทางรถไฟบางขุนนนท์นะคะผ่านพ้นมาแล้วมาแยกไฟฉายในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวดีจากทางด้านของธนาคารออมสินค่ะออมสินเขามีสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเคยสงสัยไหมคะรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งไปจ่ายหนี้รายทางหนี้หลายทางนะคะจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือเลยแต่ถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินค่ะอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ในที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระนะคะดอกเบี้ยก็ต่ำลงผ่อนสบายขึ้นนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่ 0.75% ต่อเดือนแบบแฟลตเรทนะคะหรือ 0.90% ต่อเดือนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักประกันค่ะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีด้วยกันนะคะหรือว่า60งวดเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะคะสมัครเลยวันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครมีหนี้แบบว่าเป็นหนี้รายย่อยอะไรต่างๆแล้วอยากจะรวมหนี้เอาไว้นะเพื่อที่จะได้จ่ายที่เดียวไม่ต้องไปจ่ายหลายที่เพราะว่าจ่ายหลายที่หนึ่งที่ก็จะมีดอกเบี้ยอยู่เนี่ยหลายๆที่ดอกเบี้ยมันก็เพิ่มแต่ถ้ามารวมไว้แล้วก็จ่ายหนี้ชำระหนี้ในที่เดียวแล้วก็ดอกเบี้ยมันก็จะต่ำลงแล้วก็รายจ่ายมันก็จะต่ำลงไปด้วยเหมือนกันนะก็ลองสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินค่ะเรากลับมาที่เรื่องของการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังทางสำนักงานเขตปทุมวันนี่ทันสมัยมากเลยนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานเขตปทุมวันเขาอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทำอะไรทราบไหมคะให้ไปตามรอยลิซ่าค่ะไม่ทราบว่ามีใครเห็นMVเพลงล่าสุดของลิซ่าลาลิสามโนพิบาลหรือยังนะคะเพราะว่าเขามีแบบเขาจะมีการถ่าย MV ในหลายๆคือจะบอกว่าเป็นสถานที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะในพื้นที่ของทางด้านของเขตปทุมวันเขาก็ทางด้านของเขตปทุมวันเองเขาก็เลยแบบว่าอยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังมาตามรอยโลเคชั่นที่ถ่าย MV MV เขาชื่อสวัสดีค่านะเขาเขียนภาษาอังกฤษอย่างนี้นะสวัสดีค่านะกับทางด้านของพื้นที่เขตปทุมวันนะหลายๆคนเนี่ยดิฉันเห็นอยู่เหมือนกันเริ่มเห็นแล้วมีคนที่แบบว่าไปตามรอย MV ของลิซ่าเนี่ยแล้วก็มีการถ่ายรูปแล้วก็จะมีการแบบว่าเอาช็อตในแต่ละช็อตใน MV เนี่ยมาเทียบกับภาพที่ตัวเองไปถ่ายนะก็เก๋ๆดีก็ถือว่าเป็นการแบบว่าเป็นการเขาเรียกว่าอันนั้นเป็นตามรอยแล้วก็ได้อวดภาพอวดโฉมภาพในสถานที่ต่างๆของที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคุณผู้ฟังเข้าไปดูทางด้านของเพจของสำนักงานเขตปทุมวันจะมีเป็นท่านผอ.เขตด้วยนะท่านผอ.เขตมีลงทุนถ่ายในสถานที่ต่างๆแล้วก็มีเต้นด้วยเพลงของน้องลิซ่าเนี่ยนะน่ารักดีเหมือนกันนะก็คือเข้าใจในส่วนของการเอาสถานที่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่า MV นี้มันไม่ได้เห็นเฉพาะในประเทศไทยใช่ไหมก็จะเห็นเอาไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะอันนี้ท่านผอ.เขตปทุมวันนะก็มีไอเดียเลิศๆนะต้องบอกว่าเลิศเลยล่ะนะมาชวนให้ทุกๆคนนั้นไปเช็คอินสถานที่ต่างๆที่เห็นเนี่ยก็มีที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะแล้วก็จะมีอาคารเหมือนอาคารเป็นที่พักเก่าคือจะมีเห็นคนที่เขาไปเช็คอินสถานที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยแถวๆร่องเมืองอะไรอย่างนี้ก็มีนะแถวบรรทัดทองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็มีเหมือนกันนะก็ดีมากเลยนะคะทำคอนเทนต์อันนี้แบบนี้ก็จะได้เห็นอวดโฉมให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเนี่ยอีกหน่อยพอมีคนถ่ายรูป
แล้วก็ไปเช็คอินเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมตรงนั้นกันเยอะขึ้นนะคะก็เลยอาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เลยโหก็คือทางด้านนอกบอกว่าหาไม่เจอสำนักงานเขตปทุมวันค่ะเขาก็มีขึ้นอยู่เป็นปักหมุดเลยค่ะในเพจของสำนักงานเขตปทุมวันเนี่ยปักหมุดทางด้านบนเลยไม่แน่ใจเหมือนกันคือไม่เจอนี่คือไม่เจอเพจอันนี้หรือไม่เจอที่เขาโพสเป็น อยู่ทางด้านบนเลยนะคะเขาปักหมุดไว้ที่สำนักงานเพจของสำนักงานเขตปทุมวันก็จะมีท่านผอ.เขตใส่ชุดแล้วก็มาเต้นทำคอนเทนต์เต้นอันนี้ด้วยคือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวนะที่ต้องขออนุญาตคุยนิดนึงคือที่เวลาลิซ่าเนี่ยเขาไปที่ไหนก็ตามแต่อย่างคราวที่แล้วก็จะมีทางด้านของเยาวราชใช่ไหมคะก็จะมีคนไปตามรอยไปทำคอนเทนต์ตัดชุดเหมือนใน MV แล้วก็ไปถ่ายรูปไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยที่เยาวราชตอนนี้ก็มาถึงคิวที่ในพื้นที่เขตสำนักงานเขตปทุมวันอันนี้ก็เป็นจุดที่เขามาถ่าย MV หลายๆที่นะแต่มันคือจะบอกว่าแหมถ่าย MV ครั้งนี้ค่อนข้างเจอไม่ได้แบบคือปิดเงียบจนกระทั่งแบบว่า MV ออกแล้วเนี่ยหลายๆคนก็แบบว่าได้เห็นแบบฮือฮามากเพราะหลายสถานที่อดิฉันจำได้อีกที่หนึ่งสนามมวยราชดำเนินอีกก็จะมีเวทีมวยใช่ไหมคะก็ขึ้นไปถ่าย MV ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนลิซ่าไปที่อยุธยาก็จะมีที่วัดมหาธาตุเขาก็จะมีเป็นสแตนดี้แล้วก็มีภาพของลิซ่าเขาก็จะติดเอาไว้เลยว่าลิซ่ามายืนถ่ายรูปมุมนี้อะไรเงี้ยคนก็จะไปถ่ายรูปที่มุมตรงที่ลิซ่าถ่ายด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในทางอ้อมด้วยนะคะก็น่ารักดีนะคือไม่ค่อยได้เห็นท่านผอ.เขตในแต่ละเขตทำแบบนี้แต่ว่าท่านผอ.เขตสำนักงานเขตปทุมวันทำคอนเทนต์แบบนี้น่ารักดีมีคนเข้าไปชมกันเยอะเลยทีเดียวนะคะบอกว่าดีมากเลยเป็นผอ.คนแรกของเขตปทุมวันตั้งแต่อยู่ที่เขตมาเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากมีคนไปชมเยอะเลยนะคะสำหรับทางด้านของคอนเทนต์อันนี้นะคะที่ชวนคนมาตามรอยน้องลิซ่าใน MV ชุดใหม่เพลงใหม่นะคะใครยังไม่ได้ฟังเพลงของลิซ่าก็ไปช่วยกันเพิ่มยอดวิวให้เห็นบอกว่าปล่อย MV มาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนี่ยอดวิวพุ่งไปเป็นแบบหลักแบบ20ล้านแหละนะทั่วโลกอ่ะเขาไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ดูนะคะจากเรื่องของMV ของลิซ่าในพื้นที่เขตปทุมวันเรามากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังคุณอ้อมกรนะคะแจ้งใช้เส้นทางพระราม9ฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากแยกรามสูตรมาที่รามสูตรหน้าที่มาทางด้านของแยกผังเมืองฝั่งขาเข้าตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีสิ่งของตกหล่นบนถนนตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรามกำแพงไปเจอล้อยางอะไหล่ของรถตกอยู่ในช่องทางขวาค่ะจุดนี้เลยทำให้รถที่เขาจะขับผ่านเนี่ยเขาก็ต้องเบี่ยงออกเลยทำให้เกิดการชะลอตัวนะคะอยู่ตรงช่วงของพระราม9ฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรามกำแหงนะคะมียางอะไหล่ของรถเนี่ยตกอยู่เลยทำให้เกิดการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้รถเขาก็จะมีการชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็มาดูการจราจรตรงช่วงของบริเวณถนนรามกำแหงกันนะคะตอนนี้รามกำแหงตั้งแต่บริเวณแยกคลองตันออกมาแยกรามต่อเนื่องมาทางด้านของลำสาลีในช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาออกยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านทางด้านของแยกลำสาลีเล็กน้อยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ายังใช้การได้ตลอดเส้นทางไม่เป็นปัญหาก็จะไม่มีชะลอตัวก่อนที่จะผ่านแยกรามเท่านั้นค่ะบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลำสาลีนะคะท้ายแถวก็ยังไม่ยาวมากนักคือเลยจากทางด้านของบริษัทกรีนสปอร์ตไปเล็กน้อยนะก็จะเริ่มชะลอตัวก่อนที่จะเข้าไปที่ดังด้านของแยกลำสาลีมาทางด้านฝั่งขาออก
มุ่งหน้ามาทางพัฒนาการต่อเนื่องมาทางแยกสวนหลวงหรือว่าสีนุชในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะผ่านหน้าซีคอนสแควร์มุ่งหน้ามาทางอุดมสุขสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็จะไปมีรถหนาแน่นช่วงที่ลงมาจากสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมมาทางด้านของลาซานพอลงมาจากสะพานข้ามแยกลาซานมาแล้วนะคะก็เริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะก็ออกไปทางด้านของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการในช่วงนี้นะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางบนถนนสุขุมวิทสายเก่านะคะทางรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาจากทางด้านของบางปูมุ่งหน้าเข้ามาที่ตรงบริเวณโค้งโพในช่วงนี้รถเยอะนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแพร่กษาพอเลยจากแยกแพร่กษามาแล้วก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรถชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเคหะเลยนะคะเข้ามาที่โค้งโพช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆแต่พอเลยจากแพร่กษามาแล้วทีนี้ใช้ความเร็วได้ตลอดเส้นทางแล้วนะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตการทำงานอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1 0
3: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิ

0: 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: อดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีที่กกต.ชี้แจงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
2: นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งพร้อมส.ส.พรรคประชาชนร่วมเสวนาตรวจสอบการทำงานของกกต.และดีเอสไอโดยมองว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่26ทำงานตามกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอร่วมตรวจสอบทำให้ได้หลักฐานเชิงลึกหากหลักฐานไม่เพียงพอก็สามารถเสนอให้ยกคำร้องได้ส่วนอนุชุดที่36ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสำนวนนายสมชัยตั้งคำถามถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการในชุดนี้รวมถึงวิธีการพิจารณาคดีโดยระบุว่าไม่ได้เลือกชุดที่26ซึ่งเป็นผู้สอบสวนโดยตรงมาชี้แจงและไม่ได้ขอดูหลักฐานจำนวนมากทำให้การฟ้องร้องผู้กระทำผิดคลาดเคลื่อนนายสมชัยยังเป็นห่วงการตีความเรื่องเจตนาหากผู้สมัครสว.อ้างว่าไม่รู้หรือไม่ได้ต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทำให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดและผู้เกี่ยวข้องอาจหลุดจากคดีรวมถึงทำให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองได้ยากจึงเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนย้ำไทยจีนพี่น้องสู่หุ้นส่วนสร้างอนาคตเชื่อมคนรุ่นใหม่ธุรกิจเทคโนโลยีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานยกย่องบทบาทของชมรม9สมาคมจีนตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาว่าเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจเครือข่ายทางธุรกิจและสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งซึ่งช่วยสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงผลสำเร็จจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การลงนาม MOU ถึง15ฉบับและเป็นการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI และยานยนต์พลังงานใหม่พร้อมเน้นย้ำถึงคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันโดยฝากให้สมาคมจีนร่วมกันต่อยอดสะพานความสัมพันธ์ไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อยกระดับจากคำว่าพี่น้องกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.เข้าจับกลุ่มนายยานภัทรอายุ32ปีได้ที่บ้านพักแห่ง1เขตคลองสามวาหลังพบความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์ม X ของบัญชีผู้ใช้บูม Axio หรือบูม58ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 รายเผยแพร่คลิปลามกและเชิญชวนเข้ากลุ่มลับสมัครสมาชิก OnlyFans เพื่อรับชมเนื้อหาแบบเต็มทำประมาณ4คลิปต่อเดือนทำมาแล้ว3ปีและพบหลักฐานการเผยแพร่คลิปลามกอนาจารหญิงอายุ17ปีนำไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และจากการตรวจสอบของกลางเจ้าหน้าที่พบฝ่ายภาพและคลิปวิดีโอจำนวนมากรวมถึงหลักฐานการรับเงินค่าสมาชิกจากแพลตฟอร์ม OnlyFans โดยพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสื่อลามกผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวรวมกว่า3ล้านบาทจึงได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วป่าที่บ้านเน
2: ี่
0: ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
0: เ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 14นาฬิกา9นาทีกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเรือของฐานเรือสหรัฐอเมริกานะ USS Abraham Lincoln ที่จะเข้ามาเทียบท่าแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่เราติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่ก็เป็นข่าวคราวด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยติดตามกันมานั่นก็คือเรื่องของการที่ไปพบว่าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ที่บางคล้านะคะมีการใช้พื้นที่เพื่อที่จะทำเป็นสุสานของชาวยิวอันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวตรงนี้หลายคนพอได้ทราบโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ตอนแรกบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยเขาใช้เป็นสุสานแต่พอมาทราบความแตกก็เพราะว่ามีคนที่นำผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวยิวเนี่ยจะไปฝังที่นี่แล้วก็ไปขอกุญแจเพราะว่าตรงบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างในพื้นที่ประมาณสัก 5-6 ไร่ด้วยกันนะคะตรงนี้แล้วปรากฏว่าพอเขาไปขอกุญแจโดยเข้าใจผิดคิดว่าคุณป้าที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นคนดูแลแล้วก็เก็บกุญแจไว้จนมาทราบภายหลังว่าอ๋อตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาใช้เป็นจะใช้เป็นสุสานของชาวยิวอยู่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบในบริเวณดังกล่าวนะแล้วก็มีการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงในกรณีที่มีการขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่หรือว่าตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วนะคะช่วงนี้นะคะดิฉันมีสายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะมาสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะสายของท่านผู้ว่าคุณฉัตรประออนนิยมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ว่าคะคงต้องเรียนสอบถามก่อนเลยว่าตรงพื้นที่ตรงบริเวณดังกล่าวตรงนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นเรื่องของสุสานชาวยิวตรงนี้ได้เราได้ข้อมูลมายังไงบ้างทำไมถึงมาเป็นสุสานได้อะคะ
3: ค่ะก็คือเรื่องต้นเนี่ยมันมีข่าวลือว่าในโซเชียลว่ามันมีพื้นที่ที่เป็นสุสานชาวยิวอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
2: ค่ะ
3: ก็สั่งให้ทางปกครองได้ตรวจสอบ
2: ค่ะ
3: นี่ก็รายงานในเบื้องต้นปกครองก็รายงานว่าไม่มีเพราะว่าที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเป็นสุสานที่ถูกต้
2: อง
3: แต่อันเนี้ยมันเป็นสุสานที่ไม่ถูกต้องมันก็เลยไม่อยู่ในทะเบียนแต่ก็เอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีข่าวลือก็เลยสั่งในอำเภอทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าไปตรวจสอบก็ไปเจอสุสานเนี่ยแหละค่
2: ะ
3: ที่ไม่ต่อใบอนุญาตก็คือไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในพื้นที่เสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะ
2: คะ
3: ทีนี้ก็ให้ดำเนินการก็สืบย้อนไปว่าเขามาขอตั้งสุสานเมื่อไหร่
2: ก
3: ็คือขออนุญาตตั้งปี64
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ชื่อสุสานเนี่ยใช้ชื่อเลยว่า Jewish Cemetery Thailand นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือได้รับใบอนุญาตปี64พอมาปี66เนี่ยเขามายื่นขอต่อใบอนุญาต
2: ค
3: ่ะทีนี้ในอำเภอในสมัยนั้นเนี่ยก็ลงไปตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่ามันมีประเด็นที่ไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้เนื่องจากมันผิดพรบเรื่องของสุสานและชาปนสถานซึ่งมันไม่ถูกต้
2: อง
3: ในอำเภอในสมัยนั้นก็เลยไม่ต่อใบอนุญาตให้
2: ค
3: ่ะในปีเขายื่นขอต่อใบอนุญาตเมื่อธันวาค
2: ม
3: 66ค่ะนะคะพอต้นปี67ในอำเภอก็บอกว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้ดำเนินการเรื่องของการป้องกันและแก้ไขสิ่งปฏิกูลไม่มีเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็สถานที่นั้นเนี่ยอยู่ห่างจากแหล่งน้ำแค่187เมตรซ
2: ึ่
3: งในพรบสุสานบอกว่าต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำอย่างน้อยเนี่ย400เมตร
2: อ
3: ันนี้ก็ไม่ผ่านอีกเรื่องนึงก็คือว่ามันต้องห่างจากถนนที่เป็นถนนสาธารณะเนี่ย50เมตรแต่วัดจากมุมที่ห่างที่สุดเนี่ย9เมตรเองค่ะมุมรั้วที่แคบที่สุดเนี่ยห่างแค่3เมตร60ก็เลยไม่ต่อใบอนุญาตให
2: ้
3: เพราะฉะนั้นก็ส่งเรื่องมาที่จังหวัด จังหวัดในสมัยนั้นก็เลยบอกว่าเห็นด้วยที่จะไม่ต่อใบอนุญาตให้แล้วก็ส่งเรื่องไปกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาคำอุทธรณ
2: ์
3: เขาก็อุทธรณ์นะคะตอนในอำเภอไม่ต่อใบอนุญาตให้เขาก็อุทธรณ์อุทธรณ์มาที่จังหวัดจังหวัดก็ไม่เห็นชอบด้วยก็ให้ส่งต่อที่กระทรวงมหาดไทยคำอุทธรณ์ไปทีนี้ไปเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่รับคำอุทธรณ์เนื่องจากคำอุทธรณ์ของบริษัทเนี่ยมันเกินกำหนดระยะเวลาซึ่งดิฉันเชื่อว่าถ้ามันอยู่ในกำหนดระยะเวลามหาดไทยก็ไม่ต่อให้หรอกค่ะว่ามันผิดกฎหมายทุกเรื่อง
2: ค่ะท่าน
3: แล้วหลังจากวัน
2: ค่ะท่านผู้ว่าคะขออนุญาตเรียนสอบถามย้อนนิดนึงในปี64ที่เข้ามาขออนุญาตอันนี้เป็นในนามบริษัทหรือว่าเป็นในนามของตัวบุคคลเป็นตัวแทนหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะ
3: ในนามบริษัทค่ะสั่งตรวจสอบแล้วทีนี้ให้ที่ดินตรวจสอบการได้มาของที่ดินด้วยค่ะเขามายื่นในนามบริษัทชื่อบริษัทการซาบาทค่ะ
2: ค่ะแล้วค่ะแล้วที่ดินที่จัดทำเป็นสุสานตรงนี้เนี่ยคือเขามีการเช่าหรือว่าซื้อต่อหรือว่ายังไงอะคะ
3: เขาซื้อต่อค่ะเป็นของบริษัทนี้เลยค่ะบริษัทเนี้ยมีผู้รับผู้ที่ยื่นต่อเนี่ยเป็นคนไทยนะ
2: คะ
3: เป็นคนไทยมีชื่อมีอะไรเนี่ยค่ะเป็นคนไทยที่มายื่นแล้วตอนเนี่ยตอนนี้กำลังให้ที่ดินสำนักงานที่ดินตรวจสอบอยู่ว่าณวันนี้เนี่ยแล้วมันเปลี่ยนผ่านมาหลายมือจนมาตั้งบริษัทนี้นะคะว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ค่ะ
2: ค่ะและตอนนั้นเนี่ยที่เขามายื่นขอก็คือระบุเลยว่าจะดำเนินการจัดตั้งเป็นสุสานอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ได้คุยกับที่ดินในเบื้องต้นนะคะว
2: ่
3: าในครั้งแรกเนี่ยที่เขามายื่นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเขามี12ข
2: ้อ
3: ใช้คำว่าเพื่อศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาอันนี้ที่ดินตรวจสอบในเบื้องต้นเจ้าพนักงานที่ดินแล้วเขามาเพิ่มข้อ13ว่าใช้เป็นชาปนกิจสถานนะคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะแต่
3: ยื่นจดแก้ไขในบริษัท
2: ค่ะค่ะค่ะแล้วท่านผู้ว่ามีข้อมูลไหมคะว่าในระหว่างตั้งแต่ปี64ที่เขายื่นขออนุญาตจนมาถึงช่วงที่เขาใบอนุญาตหมดอายุเนี่ยการดำเนินการของเขาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอะคะ
3: ก็มีการฝังศพนะคะที่ในปี
2: ตั้งแต่ปี64ที่เขายื่นขออนุญาตจนมาถึงช่วงที่เขาใบอนุญาตหมดอายุเนี่ยการดำเนินการของเขาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอะคะ
3: อืม

0: ไปค่ะ
1: ตั้งแต่ตอนที่ใบอนุญาตหมดอายุเลยเขาก็ปิดกุญแจรั้วเลยอย่างนั้นเลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่เขาปิดกุญแจรั้วแล้วทำรั้วสูงปิดละนะคะ
1: ค่ะ
0: ปิดเลยทีนี้เข้าไปตรวจสอบใหม่เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าพบศพเพิ่มขึ้นคือต้องเดินเข้าไปอะค่ะเพราะว่ารั้วเขาสูงเนี่ยก็สั่งให้ในอำเภอเข้าไปตรวจสอบคือมีศพเก่าเนี่ยศพนึง
1: ค่ะ
0: น่าจะฝังตอนที่ยังใบอนุญาตยังถูกต้องยังมีได้รับใบอนุญาตอยู่นะคะประมาณ6465เนี่ยค่ะเพราะ66เนี่ยเขายื่นขอต่อใบอนุญาตใหม่แล้วก็มีเพิ่มมาอีก3ศพค่ะก็ทีนี้ก็ในอำเภอรายงานมาแล้วค่ะรายงานมาที่จังหวัดแล้วค่ะน
1: ะคะก็คือรวมเป็นตอนนี้มี4ศพด้วยกันใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวสิ่งที่เราดำเนินการต่อก็คือว่าเขาทำไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นโทษก็มีระวังโทษปรับอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ค่าปรับเนี่ยมันน้อยนิดมากแค่ 2,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทเพราะว่าไอ้พรบสุสานและชาปนสถานเนี่ยมันใช้ปี 2,528 อะค่ะ
1: ค่ะ
0: พรบฉบับเนี้ยแต่อีกหนึ่งที่ต้องดำเนินการก็คือว่าดิฉันต้องมีคำสั่งให้ขนย้ายศพ4ศพเนี่ยออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ย้ายไปไว้ในสุสานที่มีใบอนุญาตถูกต้องค่ะก็ถือว่าสุสานเนี้ยมันไม่ถูกต้องมันตั้งขึ้นมาไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ตั้งขุดให้4ศพออกไปค่ะเนี่ยค่ะหรือจะแจ้งเขาวันจันทร์ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะในส่วนของตรงบริเวณสถานที่ดังกล่าวตรงนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าของที่เดิมเลยเนี่ยที่เขาขายให้ตอนนี้เราได้มีการพูดคุยกับทางด้านของเจ้าของที่เขาไหมคะว่าทราบในส่วนของวัตถุประสงค์ไหมว่าตอนที่ขายไปเขาเอามาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เจ้าของที่คนแรกเนี่ยไม่น่าจะทราบค
1: ่ะ
0: แต่มันมีการเปลี่ยนมือมาซึ่งตอนนี้กำลังให้ดำเนินการสอบไปว่าทำไมถึงอนุญาตได้ในปี64ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันก็มีการรับรองมาจากคนพื้นที่ด้วยนะคะหมายถึงเดี๋ยวดิฉันขอดำเนินการในเรื่องนี้ก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ว่าเหตุใดถึงอนุญาตในปี64ค่ะ
1: ทีนี้คนที่เขาเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของคนที่มาขอใบอนุญาตตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความผิดด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสุสานนะคะ
0: ค่ะคนที่ดำเนินการตอนนี้ก็คือผิดค่ะเพราะว่าสุสานนี้ถือว่ามันผิดกฎหมายมันไม่ถูกต้องหรอกค
1: ่ะ
0: ณวันนี้เอาแค่นี้ว่าแค่มาฝังศพเนี่ยก็ไม่ได้ใช่เป็นสุสานก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะคุณไม่มีใบอนุญาตแล้วอะค่ะแล
1: ้
0: วคุณเอาศพมาฝังก็คือคุณทำผิดกฎหมายเพราะนั้นไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ได้รับใบอนุญาตมาตั้งแต่ตอนปี64พอหมดใบอนุญาตตรงนี้สมมุติถ้าเกิดว่าพอตอนช่วงที่หมดแล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยที่ดินตรงนั้นเนี่ยต้องไปทำอะไรเลยยังไงดำเนินการยังไงต่อถ้าเกิดว่าตอนช่วงที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอะค่ะ
0: คือจะไปดำเนินการอะไรต่อก็ได้ยกเว้นสุสานค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่สามารถ
0: เป็นของบริษัทที่ทีนี้ยังเป็นของบริษัทการซาบาดอยู่อะค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ในเมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสุสานท่านจะไปทำอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่สุสานและสิ่งหนึ่งก็คือว่าชุมชนต้องยอมรับด้วยค่ะเพราะมันมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา43ที่พูดถึงสิทธิของบุคคลและชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาจัดการสิ่งแวดล้อมของเขา
1: ค่ะ
0: เขาไปทำเขาจะต้องดูผังด้วยว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นผังสีเขียวมันเอาไปทำโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้
1: ค่ะค่ะตรงแหล่งน้ำที่อยู่ด้านหลังที่ติดกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีมาก่อนนานหรือยังคะก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ทำเป็นสุสานตั้งแต่ปี64หรือว่าเพิ่งมีที่หลังอะคะ
0: แหล่งน้ำมันมีมานานแล้วค่ะมันเป็นแหล่งน้ำค่ะค่ะ
1: คือมีมาก่อนที่จะมีทางด้านของสื่อสารตรงนี้
0: ก่อนค่ะก็มันมีมาก่อนค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: คือในเราอันนี้อนุมานเราเองนะคะว่าในปี64เนี่ยการตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้มข้นนะคะ
1: ค่ะ
0: พอมาขอต่อใบอนุญาตเนี่ยก็เลยดำเนินการในอำเภอในสมัยนั้นก็น่าจะดำเนินการลงไปตรวจสอบพื้นที่ดูแล้วเฮ้ยมันผิดหมดทุกประเด็นในการยื่นก่อตั้งอุตสาหนั่นก็เลยไม่ยอมต่อใบอนุญาตให้อ่ะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของที่ตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าตั้งเป็นในส่วนของชื่อของบริษัทการซาบาดจำกัดตรงนี้เนี่ยมันเป็นของชาวต่างชาติเขาสามารถเข้ามาซื้อแล้วก็ครอบครองที่ดินตรงนี้ได้หรอคะ

0: ตอนนี้ให้สำนักงานที่ดินดูอยู่ค่ะก็คือได้รับทราบมาเบื้องต้นแล้วว่าที่ซื้อเนี่ยเป็นสัญชาติไทยค่ะคนซื้อค่ะ
1: คนที่เป็นชื่อ
0: สัญชาติไทยค่ะ
1: เป็นนอมินีไหมคะนี
0: ้แต่ชื่อเนี่ยเป็นชื่อชาวต่างประเทศแต่ได้สัญชาติไทยค่ะ
1: อ๋อเป็นชาวต่างเป็นต่างชาติแต่ว่าได้สัญชาติไทย
0: ใช่ค่ะที่มาซื้อเนี่ยค่ะที่ดินถามให้ดิฉันเมื่อวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ต้องดำเนินการต่อเพราะว่ามันเกี่ยวพันอีกหลายประเด็นเลยว่าได้สัญชาติมาได้ยังไง
1: แล้วก็เป็นคนละคนกับที่ไปยื่นขออนุญาตใช่ไหมคะ
0: เป็นคนละคนค่ะ
1: เป็นคนละคนกันโอ้ค่ะ
0: คือมันน่าจะมีขั้นตอนว่าอีกตอนที่ขออนุญาตครั้งแรกเนี่ยใช้คนไทยมายื่นเป็นผู้รับดำเนินการแล้วตอนหลังเนี่ยผู้ถือหุ้นในบริษัทการซาบาท ที่ซื้อที่ดินผืนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นชื่อชาวต่างชาติแต่สัญชาติไทยหมดเลย
1: โอ้โหเขาเป็นคือเอาพูดง่ายๆคือเป็นคนยิวแต่ว่าได้สัญชาติไทย
0: ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวทีนี้ก็คือมีเรื่องงอกๆมาตลอดเลยนะงี้จากเรื่องของคดีอันนี้
0: ใช่ค่ะมัน
1: เ
0: ข้าพอตรวจสอบแล้วมันงอกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบลงไปอีกค่ะว่าการได้มาซึ่งสัญชาติถูกต้องหรือเปล่าค
1: ่ะแล้วในส่วนของการดำเนินการเคลื่อนย้ายศพที่ฝังอยู่ตรงบริเวณนี้เนี่ย4ศพเนี่ยที่บอกว่าต้องเอาไปฝังในสุสานที่ถูกต้องมันจะเป็นสุสานตรงส่วนตรงไหนอะคะที่จะต้องเคลื่อนย้ายออกไป
0: คือในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีสุสานที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องก็จะมีอยู่ที่พนมสารคามอะค
1: ่ะ
0: ก็คือสุสานที่มีใบอนุญาตถูกต้องอะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอันนี้เป็น
0: เขาก็ต้องไปติดต่อเอาเองนะคะ
1: ค่ะอันนั้นก็เป็นสุสานของเป็นแต่ไม่ใช่สุสานของชาวยิวใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นสุสานของคนจีนค
1: ่
0: ะ
1: สุสานของ
0: ที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง
1: ค่ะแล้วในพื้นที่มีสุสานนอกจากสุสานของคนจีนที่เป็นห่วงซุยแล้วมีสุสานของทางศาสนาอื่นด้วยไหมคะ
0: มีค่ะมีของอิสลามค่ะ
1: ก็มีที่ถูกต้องอยู่
0: เป็นที่ถูกต้องค่ะขึ้นทะเบียนถูกต้องต่อใบอนุญาตถูกต้องค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่ามีอะไรที่แบบว่าหนักใจในส่วนของการดำเนินการตรงนี้ไหมคะ
0: อ๋อไม่หนักใจอะค่ะก็แต่ก็อยากจะฝากไว้อะค่ะว่าชุมชนเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ในกว่าเป็นราชการด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าทำอะไรที่ถูกต้องซะตั้งแต่ทีแรกเนี่ยถ้ามันมีปัญหาหรือมันอะไรเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้แต่อะไรก็ตามถ้าสมมติมันมีอะไรที่ซับซ้อนมีอะไรที่เป็นนอมินีหรืออะไรเข้ามาแล้วเห็นกับประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราต้องมาแก้ไขปัญหาแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังตลอดไปของประเทศเราเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากที่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีบริเวณอื่นไหมคะที่มีการลักลอบที่นำเอาศพหรือว่าผู้เสียชีวิตไปทำเป็นไปฝังอยู่ในพื้นที่อะค่ะแล้วได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมไหมคะ
0: ให้ทุกอำเภอตรวจสอบค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่พบที่ตรงนี้แห่งเดียวค่ะ
1: ที่เดียวนะคะตอนนี้พื้นที่ประมาณ
0: ที่ดินตรวจสอบด้วยว่ามันมีการซื้อที่ของชาวยูอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะนอกจากที่เป็นเรื่องของสุสานตรงนี้มีจุดไหนที่แบบว่าอาจจะมีการตั้งแล้วลักษณะเป็นชุมชนอะไรอย่างนี้ไหมคะที่ในฉะเชิงเทรา
0: อันที่ตรวจสอบมายังไม่พบชุมชนชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจะเจอแต่เฉพาะสุสานนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็คือในส่วนของการดำเนินการอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าบอกว่าจะมีการไปแจ้งความกับทางด้าน
0: แจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วค่ะ
1: แจ้งแล้วนะคะ
0: กับ
1: ทางด้านของกับใครบ้างคะที่ได้ที่ไปแจ้งความอะค่ะ
0: แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทนี้เลยกับสุสานนี้เลยค่ะที่เอาศพเข้ามาขนย้ายที่เอาศพเข้ามาฝังโดยไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นสุสานคุณไม่มีใบอนุญาตฝังศพค่ะแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทนี้ค่ะ
1: ค่ะรวมถึงคนที่เป็นตัวแทนเขาด้วยไหมคะที่มาขออนุญาต
0: ใช่ค่ะรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นคนยิวสัญชาติไทยค่ะ
1: ค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เขายื่นขออนุญาต12ข้อเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องข้อ13เอง
0: เพิ่งมาเพิ่มข้อ13ใช่ค่ะใช่ค่ะ เพิ่มมาเพิ่มข้อ13ในจดทะเบียนเพิ่มเติมค่ะ
1: อันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการหลอกลวงด้วยไหมคะเป็นการแจ้งความ
0: ใช่ค่ะก็ตอนแรกที่ท่านเจ้าที่ดินบอกก็คือว่า12ข้อแต่ใช้ว่าใช้เพื่อกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรร
1: มค่ะแล้วพอมาเพิ่มตอนหลังบอกว่าเป็นเรื่องของฌาปนสถานแบบนี้เข้าไป
0: ใช่ใช่ค่ะใช้เป็นฌาปนสถานสุสานฌาปนสถานค่ะ
1: อืมค่ะท่านผู้ว่าเคยเจอแบบปัญหาในพื้นที่ที่เคยไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆแล้วมีปัญหาลักษณะแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ไม่ค่ะดิฉันขึ้นเป็นผู้ว่าที่นี่ที่แรกค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะค่ะก็เลยมาเจอปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเป็นห่วงกันนะคะแบบนี้
0: อ๋อไม่มีก็คือขอให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าดิฉันคนฉะเชิงเทราค่ะก็ไม่ต้องการเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรอกค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ตอนก็จะดำเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้ค่ะ
1: ค่ะท่านได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคนที่เป็นชาวยิวที่เขาเข้ามาที่ในฉะเชิงเทราบ้างไหมคะว่าเขามาทำธุรกิจมาทำอะไรยังไงบ้าง
0: ยังไม่เคยเจอใครเลยค่ะ
1: แล้วเขาไม่มาที่จังหวัด
0: เคยเจอแต่คนที่เฝ้าสุสานซึ่งเป็นชาวต่างชาติอะค่ะแค่นั้นเองค
1: ่
0: ะเขาเป็นคนเฝ้าสุสานแต่ไม่ใช่คนไทยค่ะเป็นชาวต่างชาติค่ะ
1: ก็ดำเนินการโดยชาวยิวทั้งหมดเลย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะแต่เวลาจดทะเบียนครั้งแรกนะเป็นคนไทยดำเนินการให้ค่ะมีชื่อไทยนามสกุลไทยอันนี้มีค่ะแต่ตอนหลังพอมาจดเป็นบริษัทการซาบาทนี่กลายเป็นชื่อคนยิวสัญชาติไทยหมดนะคะ
1: ค่ะค่ะก็ตอนนี้เขาทำดำเนินการเคลื่อนย้ายศพ4ศพออกไปหรือยังคะ
0: ยังค่ะ
1: แล้วเขาแจ้งไหมว่าเขาจะมาย้ายเมื่อไหร่
0: ยังไม่แจ้งค่ะเดี๋ยวเรียนต้องแจ้งเขาลงไปก่อนว่าให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายศพค่ะเดี๋ยวกำหนดระยะเวลาไปให้เขาค่ะว่าภายในกี่วันแล้วเขาดำเนินการค่ะ
1: ค่ะแล้วนอกจากตรงบริเวณนี้แล้วหลังจากนี้เชื่อว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังกันได้มีการสั่งการอะไรกำชับไปในพื้นที่ไหมคะว่าถ้าเกิดมีลักษณะนอกเหนือจากเรื่องของสุสานอาจจะเป็นเรื่องของเป็นแหล่งชุมชนหรือมีการตั้งอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเรื่องของชุมชนชาวยูตรงนี้เราต้องมีการเฝ้าระวังหรือว่ามีการป้องกันยังไงบ้าง
0: ได้กำชับไปเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่มีเรื่องสุสานแล้วค่ะว่านอกเหนือจากสุสานแล้วมีในลักษณะของการก่อตั้งชุมชนหรืออะไรถ้ามีเนี่ยให้รีบรายงานขึ้นมาค่ะแต่วันนี้เนี่ยได้รับรายงานมาเฉพาะเรื่องของสุสานในลักษณะอื่นยังไม่พบค่ะ
1: ยังไม่มีนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: อันนี้มีพอไปแจ้งเรื่องของให้เขาเคลื่อนย้ายศพแล้วต้องมีกำหนดเวลาไหมคะว่าต้องภายในเท่าไหร
0: ่นี่ค่ะมีกำหนดระยะเวลาค่ะค่ะ
1: ค่ะก็ต้องให้เวลาเขาไปติดต่อเรื่องของ
0: ใช่ใช่ใช่
1: สถานที่ด้วย
0: ก็กำหนดไว้15วันนะคะให้เขารีบเคลื่อนย้ายศพค่ะ
1: ค่ะเรื่องของศพก็คงจะต้องดำเนินการไปแต่ว่างานต่อไปก็คือต้องไปติดตามเรื่องของกรณีของชาวยิวได้สัญชาติไทยมาหลายคนเลยอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของท่านผู้ว่ามากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกันนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงค่ะท่านผู้ว่าคะเราพอเขาย้ายไปที่สุสานใหม่เราต้องไปเช็คด้วยไหมว่าเขาไปอยู่ที่เขาต้องแจ้งเราก่อนไหมคะว่าเขาจะไปไว้ที่ไหน
0: ต้องแจ้งค่ะเพราะว่าเราต้องดูว่าเขาย้ายไปในสุสานที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาย้ายไปในที่ที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปไม่ใช่ว่าแจ้งไปที่นี่แต่ไปเอาไปไว้อีกที่หนึ่งก็ไม่ถูกต้องนะคะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะคะ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคุณฉัตรประออนิยมค่ะก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของสุสานของชาวยิวนะซึ่งอยู่ที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะว่าเขาได้มีการดำเนินการในเรื่องของการขอใบอนุญาตมาตั้งแต่ปี2564แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในการยื่นขออนุญาตเนี่ยก็มีการระบุมีข้อกำหนด12ข้อที่เขาระบุมาในการขอยื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและก็ศาสนาเป็นการดำเนินการทางศาสนาแต่มาเพิ่มภายหลังในข้อ13ก็คือเรื่องของการจะทำเป็นฌาปนสถานเป็นสุสานนะฮะอันนี้เนี่ย น่าจะมาเพิ่มตอนภายหลังตอนช่วงของปี66ที่ใบอนุญาต หมดอายุแล้วก็มายื่นใหม่ในต้นปีในช่วงปลายปี66นะแล้วก็มาเพิ่มในกรณีของข้อเกี่ยวกับเรื่องของชาปนสถานทางนี้เนี่ยพอพิจารณาแล้วเนี่ยก็เนื่องจากว่าสถานที่ใกล้ทางด้านของชุมชนใกล้แหล่งน้ำใกล้ถนนใกล้ไปหมดเลยคือมันผิดในส่วนของข้อบังคับทั้งหมดเลยนะคะก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของทางจังหวัดเขาก็เลยไม่ได้มีการอนุญาตแต่ในขณะเดียวกันทางด้านของผู้ที่ไปยื่นขออนุญาตเนี่ยก็จะเป็นการจดในนามของบริษัทชื่อบริษัทการซาบาทจำกัดนะคะโดยจะมีลักษณะเป็นตัวแทนที่ไปยื่นขอใบอนุญาตดำเนินการในช่วงแรกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอคนที่มายื่นดำเนินการเป็นคนไทยแต่พอได้รับอนุญาตเสร็จแล้วก็คือคนที่ดำเนินการทั้งหมดกลายเป็นชาวยิวที่ได้สัญชาติไทยทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ทางด้านของจังหวัดเองเนี่ยเขาต้องไปตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้สัญชาติไทยมาได้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยก็พบว่าเบื้องต้นมีการนำเอาผู้เสียชีวิตมาฝังที่ตรงบริเวณนี้แล้วเนี่ยทั้งหมด4ศพด้วยกันก็คือตอนแรกช่วงแรกมี1แล้วตอนหลังมาเพิ่มอีก3ก็รวมเป็น4ซึ่งตอนนี้ก็จะมีการแจ้งให้ทำการเคลื่อนย้ายศพออกไปฝังที่สุสานที่ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการดำเนินการตรงส่วนตรงนี้แล้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็มีงานงอกเข้ามาอีกหลายงานเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ได้รับใบได้รับสัญชาติไทยนะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีหลายคนเลยที่ได้สัญชาติไทยแต่ว่าในส่วนของการดำเนินการเรื่องของสุสานตรงบริเวณนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้รับอนุญาตละเพราะว่าเป็นจุดที่ดำเนินการไม่ถูกต้องนะคะส่วนที่จะเข้ามาดำเนินการทำเป็นชุมชนทำเป็นเรื่องของศาสนสถานหรืออะไรอื่นๆตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการเฝ้าระวังเฝ้าดูกันอยู่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะแบบนั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะคะว่าทางด้านของทางกรมการปกครองเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะคะที่ใช้เป็นสุสานได้มีการเข้าไปตรวจสอบในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเขาก็มีการคือหลังจากที่ได้ใบอนุญาตมาแล้วก็หมดปรงไปแล้วก็ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตทางด้านของเจ้าของที่เขาก็มีการสร้างกำแพงสูงขึ้นมาใช่ไหมคะกำแพงของสุสานเนี่ยมันจะอยู่ห่างทางด้านของด้านหลังมันจะติดคลองเป็นบ่อน้ำเป็นแหล่งน้ำนะคะเป็นคลองสาธารณะห่างเพียงแค่ประมาณ100กว่าเมตรไม่ถึง200เมตรด้วยซ้ำไปซึ่งอันนี้มันต่ำกว่าเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดที่จะต้องมีห่างจากแหล่งน้ำเนี่ยอย่างไม่น้อยกว่า400เมตรในขณะเดียวกันตัวสุสานก็จะอยู่ห่างจากถนนแค่ประมาณแค่ไม่ถึง10เมตรอะค่ะประมาณ 3.6 เมตรจนถึง9เมตรแล้วก็ประตูสุสานเนี่ยอยู่ห่างถนนเพียงแค่6เมตรเท่านั้นต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยคือเกณฑ์เนี่ยจะต้องห่างจากถนนประมาณไม่น้อยกว่า50เมตรเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เป็นคือมันผิดหลักการทั้งหมดเลยผิดเงื่อนไขที่จะมาในส่วนของการขออนุญาตตั้งเป็นสุสานที่ถูกต้องนะถ้าเห็นจากภาพมุมสูงเนี่ยเราก็เห็นภาพจากสื่อต่างๆด้านหลังอยู่ใกล้กับเรื่องของแหล่งน้ำเลยด้านหน้าก็แทบจะเรียกว่าติดริมถนนเลยก็ว่าได้นะคะตรงนี้ก็หลังจากที่มีการร้องเรียนจากทางด้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตรงบริเวณสถานที่ดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นสุสานมีการนำเอาผู้เสียชีวิตมาฝังไว้ตรงบริเวณนี้นะคะพอชาวบ้านรู้ก็เลยนำเรื่องไปร้องเรียนจนเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราติดตามกันมาเป็นข่าวกันมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าการดำเนินการตรงนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรเพราะตอนนี้ได้มีการไปแจ้งความดำเนินการกับทางด้านของบริษัทที่เป็นผู้ครอบครองที่ดินตรงนี้นะคะรวมถึงตัวคนที่เป็นจะบอกว่าเป็นนอมินีก็ได้นะเพราะว่าเป็นคนไปยื่นขอจดขออนุญาตกับทางด้านของทางจังหวัดเขานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าอะไรยังไงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจยังไงก็จะนำมาเรียนให้ทราบกันต่อไปแล้วกันนะคะก็เป็นข่าวที่เราให้ความสนใจกัน เรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาอีกหรือไม่นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะโอ้คุณผู้ฟังตอนนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุนะแต่ว่ามีภาพบรรยากาศที่ทางด้านของฟาร์มจระเข้สมุทรปราการมีคนเดินทางไปเที่ยวกันเยอะเลยนะตรงส่วนที่เขาเป็นส่วนแสดงโชว์จระเข้เนี่ยก็มีคนนั่งเต็มอัฒจันทร์เลยทั้งนั่งเต็มอัฒจันทร์แล้วก็มีในส่วนของทางด้านล่างชมแบบว่าใกล้ชิดติดขอบบ่อแบบนี้จำนวนมากเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะอย่างที่บอกเลยว่าก็ไปช่วยสนับสนุนเพราะว่าค่าเข้าบัตรก็ไม่แพงด้วยนะก็ไปดูโชว์จำได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยเรื่องของการโชว์จระเข้ไปเลยที่แบบว่าสนุกสนานฮือฮาต้องใช้คำนี้นะเพราะว่าตื่นเต้นตลอดเขาจะมีอะไรนะแบบมีเงินที่ผู้ชมมาให้อ่ะเอาไปใส่ในปากจระเข้ใช่ไหมคะแล้วคนที่เขาเป็นคนแสดงโชว์เขาก็จะโชว์ให้ดูไปหยิบเงินจากในปากจระเข้ล้วงเข้าไปก็มีการแบบลักษณะแบบว่ากล้ากลัวเหมือนกันก็คือพอล้วงเงินเสร็จมาปุ๊บปากจระเข้มันก็จะงับปุ๊บลงมาจระเข้เหมือนนอนนิ่งนะแต่เขาจะไหวนะอันนี้ว่าไม่ได้นะถ้าเกิดมันงับปุ๊บมาทีนี้แขนโดนงับเลยแต่อันนี้ด้วยความชำนาญนะถ้าเป็นเราไม่ได้เด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยนะไปเจอจระเข้ในธรรมชาติวิ่งได้วิ่งหนีได้หนีก็เลยนะอย่าไปทำอะไรเขาแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังดิฉันอยากจะทำแบบนี้จังเลยเขาบอกว่าลุกค่ะลุกค่ะเทวดาคือดูโฆษณาในทีวีแล้วอยากทำตามนะอันนี้นะคะคุณผู้ฟังทางสสสค่ะเขามาชวนคุณผู้ฟังลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะโดยทางด้านของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยใครกำลังนั่งฟังรายการจสร้อยอยู่ถ้านั่งอยู่นะคะคุณรู้ไหมว่าการที่เรานั่งนิ่งๆต่อกันเป็นเวลานานๆเสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดทำให้เป็นโรค NCD นะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจมันจะมาเคาะประตูถามหาเราได้ตลอดเวลาเลยลองสำรวจดูนะคะว่าวันหนึ่งตัวเราเองเนี่ยมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือแม้แต่นั่งไถฟีดโทรศัพท์แบบเพลินๆไปพอเรานั่งอยู่ในท่านั้นนานๆคุณรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นขาสะโพกหรือว่าต้นขาแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยไม่ได้ออกแรงทำงานเลยนะคะอันนี้เนี่ยร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงไปเรื่อยๆจะเป็นการเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันเพิ่มขึ้นทุกวันแบบนี้นะคะสสสค่ะก็เลยจะมาเชิญชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆก็คือไม่ต้องใช้อะไรมากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากเลยแค่จำสี่คำนี้นะคะก็คือยืนย่อยกยืดยืนลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับนะย่อก็คือย่อตัวเบาๆสลับซ้ายขวาใครเคยทำออกกำลังกายทำสควอทนั่นแหละใช่เลยแล้วก็ยกก็คือยกขาทีละยกขาก้าวแตะสลับกันนะคะแล้วก็ยืดค่ะก็คือยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะอย่าลืมนะคะลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสสค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิฉันขออนุญาตลุกค่ะลุกยืนนะเราไปพักกันก่อนเลยค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: GE

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

มคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังคุณเอเอบอกว่ามีนบุรีตอนนี้36องศาร้อนมาก36องศาเลยล่ะคะโอ้มันต้องร้อนแน่นอนเลยเพราะว่าดิฉันเนี่ยมองออกไปข้างนอกนี่แดดร้อนแดดแรงมากนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าพอตกบ่ายมานี่เรื่องของกลุ่มฝนกลุ่มเมฆอะไรต่างๆนี่น่าจะเริ่มก่อตัวแล้วก็มาแล้วคุณผู้ฟังมาแล้วจริงๆด้วยนะคะเรื่องของฝนฟ้านะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะตรวจพบกลุ่มฝนเมื่อตอนช่วง 14:45 นะเรียกว่าเพิ่งจะตรวจพบกลุ่มฝนแบบสดๆร้อนๆเลยก็ว่าได้นะคะมีตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่ทางด้านของเขตตลิ่งชันหนองแขมบางแคทวีวัฒนาแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกนะมากันเป็นแบบว่ากลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่อนข้างที่จะกระจัดกระจายเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีทั้งทางด้านของส่วนที่มาจากทางด้านของสมุทรสาครที่กำลังจะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของพื้นที่เขตตลิ่งชันหนองแขมบางแคแล้วก็จะมีขยับขึ้นมาทางด้านของนครปฐมทางด้านบนทางด้านของซ้ายมือของจอที่ YouTube เนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มที่มาจากทางด้านของนครปฐมด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในพื้นที่สมุทรสงครามสมุทรสาครกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแล้วก็เข้าไปปกคลุมในพื้นที่สมุทรสงครามนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็จะมาเคลื่อนมาทางด้านของเขตทวีวัฒนาหนองแขมบางแคภาษีเจริญจอมทองบางขุนเทียนทุ่งครุบางบอนแล้วก็จากนั้นค่ะตอนช่วงตั้งแต่14:30 จนถึง15:00 นกลุ่มฝนเนี่ยนะคะก็มีจะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะก็คือที่นอกเหนือจากที่สมุทรสงครามนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็ยังมีที่สมุทรปราการกรุงเทพในเขตคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังคันนายาวบึงกลุ่มวังทองหลางสะพานสูงบางกะปิสวนหลวงประเวศพระขนงบางนาคลองเตยวัฒนาห้วยขวางดินแดงพญาไทราชเทวีคลองสานบางรักปทุมวันยานาวาบางคอแหลมโอ้หลายพื้นที่เลยนะน่าจะเป็นกลุ่มนี้แหละค่ะที่กำลังเคลื่อนเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ต่างๆตามที่ได้เรียนให้ทราบตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันไปตอนนี้คือตอนเนี้ยแถวๆคลองเตยยังแดดแรงอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะ 14:42 ทางเจ้าหน้าที่สายด่วน199รับแจ้งเหตุทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิรับแจ้งเหตุไฟไหม้ภายในอาคารที่ซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงภาพที่เห็นในคลิปทาง YouTube ตอนนี้เลยนะคะโอ้โหควันรุนแรงทีเดียวจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ซอยเจริญกรุง13ค่ะถนนเจริญกรุงแขวงบ้านบาทเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นรถดับเพลิงนะคะวิ่งอยู่แถวๆทางด้านของถนนเจริญกรุงยังไงรบกวนช่วยเปิดทางให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังรีบเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะอยู่ตรงช่วงของซอยเจริญกรุง13เลยนะคะไม่แน่ใจว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารมีการดำเนินการอะไรหรือเปล่าเหมือนมีแบบปิดล้อมอยู่น่าจะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอะไรหรือเปล่านะคะเป็นอาคารภายในซอยเจริญกรุง13ลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะของอาคาร2ชั้นอ๋อเป็นอาคารที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนนะคะเป็นอาคารที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนล่าสุดตอนช่วง 14:49 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะกำลังอยู่ในระหว่างใช้น้ำฉีดดับเพลิงอยู่นะคะเป็นอาคาร2ชั้นอยู่ในระหว่างการรื้อถอนตรงบริเวณปากซอยเจริญกรุง13พอดีเลยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณทางด้านของถนนเจริญกรุงยังไงถ้าเกิดว่าพบเห็นรถดับเพลิงนะคะรบกวนเปิดทางให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่กำลังรีบเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะ
เป็นเจริญกรุง13เดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถนนเจริญกรุงซอยเจริญกรุง13อยู่ในพื้นที่ของเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายนะคะก็อยู่แถวๆทางด้านของโซนทางด้านโอ้โหคุณผู้ฟังแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณปากซอยเจริญกรุง13พอดีนะคะตรงนี้ก็จริงๆก็อยู่ไม่ไกลจากอันนี้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากคลองถมเซ็นเตอร์นะตรงนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เดินทางถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็สภาพการจราจรตรงบริเวณตรงนี้ที่มาจากถนนเจริญกรุงนะคะตรงช่วงนี้มารถหนาแน่นกันมาตลอดเลยนะคะจนมาถึงจุดที่เกิดเหตุอะค่ะตรงช่วงของตรงแถวแยกวรจักรแถวนี้นะคะที่มีนะใช่ตรงแยกวรจักรไม่เอ่ยเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะนี่ฉันไม่ค่อยมั่นใจตรงทางด้านของแยกสำยอดที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณผ่านที่จะปักซอยเจริญกรุง13ตรงช่วงนี้จากสำยอดเข้ามามาทางด้านของแยกวรจักรนะคะตอนนี้รถเริ่มมีปริมาณหนาแน่นแล้วเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าไฟเนี่ยควันเนี่ยมันพัดเข้ามาทางถนนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยอาจจะมีการให้รถเนี่ยหยุดเดินรถก่อนชั่วคราวนะคะปิดกั้นหยุดเดินรถชั่วคราวก่อนให้เพื่อให้รถดับเพลิงเนี่ยเข้ามาดำเนินการในส่วนของการดับเพลิงนะคะอยู่ตรงช่วงปากซอยเจริญกรุง13พอดีเลยอยู่ใกล้ๆกับตรงคลองถมเซ็นเตอร์เหมือนกันนะคะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะคะรายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาย
2: าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยออกเอกสารข่าวกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมรินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดวันนี้นาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมรินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตซึ่งการเทียบท่าเรือที่พัทยาเปิดโอกาสให้ลูกเรือได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าประสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาพฤทธิ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36ของกกต.มีธงการเมืองกุลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: นายพฤทธิ์วัชระสินสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.ในคดีทุจริตการเลือกสวหลังมีความเห็นแตกต่างจากคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งเห็นควรสั่งฟ้องผู้กล่าวหา229คนขณะที่รองเลขาธิการกกต.มีข้อมูลว่าเห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140คนแต่คณะชุดที่36กลับเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาแม้แต่รายเดียวนายพลิตระบุว่าแนวทางการวินิจฉัยบางประเด็นอาจตีความทางกฎหมายจนไม่สามารถสาวถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคได้พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินคลิปเสียงการเดินทางและการจัดทำโพลเลือกส.ว.ตั้งคำถามว่าเหตุใดหลักฐานเหล่านี้จึงไม่เพียงพอเชื่อว่ามีการทุจริตทั้งที่ในอดีตกกต.เคยใช้เพียงข้อความชัดเป็นหลักฐานสั่งฟ้องคดีมาแล้วโดยเรียกร้องให้กกต.เปิดข้อมูลการทำงานของคณะชุดที่36อย่างโปร่งใสก่อนกกต.ทั้ง7คนจะมีมติในวันที่14กันยายนนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายสุรินทร์วรกิจทำรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้ลงพื้นที่ติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียรวมถึงตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand BKK 01ย่านพระราม9หลังตรวจพบการปนเปื้อนในบอร์ดพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9ซึ่งทางศูนย์ข้อมูลได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการจัดการของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดโดยภายในพื้นที่บริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นล้อมจุดปนเปื้อนพร้อมใช้สารทำความสะอาดขจัดคราบน้ำมันก่อนจะสูบน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับบริเวณภายนอกอาคารที่ได้นำกระสอบทรายมาสกัดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำก่อนถึงคลองพระราม9และสูบน้ำออกจากระบบทั้งหมดซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมายืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำจากการทำความสะอาดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าหลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมซ้ำในพื้นที่ได้แก่ค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและก็ยืนยันว่าจะจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวมต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ช่วงนี้ค่ะ 15:13 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรายังติดตามในส่วนของเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นอาคารที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กู้ภัยสวนมะลินะคะที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อตอนช่วงเวลา 14:42 แล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุเป็นอาคารอยู่ที่ซอยเจริญกรุง13นะคะอยู่ตรงช่วงของพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายป้อมปราบศัตรูพร่ายนะคะทางเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุตอนช่วง 14:49 นะคะแล้วก็ใช้น้ำดับเพลิงจนล่าสุดนะตอน 14:56 เจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะแล้วก็เพลิงสงบแล้วในส่วนของเหตุสาเหตุของเพลิงไหม้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องมีรอในส่วนของการตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะว่า เป็นสาเหตุเกิดจากอะไรตกลงอยู่ตรงช่วงเป็นอาคารที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนของอยู่ตรงปากซอยเจริญกรุง10พอดีนะเป็นเจริญกรุง10นะไม่ใช่เจริญกรุง13นะคะตรงจุดที่เกิดเหตุ เพลิงไหม้คือเป็นฝั่งน่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามกับทางด้านของซอยเจริญกรุง13อะค่ะแต่ว่าจะเป็นทางด้านของเจริญกรุง10นะเป็นอาคารที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพลิงก็สงบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะส่วนตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เดิมก็คือตรงบริเวณเวิ้งนครเกษมตรงจุดนี้พอดีนะซึ่งเป็นอาคารที่เขา อยู่ในระหว่างการรื้อถอนอยู่ใกล้เคียงกับทางด้านของแยกนะคะอยู่ใกล้เคียงกับทางด้านของแยก SABก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมานะคะก็อาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ก่อนละกันนะชะลอนิดหนึ่งนะเจ้าหน้าที่เขาเพิ่งจะดับเพลิงไปเรียบร้อยนะคะเพลิงสงบนะเดี๋ยวก็คงต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็มีอีกเหตุหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของห้องประสานเหตุเคลื่อนที่เร็วโซน3นะคะรับแจ้งเหตุบ้านทรุดตัวที่ภายในซอยพหลโยธิน56ภายในซอยพหลโยธิน56นะคะเป็นบ้านเลขที่24/48อยู่ภายในซอยพหลโยธิน56ตอนนี้ในส่วนของรายละเอียดนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรารออยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะว่า เกิดขึ้นได้ยังไงบ้านอยู่ริมน้ำพอดีเลยแล้วน่าจะมีคนอยู่ภายในบ้านจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านน่าจะเป็นลักษณะของบ้านริมน้ำอะค่ะเกิดทรุดตัวนะคะบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายในซอยพหลโยธิน56ถนนพหลโยธินแขวงสายไหมนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของดับเพลิงทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กู้ภัยบางเขนกำลังก็เดินทางเข้าไปถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะนะคะแล้วก็ตอนนี้มีอีกเหตุหนึ่งอันนี้เรารับแจ้งเข้ามาหรือเปล่าคะที่ทางด้านของเพจเขื่อนขันที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางด้านของสะพานข้ามคลองลัดโพมีรถบรรทุกพ่วงขันที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางด้านของสะพานข้ามคลองลัดโพมีรถบรรทุก

คลองรัดโพไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาไปจอดเสียอยู่ตั้งแต่ตอนช่วงไหนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียตรงนี้ให้พ้นกีดขวางเรียบร้อยแล้วลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามคลองลัดโพนะคะอันนี้แจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งแจ้งตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามืดเลย6 โมงเช้านะคะที่เป็นรถบรรทุกที่เขาจอดเสียตั้งแต่ตอนช่วง5 ทุ่มที่ผ่านมานะคะแล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะจนกระทั่งเนี่ยเพิ่งจะเคลื่อนย้ายได้สักพักหนึ่งนี้เองนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ก่อนหน้านี้มีทางคุณเอ็มแจ้งเข้ามาใช้เส้นทางถนนพญาไทฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางด้านของแยกสำย่านมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนฝั่งกลับกันนั้นเคลื่อนตัวได้แล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่ามีรถสำล้อเครื่องมาจอดแช่อยู่ในช่องทางซ้ายหน้าห้างมาบุญคลองเป็นแนวยาวเลยทำให้เสียช่องทางการจราจรในช่องทางซ้าย1 ช่องนะคะทำให้รถติดขัดมากเลยทีเดียวนะคะเป็นพญาไทฝั่งขาเข้าแล้วก็คุณพันธ์ค่ะไปใช้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้านะคะถนนราชพัฒนาถนนราชพัฒนามาทางด้านของบางปะแก้วการจราจรเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณพันธ์บอกว่าเริ่มมีฝนตั้งเค้ามาแล้วจากทางด้านของถนนพระราม2แล้วก็เพิ่มเติมมาตอนช่วงก่อนบ่าย3โมงบอกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วแถวๆสุขสวัสดิ์นะคะคุณบอล นะคะคุณบอลแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงจากทางด้านของจรัญสนิทวงศ์จรัญสนิทวงศ์13ซอยจรัญ13นะมาทางด้านของพุทธมณฑลสาย4ฝั่งขาออกการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้บอกว่าตอนนี้รถติดอยู่ช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพลันนกพุทธมณฑลสาย4ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็คุณพิชัยก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าบนสะพานข้ามคลองบางละมาดมีรถเบนซ์สีขาวจอดไฟกระพริบอยู่ในช่องทางกลางไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเพราะว่ารถเนี่ยติดฟิล์มทึบมองไม่เห็นด้านในรถนะตอนนี้ท้ายแถวติดยาวประมาณ5 กม.แล้วนะโอ้เป็นทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะตอนนี้มีปัญหาเนื่องจากว่ามีรถไปจอดอยู่ตรงช่วงของบนสะพานข้ามคลองบางละมาดในฝั่งขาออกของถนนราชพฤกษ์นะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงบอกว่าตอนนี้รถติดยาวแล้วด้วยนะคะโอ้โหยาวจริงๆเลยติดมาตั้งแต่ตรงบริเวณเนี่ยพอเลยจากหัวแถวนะคะก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบ้านใสตรงเลยจากเดอะเซอร์เคิลไปนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นช่วงของหัวแถวนะท้ายแถวติดขัดยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะตรงช่วงของบางแวกตรงแยกบางแวกตรงจุดนี้นะคะฝั่งขาออกนะคะของเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์แต่ว่าพอเลยจากตรงช่วงของก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองตรงบ้านไซตรงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยติดยาวเลยพอเลยก็คือเลยจากเดอะเซอร์เคิลไปนิดนึงก็เป็นหัวแถวพอหลุดจากตรงนี้ไปแล้วก็ใช้การได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเมื่อตอนช่วงก่อนหน้านี้ที่เราได้รับแจ้งมาบอกกรณีรถจอดเสียที่เป็นรถพ่วงนะคะตกลงแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าทางรถคันนี้เนี่ยเขาจอดมาตั้งแต่ตอนช่วงเวลากลางคืนละแล้วก็บอกว่ารอช่างจนถึงตอนนี้นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยรถคันนี้เขาจอดเสียอยู่ที่บนถนนเพชรหึงในฝั่งขาออกช่วงใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมทำให้รถเนี่ยเขาต้องสลับช่องทาง

0: วิ่งกันรถติดมากเลยมีเจ้าหน้าที่จราจรของสภ.พระประแดงคอยอำนวยการจราจรให้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตั้งแต่ตามข้อมูลที่เราได้รับแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าบอกว่ารถคันนี้เนี่ยจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรหึงช่วงบริเวณสะพานข้ามคลองลัดโพเป็นรถบรรทุก18ล้อจอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตั้งแต่ตอนช่วง5ทุ่มเมื่อคืนเป็นรถเขายางแตกคนขับรถบอกว่ารอช่างมาซ่อมในช่วงเช้ายังเคลื่อนย้ายไม่ได้เพราะต้องรอช่างมาดำเนินการแล้วก็เราตรวจสอบไปตอนช่วงเช้าประมาณสัก8โมงเศษๆเกือบ9โมงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระประแดงก็เพิ่มเติมให้บอกว่ารถบรรทุกพ่วงเนี่ยมันล้อหลุด อยู่ในระหว่างรอช่างมาเขาบอกว่ารอช่างรวบรวมอะไหล่ต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างเบื้องต้นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขาไปดูแลแล้วก็จัดการจราจรให้นะเป็นรถบรรทุกอาหารสัตว์ตอนนี้ล่าสุดเอาเป็นว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือว่าสามารถเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนเพชรหึงนะตอนนี้ก็หลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะคุณพรชัยค่ะแจ้งการจราจรถนนพระราม5ฝั่งขาเข้าตอนนี้มาจากทางลัดแยกราชวิถีมุ่งหน้ามาทางแยกวัดเบญตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีฝนตกนะตรงช่วงของถนนราชวิถีตอนนี้ฝั่งขาเข้าจากแยกราชวิถีนะฮะเป็นพระราม5ฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านของแยกราชวิถีมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกวัดเบญรถเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วระบบฝนตกนี่ใช้ที่ปัดน้ำฝนระดับ3เลยทีเดียวนะก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับ เรื่องของฝนตอนนี้เดี๋ยวดิฉันดูนิดหนึ่งนะแถวทางด้านของพระราม5แถวแยกราชวิถีก็ฝนตกลงมาแล้วถนนเปียกลื่นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านอนุสาวรีย์ชัยเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าแถวๆอนุสาวรีย์ชัยนั้นฝนตกแล้วหรือยังนะคะมีฝนตกลงมาแล้วเหมือนกันนะคะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะตรงช่วงของแยกดินแดงก็ตกแล้วนะฝนมาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทางด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับสภาพการจราจรที่ถนนราชพฤกษ์นะที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่ามันมีเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเกิดเหตุอะไรขึ้นเพราะว่าหัวแถวเนี่ยอยู่ตรงช่วงจากที่เลยจากทางด้านของเดอะเซอร์เคิลไปเล็กน้อยนะคะตอนเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกซึ่งตอนนี้เนี่ยท้ายแถวติดค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก็คือก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามคลองบ้านใสก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามคลองบ้านใสนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีคุณบอลเพิ่มเติมเข้ามาก่อนนะรายงานก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีคุณอิสระเลศที่บอกว่าเจอรถเบนซ์จอดเสียคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังเพราะเขาบอกว่าเปิดไฟกระพริบอยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามคลองบางละมาดที่เป็นรถเบนซ์จอดเสียอยู่เนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายรถออกกำลังเคลื่อนย้ายขึ้นรถยกอยู่นะคะในช่องทางกลางแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวไม่แน่ใจนะไอ้ตรงสะพานข้ามคลองบางละมาดกับทางด้านของสะพานข้ามคลองบ้านใสเนี่ยคือมันอยู่ห่างไกลกันเหมือนกันนะตรงจุดที่เป็นหัวแถวคือจุดที่เป็นหัวแถวเนี่ยก็คืออยู่ตรงก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบ้านใสเลยจากThe Circle ขึ้นไปนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหัวแถวตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็จุดที่บอกว่าเป็นรถเบนซ์จอดอยู่เนี่ยอยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามคลองบางระมาดนะคะที่บอกว่าเป็นรถเบนซ์จอดเสียอยู่ในช่องทางกลางก็กำลังเคลื่อนย้ายอยู่เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่ามันอยู่ไกลกันมากหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยรถติดขัดท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะ ไปกันที่คุณอิสระเรศนะคะคุณอิสระเรศสวัสดีค่ะ
1: ครับผมผมเคสรถเบนซ์นะน
0: ะ
1: ผมเห็นก็จอดอยู่เลนกลางสะพานน่
0: ะ
1: น่าจะเสียตอนเนี้ยมันมีรถสไลด์ขึ้นมาจอดข้างหน้าเขาแล้ว
0: ค
1: ือเตรียมยาขึ้นย้ายแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: คนไม่นานน่ะ
0: คุณอิสระเรศจุดที่เขารถจอดเสียนี่อยู่ตรงไหนคะ
1: เลยสะเคลื่อนไปหน่อยนึง
0: ที่สะพานที่เป็นหัวแถบ
1: ที่เวลาลมปุ๊บจะเป็นเส้นลมอ่ะ
0: ค่ะก็คือตรงบริเวณตรงมันจะเป็นก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะเ
1: ดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะเพราะว่าเขาก็สไลด์มาแล้วอยู่ข้างหน้า
0: คือตรงนี้คลองบาลมาศเหรอเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นชื่อคลองบ้านทรายตรงนี
1: ้ชื่อคลองผมไม่แน่ใจคือแต่เกิดง่ายๆข้ามคลองมาปุ๊บก็จะเป็นเส้นลมเลยอ
0: ่ะค่ะเข้าใจแต่ว่าคือจุดที่รถจอดเสียเนี่ยอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองพอดีเลย
1: ใช่ๆอยู่ตรงกลางบริเวณกลาง
0: แหละค่ะแล้วเป็นพอรถคันนี้จอดเสียอยู่คันเดียวเหรอคะที่ทำให้รถติดท้ายแถวยาวอ่ะ
1: ใช่มีอยู่คันเดียวแต่มันก็มีฝนตกด้วยคอสะพานน้ำมันท่วมขังไง
0: อ๋อเหรอคะอ๋อค่ะ
1: ๆมันก็มีฝนของน้ำด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ท่วมขังเลนซ้ายรถก็เดินไปเลนขวาหมดอย่างเงี้ย
0: อืม
1: แล้วขึ้นไปปุ๊บก็จะไม่ได้จอดอยู
0: ่ค่ะแล้วตอน
1: เนื่องกัน
0: ค่ะแล้วตอนที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเขาจอดอยู่ในเลนกลางเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ประมาณเลนกลางแค่ผมว่าไม่นานหรอกก็สไลด์อยู่ข้างหน้าแล้วนี
0: ่
1: กำลังทำอยู
0: ่เลนกลางของช่องหลักใช่ไหม
1: ใช
0: ่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานที่มันจะถ้าตรงไปก็คือไปนครอินถ้าเกิดว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางด้านของกาญจนาพิเศษไปปิ่นเกล้าแถวตรงช่วงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ตรงนั้นแหละใช
0: ่ค่ะพอดีมันเป็นทางแยกหลายทางด้วยที่รถก็คือจะต้องผ่านตรงช่วงนี้นะคะตอนนี้เห็นบอกว่าท้ายแถวนี้ยาวประมาณ5กม.ได้แล้วเหรอคะ
1: ไม่รู้เดี๋ยวผมเห็นไม่รู้ถึงตากี่กิโลไม่น่าถึงมั้ง
0: อ๋อค่ะ
1: พอผมมาเติมออกจากปั๊มแก๊สมาก็เห็นรถติดแล้วรถเบน
0: ซ์ตอนที่มานี่มาจากทางช่วงแถวบางแวกไหมแถวนั้น
1: ผมมาเหรอ
0: ค่ะ
1: ใช่ใช่จากบางแวกตรงมา
0: ก็ติดมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็ติดแล้วแต่ก็มันก็ไม่เท่าไหร่แล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะ
0: ค่ะแต่จะมาชะลอแบบว่าช้าๆจริงๆก็ใกล้ๆตรงที่รถจะจอดแล้วใช่ไหมคะ
1: แต่ก็ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็คงจบแล้วล่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยฝนเบาไปหรือยัง
1: เบาเยอะเลย
0: เบาแล้วใช่ไหมคะ
1: ฮะ
0: ตอน
1: แต่ว่ามันอาจจะมีน้ำท่วมขังคอสะพานด้วยไง
0: ค่ะค่ะ
1: ทำให้รถมันหนีเลนซ้ายออกขวาหมดอ่ะ
0: อ่าม
1: ันก็ช่วยมันทำรถติด
0: แล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรอยู่ไหมตอนที่ผ่านมาม
1: ีเจ้าหน้าที่กำลังทำอยู
0: ่มีเจ้าหน้าที่มีตำรวจดูเรื่องของการจราจรอยู่แล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะตกลงก็คือว่าเป็นจุดที่เป็นรถเบนซ์คือเป็นข้อมูลบอกว่าสะพานข้ามคลองบางละมาดดิฉันก็หาสะพานข้ามคลองบางละมาดนะตกลงคือคลองตรงนี้เนี่ยตามแผนที่เนี่ยมันเป็นชื่อคลองบ้านไซคือนี่ก็หาคลองบางละมาดไม่เจอไม่ได้คนแถวนี้พอดีก็เลยงงเหมือนกันว่าเออมันอยู่ตรงหัวแถวอยู่คือเลยจากเดอะเซอร์เคิลไปไม่ไกลนะคะแล้วก็ท้ายแถวตอนนี้เนี่ยก็คือมาอยู่ตรงแถวทางด้านของแยกบางแวกแล้วนะคะแต่ว่าคาดว่าอีกสักครู่น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีรถสไลด์กำลังดำเนินการอยู่นะคาดว่าอีกสักพักหนึ่งน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้นะคะในส่วนของเหตุเพลิงไหม้อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้มีเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นอาคารอยู่ในระหว่างการรื้อถอนตกลงอยู่ตรงช่วงของบริเวณปากซอยเจริญกรุง10เป็นอาคารร้างนะคะอาคารที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาก็ดับเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของสาเหตุเดี๋ยวคงต้องรอให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้นไปดำเนินการตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะพูดถึงเรื่องของฝนตอนนี้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะกลุ่มฝนมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางด้านของเขตมีนบุรีเบิ่งกลุ่มดุสิตราชเทวีปทุมวันบางรักสาทรบางคอแหลมคลองสานธนบุรีราชบุรณะจอมทองทวีวัฒนาตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดพระนครบางบอนแล้วก็ฝนกลุ่มนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกเข้ามาปกคลุมตั้งแต่ทางด้านของอยุธยามาเลยนะคะอยุธยานครปฐมนนทบุรีส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะอยู่ในทางด้านของเขตหนองจอกเจ จตุจักรดินแดงคณะยาวประเวศทวีวัฒนาตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดดุสิตพระนครปทุมวันราชเทวีบางรักคลองสานหนองแขมบางแคภาษีเจริญจอมทองบางคอแหลมสาทรนะคะแล้วก็จากนั้นช่วงจากนี้ไปจนถึง4โมงเนี่ยกลุ่มฝนก็ยังคงปกคลุมอยู่นะก็คาดว่าจะปกคลุมอยู่ประมาณสักอีก1ชั่วโมงเพิ่มเติมพื้นที่ที่เขาปกคลุมอยู่เนี่ยก็จะมีทางด้านของมินบุรีราชกระบังคันนายาวบึงกลุ่มบางทองหลางสะพานสูงบางกะปิสวนหลวงประเวศนะคะก็อีกประมาณสัก1ชั่วโมงนะสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะก็กำลังค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกนะคะค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆนะตรงจุดไหนที่มีฝนตกแล้วนะคะก็ใช้ความระมัดระวังกันนะเพราะว่าถนนยังคงเปียกลื่นอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมีอุบัติเหตุที่ถนนพระราม2ฝั่งขาออกค่ะทางเพจมหาชัยเคเบิลทีวีนะคะก็รายงานอุบัติเหตุพระราม2ฝั่งขาออกที่มาจากแยกบ้านแพ้วมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองตรงบริเวณปากทางเข้าวัดกาหลงค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 14:30 นเป็นรถชนท้ายกันหลายคันอยู่ในช่องทางขวานะมีฝนตกด้วยถนนเปียกลื่นแล้วก็บางช่วงก็มีน้ำท่วมขังนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุก็เลยทำให้ทั้งมีน้ำท่วมขังแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยก็เลยทำให้รถในฝั่งขาออกเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุล่าสุดเลยนะบนทางด้านของถนนพระราม2ในฝั่งขาออกแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะตอนนี้สำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางราชพฤกษ์ฝั่งขาออกอยู่ใจเย็นๆนะคะก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงที่เลยจากเดอะเซอร์เคิลไปเล็กน้อยนะคะเลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของบางแวกมุ่งหน้าออกมาทางราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะแต่เข้าใจว่าอีกสักครู่น่าจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เขาก็มีรถสไลด์มากำลังเคลื่อนย้ายรถขึ้นรถสไลด์แล้วก็ออกจากจุดที่เกิดเหตุที่รถจอดเสียอยู่นะคะตอนนี้ท้ายแถวยังรถจะแน่นตรงช่วงที่เลยจากทางด้านของถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4มานะคะคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่มาจากทางด้านของบางแวกแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเลยนะในช่องทางหลักแล้วก็จะมาแน่นๆจริงๆก็ก่อนที่จะถึงตรงช่วงบริเวณหน้าฟู้ดวิลล่าแถวเนี้ยที่รถเริ่มแน่นแต่ว่าตอนนี้น่าจะหัวแถวตรงจุดนี้น่าจะเริ่มเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่ทางด้านหลังที่รถติดอยู่จะเย็นๆนิดหนึ่งนะเดี๋ยวก็น่าจะเคลื่อนย้ายไปได้นะคะมีข้อมูลที่คุณกุลนันท์แจ้งเข้ามานะคะบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung เป็นตัวเครื่องสีดำอยู่ในเคสดำขึ้นรถแท็กซี่จำสีกับทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่ามีชื่อของคนขับรถคนที่เขาโอนเงินค่ารถไปเนี่ยชื่อบัญชีคุณชุมพลสอนพงค่ะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่โรงพยาบาลเพชรเวชไปลงที่บางนาตราดตรงซอยวัดบัวโรยเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้นะคะตอน 7:40 นาทีลืมโทรศัพท์มือถือเป็น Samsung นะคะตัวเครื่องสีดำนั่งรถมาจากที่โรงพยาบาลเพชรเวชถนนเพชรบุรีตัดใหม่ไปลงที่ซอยวัดบัวโรยที่บางนาตราดนะคะเมื่อตอนช่วง 7:00 นเช้าแต่ว่าจำรายละเอียดของคนของรถไม่ได้มีแต่ชื่อบัญชีที่เขาโอนเงินไปก็คือชื่อคุณชุมพลสอนพงนะคะคุณทันทิชาค่ะแจ้งแทนลูกชายลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าของโรงเรียนดนตรียามาฮ่านะคะเป็นกระเป๋าสีเขียวเป็นเป้สีเขียวนั่งรถแท็กซี่มาจากที่เอสพลานาดที่แคไลน์ไปลงที่เดอะมอลล์งามวงวานนะคะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้เพิ่งนั่งรถมาเมื่อตอนช่วงเที่ยงนี้เองนะคะลงจากรถแท็กซี่คันนี้มาเป็นแท็กซี่สีชมพูแล้วก็ลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป้ของโรงเรียนดนตรียามาฮ่ากระเป๋าเป้สีเขียวนะนั่งมาจากที่ตรงเอสพลานาดที่ตรงแยกแคไลน์มุ่งหน้าไปทางด้านของไปลงที่เดอะมอลล์งามวงวานนะคะเมื่อตอนช่วงเที่ยงถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะคุณน้อยมิเตอร์รายงานที่ถนนมาลายแมนหรือว่าถนนสาย345 340นะ ช่วงที่มาจากตัดถนน3232มาทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจุดนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยแต่มีฝนตกแล้วก็ถนนเปียกลื่นด้วยนะคะระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางในจุดที่มีฝนตกลงมาถนนเปียกลื่นอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะเดี๋ยวจะเสี่ยงเรื่องของอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่มีฝนตกลงมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะมีคุณมะละกอแจ้งเข้ามาทางไลน์นะทางไลน์ของการรายงานจราจรนะคะบอกว่าแล้วก็ส่งภาพมาด้วยบอกว่าเขตบางกอกใหญ่มีเห็นแบบว่าเมฆครึ้มมาเลยนะก็คือบอกว่าฝนใกล้จะตกแล้วนะคะคุณพี่น้อยก็บอกว่าฝนใกล้ตกแล้วระมัดระวังเรื่องของถนนเปียกลื่นด้วยนะส่งมาตอนช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะขออภัยนะก็เป็นภาพเป็นกลุ่มฝนเป็นเมฆแบบว่าลอยต่ำมาแล้วก็เห็นฝนกลุ่มฝนมาไกลๆเลยอ่ะนะคะในพื้นที่ทางด้านของฝั่งทนนะตอนนี้ก็น่าจะตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของถนนพระราม2ที่บอกว่าตรงช่วงบริเวณปากทางวัดกะหลงตอนนี้เนี่ยก็ล่าสุดก็คือว่าเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของรอฟอมนะคะทางรอฟอมค่ะเขามีการแจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชดำเนินกลางนะคะบริเวณบริษัทเคมีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจำกัดเพื่อที่จะดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่5กันยายนช่วงเวลา 22:00 นจนถึงวันที่30กันยายนในเวลา 24:00 นโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะแจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นค่ะต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม1ช่องจราจรบนถนนราชดำเนินกลางที่บริเวณบริษัทเคมีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจำกัดเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่5กันยายนเวลา 22:00 นจนถึงวันที่30กันยายนเวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งจะมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาดสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรค่ะโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่ใกล้เคียงในวันและก็เวลาดังกล่าวนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021683460-68นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ทางด้านของเว็บทางเพจ Facebook นะคะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะเป็นข้อมูลเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะสภาพการจราจรในช่วงนี้เมื่อสักครู่นี้ที่คุณน้อยมิเตอร์แจ้งไว้ที่ถนนมาไหลแมนนะส่วนอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ฝั่งขาออกที่มาจากตรงบริเวณบ้านแพ้วมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแม่น้ำมะกองที่บอกว่าเป็นรถชนกันทั้งหมด6คันตกลงเป็นรถชนกันหลายๆคันเนี่ย6คันนะนับได้6คันเราสอบถามไปที่ทางด้านของสภ.บางโทรัฐทราบว่าเหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วง 14:00 นแล้วนะคะรถชนกันทั้งหมด6คันเนื่องจากว่าฝนตกถนนลื่นทำให้เบรกไม่อยู่ค่ะเลยทำให้มันชนท้ายต่อกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นผู้ชาย1คนตอนนี้คนเจ็บก็ส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็รถทั้งหมดเนี่ยทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2นะคะคุณผู้ฟังคะมีใครที่เป็นคนที่ชอบฟังเพลง
เพลงแบบว่าออเคสตรามีข่าวดีแต่ว่าข่าวดีอันนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันด้วยเพราะว่าทางด้านของสมาคมแซกโซโฟนประเทศไทยเขาร่วมฉลองวันเกิดกับทางด้านของจสร้อยด้วยนะคะในส่วนของฉลองวันเกิดกับจสร้อยในครั้งนี้เนี่ยทางสมาคมแซกโซโฟนประเทศไทยเขาก็จะมีการมอบบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่เป็นสายแบบว่าโดยเฉพาะเป็นนักดนตรีเครื่องเป่าโดยเฉพาะวงลักษณะเป็นวงออร์เคสตราวงนี้เนี่ยเป็นวงระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของวงโตเกียวโคเซวินออร์เคสตราคอนเสิร์ตอินแบงคอกซึ่งทางสมาคมแซกโซโฟนได้มอบบัตรชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ให้กับทางด้านของจสร้อยในโอกาสที่ทางจสร้อยเนี่ยฉลองวันเกิดที่เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบัตรเราจะมีมอบให้จำนวนหนึ่งแต่จะต้องตอบคำถามกับทางด้านของจสร้อยด้วยนะคะการแสดงเขาจะมีอยู่2รอบด้วยกันนะคะก็คื อรอบวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่11แล้วก็12ก็คือช่วง11 12ที่จะถึงนี้นะคะการแสดงในส่วนของโตเกียวโคเซวินออร์เคสตราคอนเสิร์ตอินแบงคอกในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในวงวินออร์เคสตราวินก็คือพวกเครื่องเป่าเนี่ยนะคะเป็นวงออร์เคสตราชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นมีผู้ที่มีประสบการณ์ทางดนตรีมีประสบการณ์ทางดนตรีอย่างมากมายเลยทีเดียวในระดับโลกนะเป็นคอนเสิร์ตโตเกียวโคเชนะคอนเสิร์ตโตเกียวโคเชวินออร์เคสตราคอนเสิร์ตอินแบงคอกในครั้งนี้นะที่เขาจะมาเปิดการแสดงกันในวันที่11แล้วก็12กันยายนนี้ใครที่สนใจนะคะใครที่สนใจอยากจะได้บัตรชมคอนเสิร์ตเดี๋ยวต้องติดตามว่าจะทำยังไงจะได้บัตรชมคอนเสิร์ตแล้วที่สำคัญบัตรอันนี้นะที่นั่งสุดยอดมากๆก็คือเป็นที่นั่งในมูลค่าใบละ 4,500 บาทตรงกลางมองเห็นอย่างชัดเจนเรียกว่าคุณจะได้รับฟังในส่วนของการแสดงคอนเสิร์ตของโตเกียวโคเซตรงนี้นะคะอย่างแบบเพลิดเพลินมากๆเลยทีเดียวนะคะการแสดงตรงนี้เนี่ยเป็นการแสดงเครื่องเป่าเป็นวงออร์เคสตราเครื่องเป่าเป็นการแสดงแบบเต็มรูปแบบจะมีบทเพลงสุดประทับใจเพลงเขาเป็นเพลงจากแอนิเมะยอดนิยมที่จะพาคุณไปสัมผัสอีกมุมหนึ่งของเสียงดนตรีที่ไม่ควรพลาดนะใครอยากจะฟังเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างเป็นเพลงที่เขาบรรเลงจากทางด้านของวงเครื่องเป่าวินออร์เคสตราตรงนี้มาฟังกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ

0: เดี๋ยวนะฮะจริงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซตใหม่อีกทีนึงพร้อมไหมคะ
1: ไม่คะ
0: เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้ใครติดตามทางด้านของYouTube Live อยู่นะคะจะเห็นภาพนะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตแต่ว่าไม่ใช่ที่ในประเทศไทยนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตราคอนเสิร์ตอินแบงคอกในครั้งนี้นะคะจะมีบัตรมามอบให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังจอสอร้อยนะคะ2รอบด้วยกันก็คือรอบวันศุกร์ที่11กันยายนแล้วก็รอบวันที่12กันยายนวันศุกร์เขาจะแสดงกันในเวลา19นาฬิกานะคะไอสถานที่ที่เขาจะแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะก็คือจะเล่นกันที่มหิดลสิทธาคารค่ะที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะซึ่งเดี๋ยวใครอยากจะได้บัตรอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นบัตรที่มีมูลค่าถึง 4,500 บาทนะคะ เราจะมีมอบให้ทั้งหมดเนี่ยก็คือในส่วนของวันที่11นะ11กันยายนวันศุกร์นี้นะคะ50ใบด้วยกันโอ้โหคุณผู้ฟังใครอยากไปดูนี้ต้องรีบแล้วนะคะใครอยากจะไปดูต้องรีบแล้วนะคะแต่ว่าจะได้บัตรยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าตอนนี้คลิปเสียงอันนี้ยังไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าแล้วกันนะคะแต่ว่าใครเรียนให้โอกาสนะสำหรับใครที่อยากจะได้บัตรอันนี้นะเตรียมไว้เลยเตรียมกดเบอร์โทรศัพท์เข้ามานะเพื่อจะตอบคำถามที่เราจะถามแล้วก็แจกบัตรในส่วนของการเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตราคอนเสิร์ตอินแบงคอกซึ่งเขาจะแสดงกันนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในวันศุกร์ที่11แล้วก็วันเสาร์ที่12นะคะเราจะมีบัตรมาแจกให้กับผู้ที่สนใจดิฉันว่าคนที่เป็นสายฟังเพลงตรงนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นวงออเคสตราระดับโลกเลยทีเดียวเป็นวงชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะไม่ควรที่จะพลาดนะคะเดี๋ยวพร้อมไหมคะอยากจะให้ฟังแบบว่าเป็นตัวอย่างนะเป็นน้ำจิ้มนะเผื่อว่าแบบว่าใครที่อาจจะแบบไม่เคยฟังนะจะได้แบบว่ามันอาจจะคุ้นๆนะเพราะว่าเขาบอกว่าวงดุริยางเครื่องลมชั้นนำจากญี่ปุ่นเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1960นะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากคุณภาพการบรรเลงแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นแล้วก็ในครั้งนี้นะคะกับทางด้านของโตเกียวโคเซวินออเคสตราเนี่ยจะพาทุกคนไปสัมผัสความหลากหลายมิติของเสียงเครื่องเป่าที่เป็นวินออเคสตราเนี่ยผ่านบทประพันธ์สำหรับวงเครื่องลมแล้วก็บทเพลงอนิเมะชื่อดังถ่ายทอดโดยนักดนตรีระดับมืออาชีพเลยทีเดียวนะทั้งทางด้านของไดอาชิเดกุชินะดิฉันว่าสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเป่าวงองออเคสตรานี้เนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อกันอยู่แล้วนะคะเราไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีเป็นนักเรียนดนตรีเป็นครูเป็นอาจารย์หรือจะเป็นสมาชิกวงโยธวาทิตหรือจะเพียงแค่คนชอบฟังเพลงในสไตล์นี้ไม่ควรพลาดโอกาสนี้เลยนะเรามีบัตรมาแจกให้คุณผู้ฟังได้ไปชมกันในช่วงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นี้แต่ต้องตอบคำถามของเราก่อนแต่ส่วนคำถามจะเป็นอย่างไรเราจะถามอะไรง่ายๆไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าแล้วกันช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเชิญตัวนายมูฮัมหมัดรูดีนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนใต้ส่วนหน้าเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ถูกเชิญตัวโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดผู้ราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหากระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายชาชาศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ภายใต้แนวคิดโกงได้แก้ได้และร่วมเสวนาในหัวข้อใครโกงใครแก้โดยมีการระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้หากมองและปรับเปลี่ยนทั้งระบบนิเวศของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนโดยระบุว่าการป้องกันการทุจริตต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อคัดกรองคนดีเข้าสู่อำนาจควบคู่กับการลดช่องโหว่ในการใช้ดุลพินิจและระเบียบที่ล้าสมัยโดยกรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอาทิเช่นการเปิดยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ซึ่งช่วยลดระยะเวลาดำเนินการจาก45วันเหลือเพียง14วันรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Traffic ฟรองดูในช่องทางกรุงเทพโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสโดยคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Dataด้านงบประมาณและการดำเนินงานตลอดจนนำ AI มาช่วยตรวจจับความผิดปกติเพื่อให้องค์กรอิสระและประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันผู้ว่าชาติระบุว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจะต้องอาศัยความจริงใจตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนอย่ารอให้ผู้อื่นลงมือทำแต่ต้องเริ่มจากส่วนของตนเองเพื่อคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับระบบต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เขาช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพอบังคับให้โอนเงินและทรัพย์สินมีค่าสามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายไว้ได้3เคสทั้ง3เคสถูกข่มขู่ในลักษณะเดียวกันคือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนไปเปิดซิมการ์ดโอนสายให้คุยกับตำรวจปลอมบังคับให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อวิดีโอคอลพูดคุยซึ่งต้องโอนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดในธนาคารเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากไม่อยากถูกดำเนินคดีและสั่งให้เหยื่อตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างรวมความเสียหายทั้ง3เคสเกือบ3ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอเตือนภัยน้องๆ นักศึกษาอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจปปง.และ DSI ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์มาหาไม่ส่งเอกสารราชการรวมถึงหมายจับและหมายเรียกต่างๆทาง LINE ติดขาดไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือขอข้อมูลหรือควบคุมตัวและที่สำคัญจะไม่มีการบังคับให้โอนเงินหรือนำทรัพย์สินมีค่าไปให้ณัฐสุดาตรักษารายงานค่ะ
6: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสงฆ์นิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจ.200 บริษัท Pacific Corporation จำกัด

0: เป็นชาวกระชิงครับเขาเห็นแต่งที่สวยมันเป็นของโบราณจ้ะและเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อจากไหนเนี่ยสมัยก่อนโน้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่ที่ครับมีที่ทำมาเอง
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช
0: ่ทำเก่งนะแล้วต้องบูก็ทำด้วยหรือซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนจนๆเด็กๆจน
1: ๆถ้าจะมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันแล้วก็ไปเรียน

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันก่อนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีทางด้านของคุณชัยรัตน์แจ้งการจราจรบนถนนรัชดาท่าพระนะที่มาจากแยกใหม่สวรรค์มุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาตัดกับราชพฤกษ์การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันบอกว่าฝนเพิ่งหยุดตกทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็มีคุณน้อยมิเตอร์ก็เพิ่มเติมบนทางหลวงพิเศษทั้ง M81 มาจากกาญจนบุรีมุ่งหน้ามาทางบางใหญ่ตรงบริเวณด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกนะคะช่วงกิโลเมตรที่45+350มาถึงต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออกในฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตรงประมาณกม.ที่40+500มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเลยมาก็จะเคลื่อนตัวเลยมาบอกประมาณกม.ที่8+400ก็มีรถบรรทุกจอดเสียในช่องทางซ้ายอีก1จุดนะตกลงมีรถจอดเสีย2จุดบน M81 นะเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะคุณผู้ฟังคะก่อนช่วงก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตนะคะโตเกียวโคเซวินออร์เคสตราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราฟังคลิปน้ำจิ้มการแสดงสดตรงนี้แล้วเนี่ยมาฟังคำถามกันเพื่อที่จะแจกบัตรคอนเสิร์ตตรงนี้นะคะเราไปฟังกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ

เป็นไงกันบ้างคะส่วนผู้ฟังในส่วนของเป็นการแสดงนะคะจากทางด้านของเป็นวงวินออเคสตรานะคะซึ่งเป็นวงเครื่องลมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งมีอายุการเป็นวงเนี้ยอายุเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพันทางด้านของเป็นวงวินออเคสตรานะคะซึ่งเป็นวงเครื่องลมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งมีอายุการเป็นวงเนี้ยอายุเขา

อยู่แล้วก็ย้ำนะว่าบัตรอันนี้เนี่ยในมูลค่า 4,500 บาทโดยทางด้านของสมาคมแซกโซโฟนประเทศไทยร่วมฉลองวันเกิดกับทางจสร้อยค่ะคำถามง่ายๆคุณผู้ฟังถามว่า2กันยายนที่ผ่านมาจสร้อยครบรอบกี่ปีจสร้อยครบรอบกี่ปีเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบไปเมื่อวันที่2กันยายนนี้เองนะคะครบรอบกี่ปีใครติดตามฟังจสร้อยมาเป็นประจำน่าจะทราบกันดีนะว่าปีนี้จสร้อยครบรอบกี่ปีแจกรางวัลบัตรการแสดงชมการแสดงคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตรา25รางวัลเรามี25รางวัลรางวัลละ2ใบด้วยกันนะคะรางวัลละ2ใบย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการแสดงรอบวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา19นาฬิกาที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะจะเป็นการแสดงตอนช่วงทุ่มหนึ่งนะก็คือรางวัลที่เรามอบให้เนี่ยจะมี25รางวัลด้วยกัน1ท่านจะได้บัตรเข้าชม2ใบนะไปด้วยกันไปชมกันได้1ท่าน2ใบ25รางวัลด้วยกันนะคะก็เป็นรอบวันศุกร์ที่11กันยายนศุกร์นี้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปชมคอนเสิร์ตการแสดงเครื่องเป่าวงออเคสตราตรงนี้เนี่ยต้องรีบเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังให้ชมกันเป็นแบบเป็นน้ำจิ้มนะดิฉันว่าหลายคนเนี่ยได้ยินเสียงถึงแม้ว่าได้ยินช่วงสั้นๆอาจจะนึกถึงว่าคุ้นๆจากการจากพวกการ์ตูนแอนิเมะอะไรพวกเนี้ยนะคะก็คิดว่าน่าจะได้รับความสนใจเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าอันนี้เนี่ยสำหรับโดยเฉพาะคนที่เป็นนักดนตรีไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดในส่วนของนักดนตรีครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งคนที่ชอบเพลงสไตล์แบบนี้คนที่ชอบดูการ์ตูนอนิเมะเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าจะได้แบบว่าให้ชัดๆอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะ

นะคะคุณผู้ฟังใครที่ไม่เห็นภาพคอนดักเตอร์ลีลาคอนดักเตอร์ก็สุดยอดแล้วนะแค่ถ้าเกิดว่าได้ยินแต่เสียงเนี่ยหลับตามันจะมีภาพแบบการ์ตูนอะเข้ามาในหัวเลยนะคะอย่าลืมนะคะเราถามคำถามง่ายๆก็คือ2กันยายนที่ผ่านมาจอสอร้อยครบรอบกี่ปีใครอยากจะไปดูคอนเสิร์ตอันนี้รีบโทรศัพท์เข้ามาเลยนะคะเป็นรอบการแสดงวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะเวลา19นาฬิกาที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้วก็ไปชมกันคือเป็นการแสดงที่แบบว่าไม่ใช่ว่าแบบเราจะหาดูได้ง่ายๆนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปดูได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยบัตรที่เราจะมอบให้กับทุกๆท่านเนี่ยเป็นบัตรในมูลค่า 4,500 บาทนะต้องขอบคุณทางด้านของสมาคมแซกโซโฟนประเทศไทยนะที่มาร่วมฉลองวันเกิดแบบนี้นะคะคือเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่เป็นคือได้นั้นได้เห็นผังของที่นั่งแล้วอ่ะนะคะเป็นผังที่แบบว่าสุดยอดมากตรงนี้เพราะว่าอยู่ตรงกลางเลยทีเดียวนะใครที่เคยไปดูการแสดงดนตรีที่ทางด้านของอาคารสิทธาคารที่มหิดลที่ศาลายาตรงนี้น่าจะมองออกนะว่าที่นั่งที่ในราคา 4,500 บาทตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนตรงกลางแล้วก็จะเห็นได้ชัดจะแบบจะรับฟังเสียงของดนตรีที่เขาแสดงออกมาเนี่ยแบบได้แบบชัดเจนมากเลยทีเดียวนะคะก็อย่าลืมนะโทรศัพท์มาตอบคำถามกันได้เลยนะคะต่อการแสดงในส่วนของที่รอบวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ถามคุณผู้ฟังว่า2กันยายนจอสอร้อยครบรอบกี่ปีนะกดโทรศัพท์เข้ามาเลยที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลย

นะคะแล้วก็อย่าลืมใครอยากได้บัตรรีบๆนะเพราะว่าเรามีให้25รางวัลเท่านั้นแต่ว่า1ท่านจะได้2ใบนะ1ท่านจะได้2ใบนะใครที่ดูทางด้านของ YouTube อยู่จะเห็นภาพคอนดักเตอร์นะสุดเหวี่ยงสุดแบบสุดแขนสุดกำลังเหมือนกันนะก็เป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกนะคะที่จะมาเปิดการแสดงในครั้งนี้ค่ะอุ๊ยมีคุณผู้ฟังตอบเข้ามาทาง YouTube คุณอะไรอ่ะคุณ M Mobile โทรศัพท์เข้ามาตอบได้เลยนะโทรศัพท์ตอบเข้ามาได้โทรศัพท์เข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ตอบทาง YouTube นี่เรียนไม่รู้ได้ไหมคะทางด้านนอกมีคุณผู้ฟังตอบมาทาง YouTube ด้วยนะคะตอบทาง YouTube ได้ไม่เอ่ยแต่ว่าโทรศัพท์เข้ามาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้สอบถามชื่อมีคุณ M Mobile ตอบเข้ามาทาง YouTube ด้วยนะแต่ลองโทรศัพท์เข้ามาดีกว่าที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะ

ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับบัตรการแสดงคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตราคอนเสิร์ตอินแบงคอก2026นะคะซึ่งเรามีบัตรมามอบให้25รางวัล1ท่านจะได้บัตรไป2ใบนะคะกับคำถามง่ายๆก็คือ2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจสร้อยครบรอบกี่ปีโทรศัพท์เข้ามานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะการแสดงในรอบวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะที่อาคารสิทธาคารที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายา19นาฬิกานะโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็จะได้รับบัตรไป2ใบด้วยกันนะ1รางวัลก็คือ2ใบนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมามีอุบัติเหตุนะทางด้านของเพจเด็กปากน้ำแจ้งอุบัติเหตุนะคะที่ถนนพุทธรักษาหรือว่าถนนแพร่กษาค่ะในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงที่มาจากทางด้านของตำรุบางพลีมาทางด้านของซอยแพร่กษา14จุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นบริเวณหน้าเอื้ออาทรแพร่กษา14ค่ะรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถกระบะแล้วก็รถกระบะคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจอดยางแตกอยู่ข้างทางขึ้นแม่แรงไว้แล้วก็เจ้าของรถเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รถมีจักรยานยนต์ขับมาชนท้ายรถได้รับบาดเจ็บนะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพื้นที่ทางด้านของสภ.บางปูนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะรับแจ้งเข้ามามีเหตุกลุ่มควันที่โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีบริเวณอาคาร1นะคะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีค่ะเบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงมาจากที่ห้องพักครูนะคะตอนช่วงเวลาที่รับแจ้งมาก็คือ15นาฬิกา45นาทีรับแจ้งจากทางด้านทางเจ้าหน้าที่สายด่วน199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารใกล้เคียงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีตอนช่วง15นาฬิกา45นาทีนะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบที่อยู่กับทางด้านถนนกาญจนาภิเษกนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ทางด้านของโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีเป็นกลุ่มควันนะกลุ่มควันที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่รับแจ้งเข้ามานะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่ตอบคำถามที่ร่วมสนุกกันนะที่มีบัตรคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตราคอนเสิร์ตที่มาแจกกันเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ตอบคำถามแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการสุ่มแจกให้นะคะจะทำการสุ่มแจกนะคะสำหรับคนที่โทรศัพท์เข้ามา25รางวัลด้วยกันนะ1รางวัลแจกมีจะได้บัตร2ใบด้วยกันนะโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่จะทำการสุ่มแล้วก็แจกให้กับทางด้านของผู้โชคดีนะคะก็รีบตอบกันเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้จะแสดงกันในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะยังไงเดี๋ยวทางเราไปฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะ

0: เนี่ยแหละค่ะที่เปิดให้ฟังกันนะเมื่อสักครู่จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเขามีการจำหน่ายบัตรด้วยแต่ว่าคนที่อยากจะได้บัตรเข้าไปชมในบัตรมูลค่า 4,500 บาทโทรศัพท์รีบโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามเลยนะคะเดี๋ยวใครที่ตอบคำถามโทรเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจะมีการแรนดอมมีการสุ่มนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับบัตรเข้าไปชมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะบัตรมูลค่า 4,500 บาทนะคะมีแจกทั้งหมด25รางวัลด้วยกันรางวัลละ1รางวัลละ2ใบนะคะซึ่งคำถามของเราง่ายๆเลยนะคะคำถามของเราง่ายๆก็คือว่าวันที่2กันยายนที่ผ่านมาจสร้อยมีอายุครบกี่ปีนะสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยมาก็คงจะทราบดีว่าวันที่2กันยายนปี69เนี่ยจสร้อยของเรานี่ครบรอบกี่ปีนะคะก็ตอบคำถามกันเข้ามาแล้วก็รอลุ้นเลยว่าคุณจะได้บัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไปหรือเปล่านะคะเรากลับมาติดตามมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณผู้ฟังที่ถนนสายเอเชียค่ะฝั่งขาเข้านะคะทางด้านของสายเอเชียช่วงที่มาจากต่างระดับสิงห์บุรีใต้มุ่งหน้ามาทางด้านของทางแยกเข้าเมืองอ่างทองฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่73 ตรงช่วงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเป็นรถบรรทุกแตงโมเสียหลักเกิดอุบัติเหตุด้วยตนเองเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสิงห์บุรีเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เร่งระบายรถนะคะคือรถบรรทุกแตงโมเสียหลักแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีพลิกตะแคงด้วยหรือเปล่านะคะในจุดนี้แล้วก็แตงโมที่บรรทุกมาเดี๋ยวโอ้ค่ะเป็นรถกระบะนะเป็นลักษณะของกระบะคอกที่บรรทุกแตงโมมาเกิดเสียหลักแล้วก็มีแตงโมที่บรรทุกมาเนี่ยตกเกลื่อนถนนเลยนะคะตกมาอยู่บนถนนเกลื่อนถนนเลยอะค่ะรถที่ผ่านไปผ่านมาคืออุบัติเหตุตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียฝั่งที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาเข้าไปทางด้านของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะกิโลเมตรที่73ตรงช่วงอำเภอพรมบุรีตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็กำลังเร่งในส่วนของการดำเนินการเก็บแตงโมที่เขาบรรทุกมาโหหมดเลยทั้งคันรถอะแตงโมที่บรรทุกมาแล้วก็รถทางด้านหน้าก็เสียหายพังยับเยินอยู่เหมือนกันนะคะรถที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอำนวยการจราจรอยู่นะคะรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางซ้ายเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายนะเจ้าหน้าที่ทางหลวงสิงห์บุรีเขาอำนวยการจราจรแล้วในจุดที่เกิดเหตุนะแต่เนื่องจากว่ามีแตงโมที่เขาบรรทุกมาทั้งคันรถเนี่ยมันตกลงมาเกลื่อนถนนเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะน่าจะเร่งดำเนินการในส่วนของการเก็บแตงโมตรงนี้คือตอนนี้มันอยู่ในคือถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุเลยเนี่ยมันน่าจะอยู่ในเลนขวาสุดเอ้ยไม่ใช่สีซ้ายสุดขออภัยเป็นฝั่งทางด้านของที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของจังหวัดสิงห์บุรีตรงกิโลเมตรที่73พอดีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูในทางด้านของทาง X นะที่ของจสร้อยเนี่ยจะเห็นภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็แตงโมตกอยู่บนถนนเต็มเลยในเพจของจสร้อยก็มีเช่นเดียวกันนะก็จะเห็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุรถมันลักษณะกลับหัวมาอีกด้านหนึ่งสวนกับรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของสายเอเชียช่วงกิโลเมตรที่73นะคะก็เจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยการจราจรในจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ ที่ภายในอาคารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะคะตอนนี้ล่าสุดก็คือเพลิงสงบแล้วนะคะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้อยู่นะคะเพลิงไหม้นี้เกิดตอนช่วง 15:45 นาทีนะคะที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งทางศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งนะคะเป็นเพลิงไหม้อาคารใกล้เคียงกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเขตบางขุนเทียนค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนเทียนเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เดินทางไปก็ใช้น้ำฉีดดับเพลิงนะคะแล้วก็ล่าสุด 16:11 นาทีนะคะเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะส่วนรายละเอียดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะเพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวเป็นอาคารแล้วก็เพลิงแสงเพลิงเนี่ยอยู่ทางด้านบนอยู่ทางด้านบนของตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะเป็น เหตุเพลิงไหม้เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุก่อนนะคะเดี๋ยวคงจะได้มีเพิ่มเติมมีคุณอุ้มนะอยู่ที่เกิดเหตุคุณอุ้มคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอุ้มอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะอยู่แถวๆละแวกนั้นค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนที่เราเห็นเพลิงไหม้นี่มันขึ้นมายังไงไฟมันขึ้นมายังไงอะคะ
1: พอดีว่าขับรถผ่านนะคะแล้วเกิดแล้วเห็นกลุ่มควันนะคะลอยอยู่บนอากาศและทีนี้ก็เลยชะลอรถค่ะเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นในที่โรงเรียนทีนี้ก็ได้ถ่ายคลิปไว้ค่ะแล้วเห็นเป็นแบบกลุ่มควันมันเริ่มแรงขึ้นจนเห็นเป็นไฟลุกอะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: และสักพักนึงค่ะก็เห็นเป็นมีการเริ่มฉีดน้ำเข้าสู่จุดที่มันเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอเห็นตรงนั้นแล้วก็เลยเบาใจแล้วแบบคิดว่าน่าจะมีการระงับเหตุเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ตอนที่คุณอุ้มผ่านมานี่ประมาณสักกี่โมงได้อะคะ
1: ประมาณบ่าย 3:54 ค่ะในช่วงที่ถ่ายคลิปวิดีโอไว
0: ้อ๋อ 15:54 นาทีก่อน 4 โมงนะคะคือควันที่เราเห็นตอนแรกนี่มันควันดำมากไหม
1: เป็นควันอ่อนๆค่ะตอนที่อยู่ลอยบนอากาศแล้วก็พอเริ่มมองไปในห้องพักครูตรงนั้นเป็นห้องพักครูค่ะเป็นห้องพักครูของตึกนึงในโรงเรียนแล้วก็มันเริ่มแบบดำเป็นแบบดำทะมึน
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะดำเข้มอะค
0: ่ะ
1: แล้วก็เห็นเป็นลูกแบบเป็นไฟเลย
0: อ๋อเห็นเป็นแสงเพลิงด้วย
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ค่ะแล้วเรายืนดูอยู่นานไหมคะ
1: ประมาณจนถึงสัก4:05 ได้ค่ะแบบว่าอยู่ในรถแล้วก็ออกไปทำธุระพอเห็นมีการระงับเหตุแล้วก็เลยรีบขับออกไป
0: อ๋อตอนที่เราเห็นเมื่อกลุ่มควันขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุหรือยัง
1: มีเข้าไปแล้วค่ะเพราะว่ามีเสียงรถแบบเหตุฉุกเฉินแถวๆละแวกนั้นแล้วก็รีบแบบมีการรีบเข้าไปในที่เกิดเหตุค่ะ
0: ค่ะแล้วอาคารตรงที่เกิดไฟไหม้อ่ะค่ะมันเป็นอาคารสูงกี่ชั้นพอจะทราบไหมอ่ะคะ
1: 4 ชั้นค่ะ
0: 4 ชั้นจุดที่เห็นเพลิงไหม้ก็คืออยู่ทางด้านบนสุดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นจุดทางด้านขวาค่ะ
0: ค่ะซึ่งข้างบนชั้นชั้น4เป็นห้องพักครูทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: เป็นห้องเดียวค่ะห้องริมสุด
0: ห้องริมแต่ตอนนั้นเป็นห้องพักครูอาคารนี้เขาเป็นห้องเรียนด้วยไหมคะ
1: มีห้องเรียนด้วยค่ะก็คือในตึกนั้นนะคะเอาแค่ชั้นที่เป็นเกิดเหตุอะค่ะห้องริมสุดจะเป็นห้องพักครูเกิดเหตุแล้วก็ต่อยาวไปค่ะจะเป็นห้องพักเรียนเอ้ยห้องเรียนของน้องๆค่ะของเด็ก
0: อ๋อค่ะค่ะอาคารนี้มีทั้งหมด4 ชั้นนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางตอนที่คุณอุ้มออกมานี่คือเพลิงมันเริ่มเบาแล้วใช่ไหมคะ
1: จริงๆก็อยู่ในระดับกลางๆค่ะแต่ว่ามีการระงับเหตุแล้วแบบเห็นว่ามีการระงับเหตุแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ไฟไหม้เนี่ยคือโรงเรียนวันนี้วันหยุดแต่ว่าก็ต้องมีแบบมีครูหรือมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่ด้วยไหมคะตอนนี้ตอนที่เกิดเหตุ
1: จริงๆมีน่าจะมีเป็นครูเวรหรือไม่ก็แบบยามในโรงเรียนนะคะใช่
0: ค่ะมีเป็นแบบลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในโรงเรียนแล้วตอนนั้นน่ะคือน่าจะเป็นคลิปที่คุณอุ้มส่งมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้ำมันจะฉีดขึ้นไปไม่ถึงตรงบริเวณที่ไฟไหม้เหมือนกันนะคะตอนแรก
1: ใช่
0: พอมันอยู่ชั้น4เพราะมันอยู่ชั้น4นะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ตรงบริเวณจุดที่เกิดไฟไหม้ตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณอาคารเนี่ยมันอยู่ตรงกลางโรงเรียนเลยไหมคะหรือว่าตรงริม
1: ริมค่ะริม
0: อยู่ตรงริมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ยังมองเห็นอยู่ไหมคะ
1: ตอนนี้ออกมาจากที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
0: ค่ะตัวโทษนะคะคุณอุ้มเคยเรียนที่นี่ไหมคะเนี่ย
1: เคยค่ะเคย
0: ใช่ไหมคะก็เลยมองภาพออกว่าชั้น4เป็นห้องพักครู
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะตอนนี้ทางจสร้อยเปิดคลิปอยู่จะเห็นภาพตอนช่วงที่เกิดเหตุไฟไหม้นะคะว่าแสงเพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านในเท่าที่มองดูข้างในน่าจะเสียหายทั้งหมดเลยที่จะเป็นห้องพักครูหรือห้องเรียนที่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นจุดที่ไฟไหม้ทางด้านบนแสงเพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงได้แล้วแล้วคุณอุ้มก็ออกมาจากตรงบริเวณนี้แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ได้ค่ะยินดี
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้นะคะจะเห็นภาพนะคะว่าเป็นภาพทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพลิงเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เป็นอาคารภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพิ่มเติมบอกว่าเป็นไฟไหม้ที่ห้องเรียนไหม้ไป2ห้องนะคะแล้วก็น่าจะไฟน่าจะไม่ข้างในเนี่ยเสียหายทั้งหมดเลยนะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกันอีกทีนึงเนี่ยมองภาพจากทางด้านของ YouTube ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนช่วงที่เกิดไฟไหม้ไฟแรงๆเนี่ยควันดำค่อนข้างที่จะแบบควันดำมากเลยแล้วก็เนื่องจากว่ามันอยู่ทางชั้น4ของตัวอาคารนะก็เลยจะเห็นสามารถมองเห็นจากที่ไกลๆได้ชัดเจนนะคะแต่ล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดกินกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังถนนพญาไทฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางราชเทวีมาจนถึงตรงบริเวณแยกปทุมวันในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟติดสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกนี่ก็ท้ายแถวชนแยกเหมือนกันนะคะตอนนี้สำหรับเส้นทางทางด้านของพญาไทฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกพญาไทแล้วก็รถที่ใช้เส้นทางถนนพระราม1รถที่มาจากทางเจริญผลมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปทุมวันช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะรถยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอผ่านจากทางด้านของแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าช่วงนี้ก็รถเริ่มเยอะแล้วนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้จะไปทางด้านของเฉลิมเผ่าเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ทางแยกส่วนทางด้านกลับกันนะที่มาจากทางแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาทางด้านของแยกปทุมวันช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณทางแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็แยกปทุมวันส่วนรถที่มาจากถนนพญาไทพอเลยจากทางแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาสามย่านเนี่ยมุ่งหน้ามาทางสามย่านก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสามย่านนะคะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณใกล้ๆกับทางประตูใหญ่ของจุฬานะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็พอเลยมานิดนึงก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วแล้วก็ฝั่งกลับกันที่ไปจากสามย่านมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทท้ายก็จะอยู่ช่วงประมาณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมอันนี้ก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงซอยจุฬา12แล้วก็ไฟสัญญาณไฟที่ตรงแยกปทุมวันผ่านจากปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านของราชเทวีไปทางพญาไทต่อเนื่องไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะไปได้ตลอดฝั่งทางที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกปทุมวันนี้จะรถเยอะกว่านะคะส่วนในเส้นทางรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของอังรีดูนังที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าช่วงนี้จะรถเยอะเหมือนกันนะคะที่มาจากแยกอังรีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าท้ายแถวเนี่ยก็จะติดสัญญาณไฟนะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆหน้าโรงเรียนสาธิตนะตรงช่วงของสาธิตมศวนะคะที่จะมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็ส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาออกทางด้านของแยกอังรีตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะท้ายแถวก็อยู่ตรงหน้าเนี่ยราชกีฬาสโมสรนะก็ใกล้ๆกันกับทางด้านของฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าไปเฉลิมเผ่าเลยส่วนรถที่มาจากทางสามย่านทางสาระแดงนะไม่สามย่านขออภัยที่มาจากทางด้านของสาระแดงมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวในช่วงแรกก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์ผ่านจากทางแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำนะคะในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะยังอาจจะมีการชะลอตัวตรงแถวแถวป้ายรถเมย์ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากทางประตูน้ำเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณป้ายรถเมย์หน้าบิ๊กซีราชดำรินะคะจากนั้นก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์ผ่านมาทางด้านของราชดำริมุ่งหน้ามาที่สาระแดงในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ถนนพระรามสี่ฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านของสัมย่านมาทางอังรีดูนังต่อเนื่องมาทางด้านของสาระแดงไปแยกวิทยุช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาออกของถนนพระราม4ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะรวมถึงรถบนสะพานไทยญี่ปุ่นที่ใช้ฝั่งขาออกจะดูรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่เป็นปัญหายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางลงจากทางสะพานไทยญี่ปุ่นขึ้นทางสะพานไทยเบลเยียมมุ่งหน้าออกมาทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ออกมาทางด้านของคลองเตยตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันจากทางด้านของแยกคลองเตย
มาใต้ทางด่วนพระราม4มาทางด้านของแยกวิทยุฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดยังไม่เป็นปัญหานะคะอาจจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยนึงช่วงแถวทางด้านของศาลาแดงนะคะช่วงนี้แล้วก็ผ่านพ้นจากทางด้านของแยกศาลาแดงไปทางด้านของสัมย่านต่อเนื่องไปทางด้านของแยกมหานครในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็จะมีการชะลอตัวติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะผ่านจากทางมหานครไปทางด้านหัวลำโพงในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะยังไม่เป็นปัญหาตรงนี้ยังฝนไม่ตกนะตรงแถวพระราม4ตรงช่วงนี้เนี่ยยังอาจจะมีบรรยากาศแบบเหมือนจะครึ้มๆสักนิดนึงแต่ว่ายังไม่มีฝนตกลงมานะคะมาดูการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทกันบ้างนะคะจากบริเวณแยกนานาออกมาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาก็มีติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นผ่านจากแยกอโศกสุขุมวิทมาทางพร้อมพงออกมาทางด้านของทองหล่อเอกมัยมาจนถึงแยกพระโขนงตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะฝั่งกับการขาเข้าก็ใช้การได้ก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของตรงช่วงสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงนะคะพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องไปทางด้านของนาช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นในส่วนของการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทนะคะคุณผู้ฟังคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะเขาแจ้งปิดการจราจรบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7เพื่อทำการขึงสายส่งไฟฟ้าในวันที่9กันยายนนี้นะคะในเวลา10นาฬิกาจนถึง10นาฬิกา10นาทีแค่10นาทีเท่านั้นนะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะมีกำหนดขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปยังเสาสายส่งต้นที่11นะซึ่งจะพาดข้ามทางหลวงหมายเลข7หรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข7เนี่ยนะคะช่วงกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข3701และ3702ช่วงกิโลเมตรที่114+470ในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะคะในวันพุธที่9กันยายนนี้ในระหว่างเวลา10นาฬิกาจนถึง10นาฬิกา10นาทีทางกฟผ.นะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงการจราจรสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ทางด้านของคุณนพดลที่ขาวที่หมายเลขโทรศัพท์นะ087-304-6816คุณนพดลเป็นช่างผู้ควบคุมงานนะคะหรือว่าจะแจ้งเหตุทั่วไปผ่านทางสายด่วนคือ1416นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวแต่ปิดเพียงแค่ช่วงสั้นแค่10นาทีเท่านั้นนะคะเพื่อทำการขึงสายส่งไฟฟ้าบนมอเตอร์เวย์สาย7นะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้า

0: 6กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ฤทธิ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36มีธงการเมืองคณะอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุด36ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีชี้กกต.ต้องชี้แจงยิ่งชีพประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสวชวนประชาชนร่วมเดินรณรงค์จากรัชดาไปหอศิลป์13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสภานัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท 7-9 กันยายนกรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนล้างช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นต่อเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวทำผิดโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหาทุจริตกระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลลดการใช้ดุลพินิจทูตไทยประจำกรุงปารีสโต้กับกัมพูชายืนยันไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกตเจตนาปล่อยข่าวขอเลิกบิดเบือนข้อเท็จจริงหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนที่กำลังหน่วยที่เกี่ยวข้องเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังโดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนสูญเงินนับล้านบาทปคม.บุกจับอินฟูดังผู้ติดตามนับแสนล่อลวงเด็ก17ผลิตสื่อลามกส่งขายสมาชิก OnlyFans กวาดรายได้กว่า3ล้านบาทสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกังวลน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมากที่สุด 84.29% ขณะที่เกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จภารกิจฟื้นฟูน่านศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายปิดท้ายถอนกำลังเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งส่งคืนเมืองน่านน่าอยู่สู่ประชาชนกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนถอนสมอออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วผู้บังคับการเรือขอบคุณไมตรีจิตชาวไทยให้การต้อนรับอบอุ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า76จังหวัดในอำเภอ878อำเภอและอปท.ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนระดับธงชาติไทยที่ตั้งหน่วยงานสร้างพลังความรู้รักสามัคคีคนในชาติกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอีสาน
3: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเนาะ
7: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
8: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้คะเรากลับมาเพิ่มเติมเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ก่อนหน้านี้ที่ตรงถนนเจริญกรุงค่ะมีสายของคุณกิตกรมานะดีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงกู้ภัยสวนมะลินะคะคุณกิตกรคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่ครับตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วกลับมาที่ตั้งที่สถานีคร
1: ับ ค่ะจุดที่เกิดเหตุตกลงนี้เป็นตรงบริเวณปากซอยเจริญกรุง
2: ใช่ครับเจริญกรุงซอยสิบเอาง่ายก็คือหัวมุมแยก SCB เลยครับ
1: อ๋อตรงหัวมุมแยก SCB พอดีเลยนะคะ
2: คร
1: ับ แล้วเห็นบอกว่าค่ะ
2: เป็นเวิ้งนครเกษมที่กำลังจะก่อสร้างอยู่ครับ
1: คือตรงบริเวณอาคารตรงนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็คือเป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่แล้วนะคะ
2: ใช่ครับเป็นอาคารเก่าอยู่ระหว่างรื้อถอนที่จะทำก่อสร้างตรงเวิ้งนครเกษมครับ
1: ค่ะแล้วตรงจุดที่เกิดเพลิงไหม้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
2: เบื้องต้นต้องรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแต่ว่าในที่เกิดเหตุมันเป็นอาคารเก่าไม่มีเชื้อเพลิงมันไหม้ก็คือไม่ฝ้าผนังหลังคาอะไรพวกอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้แล้วก็จะมีลูกรามติดตรงนั้นจะเป็นกองเก็บวัสดุของช่าง
1: ค่ะ
2: ช่างที่รื้อถอนนะครับ
1: ค่ะ
2: ช่างที่ก่อสร้าง
1: ตกลงคือเป็นอาคารกำลังก่อสร้างหรือว่ากำลังรื้อถอนนะคะ
2: อาคารรื้อถอนครับ
1: รื้อถอนนะคะ
2: ที่อยากจะรื้อถอนครับแต่ตรงกลางอ่ะเขารื้อตรงกลางคือเขารื้อแล้วตรงกลางกำลังก่อสร้างแต่อาคารเก่าพวกรอบๆเนี่ยคืออยู่ระหว่างรื้อถอน
1: ตรงบริเวณที่ไฟไหม้นี่คือเป็นอาคารที่เขารื้อถอนไปแล้วแล้วกำลังก่อสร้างขึ้นมาใหม
2: ่ไม่เป็นอาคารเก่าครับอาคารเก่าที่รอการรื้อถอน
1: อ๋อโอเคก็คือเป็นในส่วนที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอนนะคะส่วนบริเวณที่เสียหายเนี่ยเป็นพื้นที่มากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: ก็ประมาณ2ห้องอะครับ
1: 2ห้อง
2: 2ห้องใช่ซึ่งด้านล่างเขาไม่มีอะไรละด
1: ้
2: านล่างเขาทำการรื้อแล้วก็เหลือแค่ข้างบนก็จะเป็นพวกฝ้าผนังหลังคา
1: ครับ
2: แล้วด้านข้างคือเขาเป็นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างเช่นท่อน้ำท่อ PVC อะไรเงี้ยมันมีลูกรามไปนิดหน่อยครับ
1: ค่ะค่ะเสียหาย2ห้องด้านบนหรือว่าทั้งหมดทั้งด้านบนด้านล่างอะคะ
2: ด้านบนครับด้านล่างไม่มีอะไรครับด้านล่างเป็นห้องโล่งก็รื้อไปหมดแล้ว
1: ค่ะค่ะตรงส่วนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเข้าไปในส่วนของจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ที่บอกว่ามันไม่มีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยเบื้องต้นนี่สันนิษฐานไว้ไหมคะว่าน่าจะเกิดจากอะไร
2: เบื้องต้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงนั้นเขามีตู้ไฟตู้สำหรับจ่ายไฟให้ช่างที่ทำงานนะครับตู้ใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ตรงนั้นมันอันนี้พวกนี้ต้องรอให้ไปตรวจสารเข้าอีกทีครับ
1: ค่ะมีตอนที่ไฟไหม้นี้มีช่างเข้าไปรื้อถอนหรือว่าทำงานอยู่ไหมคะ
2: คือจริงๆตึกตรงเนี้ยมันเป็นตึกที่เขารอรื้อช่างเขาก็จะทำงานอยู่ตรงกลางโซนตรงกลางเป็นการก่อสร้างกำลังจะก่อสร้างก
1: ็
2: จะมีช่างมีอะไรอยู่เยอะครับเยอะทั้งช่างทั้งแต่เขาไม่ได้อยู่ในส่วนของตึกที่ไหม
1: ้อ๋อก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง
2: ใช่ครับแต่มันอยู่ในเวิร์กเดียวกัน
1: ก็แสดงว่าอาคารที่ไฟไหม้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีช่างอยู่ตรงนั้นเลย
2: ใช่ครับก็จะมันถือว่าไม่มีก็คือมันอยู่ระหว่างประตูทางเข้าออกที่จะเข้าไปสำนักงานก่อสร้างเขาเนี่ยมันก็ต้องมีคนอยู่มั่งครับมีช่างเปิดประตูก็ของเขาก็ติดอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงก่อนนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรตอนนี้ก็ดับเรียบร้อยแล้วเสียหายไปทั้งหมด2ห้องนะคะ
2: แต่ยืนยันว่าเพลิงสงบแล้วครับใช่คร
1: ับค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านของศูนย์วิทยุพระรามรับแจ้งนะคะตั้งแต่ตอนช่วงเดี๋ยวสักครู่นะคะตอนเวลาประมาณ เดี๋ยวนะคะมาดูตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยก็คือตอนช่วง 14:55 นาทีนะ 14:49 นาทีค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุพระรามรับแจ้งนะคะแล้วก็เดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้โดยอาคารดังกล่าวเนี่ยก็จะอยู่เป็นตรงช่วงบริเวณแยก SAB ก็คือตรงเวิร์คนครเกษมค่ะเพลิงไหม้ตรงอาคารที่เขาอยู่ในระหว่างการรื้อถอนนะคะแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ตรงส่วนตรงนี้นะคะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่อาคารภายในโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนะคะซึ่งเหตุเพลิงไหม้ที่ทางเจ้าหน้าที่รับแจ้งเนี่ยก็คือตอนช่วงเวลาประมาณ 15:45 นาทีแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคุณอุ้มนะที่ไปผ่านไปตรงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้พอดีเลยนะคะก็รายงานเข้ามาแล้วก็ถ่ายคลิปส่งเข้ามาที่จอสร้อยด้วยนะคะตอนช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้จะเห็นคือลักษณะกลุ่มควันขึ้นมาจากตัวอาคารซึ่งเป็นอาคาร4ชั้นแล้วด้านบนก็จะเป็นห้องพักครูแล้วก็จะมีห้องเรียนด้วยนะคะแต่ส่วนที่ไฟไหม้เนี่ยก็จะเป็นโซนทางด้านโซนทางห้องพักครูนะคะเจ้าหน้าที่เดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ตอนช่วงเวลา 16:11 นาทีนะควบคุมเพลิงไว้ได้เพลิงสงบเรียบร้อยในส่วนของจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเบื้องต้นนะทางด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์วิภาราม199รายงานบอกว่ามีทางด้านของผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นผู้ชายมีอาการสำลักควันนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้เมื่อตอนช่วงก่อน 16:00 นนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามากันที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทในส่วนของประกันภัยประเภท1สำหรับรถอย่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่

0: สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทั้ง2ประเภทนี้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็คนที่ทำประกันภัยประเภท1หากคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะแล้วก็เบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะเรามีบัตรการแสดงคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตราคอนเสิร์ตอินแบงคอก2026มามอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะเพียงคุณร่วมตอบคำถามง่ายๆเลยนะคะถามคุณผู้ฟังว่า2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจอสอร้อยครบรอบกี่ปีในส่วนของคนที่ตอบเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้บัตรแสดงคอนเสิร์ตตัวเกียวโคเซวินออเคสตรานะคะจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตรอบวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะเวลา19นาฬิกาที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะจะมีให้ทั้งหมดเนี่ย25รางวัลด้วยกันรางวัลละ2ใบนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปชมต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะหาชมกันได้ง่ายๆนะคะแล้วก็การแสดงในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยกับโตเกียวโคเซวินออเคสตราซึ่งเป็นหนึ่งในวงวินออเคสตราชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นกับประสบการณ์ทางดนตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะการแสดงในครั้งนี้เนี่ยจะคุณจะได้พบกับพลังเสียงของวงวินออเคสตราก็คือเป็นวงออเคสตราเครื่องเป่านะคะเต็มรูปแบบเลยทีเดียวแล้วบัตรที่เราจะแจกให้ในครั้งนี้เนี่ยมูลค่าถึงใบละ 4,500 บาทโดยทางด้านของสมาคมแซกโซโฟนประเทศไทยมามอบให้เนื่องในโอกาสฉลองวันเกิดของจอสอร้อยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด25รางวัลด้วยกันแล้วก็รางวัลละ2ใบใครสนใจอยากจะไปดูนะคะรีบตอบคำถามเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวถามคนนี้อยากไปดูหรือเปล่าคุณหัวโต99อยู่ที่ถนนทหารบกคุณหัวโตคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: คุณหัวโตค่ะค่ะ
1: หมดไวนะ
0: คุณหัวโตจริงๆอ่ะอยู่นครปฐมหน้าไปดูมากเลยอยู่แล้วก็คือ พาลูกๆหลานๆไปดูฉันเชื่อว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเขาต้องตื่นตาตื่นใจและต้องประทับใจกับการแสดงในครั้งนี้มากๆเลยนะคะ
1: ครับถ้าเด็กๆก็อาจจะตกใจอ่ะ
0: คือเด็กมากเด็กมากอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบช่วงวัยรุ่นน้องๆเป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยน่าไปดูมากๆเลยนะคะ
1: อ๋อบ้านคนเล็กก็เริ่มดนตรีอะไรต่างๆชอบร้องเพลงอยู
0: ่ดีไหมคะแล้วตอบคำถามมาหรือยังอะคะเนี่ย
1: ยังไม่ได้ตอบเลยยังอยู่โรงเรียนอยู่
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าตัวคุณหัวโตตอบให้หลานก็ได
1: ้ยังไม่ตอบเดี๋ยวตั้งใจนิดนึงตอบแล้วตอนนี้ทางโรงงานก็ติดนะครับ
0: รถติดใช่ไหมคะ
1: ติดก็เข้ามาขาเข้าที่จะผ่านทางรถไฟติด
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอติดเดี๋ยวก็น่าจะติดเดี๋ยวคนนี้เพราะว่าฝนกำลังจะเทตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่กลุ่มหนึ่งคือไม่น่าเข้ากรุงเทพนะ
0: ไม่แน่
1: เขาเดินทางไปทางทิศเหนือ
0: ค่ะจะบอกว่าไม่แน่
1: เขาอยู่ที่ท่ารานี้นะฝนก็อยู่ที่ที่บางแพที
0: ่
1: เขาตั้งในที่นี้แล้วก็เข้าที่ดูที่พระประโทนแต่มันเคลื่อนตัวออกไม่ได้เคลื่อนตัวเข้ากรุงเทพก็เคลื่อนตัวไปทางปทุมในลักษณะอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: เท่าที่ดูตอนนี้ที่กำลังจะเข้าอำเภอเมืองละ
0: ค่ะ
1: ฝนค่อนข้างหนักถ้าไม่อ่อนกำลังก็คงจะเคลื่อนไปเรื่อย
0: ๆ
1: คือก็คว้างอยู่นะครับก็ไปจนถึงอำเภอกระแพงแสนแล้วตอนเมื่อสักครู่ดอนตูมติดอำเภอเมืองนี่อำเภอดอนตูมกับอำเภอเมืองเชื่อมกันแต่ว่าจะต้องเริ่มตกแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เท่าที่ดูขนาดนี้เขาเคลื่อนแต่ว่าไม่น่ารอดเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ดูทางสมุทรสาครมี

0: ม่น่ารอดค
1: ่
0: ะ
1: ด้านท่านแคล้วที่ดูมันกินไปถึงด้านนู้นเนี่ยก็เขาฟังแต่ว่าคงจะไม่หนักมาก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตกก็คงตกเยอะแหละเขาค่อยเคลื่อนตัวเขาค่อยเคลื่อนตัวถ้ามันไม่อ่อนกำลังลงซะก่อนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวจะตกก็ตกก็ใช้ความระมัดระวังด้วยผู้ใช้ทางนะครับทุกท่านเลยระบบเบรกระบบยางเป็นห่วงมากจะเตือนประจำแต่ฝนตกข้ามยางเราไม่บาลานซ์กันทั้ง4เส้นนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เบรกอาจจะปัดได้ถ้าเบรกไม่ดีก็ลื่นอย่ามั่นใจรถตัวเองเกินไปรถคุณจะแพงอย่างไรก็แล้วแต่
0: ค่ะ
1: ขับขี่สำคัญที่สุดขอให้มีความระมัดระวังครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของกลุ่มฝนนะตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในพื้นที่ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วกลุ่มฝนอันนี้ก็เคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกปกคลุมบริเวณปทุมธานีนครนายกอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางด้านของพื้นที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดพระนครบางบอนมีนบุรีบึงกลุ่มดุสิตราชเทวีปทุมวันบางรักสาทรบางคอแหลมคลองสานธนบุรีราชบุรณะจอมทองนะคะแล้วก็จะเคลื่อน เข้ามาในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครคาดว่าจะปกคลุมอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงได้นะคะเนี่ยเป็นกลุ่มฝนที่เมื่อสักครู่นี้คุณหัวโต99บอกนะแล้วก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานด้วยรวมถึงทางด้านของอันนี้เรดาร์ของทางสำนักการระบายน้ำนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยฝนยังไม่เข้าถึงกรุงเทพนะจะอยู่ยังอยู่ในแถบทางด้านของแถบนครปฐมอยู่นะคะก็จะมีบางส่วนน่าจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแล้วอะค่ะในโซนทางด้านของฝั่งทนเส้นทางด้านของเพชรเกษมบรมราชชนนีนะคะแต่ว่าที่หนักๆเยอะๆเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านบนอยู่ทางด้านของแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังค่อยๆเคลื่อนปกคลุมในพื้นที่สีพระนครศรีอยุธยานะแล้วก็จะเคลื่อนไปทางด้านของทิศตะวันออกกลุ่มที่อยู่ทางโซนตรงนี้นครปฐมเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจถ้ายังไม่สลายตัวนี่ก็น่าจะเคลื่อนเข้ามาในกรุงเทพแน่นอนเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวคนต้องติดตามกันไปในช่วงพอช่วงเย็นตกบ่ายๆมานี่มากันเวลานี้กันตลอดเลยนะคะสำหรับใครที่เดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสภาพการจราจรทางโซนทางด้านของพุทธมณฑลสาย4ทางด้านของสารยานะเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่สารยาเนี่ยวันนี้เขามีโอเพนเฮาส์ใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างเมื่อวานจริงๆเขามีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวานก็จะมีเรื่องของสภาพการจราจรที่น้องๆเด็กๆลูกๆหลานๆที่ไปโอเพนเฮาส์ที่มหิดลที่สารยาเนี่ยก็น่าจะเดินทางกลับกันแล้วการจราจรโดยภาพรวมไม่เป็นปัญหานะตรงช่วงของบริเวณถนนบรมราชชนนีตรงช่วงที่จะผ่านทางด้านของสารยามหิดลตรงจุดนี้เนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็บนถนนพุทธมณฑลสาย4มาจากตรงบริเวณต่างระดับตรงบรมราชชนนีที่จะมาออกทางด้านของถนนเพชรเกษมในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหารวมถึงทางด้านของสาย5ก็ใช้การได้นะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยบนถนนเพชรเกษมเองนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของพุทธมณฑลสาย4เข้ามาทางด้านของตรงเรียบคลองทวีวัฒนาเพชรเกษม69เข้ามาทางรอบในต่างระดับเพชรเกษมช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะฝั่งกลับกันขาออกก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาตั้งแต่บริเวณต่างระดับเพชรเกษมออกมาที่ตรงช่วงของสาย3ต่อเนื่องมาทางด้านของสาย4ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ออกไปทางด้านของอ้อมน้อยก็ยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะคะก็สภาพการจราจรในช่วงนี้ยังสบายๆอยู่นะคะฝนยังไม่ตกนะตรงแถวๆทางด้านของนครปฐมทางอ้อมน้อยเข้ามาทางด้านของเพชรเกษมรับไหนช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของฝนตก มีอุบัติเหตุนะคะคุณวินัยแจ้งอุบัติเหตุที่สะพานข้ามแยกรามกำแหงฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของแยกรามมุ่งหน้ามาทางถนนพระราม9นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของสวนพันธพิรมนะคะเป็นอุบัติเหตุรถชนกัน3คันอยู่ในช่องทางขวาค่ะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นอุบัติเหตุตรงบริเวณสะพานข้ามจากสะพานข้ามแยกรามกำแหงเป็นฝั่งขาเข้านะตรงช่วงบริเวณสวนพันธพิรมรถชนกัน3คันนะคะในช่องทางขวาระมัดระวังด้วยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะคุณวีนาแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบยี่ห้อมิซูโน่เป็นรองเท้าอยู่ในถุงสีดำนะคะนั่งรถแท็กซี่จำทะเบียนรถไม่ได้ทราบแต่ว่าเป็นรถสีส้มนั่งมาจากที่พรานนกไปลงที่แมคโครจรัญเมื่อตอนช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลืมถุงเป็นถุงสีดำในถุงนี้จะมีรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบยี่ห้อมิซูโน่นั่งรถมาตอนช่วงบ่าย3โมงจากที่พรานนกไปลงที่แมคโครจรัญเป็นรถแท็กซี่สีส้มนะคะคุณชนานันแจ้งแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณชนานันเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินริเวอร์ไซด์นะคะลูกค้าของโรงแรมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone 14ค่ะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย9466นั่งมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่โรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินริเวอร์ไซด์นะคะที่อยู่ซอยเจริญนคร6เมื่อตอนช่วง14นาฬิกา30นาทีตอนบ่าย2โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะลงจากรถแท็กซี่มาแล้วแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย9466นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้นำส่งคืนให้กับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้นะคะสภาพการจราจรมากลับมาดูการจราจรทางรอบในกันอีกช่วงหนึ่งกันดีกว่านะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านถนนพระราม4ฝั่งขาออกนะคะมาจากทางหัวลำโพงมุ่งหน้ามาทางสามย่านต่อเนื่องมาที่ตรงช่วงของบริเวณแยกสาราแดงตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะจะมองดูจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าการจราจรนี่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ออกมาจากทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4มาคลองเตยไปแยกเกษมราษฎร์ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันนะคะผ่านจากทางด้านของแยกเกษมราษฎร์ออกมาทางด้านของแยกพระโขนงช่วงนี้รถน้อยคล่องตัวดีเลยค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางด้านแยกพระโขนงมุ่งหน้าเข้ามาทางกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องมาทางด้านของคลองเตยช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆผ่านจากตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4มาตรงช่วงของบ่อนไก่มาแยกวิทยุนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสาระแดงช่วงนี้ในฝั่งขาเข้านี่จะดูรถไม่เยอะเท่ากับทางด้านของฝั่งขาออกนะฝั่งขาเข้านี่เรียกว่ารถน้อยยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางมาจากทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นเข้าไปทางด้านของแยกสามย่านในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดนะคะรถที่ใช้พื้นราบเข้ามาทางด้านของแยกสามย่านที่จะเลี้ยวไปทางด้านของถนนพญาไทในช่วงนี้ก็จะมองดูจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยจากทางด้านของแยกสามย่านมุ่งหน้าไปทางด้านของมหานครมุ่งหน้าไปทางด้านหัวลำโพงในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะตรงช่วงนี้ยังไม่มีฝนนะตรงช่วงที่เส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ช่วงนี้ยังไม่มีฝนแต่เริ่มมองดูทางด้านนอกนี่ฟ้าเริ่มครึ้มๆแล้วนะคะส่วนทางด้านถนนพระราม1มาจากทางเจริญผลมุ่งหน้าเข้ามา ทางด้านของแยกปทุมวันในช่วงนี้เนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอาจจะมีรถเยอะแล้วก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันนะคะท้ายก็จะอยู่แถวๆหน้าเทคโนโลยีปทุมวันนี่แหละค่ะเนื่องจากว่ามีปริมาณรถเยอะแล้วก็ติดจังหวะสัญญาณไฟตรงช่วงนี้นะคะผ่านจากทางด้านของแยกปทุมวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเฉลิมเผ่าตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าท้ายก็ชะลอต่อเนื่องอยู่ที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันนะคะผ่านจากทางด้านของแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาที่แยกระประสงค์ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟทางด้านกลับกันจากแยกเฉลิมเผ่าไปจากแยกปทุมแยกระประสงค์มาแยกเฉลิมเผ่าในช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะรถหนาแน่นท้ายแถวก็ชะลอต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของแยกระประสงค์เลยนะคะพอผ่านจากทางด้านของแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้าไปทางปทุมวันในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะก็ เรียกว่ายังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยนะอาจจะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันเท่านั้นนะคือได้รับสัญญาณไฟแดงที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันเนี่ยท้ายก็ชะลอต่อเนื่องมาถึงทางด้านของเฉลิมเผ่าผ่านจากปทุมวันมุ่งหน้าไปทางเจริญผลในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็มาดูเส้นทางทางโซนทางด้านของพหลโยธินกันบ้างนะคะในช่วงนี้พหลโยธินมาจากทางด้านของแยกลาดพร้าวออกมาทางด้านของรัชโยธินช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเลยนะคะแล้วก็จากรัชโยธินมุ่งหน้าทางด้านของแยกเกษตรช่วงนี้จะมีรถเยอะค่ะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะมีการชะงักตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะผ่านจากแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนช่วงนี้ใช้การได้ดีเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันจากวงเวียนบางเขนเข้ามาที่บริเวณแยกเกษตรช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ค่ะจะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเกษตรนะคะมาทางด้านของเสนานิคมแล้วก็ช่วงจากเสนานิคมมาทางด้านของแยกรัชโยธินเข้ามาที่แยกลาดพร้าวช่วงนี้ใช้การได้ดีนะคะบนถนนงามวงวานฝั่งขาออกมาจากแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ออกไปทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรก็จะเริ่มมีการชะลอตัวก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรนะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็ข้ามแยกพงเพชรไปมุ่งหน้าออกไปทางด้านของแยกแครายช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ข้ามจากทางด้านของแยกแครายใช้รัตนาธิเบศรฝั่งขาออกก็จะไปเริ่มชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของเลี่ยงเมืองผ่านพ้นจากทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีไปแล้วขึ้นไปทางด้านของสะพานพนังกล้าวช่วงนี้ใช้การได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันถนนรัตนาธิเบศรอันนี้รถเยอะนะคะแล้วก็รถเนี่ยเริ่มมีปริมาณสะสมเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกเลี่ยงเมืองมาเลยนะแยกเลี่ยงเมืองนนทบุรีโดยเฉพาะในช่องทางหลักช่องทางกลางช่องทางด่วนเนี่ยที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางสะพานข้ามแยกแครายนะรถหนาแน่นกันมาตลอดเลยแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆจนมาถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานค่ะผ่านจากใต้ทางด่วนงามวงวานมุ่งหน้ามาที่แยกพงเพชรช่วงนี้ก็จะใช้การได้นะคะเข้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนเข้ามาแยกเกษตรในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะตรงรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ามารถเยอะเหมือนกันนะรถหนาแน่นโดยเฉพาะในช่องทางหลักช่องทางด่วนส่วนช่องทางคู่ขนานของรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้านี่ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เม เมทัลอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมทัลอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
7: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
6: แล้วฤดูฝนเล่า
7: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
6: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
7: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
6: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
7: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
8: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
9: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
12: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังคะมีคุณต้นน้ำปรมินนะบอกว่าสุราษฎร์ธานีแดดออกร้อนมากทั้งวันฝนไม่ตกเลยครับแล้วก็คุณพักแค่อินนะบอกว่าตอนนี้มีฝนลงเม็ดเหมือนแบบพรมน้ำมนต์แถวๆรังสิตใช่ไหมคะที่มีเริ่มมีฝนลงมาแล้วนะคะคุณคาซ่านะคะบอกว่าถนนเศรษฐกิจมุ่งหน้ากระทุ่มแบนมีปริมาณน้ำฝนตกที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งการจราจรขาเข้าออกคล่องตัวนะเป็นถนนเศรษฐกิจนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของกระทุ่มแบนตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งแสดงว่ายังไม่แรงมากคุณละพีบอกว่าฟังดิฉันจัดช่วงค่ำจนถึงเที่ยงคืนทีไรรายงานจราจรแล้วก็ฟังรายงานข่าวต่างประเทศฟังเพลินจนหลับไปเลยปั๊มประมาณนั้นเลยนะฟังคือตั้งใจฟังหรือเปล่าเดี๋ยววันหลังต้องมีข้อสอบแล้วว่าเอ็นถามอะไรไปบ้างค่ะฟังจนหลับแบบนี้นะอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งที่หลับไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเข้าใจว่าในพื้นที่หลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มแบบมีฝนค่อยๆจะคืบเข้ามาแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆแบบนี้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางโซนทางนครปฐมเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มที่จะมีเม็ดฝนลงมาแล้วนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณคาซ่าบอกนะว่าใช้ถนนเศรษฐกิจเข้ามาทางด้านในไปทางด้านของกระทุ่มแบนเริ่มมีฝนลงมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเดี๋ยวขอย้ำคุณผู้ฟังนะที่อุบัติเหตุทางด้านของถนนทางหลวงหมายเลข32ที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำการเก็บกวาดพวกแตงโมที่ตกเกลื่อนอยู่บนถนนหรือเปล่าเพราะว่ารถกระบะที่บรรทุกแตงโมมาเต็มคันรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็แตงโมเนี่ยตกลงมาที่บนถนน อยู่ในช่องทางขวาสุดเลยนะเพราะว่ารถเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถก็กลับหันหัวกลับด้านมาอีกทางหนึ่งนะคะก็จะสวนทางกับรถที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีการดำเนินการเก็บตรงส่วนตรงนี้ไปหมดแล้วหรือยังนะคะแต่ยังไงซะดูจากการจราจรแล้วมีเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุนะแล้วก็รีบในส่วนของการจัดการจราจรตรงส่วนตรงนี้เลยทำให้น่าจะการจราจรยังไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาจากทางด้านของเพจข่าวคนข่าวบางปะกงรายงานอุบัติเหตุถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้ามาทางโรงไฟฟ้าบางปะกงประมาณกม.ที่49นะคะมีรถกระบะชนกับรถบรรทุกรถเทรลเลอร์นะคะบอกว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยไปชนบาริเออร์ข้างทางด้วยจุดนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่49นะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุรถชนกันอยู่นะคะตรงช่วงบอกว่าเป็นรถเทรลเลอร์ชนกับรถกระบะแล้วก็รถเทรลเลอร์เนี่ยไปชนกับบารีเออร์ด้วยนะคะก็เลยทำให้จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นฝั่งขาเข้ากม49นะคะใครที่จะผ่านตรงทางด้านของจุดที่เกิดอุบัติเหตุระมัดระวังด้วยนะคะเป็นฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครตอนช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะเป็นช่วงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงและถนนเทพรัตน์นะคะเนี่ยที่เป็นภาพจากทางด้านของเพจข่าวคนข่าวบางปะกงนะคะที่รายงานอุบัติเหตุเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าช่วงกม.49รถกระบะชนกับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
แล้วก็รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเกิดเสียหลักไปชนแบรีเออร์ข้างทางด้วยนะคะก็อาจจะส่งผลให้การจราจรรถที่จะผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้ก็มีการชะลอตัวนะคะแล้วก็มีรายงานสภาพการจราจรจากเพจวิน BTS คูคดแจ้งข่าวสารบอกว่าที่ถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากคลอง4มุ่งหน้ามาทางด้านของคลอง2การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะในฝั่งกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มเติมมานะบอกว่าถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าปากทางลำลูกกาช่วงบริเวณสะพานข้ามคลอง2มีเจ้าหน้าที่กำลังทำการซ่อมแซมสะพานอยู่เขาแล้วก็มีการปิดช่องทางการเดินรถปิดชั่วคราวนะคะ2ช่องทางโดยจะเดินรถได้เพียงแค่1ช่องการจราจรเท่านั้นนะตอนนี้ก็เลยทำให้รถที่จะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของลำลูกกาฝั่งขาเข้ามาจากคลอง4มุ่งหน้ามาทางด้านของคลอง2การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าเขามีการซ่อมแซมสะพานตรงช่วงของสะพานข้ามคลอง2นะคะตรงจุดนี้รถเนี่ยจะสามารถวิ่งได้แค่1ช่องทางเท่านั้นเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะก็เพิ่มเติมกันมาให้ทราบนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงเส้นทางทางด้านของถนนลำลูกกาแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูสำรวจสภาพการจราจรบนทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะตอนนี้มอเตอร์เวย์โดยภาพรวมตั้งแต่ทางด้านของบางปะกงเข้ามายังใช้การได้ตลอดเลยนะคะยังไม่มีจุดไหนที่มีปัญหาอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะเข้ามาจนถึงรอบในตรงช่วงที่มาจากทางด้านของลักกระบังที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของต่างระดับร่มเกล้าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เข้าไปทางด้านของทับช้างนะคะต่อเนื่องเข้าไปจนถึงทางช่วงของศรีนครินทร์พระรามเก้าตัดใหม่ในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะตรงช่วงของตรงทับช้างที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของร่มเกล้านะคะแต่พอผ่านจากทางด้านของต่างระดับร่มเกล้าไปแล้วยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าสอบถามไปที่ทางด้านของผู้สื่อข่าวคุณอานนท์นะเป็นผู้สื่อข่าวของเพจคนข่าวบางปะกงเพิ่มเติมให้ทราบนะคะบอกว่าจุดนี้โหมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเป็นคนที่มากับรถกระบะ3คนแล้วก็คนที่มากับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รถเทรลเลอร์อันนี้นะ1คนนะตอนนี้เนี่ยนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์11แล้วนะคะจุดนี้เป็นอุบัติเหตุนะรถกระบะชนกับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็เสียหลักมาชนเอากับแท่งบาริเออร์ด้วยนะคะตอนนี้เป็นช่วงถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่49นะคะเลยทำให้รถในช่วงนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับสภาพการจราจรในถนนเทพรัตน์รถเยอะเหมือนกันนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในช่วงเวลานี้แล้วก็มาดูการจราจรตรงช่วงแถวๆทางด้านของบางแก้วประมาณกม.9แถวนี้ออกการจราจรถือว่ายังคงใช้การได้นะคะจะมีหนาแน่นตรงช่วงบริเวณที่ก่อนที่จะผ่านตรงช่วงหน้าเมกะบางนาเท่านั้นนะคะผ่านพ้นจากทางด้านของหน้าเมกะบางนามาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานข้ามแยกวสิเอี่ยมต่อเนื่องเข้ามาจนถึงแยกบางนาในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ถนนสุขุมวิทช่วงที่มาจากแยกบางนานะคะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของสุขุมวิท101/1ช่วงนี้รถเ
อะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านจาก 101/1 มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอ่อนนุชการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยแล้วก็ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันก็ยังคงใช้การได้จะมีรถเยอะช่วงจากซอย101สุขุมวิท101มาทางด้านของสุขุมวิท101/1นะคะก็มาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของอุดมสุขมาแยกบางนาก็ใช้การได้นะคะบนทางด้านของถนนศรีนครินทร์ตอนนี้รถที่มาจากทางสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงช่วงนี้ใช้การได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็จากตรงช่วงของบริเวณแยกศรีนุชนะคะหรือว่าแยกสวนหลวงมุ่งหน้ามาทางพัฒนาการก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณตรงข้ามกับธัญญาพาร์คนะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกพัฒนาการผ่านพ้นไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม9ไปกรุงเทพกรีฑาใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมเลยค่ะบนถนนลาดพร้าวในช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะลาดพร้าวตั้งแต่บางกะปิเข้าไปทางด้านของราชพัฒน์71เข้าไปทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางลาดพร้าว112ชะลอตัวเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอันนี้ติดตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะนอกนั้นก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปกันไปได้นะคะบนถนนรามคำแหงก็เช่นเดียวกันก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางตรงฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกรามเท่านั้นนะคะผ่านจากแยกรามเข้าไปของคลองตันช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรในจุดอื่นเพิ่มเติมให้นะโอ้ตรงแถวๆรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้านี่ยังรถเยอะอยู่เลยตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลนอร์ธวิวเข้ามาทางด้านของแยกแครายต่อเนื่องมาจนถึงใต้ทางด่วนงามวงวานตรงนี้ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะแล้วส่วนฝั่งขาออกก็จะมีรถเยอะบนถนนงามวงวานก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเนี่ยแหละค่ะชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าเรือนจำออกไปเลยนะคะแต่พอเลยจากสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้มาจากวงเวียนบางเขนนะมาทางสะพานข้ามแยกหลัก4ช่วงนี้ใช้การได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกก็ยังคงใช้การได้นะคะยาวๆไปจนถึงนู่นเลยนะตรงทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองไปทางด้านของ5แยกปากเกร็ดช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันมาจากทางด้านของแยกปากเกร็ดมุ่งหน้ามาที่แยกเลี่ยงเมืองช่วงนี้จะมีปริมาณรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ายังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางผ่านจากแยกเลี่ยงเมืองเข้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะเข้ามาทางด้านของเมืองทองมาตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์ราชการโดยรวมถือว่ายังคงใช้การได้นะคะยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยจนมาถึงตรงบริเวณสะพานข้ามแยกหลัก4เข้ามาทางวงเวียนบางเขนออกไปทางด้านของรามอินทราช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเลยก็อาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะตามจุดตัดทางแยกจุดกับรถแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะสำหรับเส้นทางทางด้านของรามอินทราตั้งแต่วงเวียนบางเขนมาจนถึงทางด้านของแยกวัชรพลออกมาทางด้านของแฟชั่นช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักรอครบธงชาติช่วง18 นาฬิกาค่ะ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสงค์นิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจ.200 บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นจ้าบ้านคุณเข้าที่นี้ใช่ไหมจ้าบ้าน
1: ถวายชุดกระเรียงแดงมีเสื้อมีผมมีกระเป๋า
2: เลือกใส่

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา13นาทีสวัสดีค่ะคุณพัชค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ วันนี้นะคะอย่างก่อนอื่นเลยก็คงเรื่องของสภาพอากาศเห็นชัดแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยฟ้าครึ้มลงมามากๆเลยนะแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็เริ่มมีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะก็เริ่มมาจากทางด้านของแถบทางด้านของนครปฐมเข้ามานะคะแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาจากทางด้านของนครปฐมเข้ามากรุงเทพมหานครแล้วก็กลุ่มฝนอันนี้มันก็จะปกคลุมอยู่ทางด้านของอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสระบุรีนครนายกนะแล้วก็เคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าแถวๆถนนเศรษฐกิจก็เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วฝนเนี่ยมันก็เคลื่อนเข้ามาปกคลุมในเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดพระนครบางบอนมีนบุรีบึงกลุ่มดุสิตราชเทวีปทุมวันบางรักสาทรบางคอแหลมคลองสานธนบุรีราชบูรณะจอมทองก็เนี่ยเรียกว่าแทบจะครอบคลุมในกรุงเทพแต่ว่าทางโซนทางด้านของคลองเตยตอนนี้ยังไม่ตกยังไม่ตกนะต้องก็คาดว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะตกลงมาแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีอุบัติเหตุทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าประมาณกม.ที่49เป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รถเทรลเลอร์ค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4คนด้วยกัน3คนมากับรถกระบะอีก1คนมากับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วพอเกิดอุบัติเหตุชนกันเสร็จแล้วเนี่ยรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รถเทรลเลอร์เนี่ยเกิดเสียหลักไปชนแท่งบาริเออร์ด้วยนะคะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะก็เป็นทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครแถวๆประมาณกม.49นะคะวันนี้มีเหตุเพลิงไหม้ที่ได้รับแจ้งเข้ามาตอนช่วงนี้ท่านเนี่ยก็คือตอนประมาณสักบ่าย 2:42 เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารที่อยู่ตรงบริเวณตรงหัวมุมแยก SAB ตรงเจริญกรุงซอย10พอดีก็หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือตรงเวิ้งนครเกษมตรงนั้นเป็นอาคารที่เขาอยู่ในระหว่างการรื้อถอนนะคะก็ส่วนหนึ่งมีรื้อถอนด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีกำลังปรับปรุงมีการก่อสร้างอยู่ด้วยนะคะเพลิงไหม้ที่ตรงบริเวณชั้น2ของอาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลารวดเร็วตรงบริเวณจุดที่เกิดเพลิงไหม้ตรงจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าพวกข้าวของข้างในอ่ะมันก็ไม่มีอะไรแล้วแหละอาจจะมีเป็นชิ้นส่วนแบบบางส่วนที่เขามาเก็บเอาไว้เท่านั้นนะคะก็ความเสียหายก็อยู่ที่บริเวณชั้น2ของอาคารแล้วก็2ห้องด้วยกันที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายไปนะคะแล้วก็มีตอนช่วงประมาณสัก 15:45 นาทีเกิดเพลิงไหม้เป็นอาคารภายในโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีที่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะพอดีมีคุณอุ้มโทรศัพท์เข้ามาแจ้งบอกว่าเห็นกลุ่มควันสูงเลยลอยมาจากทางด้านของอาคารเรียนที่ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็ส่งภาพมาจะเห็นว่าอาคารนี้มันเป็นอาคาร4ชั้นแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เป็นในส่วนเป็นห้องพักครูพอดีคุณอุ้มเป็นศิษย์เก่าที่นี่ก็เลยทราบว่าอาคารตรงนั้นเนี่ยเป็นห้องพักครูแล้วก็มีห้องเรียนอยู่ด้วยนะคะก็เพลิงไหม้ไป2ห้องด้วยกันส่วนสาเหตุเดี๋ยวก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุสานชาวยิวที่ทางด้านของทางจังหวัดเองเนี่ยเขาได้รับการร้องเรียนมาจากทางด้านของชาวบ้านที่อยู่ตรงบริเวณนั้นก็เลยมีการสั่งการให้ไปตรวจสอบจนกระทั่งไปเจอว่าจุดที่เขามีการเอาไปทำเป็นสุสานเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางคลาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาไปตรวจสอบดูเนื่องจากว่าตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีการไปยื่นขออนุญาตเป็นแต่ว่าคือเขาไม่ได้บอกตรงๆว่าเป็นเรื่องของขออนุญาตสุสานแต่บอกว่าขออนุญาตเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาตอนนั้นตอนปี66 ก็เลยได้รับอนุญาตนะคะไม่ใช่ปี66เป็นปี64ที่ไปยื่นขออนุญาตแล้วก็ใบอนุญาตเนี่ยหมดอายุลงเมื่อตอนปี66แล้วก็จะมาขออนุญาตต่อใบอนุญาตแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยตอนแรกช่วงปี64มา66เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นข้อมาที่เขาขออนุญาตเนี่ย12ข้อด้วยกันพอปี66มาเพิ่มข้อ13เพิ่มไปเป็นสถานที่ชาปนสถานทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันใกล้กับแหล่งน้ำใกล้กับแหล่งน้ำแล้วก็ทางด้านหน้าติดกับถนนคือเขาจะมีพื้นที่ที่กำหนดไว้ว่าจะต้องห่างแหล่งน้ำเท่าไหร่ห่างถนนเท่าไหร่แต่ตรงนี้เนี่ยผิดหมดเลยก็เลยไม่ได้ออกไม่ได้ต่อใบอนุญาตให้นะฮะตรงพอไม่ได้ต่อใบอนุญาตเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยซึ่งทราบภายหลังว่าจดในชื่อของในนามบริษัทแล้วก็เป็นบริษัทของชาวยิวด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้อนุญาตใดๆทั้งสิ้นในขณะเดียวกันหลังจากที่เขาไม่อนุญาตแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนก็จะมีความพยายามที่จะมาอุทธรณ์แต่ทีนี้เนี่ยทางจังหวัดเองทางฝ่ายปกครองเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตไปเนื่องจากว่ามันเกินเวลาที่เขาให้อุทธรณ์นะแล้วก็หลังจากที่เป็นเขาก็เหมือนก็จะมีความพยายามที่จะมาอุทธรณ์แต่ทีนี้เนี่ยทางจังหวัดเองทางฝ่ายปกครองเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตไปเนื่องจากว่ามันเกินเวลาที่เขาให้อุท

0: เด็นนี้ไปฝังในสุสานที่ได้รับการถูกได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเจอก็คือว่าคนที่เขาเกี่ยวข้องกับทางด้านของบริษัทเนี่ยเป็นชาวยิวแต่ได้รับสัญชาติไทยหลายคนเลยทีเดียวนะเบื้องต้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเขาได้รับสัญชาติไทยมาได้ยังไงรวมถึงคนที่เป็นคนที่ยื่นขออนุญาตในการใช้สถานที่ตรงนี้นะคะก็เป็นคนไทยอันนี้เดี๋ยวทางท่านผู้ว่าบอกว่าจะมีการแจ้งเบื้องต้นตอนนี้เขาแจ้งข้อหากับทางด้านของบริษัทที่เขาทำการครอบครองที่ดินตรงนี้
1: ที่เป็นบริษัทชาวยิวนะ
0: เป็นชาวยิวซึ่งทราบว่าที่ตรงบริเวณนี้เขาซื้อต่อมาแบบต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเนี้ยเขามาดำเนินการเรื่องของสุสานตรงนี้นะแล้วก็จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมด้วยกับคนที่เป็นตัวแทนในการยื่นขออนุญาตตรงนี้นะคะแล้วส่วนของคนที่เขาจะต้องทำการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยเขาต้องมาแจ้งกับทางด้านของทางฝ่ายปกครองด้วยนะว่าเขาจะเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดจะมีการลักลอบอีกนะก็เคลื่อนย้ายศพไปไว้ที่ไหนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะตามไปตรวจสอบว่าดำเนินการตามที่แจ้งด้วยหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวคนต้องติดตามกันไปเพราะนอกเหนือจากเรื่องของสถานที่ใช้ดำเนินการเรื่องของสุสานแล้วก็ชาปนสถานตรงจุดนี้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่พบว่าจะมีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทหารเรือของสหรัฐอเมริกาเรืออับราฮัมลินคอล์นก็เดินทางกลับออกจากที่
1: ไอ้นะ
0: แหลมฉบังตั้งแต่ตอนช่วง11นาฬิกา
1: ก็ตามกำหนดการเลย
0: ตามกำหนดการก็คือจริงๆเขาก็กลับเข้าเรือตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนละกลับขึ้นไปพักผ่อนตามปกติแล้วก็ตอนเช้าก็คือมีการเตรียมตัวในการเดินทางออกทราบว่าตอนช่วงที่เรือเนี่ยถูกลากเคลื่อนออกจากทางด้านของท่าเรือแหลมฉบังก็จะมีคนไปส่งกันเยอะเลยทีเดียวนะโบกไม้โบกมือก็คืออย่างที่บอกว่าตอนที่เข้ามาแล้วก็แบบว่ามีการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวิถีของทางทหารเรือที่เปลี่ยนไปคือก่อนหน้านี้หลายคนเขาบอกว่าโหเขาจะไปเที่ยวเรื่องของไนท์ไลฟ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ปรากฏว่าผิดคาดเพราะว่าสถานที่ที่เขาไปก็จะเป็นสถานที่เป็นเรื่องของอย่างเช่นปราสาทสัจธรร
1: ม
0: แล้วก็มีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มันมีจากสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนหลังไป20-30 ปีก่อนเวลามีทหารบริการหรือว่าต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็หลายคนก็ทราบกันดีว่าเขาจะไปเที่ยวตามสถานที่เป็นไนท์ไลฟ์เป็นต่างๆเป็นบาร์เบียร์เป็นอะไรพวกนี
1: ้
0: แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะเขาก็ไปช้อปปิ้งไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของเห็นมีภาพหิ้วของกันเต็มไม้เต็มมือเลยนะแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ตอนเวลากลางคืนเขาก็ไปเที่ยวไปดื่มไปเที่ยวกันเนี่ยก็สนุกสนานตามคือเพราะว่าเขามาพักผ่อนจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางกลับเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของที่ผ่านมาในช่วงที่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงมานะแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมที่เราแจกบัตรคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตการแสดงคอนเสิร์ตของโตเกียวโคเซวินออเคสตราซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงที่ดิฉันแจกบัตรคอนเสิร์ตอันนี้เรามีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะคะเราจะมาถามคุณผู้ฟังคำถามง่าย
1: ๆ
0: ที่เราถามคุณผู้ฟังเลยก็คือถามว่า2กันยายนที่ผ่านมาจสร้อยครบรอบกี่ปี
1: อ
0: ันนี้คำถามง่ายๆเพราะเราอยากให้ทุกคนได้ไปดูคอนเสิร์ตอันนี้เพราะว่าเป็นวงออเคสตราที่เป็นวงที่มีอายุมาตั้งแต่ปี1960จนมาถึงตอนนี้คิดดูแล้วกันว่ากี่ปีกันเข้าไปแล้วนะคะ
1: เกิน50แล้วเนี่ย
0: เกินน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก60ได้ไหมเกินอันนี้ปี2026แล้วอะ
1: 1960
0: ใช่ก็คือเป็นวงเครื่องเป่า66ปีนะเป็นวงเครื่องเป่าระดับชั้นนำของญี่ปุ่นแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางมาเปิดการแสดงที่ในประเทศไทย
1: แรกด้วย
0: ใช่แล้วก็เพลงที่ตอนนี้สมัยเนี้ยคือวิวัฒนาการในการแสดงเพลงเรื่องของการประพันธ์เพลงมันก็จะเหมือนตามยุคตามสมัยใช่ไหมแต่ในช่วงนี้เนี่ยเพลงที่จะคุ้นหูกันมากๆก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับพวกแอนิเมะ คือถ้าฟังแล้วจะ

0: ถ้าหลับตาฟังจะนึกถึงการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือพอหลับตาฟังเนี่ยเราจะได้แบบสุนทรียภาพมีจินตนาการมาในหัวแต่ถ้าได้เห็นคอนดักเตอร์ที่ควบคุมวงก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
1: เปิดให้ดูแหละการโชว์ของโอ้โหแบบเต็มวงแบบมันยิ่งใหญ่มากเลย
0: ใช่แล้วเป็นวงเครื่องเป่าที่แบบว่าเป็นที่ยอมรับระดับโลกอ่ะ
1: คือด้วยความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาอ่ะคือเราก็พอทราบมาเคร
0: ื
1: ่องเป่าเสียงหรือทำนองมันก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะก็เลยอยากให้ทุกคนไปดูก็เลยคำถามของเราก็เลยง่ายเพราะว่าเรามีบัตรแจกให้นะคะเป็นรอบการแสดงในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะรอบ19นาฬิกาซึ่งในส่วนของการแสดงเนี่ยนะคะก็จะแสดงกันที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาทราบว่ามีคนโทรศัพท์มาตอบคำถามกันเยอะเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามแล้วเนี่ยยังต้องลุ้นอีกนะว่าจะเป็นผู้โชคดีด้วยหรือเปล่า
1: เราต้องแรนดอมไง
0: ใช่เพราะว่าบัตรของเราเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด25รางวัลรางวัลละ2ใบด้วยกัน
1: รางว
0: ั
1: ลละ
0: 2ใบนะใครที่อยากจะไปดูนะต้องรีบกดโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามแล้วต้องตอบให้ถูกด้วยนะ
1: ตอบได้คนละครั้งนะ
0: ใช่ตอบผิด
1: โทรมาเปลี่ยนคำตอบไม่ได้แล้วนะเอาครั้งเรานับครั้งแรกนะเราบันทึกครั้งแรกไว้แล้ว
0: แต่ดิฉันแอบบอกไว้นิดนึงนะถ้าเกิดใครพลาดรอบวันศุกร์ยังมีวันเสาร
1: ์
0: ตั้งหลักใหม่แล้วกันนะลองดูแล้วกันแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนไปดูกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าดิฉันดูในส่วนของคนที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ใช่อะไรที่แบบว่าจะหาดูกันได้ง่ายๆนะก็รีบตอบคำถามกันเลยแล้วกัน
1: เวลาดีด้วยนะวันที่11วันศุกร์ทุ่มหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์หยุดสบายเลยก็เดี๋ยววันศุกร์ก็ให้เผื่อเวลาการเดินทางหน่อยเพราะว่ารถเนี่ยติดแน่ๆนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทุ่มหนึ่งนะ
0: อ่ะก็รีบไปตอบคำถามกันหลังไมค์กันได้เลยนะคะส่งต่อคุณพัฒน์เท่านี้เลยค่ะ
1: ครับผม

0: 18:31 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยในช่วงเย็นนะครับวันนี้เย็นวันอาทิตย์นะครับ6 กันยายน 2569นะครับผมพัฒน์อภิธนการครับมารายงานตัวเช่นเคยนะครับในช่วงเย็นต่อเนื่องจนถึงนะช่วงก่อนจะเปลี่ยนเข้าสู่วันใหม่นะครับดูแลกันไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับคุณผู้ฟังการจราจรช่วงเย็นเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันอัปเดตกันได้นะที่จสร้อยของเรานะครับหมายเลขโทรฟรีของเราครับดอกจัน1808ดอกจัน1808หรือหมายเลข1137นะครับในการร่วมกันแจ้งเหตุนะเส้นทางอุปสรรคการเดินทางอุบัติเหตุรถเสียนะสิ่งของกีดขวางการจราจรมีอะไรตกหล่นบนพื้นผิวถนนหรือเปล่านะครับช่วยกันเพิ่มเติมกันได้นะครับรถติดไหมการจราจรคล่องตัวไหมนะครับก็ส่งเสียงกันได้นะครับรายงานเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะอยากจะได้ยินเสียงทุกท่านนะครับนะร่วมจัดรายการไปกับผมตลอด6ชั่วโมงตรงนี้นะครับเป็นเพื่อนกันท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะครับแล้วก็ความมืดก็เข้ามาปกคลุมแล้วนะครับนะเวลานี้6โมงครึ่งนี่มืดเร็วมากนะครับเมื่อครู่นี้ตอนคุยกับคุณณัฏฐยานี่ท้องฟ้ายังพอมีแสงบ้างโอ้โหตอนนั้นเวลานี้นี่แถวคลองเตยนี่มืดมากนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็คลึ้มนะฮะเป็นเรียกได้ว่ามีกลุ่มฝนนะครับเริ่มทยอยเข้ามานะคุณผู้ฟังทางด้านของตลิ่งชันหนองแถมบางแคเนี่ยเข้ามาจ่อแล้วนะครับบางบอนหนองจอกเนี่ยนะฮะก็ติดตามนะครับเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพนะครับในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับอย่างที่คุยกับคุณณัฏฐยาก่อนหน้านี้นะฮะเพราะอย่างล่าสุดเองเนี่ยพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานะนครปฐมนะครับทางสมุทรสาครนนทบุรีนะปทุมธานีนี่ก็มาแล้วนะสระบุรีนครนายกนะครับเนี่ยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกด้วยคือทิศตะวันออกเนี่ยคือแนวโน้มเนี่ยเข้ามาทางกรุงเทพอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าปกคลุมนะฮะหลายๆพื้นที่อยู่ตอนนี้นะฮะที่ตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดพระนครนะครับบางบอนมินบุรีบึงกลุ่มดุสิตราชเทวีปทุมวันบางรักสาทรบางคอแหลมคลองสานธนบุรีราชบุรณะนะฮะจอมทองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือช่วงเวลาเนี้ยตั้งแต่ 18:30 นถึง 19:00 นเนี่ยนะครับตามรายงานกรมอุตุนิยมวิทยานี่บอกว่าพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสุพรรณนะอยุธยานะครับนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีนะปทุมธานีสระบุรีนครนายกกรุงเทพมหานครที่เขตคลองสำวามินบุรีลาดกระบังบางหุ่นเทียนบางบอนหนองแขมบางแคทวีวัฒนาตลิ่งชันนนทบุรีด้วยนะภาษีเจริญจอมทองทุ่งครุนะครับแล้วบอกว่าคาดว่าจะปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงนะฮะที่ไหนฝนตกลงมาแล้วบ้างช่วยกันรายงานอัปเดตกันได้นะครับเพิ่มเติมกันได้เลยหนักไหมมีความเบาหรือความหนักแค่ไหนนะครับถนนเปียกลื่นหรือยังนะครับช่วยกันรายงานอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับในหลายๆเส้นทางนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวขอไปเริ่มต้นที่สายจากทางคุณไก่สุขุมวิทนะครับคุณไก่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชผมร่วมมาจากหัวลำโพงเลยนะครับ
0: ครับผม
1: พระราม4ตอนนี้ผมผ่านสี่แยกกรุงเทพไทย
0: ครับ
1: ขึ้นล็อกคล่องตัวดีแต่ก็เจอรถหลายคันนะฮะคือต้องเขาต้องนึกถึงว่า18:00 นกฎหมายต้องให้เปิดไฟใหญ่หลายคันไม่เปิดเพราะรถรุ่นใหม่เนี่ยไฟจะขึ้นที่หน้าปัดแต่ว่าเขาไม่ได้มองถนนตามผมตอนผมขับรถตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมเจอนายตำรวจคนเขาดีนะเขาบอกไอ้หนูเขาเรียกผมไอ้หนูนะหนูจำไว้นะลูกลุงไม่จับหนูหรอกน้าไม่จับหนูหรอกแต่หนูจำไว้แล้วว่า18:00 นเนี่ยตามกฎหมายหนูต้องเปิดไฟใหญ่นะตั้งบัตรนะถึงวันนี้คุณมาเชื่อผมไหมว่าผมจับตลอดชีวิต
0: ก็จะดูเวลาเอาเวลาตั้งเป็นหลัก
1: ใช่ครับเพราะว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าลุงไม่จับหนูนะตรงทางรถไฟสายเก่าแต่ลุงอย่าสอนน้าอย่าสอนหนูลูกเราบอกสอนได้เลยครับเขาบอกตามกฎหมาย18:00 นอ่ะหนูอย่าเป็นผ้าที่ตกเรียงหรือไม่ตกหนูต้องเปิดไฟนะ
0: ครับ
1: เราก็บอกครับตั้งแต่วันนั้นน่ะคุณพัชถึงวันทุกวันเนี้ยประมาณ40 กว่าปีอ่ะผมอายุ66แล้วนะผมยังนั่งคิดเลยทั้งกับวงออเคสตรานั่นน่ะ
0: 66 ปีวงนั้น
1: นั่นน่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บผมว่าผมก็จับมาเมื่อกี้ผมออกมาปุ๊บผมแซงมาปุ๊บผมก็ทำมือให้เขาดูนะ ทำมือเขาดูว่าคุณไม่ได้เปิดไฟมีวันหนึ่งผมอยู่ในศูนย์ไงคะไม่เอ่ยชื่อนะผมถามว่าพี่ครับไม่ได้เปิดไฟเขาบอกอ่ะทำไมเขาต้องเปิดไฟล่ะเขาถามผมอย่างนี
0: ้
1: ผมไปไม่เป็นเลยนะผมบอกพี่ครับเขาอยู่เยอะแล้วบอกพี่ต้องเปิดไฟนะมันมืดแล้วเขาบอกอ่ะต้องเปิดไฟด้วยเหรอขับรถนะผมก็เอาเลยพี่เอาเถอะครับเขาแก่กับผมนะ
0: คร
1: ับ ผมบอกเอาเลยพี่เอาเลยพี่ไม่เปิดก็ได้
0: ก็เพื่อความปลอดภัยอะเนาะสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่ครับไฟเนี่ยให้ความปลอดภัยทำไมรถรุ่นใหม่ทำไมถึงต้องมีเดย์ไลท
0: ์
1: คุณว่าสังเกตไหมฮะนั่นน่ะคือเขาเพื่อความปลอดภัยให้เรา
0: ในช่วงกลางวันเนาะไฟเดย์ไล
1: ท์นั่นนะฮะผมถึงบอกว่าถ้าคนเนี่ยจับปุ๊บมองดูในการในรถเลยมันอยู่ตรงหน้าปัดคุณมองเห็นหกโมงปุ๊บคุณเปิดไฟเลยครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้เปิดแบตเตอรี่ยิ่งชอบนะคุณใช้ไฟเยอะได้ชาร์จเนี่ยชาร์จไปเก็บพลังงานไว้สุภัท
0: ร
1: อันนี้ผมมาแยกมาผมตรงพระราม4อ่ะตัดออกขนงรถมันจะติดยาวแล้วผมก็วิ่งอ้อมมาผมมาเลี้ยวกลับตรงซอย67ซอยศรีจันทร์อย่ามุ่งหน้าไปบางนา
0: ครับ
1: เพราะตรงนั้นประมาณ4นาทีผมมาทางนี้ง่ายกว่า
0: สะดวกกว่านะ
1: ฝากไว้หน่อยครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับคุณไก่สุขุมวิทครับเดี๋ยวไปต่อกันทางเจริญราษฎร์เอาเห็นยังไงฝนตกแล้วเหรอคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณ
0: ครับสวัสดีครับฝนมาแล้วเหรอ
2: ระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งนะ
0: โอ้ครับ
2: มีลมพอสมควรนะครับ
0: ครับ
2: ตกๆหยุดๆนะครับมาเป็นช่วง
0: ๆโอ้มีลมด้วย
2: คร
0: ับ รถเยอะไหมครับช่วงนี
2: ้ไหนครับ
0: รถเยอะไหมครับช่วงนี
2: ้ผมนอนอยู่ในบ้านนะรายงานข่าว
0: โอ้ตัดต่อฟังตัวสร้อยด้วยโอ้เยี่ยมเลย
2: คร
0: ับ โอ้ยขอบคุณมากๆเลยแนวโน้มดูจะเริ่มหนักขึ้นไหมครับ
2: แต่อากาศอบอ้าวนะ
0: อืมจริงวันนี
2: ้อบอ้าวเลยเนี่ยอบอ้าวเลยผมต้องเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเลยนะเนี่ย
0: โอ้ลมแรงไหมลมมันแรงแค่ไหน
2: มาเป็นช่วงๆครับพอสมควร
0: โอ้ครับก็ให้ระวังด้วย
2: เป็นระยะ
0: ครับ
2: อากาศไม่ดีเลยนะร่างกายแย่นะอ่อนเพลีย
0: ครับดูแลรักษาสุขภาพด้
2: วยแล้วเป็นความดันด้วยเดียวกับพยายามด
0: ู
2: แลรักษาร่างกายครับ
0: ครับ
2: ที่จะทำได
0: ้ดีครับเนาะดื่มน้ำเยอะๆนะครับนะดูแลสุขภาพด้วย
2: น้ำนี่ผมกินวันหนึ่งเป็นแกลลอนเลยเนี่ย
0: ดีครับดีครับนะ
2: ครับครับ
0: ได้ครับโอ้ขอบคุณมากครับ
2: มาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ย
0: โอ้ได้ยินเสียงอยู
2: ่ระดับหนึ่งสองนะแล้วลงมาทีสี่นั่นเลย
0: ครับ
2: วันช่วงก็ไม่มีลมนะครับ
0: อืมครับผม
2: เป็นช่วงอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยครับเนี่ย
0: ขอบคุณมากเลยที่อยู่กับบ้านก็ฟังจอสร้อยร่วมไปด้วยนะครับเนี่ย
2: ครับผมฟังตลอดถ้าเบื่ออยู่บ้านนะผมฟังตลอดเลยครับ
0: โอ้ขอบคุณครับโอ้เยี่ยม
2: คร
0: ับ
2: โอเคนะครับ
0: ดูแลสุขภาพครับคุณสุรศักดิ์ครับสวัสดีครับ
2: 35 ปีนะจอสร้อย
0: นี่ไงนี่ไงมีคำตอบมาด้วยขอบคุณครับ
2: นี่กำลังตกเลยนะระดับ1-2นะเนี่ย
0: ครับผมได
2: ้ครับ
0: เพิ่มเติมกันเดี๋ยวฝนหยุดหรือว่าฝนหนักยังไงเพิ่มเติมได้นะครับช่วงต่อไป
2: ครับครับได้ครับได้ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอู้น่ารักมากเลยนะครับนี่ไม่ได้ออกไปไหนนะก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็ฟังจอสร้อยไปด้วยฟังเสียงฝนไปด้วยก็เลยรายงานมาอัปเดตเนี่ยผมชอบเลยคุณผู้ฟังถ้าแบบใครที่คือไม่จำเป็นต้องขับรถแล้วคุณเข้ามารายงานก็ได้ไม่ใช่นะอยู่กับบ้านอยู่ที่ออฟฟิศทำงานวันนี้บางคนอาจจะทำงานบางคนขายของกำลังขายของอยู่เป็นยังไงบ้างคึกคักไหมรถติดหรือเปล่าฝนตกไหมบริเวณนั้นที่เราอยู่ที่เราประจำการอยู่ตรงนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องขับรถหรอกก็รายงานเข้ามาได้นะฮะอย่างคุณสุรศักดิ์เนี่ยอยู่กับบ้านนี่แหละก็มาช่วยเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับมีฝนมาแล้วนะทางเจริญราษฎร์ตกระดับ1เนี่ยฮะพอเราดูเรดาร์ของกลุ่มฝนเนี่ยคือเขาเคลื่อนตัวนะเขาเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าทิศทางลมเนี่ยมาทางด้านของทิศตะวันออกนะเฉียงไปทางเหนือนะครับเพราะฉะนั้นฝนกลุ่มที่อยู่ทางนครปฐมทางด้านของบางแคเนี่ยนะครับก็จะเข้ามานะพื้นที่ต่อไปก็นี่แหละครับรอบในดุสิตนะครับราชเทวีเนี่ยพระนครเนี่ยนะครับแนวโน้มต่อไปเลยนะก็ให้เตรียมตัวรับมือด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของปทุมธานีสามโคกเนี่ยก็ตกมาแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางด้านของตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันมาทางลำลูกกาทางเนี้ยทันธัญญะอย่างเงี้ยนะฮะสายไหมดอนเมืองก็เดี๋ยวน่าจะมีเป็นพื้นที่ต่อไปที่น่าจะได้รับผลกระทบจากกลุ่มฝนกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
3: ฝน นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทาง LINE @JS100 ศรีนครินทร์นะครับด้านขาเข้าเชิงทางลงอุโมงค์แยกพัฒนาการนะครับมีรถจักรยานยนต์นะฮะชนกับรถแท็กซี่แล้วขวางช่องทางด้านขวานะครับจักรยานยนต์ชนกับแท็กซี่ขวางช่องทางขวาเชิงทางลงด้วยนะครับอุโมงค์แยกพัฒนาการด้านขาเข้านะครับศรีนครินทร์การเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับด้านกลับการขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวตรวจสอบดูนิดนึงนะล่าสุดนะครับจุดดังกล่าวศรีนครินทร์นะครับช่วงขาเข้าก็รถยังน้อยนะครับรถยังถือว่าน้อยนะฮะแล้วก็น่าจะไม่กระทบเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่กระทบเท่าไหร่อันนี้เป็นเหตุตั้งแต่ช่วงสัก18:29 นที่มีแจ้งเข้ามานะครับส่วนการจราจรนะครับบริเวณทางด้านของพัฒนาการเข้ามาทางถาวรทวัฒน์ไปคลองตันก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเพชรบุรีเข้าเอกมัยทองหล่อพร้อมพงนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงเข้าแยกอโศกสุขุมวิทช่วงเข้าแยกอโศกเพชรนะครับอาจจะมีปริมาณรถเข้ามาเยอะหน่อยนะจากเนี่ยทางด้านของเพชรอุทัยเข้ามานะครับอโศกดินแดงใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7รถไม่มากนะครับยังได้ตามรอบนะครับแล้วก็ในซอยอโศกก็ยังเคลื่อนตัวได้โดยรอบแยกอโศกสุขุมวิททั้ง2ด้านก็มีปริมาณรถแต่เคลื่อนตัวได้นะครับตามจังหวะสัญญาณไฟไม่ถือว่าติดนะครับที่อาจจะเยอะหน่อยก็คือรอบในทางปทุมวันพระราม1นะครับราชประสงค์เพลินจิตเงี้ยนะแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีด้านขาออกเพชรทางด้านเพชรบุรีนี่จะมีทางราชเทวีมาทางประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับราชปรบยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีมาชะลอช่วงจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันเนี่ยจะมีเคลื่อนตัวช้าหน่อยช่วงหน้าอินทราสแควร์นะครับด้านกลับกันที่จะมาทางแยกประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับนะพระราม4ก็ถือว่าคลายตัวไปได้เยอะนะครับนะแล้วก็สาทรไม่มีปัญหานะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางสาทรเหนือก็ยังเคลื่อนตัวตามได้จะมีปริมาณรถมากหน่อยก็คือช่วงถนนประชาธิปกนะครับจากแยกบ้านแขกมาทางวงเวียนใหญ่นะครับอันนี้รถติดนะครับคือแยกบ้านแขกมาทางวงเวียนใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าฝั่งกลับกันที่จะเข้าไปทางฝั่งพระนครจากวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกนะไปทางวงเวียนเล็กขึ้นสะพานปกเกล้าสะพานพุทธเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่ก็ดีนะไม่ติดสะพานพระราม8นี่ยิ่งคล่องตัวเลยนะครับวันอาทิตย์หลายๆจุดก็เรียกได้ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับหลายท่านเดินทางเตรียมตัวกลับไปพักผ่อนเพื่อจะทำงานในวันพรุ่งนี้ด้วยไงนะรัตนาธิเบศรเข้าแครายยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับช่วงหน้าเซ็นทรัลนะครับมาทางแยกแครายนะครับรถมากในช่องทางหลักนะแต่ว่าคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะครับส่วนงามวงวานขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับอาจจะมีปริมาณรถหน่อยช่วงแครายใต้ทางด่วนมาทางพงเพชรแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้จากแยกเกษตรในด้านขาออกก็ดีแต่จะมีชะลอช่วงข้ามแยกพงเพชรนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับติวานนท์ทั้ง2ด้านท้ายจะยาวหน่อยทางฝั่งที่มาจากทางเรวดีนะครับแจ้งวัฒนะทั้ง2ด้านดีนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะฮะดูทางฝั่งของทางด้านรังสิตกันหน่อยนะครับแถบทางด้านของรังสิตนครนายกเนี่ยนะฮะจะมีเคลื่อนตัวช้าหน่อยนะครับลงจากต่างระดับรังสิตมาทางด้านคลอง1รถมากนะครับเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับถ้าเลยคลอง1ไปเนี่ยคล่องตัวนะไปคลอง2คลอง3นะครับไปใต้ทางด่วนกาญจนาไม่ติดนะครับขาเข้าก็ยังดูดีนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้พหลโยธินด้านขาออกนะจากต่างระดับรังสิตผ่านทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปชะลอนิดนึงนะช่วงตรงข้ามกับกองกระสาบนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านบุญถาวรไปรถเยอะนะแต่เคลื่อนตัวได้นะครับคนเดินทางกลับก็เยอะนะครับนะทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าแถวๆทางประตูน้ำพระอินทร์นะครับยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางวงแหวนกัญจนาตะวันออกเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยรถมากนะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงเข้าด่านธัญญะนะครับมาทางด้านของต่างระดับรามินทราเนี่ยนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับมอเตอร์เวย์สาย7จะมีขาออกนะฮะเท่าที่ดูทางด้านของต่างระดับทับช้างไปทางทางด้านของร่มเกล้านะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าตรงนี้จอแจหน่อยขาออกเท่านั้นนะครับขาเข้าถือว่าดีนะครับหน้าด่านลาดกระบังมีชะลอนิดหน่อยเข้าด่านนะครับแต่ท้ายไม่ยาวนะครับแล้วก็ทางด้านของบุรพาวิถีนะจากชลบุรีเข้ามาเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับบริเวณช่วงอมตะนครจอแจนิดนึงนะครับด้านขาออกนะฮะที่ลงจากทางด้านของ
เนี่ยทางเทพรัตน์มาเนี่ยทางด่วนบุรพาวิถีนะครับช่วงแถวๆหน้าด่านชลบุรีนะครับแต่ก็พอเคลื่อนตัวตามได้นะครับขาเข้ายังถือว่าดีนะครับภาพรวมนะทั้งพื้นราบนะครับเทพรัตน์นะครับรวมไปถึงด้านบนของบุรพาวิถีในฝั่งขาเข้าด้วยช่วงนี้คุณผู้ฟังมีรับแจ้งนะครับเมื่อช่วง 14:00 น.มีเหตุบ้านสุดตัวนะครับตรวจสอบแล้วนะครับอยู่ที่พหลโยธิน56แขวงสายไหมเขตสายไหมนะเป็นบ้านเลขที่8นะครับอันนี้ช่วงเวลา 14:00 น.นะคุณผู้ฟังเป็นเหตุตรวจสอบเรื่องของบ้านสุดตัวเดี๋ยวรายละเอียดถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะได้ติดตามคืบหน้ากันนะครับอยู่ที่เขตสายไหมนะกรุงเทพนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับวันนี้วันหยุดด้วยไงไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้ที่บ้านมีคนอยู่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราตรวจสอบกันนะครับส่วนช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมเรื่องของกิจกรรมกันหน่อยแจกบัตรนะครับคุณผู้ฟังครับวันเกิดจสร้อยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับเรามีบัตรการชมการแสดงคอนเสิร์ตของวงระดับแม้ก็เรียกได้ว่าเป็นระดับตำนานของออร์เคสตราที่ญี่ปุ่นเลยนะครับวงนี้นี่อายุอานามนี่66ปีเข้าไปแล้วนะครับมีแฟนคลับนี่เยอะมากนะนี่เป็นครั้งแรกของการเดินทางมานะครับทัวร์คอนเสิร์ตในบ้านเราเนี่ยสำหรับโตเกียวโคเซวินออเคสตรานะครับคอนเสิร์ตอินแบงคอกนะครับซึ่งก็จะมีคอนเสิร์ตรอบแรกวันศุกร์นี้แล้วนะฮะ11กันยายนวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา 19:00 น.ที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่านี่เป็นวงระดับตำนานนะครับคือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและอาจจะเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่คุณจะได้จดจำไปอีกนานนะครับเป็นวงที่เรียกได้ว่าคือเป็นระดับสากลวงหนึ่งเลยในระดับนานาชาติได้รับการยอมรับนะครับเป็นหนึ่งในวงวินออร์เคสตราชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นประสบการณ์ทางดนตรีนี่แบบไม่ต้องพูดถึงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะฮะงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ราคาบัตรเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเฉพาะคนที่แบบเขาชื่นชอบเนี่ยนะทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับที่จะได้เข้าไปศึกษาเรื่องของศาสตร์ดนตรีออร์เคสตรานะครับผมเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะฮะเนี่ยนี่คือเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตครั้งที่เราจะได้รับประสบการณ์ด้วยตัวเราเองนะครับเรียกได้ว่าเราเอาบัตรมาแจกนะครับให้ฟรีเลยนะฮะสำหรับการครบรอบวันคล้ายวันเกิดของจสร้อยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานี่นะฮะคุณผู้ฟังครับเรามีบัตรคอนเสิร์ตของการแสดงของวงโตเกียวโคเซวินออร์เคสตรานะครับนะที่จะเป็นรอบวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะฮะก็แจกรางวัลละ2ใบนะครับรางวัลละ2ที่นั่งนะครับก็25รางวัลนะเพราะฉะนั้นคำถามง่ายๆคุณผู้ฟังโทรเข้ามาที่ดอกจัน1808หรือ1137เราถามว่า2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยฮะเพิ่งผ่านมา4วันที่ผ่านมานี่เอง2กันยายน2569เนี่ยจสร้อยครบรอบกี่ปีครบรอบกี่ปีไม่มีช้อยให้ง่ายมากต้องบอกเลยว่าคนที่ติดตามจสร้อยได้รู้อยู่แล้วนะครับว่ากี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอบเป็นตัวเลขให้โทรมาแค่คนละครั้งนะครับคุณผู้ฟังวิเคราะห์ให้เอาคำตอบให้ชัวร์ก่อนแล้วคุณผู้ฟังโทรมาดอกจัน1808หรือ1137นะครับโทรมาตอบจำนวนปีว่าจสร้อยครบรอบกี่ปีเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับนะเข้ามาตอบได้เลยนะครับเราจะเลือกผู้ที่ตอบถูกมาแรนดอมนะครับหาผู้โชคดี25ท่านนะครับมีบัตรให้ท่านละ2ใบนะครับไปชมคอนเสิร์ตสำรวจตัวเองก่อนว่าเราว่างหรือเปล่าวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 19:00 น.เวลาดีมากนะครับที่มหิดลศาลายานะฮะที่มหิดลสิทธาคารนะ11กันยายนย้ำนะเป็นวันศุกร์เวลารอบ 19:00 น.นะครับถ้าคุณว่างโทรเข้ามาได้เลยนะครับตอบได้เลยครับว่าจส100ของเราครบรอบกี่ปีเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเอาไปเลยนะครับถ้าตอบถูกแล้วก็แรนดอมได้ชื่อคุณก็จะได้รับบัตรรางวัลละ2ใบจำนวน25รางวัลไปชมกันนะครับคือต้องบอกว่าวงนี้เนี่ยเป็นวงระดับตำนานนะคุณผู้ฟังแล้วก็ย้ำเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีนักดนตรีนะครับไปดูศาสตร์การเล่นความสามัคคีนะครับวงนี้เนี่ยเขามีความเก่งกาจในเรื่องของนะการแสดงสดนะครับเป็นวงแบบนี้แล้วก็เป็นเครื่องเป่าเนี่ยเขาจะโอ้โหแบบเป็นเขาจะมีเสียงที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์
ของความเป็นเสน่ห์ของชาวญี่ปุ่นผสมผสานกับความเป็นออเคสตราในระดับนานาชาติต้องบอกเลยว่ามันลึกซึ้งมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีนะครับเป็นครูอาจารย์สมาชิกวงโยธวาทิตนี่น้องๆเนี่ยนะฮะต้องไปดูเลยนะครับน้องๆที่เป็นสมาชิกวงโยไปดูได้เลยนะครับงานนี้ให้คุณพ่อคุณแม่มาร่วมตอบก็ได้ไปดูกับคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้นะครับหรือว่าตัวน้องจะโทรเข้ามาตอบเองก็ได้นะครับนะหรือคุณอาจจะเป็นเพียงคนที่รักในเสียงดนตรีนะครับอยากจะซึมซับบรรยากาศของวงระดับโลกวงนี้จากญี่ปุ่นมาได้เลยนะครับเข้ามาร่วมตอบคำถามกันนะฮะโอ้โหจริงๆคำตอบไม่ยากเลยนะครับขอแค่คนละครั้งนะไม่ต้องโทรมาเปลี่ยนคำตอบนะเราจะบันทึกคำตอบครั้งแรกที่คุณตอบนะครับโทรมาเปลี่ยนไม่ได้นะนะครับก็เอาให้ตอบถูกตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสดีๆนะครับคุณผู้ฟังที่เราแหมเรียกได้ว่าเอาหนึ่งในวงออเคสตราระดับตำนานของญี่ปุ่นมาเปิดประสบการณ์ทางดนตรีให้กับทุกท่านแฟนๆจอสร้อยย้ำคำถามกันนะครับว่าวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของจอสร้อยผมถามว่าจอสร้อยครบรอบกี่ปีครบรอบกี่ปีนะครับตอบถูกก็มีสิทธิ์ลุ้นนะฮะกับบัตรเข้าไปชมคอนเสิร์ตของวงโตเกียวโกเซวินออเคสตราในวันที่11กันยายนวันศุกร์รอบ19นาฬิกาด้วยโทรเข้ามาได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ทิ้งท้ายกันนิดนึงคุณผู้ฟังเมื่อช่วง18นาฬิกา48นาทีมีรับแจ้งเข้ามาจากเพจซูมระยองนะครับมีอุบัติเหตุเส้นมาบขาหนองตะพานทางหลวงหมายต่อเนื่องมาทางหลวงหมายเลข3191จุดที่เกิดเหตุเนี่ยหน้าร้านปีใหม่หมูกระทะนะครับสาขา9โอ้โหนี่ยับเยินเลยนะผู้ฟังเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับขายปลาหมึกเป็นปลาหมึกบดนะฮะชนกับรถ SUV นะครับที่เกิดเหตุมีถังแก๊สนะ5กิโลกรัมตกหล่นอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดวาล์วแก๊สเรียบร้อยแล้วส่วนคนขายปลาหมึกได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครับดูจากสภาพรถนี่คือเสียหายยับเยินเลยนะฮะนี่เป็นรถขายปลาหมึกนะเป็นปลาหมึกบดนะโอ้แต่ดูไม่รู้เลยว่าเป็นรถอะไรนะครับเนี่ยว่าเสียหายยับเยินมากตอนนี้นำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลนิคมพัฒนาอาการสาหัสครับเอาใจช่วยนะเนี่ยเป็นเหตุล่าสุดเลยขอบคุณเพจซูมระยองด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับ18นาฬิกากับ59นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 19:11 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจส.100ครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณฟังมีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเทพรัตน์นะครับด้านขาเข้าที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับบริเวณกิโลเมตรที่49ด้านขาเข้านะครับที่มีรถกระบะกับรถเทรลเลอร์นะครับชนกันซึ่งจุดนี้เนี่ยเรามีเพิ่มเติมนะครับบอกว่ารถเนี่ยชนกันในช่องทางพิเศษนะครับเราได้เพิ่มเติมจากทางด้านของคุณอนนท์นะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวจากเพจคนข่าวบางประกงนะบอกว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยเขาเสียหลักแล้วไปชนแบรีเออร์เนี่ยครับตามภาพเนี้ยที่ไปชนแบรีเออร์นะแล้วก็กระเด็นไปโดนรถกระบะซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย4รายนะครับผู้บาดเจ็บมากับรถกระบะ3รายมากับรถเทรลเลอร์1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11ตอนนี้เคลื่อนย้ายรถพ้นขีดขวางไปแล้วนะครับเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยตัวรถกระบะที่ถูกรถเทรลเลอร์เขากระเด็นมาชนนี่ก็เสียหายหนักนะครับโดยเฉพาะฝั่งทางด้านคนขับเนี่ยแล้วก็กันชนด้านหน้านี่กูแบบผิดรูปเสียหายหมดนะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้ช่วงนั้นเนี่ยการจราจรมีผลกระทบนะมีผลกระทบในด้านขาเข้าก็เป็นช่วงจากถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีที่จะมุ่งหน้ามาทางการไฟฟ้าบางประกงนะครับบริเวณกิโลเมตรที่49ในด้านขาเข้าของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนั่นเองขอบคุณคุณอนนท์ด้วยนะครับจากเพจข่าวเพจคนข่าวบางประกงด้วยส่วนข้อมูลเรื่องของฝนที่กำลังตกนะตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราอัปเดตกันหน่อยนะคือตอนนี้มีพบเดี๋ยวขอไปคุยกับท่านนี้ก่อนเป็นสายสดเข้ามานะครับกรณีของคุณดนุพรนะฮะซึ่งแจ้งตามหากระเป๋านะครับของชาวต่างชาตินะเป็นการแจ้งแทนนะครับคุณดนุพรครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพาร์ท
0: ครับคุณดนุพรเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเขาไปทำหายยังไง
1: ได้ครับคือช่วงเช้าครับเขาก็ออกจากโรงแรมแถวประตูน้ำครับเขาก็ขึ้นแท็กซี่คราวนี้ครับแท็กซี่คันแรกก็เหมือนตกลงกันไม่ได้แล้วก็เลยลงไปเนาะประมาณ100เมตรจากจุดที่เขาเรียกอะครับ
0: คร
1: ับ พอได้คันแท็กซี่คันที่2ครับไปที่โบสถ์มหาไทยอะครับก็น่าจะไม่ไกลจากแถวนั้นเข้าใจว่าเขามีกระเป๋าคาดเอวไปด้วยครับคราวนี้ตอนลงรถด้วยความที่เขารีบเพราะเหมือนเขาจะไปสายอะครับ
0: ครับ
1: เหมือนกระเป๋าไม่อยู่กับเขาแล้วตอนที่เขาถึงโบสถ์เขาก็เลยไปตามหาแท็กซี่ว่าเอ้ยออกไปหรือยังเลยครับสุดท้ายก็ตามไม่ทันเขาเลยไปแจ้งความไว้ก่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: ใช่ครับตอนแรกไปแจ้งอยู่ที่น่าจะสน.พญาไทนะครับเพราะเป็นจุดที่เขาขึ้นรถนะฮะก็ตามมาปุ๊บได้ทะเบียนรถแท็กซี่คันที่เขานั่งมาถึงที่โบสถ์ครับ
0: คันที่สอง
1: ก็เลยแจ้งกับใช่ครับคันที่สองครับ
0: ครับ
1: เขาก็เลยติดต่อกับทางสหกรณ์แท็กซี่ซึ่งเป็นคุณแม่ผมก็ให้ผมเข้ามาช่วยวันนี้ก็เลยได้คุยกับเขาครับก็เลยประสานงานคุยกับทางตำรวจด้วยที่รับแจ้งความคนแรกครับคราวนี้เขาก็เลยให้ไปแจ้งความอีกที่สอนอนนึงเพื่อที่จะดูกล้องวงจรปิดขาที่เขาลงด้วยครับว่ากระเป๋ายังอยู่กับเขาไหมตอนที่เขาลงอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วคันแรกที่เขาเรียกมาเนี่ยเขาไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปเนาะก็เลยมาเรียกรถคันที่สองที่มาที่วัดมหาไถนะครับ
1: ใช่ครับเป็นโบสถ์มหาไถครับ
0: เป็นแท็กซี่ชมพูคาดเขียวใช่ไหมทอ
1: ร
0: ์ดห
1: ัน
0: ดอจุฬา478เห็นว่าตอนนี้นี่มีความคืบหน้าเนี่ยว่าเจ้าที่เขาเรียกคนขับมาคุยแล้วใช่ไหม
1: เรียกแล้วครับคนขับกำลังดำเนินมากำลังเดินทางมาครับก
0: ็
1: ผมมีโทรตามคนขับด้วยเพราะว่าทางเราก็มีข้อมูลอยู่ก็เลยโทรช่วยโทรประสานงานให้ครับ
0: ซึ่งทางคนขับ
1: เขาก็กำลังดำเนิน
0: คนขับเขาว่ายังเขาบอกไม่เจอใช่ไหมบนรถอ่ะ
1: ใช่เขาบอกว่าไม่เจอถ้ายิ่งนั่งหน้าเขาต้องเห็นอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเขาเล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนลืมเขาก็โทร191แจ้งตลอดเอาของคืนให้ตลอดแต่เคสเนี่ยเขาบอกเขาไม่เห็นจริงๆเพราะว่าพอส่งเสร็จปุ๊บอะครับเขาก็มีผู้โดยสารต่อเลยเหมือนกัน
0: นั่งหน้ามาด้วยเนาะมันก็เห็นไม่ยากหรือหรอเนาะถ้าลืมไว้อะ
1: ใช่ครับถูกต้องใช่ครับ
0: เป็นชาวฟิลิปปินส์นะชาวฟิลิปปินส์มาคนเดียวใช่ไหมฮะคนนี
1: ้สองท่านครับน่าจะเป็นสามีภรรยากันนะ
0: ภรรยานั่งหลังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หมีก็
1: คราวนี้เหมือนก็เขาก็มีแบบทางเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยประสานงานดูกล้องอะไรให้ทั้งที่สน.พญาไทแล้วก็สน.ลุมพินีฮะก็มีกล้องวงจรปิดได้ทะเบียนรถแล้วเห็นว่าโอเคมีกระเป๋าตอนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ช่วยประสานงานอยู
0: ่ทีนี้ตอนที่ลงจากรถเนี่ยยังไม่เห็นภาพตรงนั้นใช่ไหม
1: รู้สึกว่าน่าจะเห็นแล้วแต่ว่าไม่มีกระเป๋าครับ อันนี้เท่าที่ฟังมาคร่าวๆนะครับก็ยังเพราะว่าเขาก็คุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ก็เลยยังไม่ได้คุยกัน
0: แล้วตอนที่เขาเรียกรถคันแรกเนี่ยเขาว่ายังไงเขาขึ้นไปนั่งหรือยัง
1: ขึ้นไปแล้วครับแล้วก็เหมือนว่าเหมือนตกลงกันอะไรสักอย่างไม่ได้ครับแล้วก็เลยลงครับประมาณ100 เมตรอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะไปหล่นบนแท็กซี่คันแรกหรือเปล่า
1: จริงๆตอนแรกผมก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทางตำรวจอะครับเขาก็เรียกคนขับรถแท็กซี่คันแรกมาให้ปากคำที่สน.ตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงบ่ายแล้วฮะชายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะเขาก็เลยแจ้งว่าแบบไม่มีไม่เจอเลยอะไรเงี้ยครับก็ใช่ครับก็เลยรอคนขับคันที่สองเนี่ยครับว่าเข้ามาว่าจะเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้เดี๋ยวต้องรอเพราะว่าตอนนี้คนขับคนที่สองกำลังเดินทางมาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วตอนนี้ชาวต่างชาติยังอยู่ที่สน.ไหมครับเนี่ย
1: อยู่ครับยังนั่งรอเขาไปตั้งแต่เขามาหาผมแถวบางแวกอะครับแล้วก็คุยกันเสร็จประมาณ4 โมงกว่าๆน่าจะประมาณ4 โมงครึ่งก็เกือบชั่วโมงครับที่คุยกันแล้วก็เลยเรียกแท็กซี่ต่อไปให้เขาที่ไปสน.ลุมพินีก็นี่เขาก็ดำเนินเรื่องไปดูกล้องวงจรปิดที่โบสถ์ที่เซเว่นฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาที่สน.แล้วก็เลยรอทางคนขับอยู่ตอนนี้เขาก็ค่อนข้างร้อนใจครับเพราะว่าในกระเป๋ามีของมีค่าเยอะอยู่ครับพอสมควร
0: มีเงินหลายสกุลเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับมี3 สกุลเลยครับทั้งไทยด้วยแล้วก็อีก2 ชาติฮะ
0: ตัวกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าคาดเอวเหรอ
1: ครับผมเป็นกระเป๋าคาดเอวสีดำครับ
0: สีดำนะ
1: ใช่ขนาดไม่ได้แบบใหญ่มากขนาดนั้นนะครับก็ประมาณ2 ฝ่ามือครับประมาณ
0: ข้างในมีเอกสารของเจ้าของไหม
1: มีครับจะเป็นพาสปอร์ต2 เล่มเนาะของทางคุณผู้ชายชื่อบอกชื่อได้ใช่ไหมฮะ
0: เป็นมิสเตอร์อะไรครับ
1: มิสเตอร์แอดเลอร์ครับ
0: มิสเตอร์แอดเลอร์นะ
1: ใช่ครับ ADLER แต่ว่าทางภรรยาผมไม่ทราบชื่อเขาแต่ว่ามีรูปพาสปอร์ตส่งไปให้ทางทีมสอดเจ้าสอดแล้วครับ
0: มิสเตอร์แอดเลอร์นะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์
1: ฟิลิปปินส์ครับผม
0: แล้วก็ขอความสนใจ
1: นอกเหนือจากพาสปอร์ตก็จะมีเงินเนาะอย่างที่แจ้งไปแล้วก็จะเป็นตัวแฟลชไดรฟ์ตัวเก็บข้อมูลนะครับซึ่งอันนั้นเป็นงานของเขาค่อนข้างเยอะเขากังวลตรงนี้มากครับ
0: มีตัวแฟลชไดรฟ์อยู่ในนั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับเอายังไงอาจจะไปหล่นอยู่ที่ไหนใครเก็บรักษาไว้ให้ใครดูแลไว้ให้ช่วยเพิ่มเติมหน่อยแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าสำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่เขาเข้ามาให้ปากคำแล้วอาจจะมีอะไรเบาะแสเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวฝากทางคุณทางด้านของคุณเดชพรที่เพิ่มเติมให้หน่อยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวอัปเดตไปทางไลน์ครับ
0: นี่ต้องเห็นบอกว่าทางสน.ลุมพินีนี่ก็ดูแลกันแบบดีมากเลยใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ครับก็เหมือนทางผมก็มีโอกาสได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นร้อยเวรที่รับเรื่องครับเขาก็เหมือนอธิบายให้ผมฟังเพื่อที่จะแปลต่อเขาก็ค่อนข้างดูแลดีเลยครับทั้ง2 ที่เลยดีกว่าครับทั้งสน.เลยครับที่แบบช่วยดูแลชาวต่างชาติ2 ท่านนี้
0: ครับเนี่ยตอนนี้เราขึ้นเอกสารของมิสเตอร์แอดเลอร์นะครับให้ดูนะคุณผู้ฟังก็ใครที่เจอนะครับกระเป๋าคาดเป็นสีอะไรนะคุณอนุพรกระเป๋า
1: สีดำครับผม
0: สีดำนะเป็นมียี่ห้อไหม
1: ครับยี่ห้อไม่แน่ใจเลยครับเขาไม่ได้แจ้งมาครับแต่ว่าเป็นสีดำ
0: เป็นกระเป๋าคาดเอลไบก็คือถ้าใครรู้จักกระเป๋าคาดเอวก็จะพอทราบใบมันไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับสำคัญที่คือแฟลชไดรฟ์ข้างในแล้วก็เงินสดเนี่ยหลายสกุลเลยนะครับยังไงก็ช่วยเหลือกันหน่อยนะครับยังไงเดี๋ยวเราคืบหน้ากันนะทางนี้เดี๋ยวเราย้ำประชาสัมพันธ์ให้นะครับคนแท็กซี่ที่จะเข้ามาให้ปากคำก็คือแท็กซี่สีเขียวชมพูใช่ไหมเอ้ยชมพูคาดเขียวท้อทหารรอจุฬา478กรุงเทพคันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับที่กำลังจะมา
0: ที่กำลังจะมานะโอเค
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้ากันนะทางนี้เดี๋ยวเราย้ำประชาสัมพันธ์ให้นะครับคนแท็กซี่ที่จะเข้ามาให้ปากคำก็คือแท็กซี่สีเขียวชมพูใช่ไหมเอ้ยชมพูคาดเขียวท้อทหารรอจุฬา478กรุงเทพคันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับที่กำลังจะมา
0: ที่กำลังจะมานะโอเ

ทางด้านของสน.ลุมพินีด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืบหน้ากันเอาเป็นว่าท่านใดที่เจอนะกระเป๋าคาดเอวสีดำนะครับข้างในก็จะมีแฟลชไดรฟ์นะครับอันนี้สำคัญมากมันมีข้อมูลเยอะนะแล้วก็มีเงินสดนะครับหลายสกุลเลยนะครับจำนวนก็ไม่น้อยนะอยู่ในกระเป๋าคาดเอวสีดำยังไงฝากหน่อยเอกสารก็มีระบุชื่อของมิสเตอร์แอดเลอร์นะครับเราขึ้นภาพให้ดูเมื่อสักครู่ยังไงแจ้งกลับจอสร้อยดอกจัน1808ช่วยเหลือกันหน่อยนะครับเป็นชาวต่างชาติด้วยนะดอกจัน1808หรือ1137นะครับขอไปคุยกับคุณพันธ์นะครับคุณพันธ์สวัสดีครับหลุดไปนะสัญญาณหลุดไปนะครับเห็นบอกมีอุบัติเหตุนะครับทางด้านของนครชัยศรีนะทางหลวงหมายเลข3233นะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับโอ้มีข้อมูลมาแล้วนะก็จุดเกิดเหตุเนี่ยเลยสำแยกโรงพยาบาลห้วยพลูไปประมาณ200เมตรนะครับช่วงระหว่าง M81 นะมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองบางพระนะครับเป็นจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะจุดนี้นี่เหตุน่าจะเพิ่งเกิดด้วยนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเดี๋ยวคุณพันต่อสายเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพิ่มเติมได้นะครับเวลาสดเป็นยังไงบ้างภาพที่เห็นรถติดแค่ไหนนะครับก็ต่อสายเข้ามาได้อีกรอบหนึ่งนะครับฝนตกหรือเปล่าด้วยนะทางนั้นนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีฝนกระจายเรียกได้ว่าหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสระบุรีนครนายกนะกรุงเทพมหานครเขตหลัก4ดุสิตคลองเตยนี่ก็เริ่มตกแล้วนะยานาวาสาทรบางรักปทุมวันป้อมปราบศัตรูพ่ายพระนครคลองสารบางคอแหลมราชบุรณะทวีวัฒนาตลิ่งชันบางพลัดบางกอกน้อยนะครับภาษีเจริญบางแคอุไรหลายที่เหมือนกันน้องแขมนี่ก็ตกแล้วบางบอนบางกอกใหญ่ธนบุรีบางขุนเทียนจอมทองอันนี้เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกปกคลุมบริเวณสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาก็เรียกได้ว่าครอบคลุมหลายพื้นที่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วง 19:30 นเนี่ยถึง 20:00 นนี่เขาก็บอกว่าพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสระบุรีนครนายกแล้วก็พื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพนะครับคาดว่าจะปกคลุม1ชั่วโมงเนี่ยฮะเราดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำล่าสุดนะครับก็มีฝนตกเล็กน้อยเอาเฉพาะกรุงเทพเนี่ยนะกรุงเทพจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเขตหลัก4ตลิ่งชันบางพลัดภาษีเจริญธนบุรีจอมทองบางคอแหลมบางกอกน้อยหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับปริมาณฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตบางแค11มิลลิเมตรครับเนี่ยแต่ว่าด้านบนนี่คือฝนกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่ตกอยู่ทางเนี่ยสุพรรณบุรีบางประมาพระนครศรีอยุธยาบางปะอินวังน้อยอยุธยาหนองเสือปทุมคลองหลวงสามโคกเนี่ยตกระดับปานกลางเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนไปทางด้านของบ้านนานครนายกอันนี้ตกเล็กน้อยนะครับส่วนทางด้านของนครนายกเนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยตกปานกลางนะครับปราจีนบุรีนี่ก็ตกประจันตคามทางนั้นอำเภอเมืองนะเนี่ยส่วนกลุ่มด้านล่างที่เราดูเนี่ยก็คือเป็นฝนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับก็เรียกได้ว่าครอบคลุมหลายเขตอยู่เหมือนกันนะเดินทางให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับมีฝนตกระดับไหนที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรช่วยกันรายงานอัปเดตกันได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านกันด้วยนะครับถนนพระราม2รถติดจังเลยครับด้านขาเข้าช่วงบ้านแผ่วเอ๊ะทำไมรถเยอะจังเนี่ยมีติดสะสมนะครับมาทางด้านของสภ.บางโทรัตน์เนี่ยนะมีท้ายสะสมยาวเหมือนกันขาเข้านะครับของพระราม2ท้ายนี่สะสมอยู่ประมาณ 3-4 กิโลเมตรเลยนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะส่วนด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับข้ามแม่น้ำท่าจีนไม่ติดนะลงมาทางด้านของแสมดำต่างระดับพระราม2นะครับดาวคะนองยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะฮะทั้ง2ด้านแต่

0: จะติดช่วงขาเข้าช่วงบ้านแพ้วเนี่ยนะรถเยอะแต่แน่นเลยนะครับใครใช้พระราม2ขาเข้าตอนนี้เพิ่มเติมรายงานได้นะครับรถเยอะจริงๆนะส่วนจุดอื่นเมื่อสักครู่เหลือๆไปเห็นทางด้านของศรีนครินทร์นี่ก็มีรถมากนะช่วงผ่านหน้าซีคอนสแควร์รถยังเยอะอยู่นะครับผ่านหน้าห้างซีคอนนะครับมาทางพาราไดซ์เนี่ยนะถ้าเลยทางด้านของซอยสวนหลวงมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางศรีอุดมศรีเอี่ยมเนี่ยไม่ติดนะครับลาซานแบริ่งนะทางด้านของศรีเทพาเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดนะจะติดช่วงหน้าห้างเท่านั้นเองแล้วก็ด้านกลับกันขาเข้าก็จะมีชะลอช้านิดนึงช่วงก่อนถึงแยกศรีนุชศรีพัฒน์พัฒนาการเนี่ยไม่ติดนะครับลงอุโมงค์เคลื่อนตัวได้นะครับลำสาลีท้ายสะสมไม่ยาวแล้วก็รามคำแหงด้านขาออกก็จะมีจอแจนิดนึงนะตรงปากทางเข้าเดอะมอลล์บางกะปินะด้านฝั่งของถนนรามคำแหงเนี่ยรถเยอะนะครับรถที่ออกมาทางรามก็เยอะนะครับรถจากด้านหลังห้างเดอะมอลล์เนี่ยแล้วก็ทางตะวันนาเนี่ยรถที่จะออกไปทางลาดพร้าวนี่ก็แน่นนะครับลาดพร้าวด้านขาเข้าช่วงแฮปปี้แลนด์นะครับก็จอแจนิดนึงนะตรงนั้นจุดกลับรถที่จะวนมาทางหน้าห้างด้วยนะครับแล้วก็ไปที่แยกบางกะปิอันที่ท้ายก็มีสะสมอยู่ช่วงบริเวณทางด้านของเดี๋ยวนิดนึงนะตรงเนี้ยตรงแฮปปี้แลนด์นะครับส่วนขาเข้านะครับจะมีชะลอเล็กน้อยช่วงซอย112หรือว่าแยกมหาดไทยนะถ้าเลยไปได้นี่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับแยกรัชดาลาดพร้าวนี่ทุกด้านยังไม่ติดนะครับวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลเข้ามาทางราชวิภามีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงวงสว่างมาทางลอยประชานุกูลเคลื่อนตัวช้านะครับราชวิภายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับมาราชโยธินเนี่ยไม่ติดส่วนกลับกันจากราชโยธินราชวิภาประชานุกูลไปวงสว่างเคลื่อนตัวได้ตลอดงามวงวานตอนนี้ยังโอ้กลับมาหนาแน่นนะขาเข้าจากรัตนาธิเบศรเข้าแครายตอนนี้ท้ายอยู่บริเวณเลยโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์มาเล็กน้อยนะครับถือว่าสั้นลงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยาวถึงนู่นเกือบถึงเซนทันนะครับตอนนี้ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าลงจากแครายรถเยอะนะครับมาทางด้านของพงเพชรรถมากไปบางเขนนะครับสลับเคลื่อนตัวช้าหัวแถวนี่อยู่ประมาณการไฟฟ้านะครับแล้วก็ทะเลบางเขนไปเกษตรเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านรามอินทราดีนะครับทั้งเข้าออกเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับแจ้งวัฒนะก็หมดปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้เกษตรนวมินทร์นะครับดูการเคลื่อนตัวทั้งเข้าและออกก็ถือว่าคล่องตัวนะครับพหลโยธินด้านขาเข้าสุทธิสาร5แยกไปรัชโยธินเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าเกษตรจะมีชะลอนิดหนึ่งช่วงเสนาเข้าแยกเกษตรนะครับด้านกลับกันก็ถือว่าคล่องตัวนะฮะคุณผู้ฟังมีเพิ่มเติมกรณีเหตุบ้านสุดตัวที่ซอยพหลโยธิน56นะครับแขวงและเขตสายไหมเพิ่มเติมมาบอกว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวบริเวณที่สุดตัวเป็นส่วนที่ต่อเติมนะเป็นบริเวณส่วนที่ต่อเติมเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นเพศชายนะครับเราสอบถามไปกับทางคุณชัยวัฒน์รังสีพโนดรผู้อำนวยการเขตสายไหมนะครับเพิ่มเติมนะครับบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยปลูกนะเป็นบ้านที่ปลูกริมตลิ่งใกล้น้ำและเสาบ้านเนี่ยลักษณะปลูกเป็นเพิงพักคือไม่มีความแข็งแรงคนเจ็บเนี่ยเขาอาศัยอยู่คนเดียวนะครับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับก็ไม่ทราบว่าอาการเจ็บเยอะหรือเปล่านะเนี่ยเขาขึ้นภาพให้ดูคือเป็นส่วนที่เขาต่อเติมออกมาเนี่ยเป็นบ้านที่ต่อเติมอยู่ริมตลิ่งใกล้น้ำด้วยความแข็งแรงไม่มีว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบนะว่าไอ้ส่วนที่ต่อเติมเนี่ยมันมีความมั่นคงมากแค่ไหนด้วยที่บอกว่าไม่แข็งแรงเนี่ยแล้วก็มีการตรวจสอบทางวิศวกรหรือเปล่าเนาะเนี่ยแต่ว่าลักษณะโครงสร้างนี่คือเป็นไม้นะฮะที่เราเห็นเนี่ยมันคือมันซุดตัวลงมาเออนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่เพิ่มเติมเวลาเราจะต่อเติมบ้านหรืออะไรแบบนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณผู้ฟังโครงสร้างของเราเสาบ้านมันรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนไอ้ตรงเนี้ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านวิศวกรเขาตรวจสอบก่อนนะครับจะไปต่อเติมอะไรโดยพลการเนี่ยไม่ควรนะยิ่งถ้าเป็นบ้านพักสิ่งปลูกสร้างที่เราต้องพักอาศัยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแม้กระทั่งเรื่องของชั้นดินอะไรต่างๆนะครับยิ่งถ้าเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้น้ำใกล้ริมตลิ่งอะไรแบบเนี้ยลักษณะดินมันมีความแข็งแรงแค่ไหนนะครับเป็นดินประเภทไหนมันมีความพร้อมในการที่เราจะสามารถต่อเติมเพิ่มไปหรือเปล่าเพราะแน่นอนพอต่อเติมไปแล้วน้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นดินรับไหวไหมใช่ไหมฮะมันสำคัญมากนะครับนี่แหละก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าคนต้องอาศัยอยู่นะสำคัญคือความละเอียดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับอย่าไปพละการในการตัวต่อเติมเองหรือว่าแม้กระทั่งให้ช่างที่เราอาจจะคิดว่าเขามีความชำนาญเขาเคยต่อเติมบ้านหลังนั้นมาแล้วเนี่ยบอกต่อๆกันมาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าลักษณะกายภาพของบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่างเขามีความชำนาญจริงหรือไม่มีความรู้มากน้อยแค่ไหนทางด้านของวิศวกรรมนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้ได้มากการตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการนะครับคือไอ้การที่เราจะไปต่อเติมเองเนี่ยโอ้โหโอเคอาจจะมีวิชาทางด้านของการก่อสร้างมาก่อนแต่ว่าเรื่องของการเรื่องของวิศวกรรมเนี่ยมันมีโครงสร้างมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องใส่รายละเอียดลงไปนะครับให้มากๆด้วยนะก็เป็นคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นเองนะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเพิ่มเติมกันมาได้หลายคนน่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพกันเยอะคุณฟังมีอุบัติเหตุมิตรภาพด้านขาเข้านะครับมิตรภาพด้านขาเข้าบริเวณช่วงระหว่างเขื่อนลำตะคองมุ่งหน้าอำเภอปากช่องนครราชสีมาจุดเกิดเหตุหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ขาเข้านะครับมีรถบรรทุกพ่วง18ล้อบรรทุกเกลือเกิดเพลิงลุกไหม้ครับขวางช่องทางด้านขวานะรถพ่วง18ล้อบรรทุกเกลือโอ้เนี่ยครับไฟลุกท่วมเลยนะบริเวณด้านท้ายพ่วงนะครับเนี่ยที่เราเห็นในภาพการจราจรมีผลกระทบเลยนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับเหตุที่เกิดขาเข้ามิตรภาพระหว่างเขื่อนลำตะคองนะครับมุ่งหน้าปากช่องหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่นะเดี๋ยวขอดูการจราจรล่าสุดหน่อยว่ามีสะดุดกันบ้างหรือเปล่านะเนี่ยมิตรภาพนะโอ้รถติดเหมือนกันนะเนี่ยผู้ฟังรถติดเหมือนกันนะช่วงต่างระดับเขาใหญ่เนี่ยชะลอตัวเข้ามาเลยนะมีท้ายตอนนี้สะสมอยู่ประมาณเดี๋ยวดูนิดนึงนะท้ายนี่สะสมประมาณเกือบ3กิโล2กิโลเมตรเศษนะครับแล้วก็รถที่มาจากถึงด้านของต่างระดับปากช่องเนี่ยนะที่จะออกมาทางมิตรภาพถนนธนรัตน์เนี่ยก็ติดนะรถที่จะออกมาทางด้านของมิตรภาพจากถนนธนรัตน์เนี่ยก็มีท้ายสะสมเหมือนกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการน่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับดูจากภาพเนี่ยโอ้โหเกลือนี่เป็นจำนวนมากเลยนะบรรทุกมาเนี่ยบนรถพ่วงนะครับคันดังกล่าวเป็นพ่วงเห็นบอก18ล้อนะพยายามดูอยู่คือเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณท้ายพ่วงอ่ะตัวท้ายสุดเลยนะเนี่ยแล้วพอดีบรรทุกมาขาวๆนี่คือเป็นเกลือนะมีผลกระทบอยู่นะครับตอนนี้ใครใช้ขาเข้ามิตรภาพนะครับทิศทางก็คือจากเขื่อนลำตะคองมาทางด้านของปากช่องนะครับจุดเกิดเหตุหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่รถเนี่ยก็จะติดตั้งแต่ก่อนถึงต่างระดับปากช่องนะครับหนาแน่นเลยครับคู่ขนานนี่ก็เริ่มติดเพราะว่าคู่ขนานเนี่ยพอเลยต่างระดับปากช่องเนี่ยก็จะมีช่องเบี่ยงนี่จะต้องเข้าช่องทางหลักอยู่แล้วนะครับคู่ขนานที่ออกมาจากทางธนรัตน์เนี่ยก็ติดนะครับ ท้ายตอนนี้สะสมถนนธนรัตน์ที่จะออกทางมิตรภาพเนี่ยท้ายสะสมประมาณเกือบ1กิโลนะส่วนบนเส้นมิตรภาพด้านขาเข้าท้ายก็ประมาณ2กิโลเมตรเศษถ้าเลยจากจุดที่เกิดเหตุไปเคลื่อนตัวได้นะครับนะมาทางด้านของกลางดงเนี่ยไม่ติดเลยนะครับคล่องตัวนะทับกวางเข้าต่างระดับสระบุรีนี่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับพหลโยธินก็ไม่มีปัญหานะก็จะมีจุดนี้จุดเดียวนะครับวันนี้ยังเป็นอีกวันนึงที่มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงปากช่องบางประอินก็ยังเปิดใช้นะครับถึงเที่ยงคืนนะคือใครจะเลี่ยงก็คือเลี่ยงไปใช้ M6 ก็ได้นะครับถ้าจะไม่ผ่านจุดนี้คุณผู้ฟังก็เลี่ยงขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 ก่อนก็ได้นะครับแต่ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะเรื่องของความเร็วสำคัญมากตามกฎหมายกำหนดนะห้ามเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยกันครับนะเดินทางคล่องตัวอยู่แล้วรถไม่ติดนะครับยังไงก็ความเร็วให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่กำหนดแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้ย้ำทิ้งท้ายนะสำหรับการร่วมสนุกคุณผู้ฟังบัตรของการเข้าไปชมคอนเสิร์ตนะครับการแสดงสดของโตเกียวโคเซวินออเคสตรานะครับเป็นวงระดับนานาชาติของญี่ปุ่นนะฮะอายุอนามของวงนี้ก็66ปีแล้วนะครับโอ้โหเป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางมาทัวร์คอนเสิร์ตในบ้านเราคุณผู้ฟังครบรอบวันคล้ายวันเกิดจส.ร้อยเมื่อวันที่2กันยายนเราแจกบัตรในรอบวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เข้าชมเวลา19นาฬิกาเวลาดีมากนะครับที่อาคารมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับบัตรมีแจก50ใบ25ท่านได้ท่านละ2รางวัลนะครับคำถามง่ายๆครับคุณผู้ฟังตอบถูกก็รับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตไปได้เลยนะบัตรนี้มีมูลค่าหลายพันนะผมบอกเลย 4,500 บาทใบละนะใบละ 4,500 นะครับบัตรเนี่ย2ใบเพราะฉะนั้น1รางวัลเนี่ย 9,000 แล้วนะนะก็ตอบคำถามได้นะครับว่าจส100ครบรอบกี่ปีนะครับนะเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับทางด้านของดาบตำรวจธนพลเลี้ยงพรพันธ์นะครับผบ.หมู่สืบสวนสภ.ปากช่องนะครับเพิ่มเติมอุบัติเหตุมิตรภาพกันหน่อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมดาบครับตรงนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับรถที่เกิดเพลิงไหม้รถบรรทุกเกลือ
1: ตอนนี้เสร็จสิ้นหมดแล้วครับดับไฟเรียบร้อยเปิดการจราจรเรียบร้อยครับ
0: อ๋อครับแล้วตัวรถยังขวางอยู่ไหมครับ
1: ตัวรถคนขับเขารู้ตัวว่ายางระเบิดเขาก็เลยนำรถชิดขอบทางเรียบร้อยแต่ว่าด้วยการเฉียดสีทำให้เกิดไฟลุกไหม้ยางทำให้ท่วมตัวรถตัวบรรทุกครับ
0: โอ้ไหม้ไปกี่ล้อครับยางระเบิดกี่ล้อฮะ
1: ล้อครับจากระเบิด3ล้อหลังนี่คือเป็นไฟไหม้ด้วยเลยมองไม่รู้ว่าเป็นระเบิดกี่ล้อครับเพราะไหม้ไปทั้งหมด
0: ด้านซ้ายไหมที่ยางระเบิด
1: ด้านซ้ายใช่ครับ
0: ด้านซ้ายเนาะโอ้แล้วเกลือนี่จำนวนเท่าไหร่ครับเนี่ยที่เขาบรรทุกมาเนี่ยฮะหลายตัน
1: ไม่ได้สอบถามเหมือนกัน
0: เสียหายเยอะเลยใช่ไหม
1: เสียหายส่วนด้านท้ายนิดหน่อยครับ
0: เฉพาะท้าย
1: ไม่ทั้งหมดครับ
0: ต้องดำเนินการยังไงครับหลังจากนี้ฮะ
1: เดี๋ยวเขามีประกันครับเดี๋ยวตัวเขาขับประกันต้องไปโรงพักครับ
0: ตอนนี้ยังไม่เคลื่อนย้ายเนาะยังอยู่ที่เกิดเหตุ
1: ตอนนี้ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้ครับ
0: ครับน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าจะเคลื่อนย้ายได
1: ้อันนี้น่าจะเก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเคลื่อนย้ายครับให้รถปริมาณที่ผู้เชิญดอนยับกรุงเทพไปหมดก่อนครับ
0: มีอะไรมาแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางไหมครับกลัวยางหรืออะไรมาวางกั้นไหมตรงนี้
1: มีครับมีอันนี้ตัวรถไม่ได้ขวางการจราจรครับ
0: อ๋ออยู่หลายทางเหรอ
1: เป็นตัวชิดเลยครับชิดขอบทางเลย
0: อ๋อชิดขอบทางเลยไม่ได้เสียช่องจราจรใช่ไหมครับ
1: ไม่เสียครับไม่เสีย
0: โอ้ครับแล้วตอนนี้รถติดขนาดไหนครับมีสะสมแค่ไหน
1: ไม่ยาวเท่าไหร่ครับเพราะว่าใช้เวลาดำเนินการไม่นานครับ
0: เหตุเกิดตั้งแต่กี่โมงได้ครับเนี่ยดับ
1: สักประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วครับ
0: อืมครับคนขับบาดเจ็บไหมนะฮะคนขับ
1: ไม่บาดเจ็บครับ
0: ไม่เจ็บนะโอ้เกลือนี่เป็นหูเรียกได้ว่าบรรทุกมาแต่ว่ามันมีสองพ่วงเนาะเท่าที่เห็นเนี่ยเสียหายช่วง
1: เป็นตัวแม่กับตัวลูกครับเป็นเทเลอร์ครับ
0: ครับก็แล้วต้องทำความสะอาดถนนไหมครับหลังจากเนี้ย
1: เบื้องต้นทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรแล้วแล้วก็ข้างทางเหลือเกลือนิดหน่อยครับ
0: โอ้ครับครับก็อยู่ระหว่างเร่งระบายรถอยู่เนาะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ขับรถเยอะไหมครับเข้ากรุงเทพตอนนี้ครับ
1: เยอะครับเพราะว่า M6 มาลงที่ธนรัตน์แล้วก็มาลงกับมิตรภาพเพื่อจะไปต่อกรุงเทพ
0: อ๋อครับแต่ว่าก็คือถ้ายิงยาวไปบางปะอินก็ได้นะเขาก็ยังเปิดใช้อยู
1: ่ช่วงปากช่องถึงกลางดงไม่เสร็จครับต้องลงที่ปากช่องเท่านั้น
0: ต้องลงตรงนี้ก่อนอ๋อ
1: ใช่ครับ
0: ครับครับแล้วก็ค่อยขึ้นอีกทีนึงก็ว่ากันไปนะ
1: ไปขึ้นอีกทีที่มอกเหล็กครับ
0: มอกเหล็กเลยโอ้ก็เลยต้องผ่านตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาได้ครับขอบคุณมากครับดาบที่เพิ่มเติมกันนะครับ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดำเนินการควบคุมเพลิงเรียบร้อยนะครับแต่จะมีรถตกค้างกันอยู่นะครับขอบคุณดาบตำรวจธนพลเลี้ยงพรพันธ์ผบ.หมู่สืบสวนสภ.ปากช่องด้วยนะครับเพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: มาก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: What?

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

เหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: คุณฝ่ายมีรับแจ้งมาจากเพจสวนหลวงวันนี้นะครับตามหาผู้ปกครองคือมีเด็กเนี่ยหลงมาจากแยกบางกะปินะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ในการดูแลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่รู้จักหรือว่าคุ้นเคยนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจสวนหลวงวันนี้นะหรือว่าติดต่อที่สน.หัวหมากก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะสำหรับเหตุนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาดูแลไว้ละโอ้ล่าสุดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืบหน้ากันนะครับตรงนี้อ่ะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเดือนตุลาคมนี้นะเราจะมีงานประชุมใหญ่เป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับปี2569 The 2026 Annual Meeting ofThe International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมดังกล่าวเนี่ยนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้นสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาที่เท่าเทียมนะครับภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือThailand's New Horizon Empowering People Building Resilience โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนครับว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยการสร้างงานการสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการทางการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลด้วยนะครับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนครับที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตด้วยนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับก็เดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในงานประชุมใหญ่ระดับโลกแบบนี้ที่เกิดขึ้นในบ้านเราด้วยส่วนช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับคุณฟังมีเรื่องของรถเสียด้วยนะฮะพระราม2ขาเข้านะครับเลยแยกตัดกับถนนเศรษฐกิจมาประมาณ500เมตรคุณบอยนะแจ้งมาบอกว่าไปเจอรถ SUV จอดเสียในช่องทางด่วนเลนขวานะครับเลยแยกตัดถนนเศรษฐกิจมา500เมตรนะครับก็การจราจรยังเรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ติดเท่าไหร่แต่ว่าช่วงบ้านแพ้วเนี่ยรถจะเยอะหน่อยนะด้านขาเข้าของถนนพระราม2นะครับใครใช้เส้นทางก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันนะสำหรับหลายๆเส้นทางตอนนี้ทางด้านของมิตรภาพขาเข้าที่เกิดเหตุมีรถบรรทุกพ่วงเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกเกลือเนี่ยนะฮะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าทุกช่องทางเนี่ยใช้การได้นะครับรถที่มาจากถนนธนรัตน์นะก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับนะแต่ว่าอาจจะมีสะสมเล็กน้อยนะครับช่วงมิตรภาพผ่านต่างระดับเขาใหญ่ มีสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับตอนนี้ท้ายสั้นลงผ่านหน้าโรงพยาบาลทางด้านของหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับก็ควบคุมเพลิงไว้ได้เปิดการจราจรทุกช่องทางทำความสะอาดถนนเรียบร้อยนะครับคุณฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกรณีของน้องนะครับที่พลัดหลงนะครับในพื้นที่ของสน.หัวหมากนะฮะกับทางด้านของ10ตำรวจเอกทิติพันธ์รุ่งรังสีนะครับจราจรรหัส6617นะครับสน.หัวหมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้หมู่ครับอันนี้ไปเจอน้องตั้งแต่ตอนกี่โมงครับผู้หมู
1: ่ช่วงเวลาประมาณ16:13-16:12
0: นะ
1: ที่บริเวณแยกรามสาลีครับ
0: โอ้เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: ก็คือเจ้าที่จราจรครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แยกรามสาลีแล้วคนเนี้ยสังเกตเห็นว่ารถชะลอแล้วมีเสียงแตรเสียงบีบแตรครับแล้วก็พอออกไปเห็นปุ๊บเป็นเด็กครับวิ่งครับข้ามถนนระหว่างที่รถไฟเขียวครับใช่ครับ
0: แล้ว
1: ครา
0: ว
1: น
0: ี
1: ้ก็ใช่ครับน้องวิ่งข้ามไปฝั่งรามคำแหง56ครับแล้วก็เจ้าที่ก็ไปเอาตัวมาแล้วก็มาสอบถามมาอะไรตอนแรกน้องก็ยังให้การอะไรไม่ได้ยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็เลยเอามาที่สน.หัวหมากครับก็เลยมีการหลอกล่อคุยเล่นชวนคุยครับแล้วก็หลังจากนั้นน้องเริ่มสนุกขึ้นพาวิ่งรอบสน.แล้วคราวนี้แล้วมีเจ้าที่กู้ภัยที่พามาครับเขาก็อันนี้ด้วยครับเขาเอามี iPad อยู่เขาก็เอา iPad เปิดนะครับแล้วก็ให้น้องเต้นพอน้องเริ่มผ่อนคลายพอสอบถามแล้วครับน้องให้การว่าน้องชื่อเล่นชื่อ BM
0: BBM
1: แล้วคราวนี้น้องพอน้องบอกชื่อนามสกุลจริง
0: เ
1: ราก็เอาข้อมูลของน้องครับค้นหาก็รู้ที่อยู่ครับรู้ที่อยู่ว่าน้องอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ติดต่อไปทางแม่ทางญาติเขานะครับก็ตอนแรกเขาบอกเขาจะมาเองแต่ภายหลังเขามีปัญหานิดหน่อยผมก็มีผมแล้วก็มีดาบตำรวจณัฐวุฒินะครับ6607แล้วก็มี10ตำรวจโทพีรพาสครับ6626ครับพากันไปส่งที่บ้านเขา
0: คร
1: ับแล้วก็เขาก็เริ่มผ่อนคลายเริ่มพูดรู้เรื่องครับ
0: แล้วทางบ้านนี่เขาว่ายังไงตอนนั้นที่เราติดต่อไปอ่ะเขาตามหาอยู่หรือเปล่า
1: เขาตามหาอยู่ครับเขาเนื่องจากพ่อน้องขออภัยนะครับขออนุญาตพ่อน้องพึ่งชาปนกิจไปวันนี
0: ้อ๋อเหรอครับโอ้ยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ครับคือผมได้ยินจากทวดเขาพูดผมก็ตกใจเหมือนกันครับพอไปส่งถึงบ้านเขาก็บอกว่าหลังจากออกจากวัดอะเขาก็พากันให้น้องนั่งวินกลับมาแล้วคราวเนี้ยก็ไม่เจอตัวน้องอีกเลย
0: หมายถึงให้
1: การว่า
0: ให้น้องกลับมาเองอย่างเงี้ยเหรออ
1: ันนี้ผมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น
0: อ
1: ะได้มาเท่านี้ว่าย่าเขาบอกว่าให้น้องนั่งวินกลับมาครับแล้วคราวเนี้ยพอมาถามน้องครับน้องบอกว่าน้องอะนั่งรถเมย
0: ์
1: มาจากลาดพร้าว87แล้วแก้ไขครับมาจากวิทซีลาดพร้าว
0: อ๋อครับ
1: ครับเพื่อจะมาเดอะมอลล์บางกะปิเขาบอกเขาอยากมาเล่นคาร์เบอร์แลนด
0: ์
1: เขามาลงนั่งรถเมย์มาเองครับแล้วก็มาโผล่ตรงแยกคำตาลี
0: เขามันเลยไปนั้นเนี่ยมันเลยบางกะปิมันเลยเดอะมอลล์ไปอ๋อ
1: ใช่ครับใช่
0: ใช่ไหมเขาไปลงตรงนั้นแล้วก็จังหวะข้ามถนนแล้วก็พอดีเลยตอนนั้น
1: ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเดินไปอะไรยังไงตอนนั้น
0: โอ้น้องอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 6ปีครับ
0: โอ้ครับน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะแต่ก็น้องไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุไม่มีการบาดเจ็บไม่อะไรครับ
0: แล้วทางน้องชื่อ BM ด้วยไหมฮะ
1: บิ๊กเอ็ม
0: บิ๊กเอ็ม
1: ใหญ่ครับบิ๊ก
0: เอ็มนะ
1: เขาบอกผมอย่างนี้นะแต่ว่าพอเดินไปในบ้านอ่ะเขาก็มีแถวนั้นเขาเรียกว่าน้องเอ็มน้องเอ็ม
0: อะไรแบบชื่อจริงชื่ออะไรนะครับผู้หมู
1: นกเด็กชายนกพรครับ
0: นกพรนะเผื่อว่าเดี๋ยวหายอีกรอบเราจะได้แบบช่วยกันได้ไงนะแล้วทางบ้านที่เขาบอกว่าแยกกับน้องให้น้องนั่งมอเตอร์ไซค์มากี่โมงนะตอนนั้น
1: อันนี้ผมไม่ทราบ
0: ไม่แน่เนาะไม่แน่ใจ
1: หลังจากน่าจะเป็นช่วงหลังจากชาปนกิจพ่อเขาเสร็จนะครับ
0: ครับ โอ้โชคดีมากที่บอกว่าจังหวะที่เขาข้ามถนนเนี่ยไม่ถูกรถชนด้วยนะตอนนั้นน่ะโอ้ยแล้วการจราจรมันรถเยอะด้วยนะแยกลำสาลีน้องน้องข้ามจากฝั่งไหนฝั่งทางบ้านม้ามาใช่ไหมมาทาง
1: ไม่ครับฝั่งจากตรงตู้ลำสาลีครับ
0: อ๋อไปทางฝั่ง
1: ตู้จราจร
0: ไปทางฝั่งด้านขาออกใช่ไหม
1: ข้ามจากฝั่งขาออกไปฝั่งขาเข้าครับ
0: อ๋อขาออกมาขาเข้า
1: จากตรงป้อมซึ่งเจ้าที่ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าน้องตัวเล็กแล้วมันมีแท่งแบรีเออร์จะบังอยู
0: ่
1: แล้วเจ้าที่รู้
0: เ
1: สียคือตอนบีบแต่แล้วก็เลยชะงักดูรถบีบไปรถชนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นว่าเนาะเด็กกำลังวิ่งข้างก็รีบออกไปเอาตัวมา
0: โอ้โหนี่ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าก็พยายามหลอกล่อให้เด็กเขาเรียกได้ว่าคุยกับเราให้ได้อ่ะนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำทุกทางเลยนานไหมกี่ชั่วโมงอะตอนนั้นอะ
1: ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณครับ
0: คร
1: ับก็แล้วผมก็ไปส่งกันที่บ้าน
0: โอ้บ้านอยู่ที่ไหนครับผู้หมู
1: ่ลาดพร้าว87ครับ
0: โอ้ตกลงอยู่ลาดพร้าว87นะ
1: ใช่ครับ
0: ลาดพร้าว87นะครับเอาจากวัดนี่คือวัดไหนพอทราบไหมตอนนั้นอะที่ไปชาปนกิจอะ
2: เห็นน้อง
1: วัดแต่ว่าน้องอะตอนแรกที่ถามว่าน้องอยู่เรียนที่ไหนอะไรน้องบอกว่าเรียนวัดบึงทองหลางคร
0: ับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดบึงทองหลางหรือเปล่า
0: เออครับ
1: ก็คือผมก็ไม่ได้ถามทางญาติเขาเพิ่มเติมครับกลัวไปตอกย้ำตรงนั้นผมก็เลย
0: ไม่เป็นไร
1: ขอสงวนไว้ครับ
0: ก็ปลอดภัยแล้วถึงบ้านเรียบร้อยนะครับ
1: ถึงบ้านเรียบร้อยครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากมากเลยครับผู้หมู่นะ
1: ครับ
0: ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับ
1: โดยการหลอกล่อโดยตอนแรกเลยผมเอาสติ๊กเกอร์เพจผมให้น้องชอบเอาน้องเอาไปติดเสื้
0: อ
1: ตอนนี้น้องก็เริ่มอยู่นิ่งน้องเริ่มสนุกนะครับน้องก็เลยให้ข้อมูลได้พอกู้ภัยมาให้เขามาช่วยอีกก็เกิดไอ้นี่เลยครับเอาไอแพดให้ดูเข้าทางน้องเลย
0: โอ้ขอบคุณทุกท่านเลยนะขอบคุณดาบตำรวจณัฐวุฒิดาบตำรวจธีรภาสด้วยนะครับเนาะที่ช่วยกันนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่บอกก็ต้องใช้กลวิธีต่างๆเนาะทำให้เขาพูดคุยกับเรานะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะดีใจกับนะครับทางบ้านด้วยนะครับก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากทางสนหัวหมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะครับอ่ะก็หายห่วงไปแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเคสเนาะที่เราติดตามกันนะครับกลับถึงบ้านเรียบร้อยขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube คุณตู่ระยองบอกว่าแถวๆพระราม2ขาเข้านะครับรถติดอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นตรงบ้านแพ้วอ่ะเนาะคุณมานพสวัสดีนะครับศรีนครินทร์บอกฝนตกระดับ 1-2 เลยครับนะแล้วก็คุณตู่นี่เพิ่มเติมมาบอกว่าตั้งแต่วังมะนาวมุ่งหน้ามาทางสมุทรสงครามนะครับยังใช้การได้ครับผมฝนยังไม่ตกนะแต่น่าจะติดขัดตรงวัดกาหลงใช่ฮะตรงนั้นเลยนะครับสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับนะโทรมาร่วมตอบคำถามได้ที่ไปดูคอนเสิร์ตนะครับคุณธีรนนท์บอกว่าดอนเมืองยังไม่มีฝนนะครับนะก็ขอบคุณนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจเพิ่มเติมมา32องศาเมื่อช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วง 18:00 น.ก็เพิ่มเติมมาด้วยนะครับสวัสดีทางคุณอิสระด้วยนะครับคุณ AA สวัสดีครับผมนะทักทายคุณต้นน้ำด้วยนะครับนะหลายๆท่านเลยคุณรพีด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Ghost to Hollywood เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: วันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Ghost to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยปีนี้ได้นำการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกสำหรับการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมทูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลมานำพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากหลายอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเรียนวิทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยจะนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวิทยากรทั้งนี้การจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบแรงบันดาลใจอันล้ำค่าแก่ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยได้ชมการแสดงจากศิลปินระดับโลกทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วย
0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567-2568 เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567-2568โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,447 คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของไทยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวน4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปในปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือแบบทั่วไปทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปและแบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมีจำนวน10วัดดังกล่าวเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามจำนวน8รูป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเนื้อคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่วัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์รัลอิเล็กทรอนิกส์เอ็นครอสเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางภูนสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยยาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุวัดดาวดึงสารามและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลเช่นคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมัครสงครามจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยโดยพระราชทานความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงต่อธรรมะพระราชทานใช้ความดีเป็นพลังสังคมเชื่อมหัวใจด้วยจิตอาสาพระราชทานอย่างมั่นคงติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอเป็นตอนที่2จากชีวิตที่มืดมนสู่แสงแห่งความหวังติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: สถานหญิงเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาอันยิ่งใหญ่อันหาที่สุดมิได้จากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พร้อมพระราชทานโอกาสและความรักให้กับวงประสบกรณิกรทุกคนอย่างเท่าเทียม
1: ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดมั่นแห่งอุดมการณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความมั่นคงของชาติความสงบร่มเย็นชีวิตที่มีความสุขของอนาประชาราเป็นที่ตั้งแห่งพระราชปณิธานและพระปณิธานโอกาสอาจเป็นเพียงคำหนึ่งคำแต่สำหรับผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตโอกาสอาจหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะการแก้ไขความผิดไม่ได้หมายถึงเพียงการลงโทษหากยังหมายถึงการฟื้นฟูจิตใจสร้างความหวังและเปิดหนทางให้ผู้คนที่หลงผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะคนดีได้อีกครั้งหนึ่งในภาพแห่งพระเมตตาได้ปรากฏขึ้นณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงภาพแห่งการเสด็จเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงภาพของการเยี่ยมเยียนแต่ได้สะท้อนถึงพระปณิธานในการสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ได้ปรับเปลี่ยนตนเองและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่ทรงรับฟังในวันนั้นคือการดำเนินงานโครงการธรรมนาวาวังใต้ร่มพระบารมีของพระราชให้ได้ปรับเปลี่ยนตนเองและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่ทรงรับฟังในวันนั้นคือการดำเนินงานโ

0: พิจารณาจิตใจของตนเองและนำธรรมะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกที่ได้ดำเนินโครงการนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567จากผู้เข้าร่วมการอบรมรุ่นแรกจำนวน373คนจนถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมผู้ต้องขังทุกกลุ่มแล้ว18ครั้งรวมทั้งสิ้น 3,667 คนผลที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องอบรมแต่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างระเบียบวินัยลดปัญหาความขัดแย้งและช่วยให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติได้พระราชทานโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้ถวายการแสดงทั้งฟ้อนดอกระมิงและโอละหนอเชียงใหม่รอยยิ้มและแววตาของผู้แสดงสะท้อนอีกด้านหนึ่งของชีวิตในเรือนจำด้านที่ยังมีความหวังยังมีความสามารถและยังมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ก่อนที่พระองค์ได้พระราชทานโอกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงได้กล่าวถึงความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวัง
1: เมื่อตอนที่หนูใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหนูมักจะใช้ชีวิตด้วยการขาดสติระงับอารมณ์ไม่ได้หนูจึงต้องได้มารับโทษในเรือนจำตอนที่หนูเข้ามาแรกๆหนูไม่อยากจะทำอะไรเลยมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเมื่อได้พบกับทางแสงสว่างคือธรรมนาวาวังหนูก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่หนูเริ่มที่ฝึกอาชีพโดยการปักผ้าทั้งที่อยู่ข้างนอกหนูไม่เคยแม้ที่จะทั้งจับเข็มเลยแต่ตอนนี้หนูสามารถปักผ้าเป็นเรื่องราวปักตัวหนังสือปักการ์ตูนได้ทุกลวดลายตอนนี้หนูใช้สติในการปักผ้าหนูทำผ้าได้ดีและตอนนี้หนูก็ได้รับชีวิตใหม่ที่เป็นชีวิตมาจากธรรมนาวาวังหนูก็พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีและมีประโยชน์ต่อสังคม
2: สิ่งที่หนูได้จากโครงการธรรมนาวาวังนะคะก็คือกับตัวหนูเลยค่ะกับแล้วก็กับเพื่อนๆที่นี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน้าที่เป็นหัวหน้างานกองงานทอผ้าค่ะตอนนี้หนูออกแบบลายผ้าแล้วหนูแล้วก็ขึ้นหัวม้วนทำงานขั้นตอนการทอผ้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วตอนนี้หนูก็สอนทอผ้าใหม่ค่ะแรกๆเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่รู้จักโครงการธรรมนาวาวังหนูมักจะใช้อารมณ์เป็นประจำหนูได้ออกแบบลายผ้าใหม่แล้วก็เพื่อถวายพระองค์ท่านแล้วหนูได้พูดความรู้สึกกับพระองค์ท่านค่ะมันทำให้มันตอกย้ำให้หนูคิดว่าทางที่หนูเดินมาเนี่ยถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมามันส่งผลให้หนูพบกับสิ่งดีๆแล้วหนูจะเอาสิ่งที่หนูได้รับจากในนี้ไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าหรือว่าหลักปฏิบัติค่ะออกไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอกค่ะ
0: จากวันที่ชีวิตเคยถูกความผิดพลาดบดบังวันนี้โครงการธรรมนาวาวังกำลังทำหน้าที่เป็นเข็มทิศให้เธอได้เรียนรู้ที่จะได้เดินไปข้างหน้าหลักธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ในทุกขณะของชีวิตเมื่อรู้จักระลึกถึงพระรัตนตรัยและรู้จักทักอารมณ์ความเศร้าความโกรธและความสิ้นหวังจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยสติและความเข้าใจจากธรรมะสู่การลงมือทำเพราะการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทั้งความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพสุขภาพที่ดีและความมั่นคงในการดำรงชีวิตตลอดจนการพระราชทานโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมผ่านโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ผู้ต้องขังได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมภาพกิจกรรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษอีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญคือการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่งานทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายงานตัดเย็บการออกแบบเสื้อผ้างานปักงานหัตถกรรมต่างๆการทำอาหารก การนวดแผนไทยและวิชา

0: ีพอีกหลากหลายแขนงที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเพราะอาชีพคืออีกหนึ่งโอกาสของชีวิตโอกาสที่จะยืนได้ด้วยตนเองและเป็นเกราะสำคัญที่ช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำแม้แต่ผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและเด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาภายในเรือนจำก็ได้รับการดูแลตามหลักการของข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule เพื่อให้เด็กแม้จะเติบโตขึ้นภายใต้ข้อจำกัดแต่ยังคงได้รับความรักการดูแลด้านสุขภาพและพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งหมดนี้คือการมองเห็นความเป็นมนุษย์และเชื่อมั่นว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสอีกภาพการเสด็จไปยังวัดยางกวงวัดโบราณเก่าแก่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนอีกครั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติจากการทรงงานมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถใต้ร่มพระบารมีธรรมนาวาวังจากธรรมะสู่พลังของสังคมเกื้อกูลด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทานจากหลักธรรมที่เคยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในห้องอบรมวันนี้ได้กลายเป็นพลังของเครือข่ายที่ขยายไปสู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาสถานพยาบาลวัดและประชาชนทุกฝ่ายต่างร่วมใจกันน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการทำงานการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพราะธรรมะมิได้อยู่เพียงในคำสอนแต่ธรรมะสามารถปรากฏได้ผ่านการลงมือทำความดีปรากฏได้ผ่านจิตสาธารณะที่มีความเสียสละมีเมตตาซึ่งกันและกันร่วมเป็นหนึ่งเดียวหัวใจจิตอาสาของคนในสังคมไทยอีกภาพหนึ่งแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จภาพแห่งพระเมตตาและความใกล้ชิดครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยิ่งวันนี้พระองค์ทีในความทรงจำของคนไทยทรงเจริญพระชนมายุและทรงเติบใหญ่พร้อมกับพระภารกิจที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบความเสียสละการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนมีเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมโดยไม่ทรงถือพระองค์พระองค์จึงทรงเป็นที่รักที่ชื่นชมของปวงประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดสมดังนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารซึ่งเป็นพระนามที่มีความหมายถึงผู้เป็นแสงสว่างทางปัญญาและเป็นที่พึ่งให้กับปวงชนอย่างแท้จริง
1: แต่เหนือสิ่งใดที่สุดนั่นคือทุกครั้งที่สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เดินทางมาจนถึงสถานที่นั่นคือความเข้มแข็งและการต่อยอดไปสู่จุดหมายที่สำคัญและรอคอยเวลาอย่างมีความสุขที่จะก้าวเดินออกไปสู่สังคมอย่างสง่างามทั้งหมดนี้คือความสุขของคนไทยและความภาคภูมิใจที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์สวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ดูในน้ำ
1: มองเห็นน้ำ
2: น้ำไม่
3: แ
2: ต
3: ่ว่าเนื้อไฟแม่เป็นคอนไฟมันจะมาที่เรือตัวมาญาติอยู่ไม่ดีน้องมาเมืองเดี๋ยวน้องก็ไม่อะไรก็ไม่สุข
4: ถนนเล่นนี้ไม่สะดวกยากจุดไปทุกปี
5: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
6: แล้วก็ถนนกัน
5: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกน้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยคือพวกเราเนี่ยได้มีน้ำคือว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: 20:34 นะครับมาติดตามกันต่อกับสสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลอุบัติเหตุนะแจ้งมาจากทางคุณแบงค์นะครับคุณแบงค์กด SOS นะในแอปพลิเคชัน JS100 นะครับแจ้งมาบอกว่าถนน340ขาเข้านะครับสุพรรณบุรีบางบัวทองด้านขาเข้าช่วงระหว่างสะพานบางยี่หนมุ่งหน้าสาลีนะครับกิโลเมตรที่55ครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อเสียหลักตกข้างทางด้านซ้ายนะครับรถวิ่งได้แค่1ช่องทางมีกู้ภัยมาแล้วนะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุที่แจ้งมาเมื่อช่วงเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะ340ขาเข้านะครับกิโลเมตรที่55วิ่งได้แค่ช่องทางเดียวนะครับรถบรรทุก6ล้อเสียหลักไปตกข้างทางด้านซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วคุณวุฒิพลเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่แจ้งมาทาง SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 นะบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับเพชรเกษมด้านขาเข้าบริเวณโค้งด้านบนต่างระดับราชพฤกษ์นะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานตากสินขาเข้านะครับว่าอย่างนั้นกระบะเสียหลักลื่นครับขวางช่องทางซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บเล็กน้อย3คนนะฮะก็ผ่านได้ก็คือขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับมีฝนตกไปปล่อยด้วยนะล่าสุดเราประสานไปกับทางสน.ภาษีเจริญนะครับแล้วก็ประสานไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ191ให้แล้วการเคลื่อนตัวช้านะครับมีอุบัติเหตุนะจุดดังกล่าวนะครับเห็นทางผู้แจ้งนะครับก็คือคุณวุฒิพลเนี่ยบอกว่าช่วยโบกรถด้วยนะครับแล้วก็แจ้งประสานงานเข้ามาที่จสร้อยของเราก่อนหน้านี้มีทางคุณวิมลรัตน์นะครับแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ช่วงระหว่างต่างระดับ346มุ่งหน้าสะพานข้ามคลองบางตะไนจุดเกิดเหตุเลยต่างระดับ346มาเล็กน้อยนะครับมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติ1รายล่าสุดเราประสานไปกับทางสภ.ชัยพฤกษ์ให้แล้วนะครับนี่นะฮะการเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับด้านนี้ส่วนฝั่งกลับกันยังคล่องตัวนะครับมีฝนตกลงมาอาจจะเป็นอุปสรรคในหลายๆเส้นทางนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับล่าสุดเนี่ย 20:30 ที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครอบคลุมปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครและธนบุรีทั้งหมดเลยนะครับเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับปริมาณฝนรวมสูงสุดนี้อยู่ที่เขตคลองเตยนะครับ22 มิลลิเมตรก่อนหน้านี้ตกหนักตอนนี้ฝนลดลงแต่ก็ยังตกอยู่นะที่คลองเตยนะครับนะก็ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวช่วง 20:30 ถึง 21:00 นเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสระบุรีนครนายกฉะเชิงเทราพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพด้วยนะครับก็คาดว่าจะปกคลุม1ชั่วโมงนะครับฝนนี่มาทั่วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังดูจากเรดาร์ตรวจอากาศของทางสำนักงานระบายน้ำเนี่ยสำนักงานระบายน้ำเนี่ยนะมีฝนครอบคลุมนะครับพื้นที่กรุงเทพนี่เรียกได้ว่าทั้งฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีทั้งหมดแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นฝนกลุ่มใหญ่ที่เรียกได้ว่าตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่อยมานครปฐมมาพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนะครับไปนครนายกเนี่ยนะฮะไปทางด้านของปราจีนบุรีด้วยสระบุรีนี่ก็มีฝนนะแต่ตกเล็กน้อยนะครับหนองแคนะวิหารแดงตรงนี้นะครับมีฝนตกอยู่สมุทรปราการด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครเดินทางกันอยู่ก็เพิ่มเติมเส้นทางกันได้นะครับว่าเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับเตือนประชาชนให้ระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพที่เขาจะมาฉวยโอกาสสร้างเรื่องเท็จแอบอ้างหน่วยงานในการส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแชทส่วนตัวนะครับทั้งการหลอกลวงให้โอนเงินนะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับย้ำเตือนประชาชนนะครับให้ยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและให้ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางของทางการเท่านั้นนะครับMEA ขอให้ประชาชนสังเกตพฤติกรรมและจุดสังเกตสำคัญ ของกลุ่มมิจฉาชีพดังนี้นะครับเขาจะใช้บัญชีส่วนบุคคลที่ระบุให้โอนเงินมักเป็นชื่อบุคคลธรรมดาเช่นนำหน้าด้วยนายนางนางสาวนะครับไม่ใช่บัญชีในนามองค์กรมูลนิธิหรือหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการจัดทำเอกสารราชการปลอมนะครับตราสัญลักษณ์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมีการเร่งรัดให้โอนเงินเพื่อกดดันให้เหยื่อเนี่ยไม่มีเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่าหาแนวทางในการรับมือป้องกันตนเองอย่างทันท่วงทีต้องไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับเมื่อพบเห็นข้อความเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียหรือแชทส่วนตัวนะครับให้ตรวจสอบแหล่งที่มาช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับงดส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อความที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อตัดวงจรข่าวปลอมและป้องกันความเสียหายด้วยถ้าหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th นะครับหรือติดต่อสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหมายเลขโทรศัพท์นะครับโทร1441 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือ MEA ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

มาติดตามไปต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้ครับ20นาฬิกากับ47นาทีนะครับนะตอนนี้ถนนพระราม2เท่าที่ดูการเคลื่อนตัวที่มีปัญหาตรงช่วงบ้านแพ้วด้านขาเข้าเนี่ยตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับนะล่าสุดนี้รถน้อยลงแล้วนะครับแต่ยังมีนิดหน่อยนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนในตอนนี้เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับด้านบนสะพานกลางแม่น้ำเนี่ยนะครับกลางสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยจะมีปริมาณรถเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะครับก็เคลื่อนตัวได้นะท้ายยังไม่ยาวนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นมาเนี่ยช่วงแถวแถวแสมดำนี่ก็ดูมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับในด้านขาเข้านะต่างระดับพระราม2ยังเคลื่อนตัวได้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหานะส่วนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ายังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าอยู่ลงมาทางสุรศักดิ์สาทรนะครับสาทรเหนือสาทรใต้ไม่มีปัญหานะครับปริมาณรถน้อยแล้วก็ช่วงรัชดาท่าพระนะครับด้านขาออกนะบริเวณเชิงทางลงนะครับอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์เนี่ยมีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งเส้นทางของราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะตรงจุดที่เกิดเหตุที่มีอุบัติเหตุตรงต่างระดับราชพฤกษ์กันนะครับเพชรเกษมขาเข้าเท่าที่เข้าไปดูล่าสุดในตอนนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะครับณตอนนี้นะรอบในเองนะครับการเคลื่อนตัวในส่วนของเพชรบุรีนี่ยังหนาแน่นนะครับเพชรบุรีด้านขาออกจากตัดกับเพชรพระรามเข้ามาทางราชเทวีแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับตรงนี้รถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้เป็นรอบๆแต่ว่ารอบสั้นนิดหนึ่งนะฮะราชเทวีมาทางประตูน้ำรถก็ยังติดนะครับยังแน่นอยู่นะส่งผลกระทบราชทางด้านของราชปรบทั้งสองด้านตอนนี้ก็เริ่มตึงๆเหมือนกันที่มาจากทางแยกมักกะสันเข้าแยกประตูน้ำเนี่ยนะมีท้ายสะสมอยู่ช่วงราชปรบซอย4นะครับส่วนด้านที่มาจากทางปทุมวันราชดำริมาจากทางราชประสงค์นะฮะราชดำริผ่านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้ก็ค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีรถที่ออกมาจากห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมาตัดกระแสทางตรงของราชดำริด้วยนะตรงนี้ก็ทำให้รถติดอยู่นะครับฝั่งที่มาจากทางบิ๊กซีราชดำริออกราชประสงค์ก็มีท้ายสะสมตรงห้างเกษร นะครับพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถยังแน่นนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเฉลิมเผ่ามาทางราชประสงค์ผ่านพารากอนผ่านเซ็นทรัลเวิลด์นะครับยังมีรถที่สะสมอยู่ด้านในห้างนะครับที่รอออกมาด้วยแล้วก็ทางเพลินจิตราชประสงค์เพลินจิตเนี่ยก็ยังรถมากนะครับผ่านทางด้านของซอยชิดลมพ้นใต้ทางด่วนไปเคลื่อนตัวได้นะครับนานาเข้าอโศกท้ายไม่ยาวแล้วก็พระทางด้านของพร้อมพงษ์เข้าแยกอโศกก็เคลื่อนตามกันได้นะครับมีฝนตกลงมาอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางคลองเตยพระราม4ไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวเกษมราษฎร์ไปทางด้านของกล้วยน้ำไทยเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าแยกพระโขนงมีท้ายสะสมตามสัญญาณไฟท้ายอยู่ประมาณซอยพิชัยสวัสดิ์ก็น่าจะประมาณ3รอบสัญญาณไฟนะประมาณนี้นะครับส่วนรถที่มาจากทางสุขุมวิทขาเข้าข้ามคลองพระโขนงลงแยกปรีดีพนมยงค์ตรงนี้รถติดนะมีสะสมช่วงกลางสะพานข้ามคลองพระโขนงด้วยนะครับกับการขาออกไม่ติดเคลื่อนตัวได้ยาวๆได้ถึงบางนาไปสำโรงเคลื่อนตัวได้นะครับศรีนครินทร์ตอนนี้ก็เริ่มหมดปัญหานะครับทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ดีนะรัตนาธิเบศรเข้าแครายตอนนี้ยังมีสะสมอยู่บ้างนะครับนะเคลื่อนตัวยังมีปริมาณรถอยู่นะครับช่วงเลยโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับติวานนท์เข้าแยกติวานนท์เรวดีนะครับยังมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกนะครับแล้วก็งามวงวานขาเข้าตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับแจ้งวัฒนะเคลื่อนตัวได้ดีนะเวลานี้นะก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสำหรับการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีทางคุณมานพด้วยนะครับบอกว่าศรีนครินทร์ฝนตกระดับ1ระดับ2นะ
แล้วก็ทางคุณตู่ระยองบอกว่าพระราม2อ๋อที่เพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้เนาะนะเอาที่ไหนมีฝนตกอีกคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่หรือเปล่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะฝนตกถนนลื่นนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับฝากไว้กับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยจะทำโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุก็สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับที่เรียกได้ว่าในแต่ละวันนี้มีเหตุกันทุกวันนะครับสร้างผลกระทบการจราจรทำให้รถติดนะครับทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยการเคารพกฎวินัยการจราจรเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการลดผลกระทบกับการจราจรโครงการนี้จึงเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังก็เชิญชวนคนที่ขับรถดีนะครับเข้าร่วมสังคมคนรักรถนะครับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจของโครงการนี้คุณผู้ฟังจะได้รับสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากการทำประกันนะประเภทที่1เนี่ยนะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์แล้วง่ายๆก็คือสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนนะครับเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับใครขับรถดีมีเงินเฉลี่ยคืนให้ในแต่ละปีด้วยนะครับแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะครับส่วนกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราต้องเป็นฝ่ายถูกนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมอุบัติเหตุเกิดได้ครับแต่ขอให้เราเป็นฝ่ายที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุก็จะยืมรถใช้สำหรับการซ่อมเนี่ยนะฮะระหว่างซ่อมเนี่ยสามารถยืมใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนด้วยนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีครับก็เข้าไปย้ายไปทำประกันประเภทที่3ได้นะครับรองรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยประเภทที่3เนี่ยได้สิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1นะครับก็คือถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เขาก็จะมีเงินเฉลี่ยคืนให้เช่นกันนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้สามารถผ่อนได้ 0% 3เดือนประกันประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับใครสนใจต่อสายเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับที่บริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลขโทรศัพท์ครับ02150888นะครับ02150888นะครับเพิ่มเติมสอบถามเรื่องค่าเบี้ยกันได้ขับรถประเภทไหนอยู่นะอยากรับเงินกองทุนคืนถ้าคุณเป็นคนขับรถดีปรึกษาได้เลยจดเบอร์ไว้ก่อนก็ได้02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับ20:56 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเหตุเพลิงไหม้2แห่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงเรียนย่านบางขุนเทียนและห้องแถวเก่าในซอยเจริญกรุง13เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อเวลาประมาณ 15:45 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทขออภัยครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนที่เกิดเหตุเป็นอาคาร4ชั้นภายในโรงเรียนเจ้าหน้าที่เร่งใช้น้ำเข้าดับไฟกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันทราบต่อมาว่าเป็นอาจารย์ที่ขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อพยายามดับไฟนอกจากนี้มีห้องเรียนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย2ห้องส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเกิดเพลิงไหม้อาคารห้องแถวเก่าในซอยเจริญกรุง13ซึ่งใช้เวลาไม่นานสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้มีรายงานว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับบาดเจ็บกระจกบาด1รายโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าอาคารดังกล่าวเป็นตึกแถวเก่าที่ไม่มีผู้อาศัยเวิ้งนครเกษมและอยู่ในโครงการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ซึ่งมีการล้อมรั้วไว้แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีประชาชนหรือผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บนันทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าเป็นตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนก็จะสามารถเนรเทศออกจากประเทศเป็นการกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้ไทยอยากได้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
3: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

21 น. 11 น. นะครับมาติดตามกันต่อกับจส100นะครับเดี๋ยวขอย้ำการร่วมกิจกรรมนะครับในส่วนของการลุ้นบัตรเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตนะครับของวงดนตรีระดับนานาชาติจากญี่ปุ่นนะครับเป็นวงโตเกียวโคเซวินออเคสตรานะครับซึ่งเขาจะเปิดการแสดงในรอบวันศุกร์นะครับที่เราร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังนะครับจะได้ไปชมในรอบวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา19นาฬิกาที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับนะกิจกรรมนี้นะครับคุณผู้ฟังให้ร่วมตอบคำถามง่ายๆนะครับนะซึ่งทุกท่านเป็นแฟนคลับของจส100ก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับวันคล้ายวันเกิดของจส100นะครับของเราเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่2กันยายน2569นะครับคำถามก็คือวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจส100ของเราครบรอบกี่ปีครบรอบกี่ปีคุณฟังตอบมาเป็นตัวเลขได้เลยนะครับโทรเข้ามาครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับร่วมสนุกเพื่อลุ้นกับบัตรเข้าชมการชมคอนเสิร์ตนะครับครั้งแรกในเมืองไทยของวงโตเกียวโคเซวินออเคสตรานะครับซึ่งเป็นวงดุริยางค์เครื่องลมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นนะครับวงนี้เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี1960ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะครับจากคุณภาพการบรรเลงผลงานที่โดดเด่นนะครับซึ่งก็จะพาให้ทุกท่านไปสัมผัสกับความหลากหลายของมิตินะของเสียงวินออเคสตราผ่านบทประพันธ์สำหรับวงเครื่องลมนะครับและบทเพลงจากอนิเมะชื่อดังนะที่ถ่ายทอดโดยนักดนตรีมืออาชีพนะครับก็จะมีคอนดักเตอร์นั่นคือคุณไดอาชิเดกุชินะครับแล้วก็มีเกสคอนดักเตอร์นะครับนะรับเชิญเป็นคนไทยด้วยนะครับนี่คือคุณธนพลเสตพรามนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีนะครับเป็นนักเรียนดนตรีคุณครูอาจารย์สมาชิกวงโยธวาทิตนะหรือว่าเป็นเพียงคนที่รักเสียงดนตรีคอนเสิร์ตครั้งนี้คือโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสกับวงระดับโลกนะครับแบบการแสดงสดๆเต็มวงเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆบัตรเนี่ยเขามีจำหน่ายนะราคาจริงๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 ถึง 10,000 บาทเลยนะครับนะซึ่งก็จะมีกติกาในการร่วมสนุกรับบัตรมูลค่า 4,500 บาทนะครับจำนวน50ใบรอบวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา19นาฬิกานะครับ1ท่านก็จะได้ไป2ใบนะเพราะฉะนั้นก็จะมี25คน25ท่านนะครับที่จะได้รับบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ตในรอบวันศุกร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะศุกร์ที่11กันยายนนะครับนะเพราะฉะนั้นโทรเข้ามาได้เลยนะครับว่าคำตอบกี่ปีนะสำหรับคำถามนี้นะครับจส100ครบรอบกี่ปีเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาง่ายมากๆนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะแรนดอมนะครับผู้ที่ตอบถูกนะก็เดี๋ยวจะได้ไปนั่งชมคอนเสิร์ตนี้เลยนะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับที่อาคารมหิดลสิทธาคารนั่นเองวันศุกร์11กันยายน19นาฬิกานะครับเวลาดีมากนะหลายท่านก็เลิกงานก็เตรียมตัวเดินทางไปได้นะครับในวันนั้นเมื่อเชื่อแล้วก็ว่าน่าจะมีนะแฟนคลับของวงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าอายุอานามวงนี้ก็66ปีแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะที่สำคัญเนี่ยนะครับใครที่จะไปชมคอนเสิร์ตเองเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะได้รับส่วนลด 20% นะครับใส่โค้ดส่วนลด JS100 นะครับ JS100เขาก็จะมีส่วนลดให้ 20% ด้วยนะถ้าคุณรักเสียงเพลงของวงนี้นะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้คือประสบการณ์ที่อยากให้ไปฟังด้วยตัวคุณเองครั้งแรกในเมืองไทยด้วยนะครับที่คอนเสิร์ตของวงนี้เนี่ยเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านเรานะซื้อบัตรได้ที่ Event Pop นะครับ Event Pop คุณผู้ฟังพิมพ์โค้ดส่วนลดก็คือ JS100 รับส่วนลด 20% ด้วยนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับคือสำรวจตัวเองก่อนว่าคุณไปได้ไหมวันที่11กันยายนวันศุกร์เวลา19นาฬิกานะครับสำรวจตัวเองก่อนว่าเราว่างหรือเปล่าเอาตรงนี้ตั้งหลักก่อนนะเอาคนที่สะดวกจริงๆนะครับนะเพราะว่า1ใบ1รางวัลเนี่ยเราให้2ที่นั่งเลยนะครับแล้วบัตรเนี่ยราคาสูงเลยนะ 4,500 บาท2ใบก็ 9,000 นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณว่างถ้าคุณสะดวกอยากไปชมจริงๆเอาคนที่อยากไปจริงๆนะครับโทรเข้ามาตอบคำถามคนละ1ครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นกั่นกรองคำตอบให้ดีๆนะครับแล้วค่อยโทรมานะครับโทรมาเปลี่ยนคำตอบไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะ
โทรมาตอบคำถามเราก็จะบันทึกไว้เลยนะครับเอาครั้งแรกถ้าคุณตอบแล้วก็ยึดคำตอบนั้นเป็นหลักเลยนะครับ2กันยายนที่ผ่านมาจอสอร้อยครบรอบกี่ปีนะครับตอบเป็นจำนวนตัวเลขนะไม่ใช่ตัวเลขหลักเดียวอ่ะสองหลักอ่ะนะครับกี่ปีนะหลักสิบนั่นแหละกี่ปีนะครับก็โทรมาตอบได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137นะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันตอบเข้ามานะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับย้ำนะ11กันยายนนะสำหรับกิจกรรมในช่วงนี้นะที่เราร่วมสนุกกันเนี่ยคุณผู้ฟังไปชมวันที่11กันยายนรอบ19นาฬิกาซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่จะถึงเนี่ยแหละนะวันศุกร์เนี้ยนะครับ11กันยายนถ้าคุณอยากไปจริงๆถ้าคุณไปได้โทรเข้ามาได้เลยตอบคำถามกันนะครับส่วนช่วงนี้มีความคืบหน้านะกรณีของนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์ที่เขาลืมกระเป๋าคาดเอวนะครับทางคุณดนุพรนะครับที่คุยกับเราก่อนหน้านี้แจ้งมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้คนขับรถแท็กซี่คันที่2เนี่ยมาถึงที่สน.ลุมพินีแล้วนะครับเขายืนยันว่าไม่เห็นกระเป๋าคาดเอวของนักท่องเที่ยวคนนี้นะไม่เห็นนะครับไม่เห็นว่าตกหล่นในรถนะทางสน.ลุมพินีก็เลยให้ไปติดต่อกับสน.พญาไทอีกครั้งนึงเพื่อขอดูจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยลงจากรถแท็กซี่คันแรกนะครับก่อนที่จะเรียกรถแท็กซี่คันที่2นั่นแหละก็คือจุดที่เขาลงน่ะตรงไหนเพราะว่าจุดที่ลงกับจุดที่ขึ้นเนี่ยนะครับเป็นจุดเดียวกันว่ามีกระเป๋าคาดเอวอยู่ไหมนะเพราะว่านักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ท่านนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันว่ากล้องวงจรปิดในโรงแรมเนี่ยตอนนั้นเขายังมีกระเป๋าคาดเอวอยู่นะตอนนี้คนขับรถแท็กซี่คันที่2เนี่ยพาผู้โดยสารชาวฟิลิปปินส์คันนี้นะฮะชาวฟิลิปปินส์คนนี้ไปที่สน.พญาไทเพื่อนะครับถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะไงจะแจ้งกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เจ้าตัวนะผู้ขับขี่ก็เดินทางมาถึงสถานีตำรวจแล้วก็ยืนยันว่าไม่เจอนะจริงๆถ้าเขานั่งด้านหน้าเนี่ยกระเป๋าคาดเอวอยู่ด้านหน้านี่ก็เห็นไม่ยากอยู่แล้วนะครับนะก็มายืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เจอเนาะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันคุณฟังส่วนกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการประกาศปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะครับ3วันนะ7ถึง9กันยายนนะครับ3วัน7ถึง9กันยายน7 8และ9กันยายนหลังจากเกิดเหตุอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยตามแผนเผชิญเหตุนะครับอันนี้ก็ส่งข่าวให้ได้ทราบกันด้วยนะครับแต่ก็น่าจะมีการกระจายข่าวในกลุ่มของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนกันแล้วนะซึ่งเราติดตามเหตุการณ์นี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะจากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนั่นคือครูพละนะครับมีอาการสำลักควันขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดับไฟนะครับก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อรักษาอาการส่วนความเสียหายเขาบอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ40ตารางเมตรนะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคารเรียนที่1นะที่มีแสงเพลิงนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนั้นก็โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงในห้องพักครู1ห้องที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น4ของมุมอาคารนะครับภายในเนี่ยเขาบอกว่าเก็บเอกสารพวกจำพวกตู้ข้อสอบเนี่ยเครื่องใช้ในการเรียนการสอนนะครับที่นอนของคุณครูตู้เก็บเสื้อผ้าของคุณครูถึงช่วงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมฉีดน้ำสกัดกั้นใช้เวลาประมาณ30นาทีจนสามารถควบคุมแสงเพลิงเอาไว้ได้ทั้งหมดนั่นเองก็เสียหายไป40ตารางเมตรจากการสอบถามครูผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าก็เปิดเผยว่ามีครูทำงานอยู่ในมีครูทำงานอยู่นะครับก็เลยมีการโทรศัพท์แจ้งนะแจ้งทางผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าพบแสงเพลิงที่อาคารเรียนที่1นะครับทีนี้ก็เลยไปรีบไปเปิดประตูห้องดังกล่าวก่อนจะพบว่าไฟเนี่ยลุกไหม้จากบริเวณพื้นของห้องพักครูนะครับแล้วก็มีคุณครูจำนวนหนึ่งเนี่ยก็นำเอาถังดับเพลิงเนี่ยมาฉีดสกัดกั้นแต่แสงเพลิงก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงต่างวิ่งพากันหลบหนีลงด้านล่างส่วนเชื้อเพลิงนี่ก็คาดว่าเป็นพวกกระดาษไม้รวมถึงชิ้นงานของนักเรียนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับเพื่อสรุปสำนวนคดีก่อนประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อ
ก็เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับเพื่อสรุปสำนวนคดีก่อนประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

0: การแจ้งให้กับทางผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนได้ทราบนะครับต่อไปนะส่วนช่วงนี้กลับมาดูที่เรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับณเวลานี้ก็ยังไม่มีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ถนน340นะครับสุพรรณบุรีบางบัวทองนะกับทางมูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรีรหัสเสมอกัน045นะครับสวัสดีครับเสมอกัน045ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอันนี้ที่เป็นกรณีของรถบรรทุกเนาะที่เขาตกข้างทางเหตุเป็นยังไงครับตรงนี้
1: รถก็เป็นรถบรรทุก12ล้อบรรทุกข้าวสารครับ
0: ครับ
1: ครับผมเสียหลักตกข้างทาง
0: โอ้เขามีสาเหตุไหมครับเขาเสียหลักได้ยังไง
1: ครับแต่ว่าลื่นคือช่วงนี้ครับฝนตกตอนนั้นพอดีเป็นฝนตกพอดี
0: โอ
1: ้แล้วรถชะลอตัวแล้วเขาเบรกเหมือนรถเบรกแล้วเขาหักหลบด้วยครับเลยแผลลงไปข้างทาง
0: โอ้แล้วมีคนเจ็บไหมครับเนี่ย
1: บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
0: กี่รายครับมากันกี่ราย
1: มาคนเดียวครับ
0: คนเดียวนะโอ้คนเดียว
1: เป็นผู้ขับขี่คนเดียว
0: ไม่มีใครมาด้วยใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: แล้วข้าวสารที่บรรทุกมานี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เสียหายซึ่งกันครับ
0: อ๋อหล่นไปข้างล่างหมดเลยใช่ไหมหรือว่ามีบนพื้นผิวการจราจรไหมครับ
1: บนพื้นผิวการจราจรไม่มีครับมีอยู่ข้างล่างหมดเลยครับรถอยู่ข้างทาง
0: ครับแล้วตอนนี้ต้องดำเนินการยังไงครับ
1: รับแจ้งจากเจ้าของครับเขาว่าจะดำเนินการพรุ่งนี้เช้า
0: ครับ
1: ช่วงน่าจะช่วงเช้าครับ
0: ครับก็คือยังไม่ดำเนินการย้ายช่วงนี้มันมืดไหมครับตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
1: จุดมืดครับ
0: โอ้ก็ถ้าดำเนินการ
1: มันก็ไม่กี่กว่าการจราจรนะครับ
0: ครับ
1: แล้วตอนเคลื่อนย้ายพรุ่งนี้ก็น่าจะกี่กว่าหน่อย
0: เอ๊ะตรงนั้นมันเป็นมันมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการเสียหายไหมพวกป้ายพวกแบรีเออร์หรืออะไรกัดเลนมีไหม
1: มีต้นไม้เอ็นหนึ่งต้นครับ
0: โอ้มีต้นไม้ต้นหนึ่งมีกัดเลนอะไรไม่มีใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีครับ
0: อ๋อครับอุลก็เรียกได้ว่าต้องเดี๋ยวต้องดำเนินการพรุ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องติดตามนะตอนเช้าๆเลยคือถ้าดำเนินการตอนนี้มันก็มืดด้วยเนาะมันดึกแล้วด้วย
1: ครับผม
0: ก็อาจจะไม่สะดวก
1: ถ้าดำเนินการตอนนี้ถามว่ามันก็ได้แต่ก็อันตรายหน่อยครับเพราะต้องปิดการจราจรรถปิดด้วยทางนี้ทางท่องเที่ยวก็เยอะ
0: โอ้รถเยอะใช่ไหมเข้ากรุงเทพเนี่ย
1: ทีนี้การจราจรขาเข้ากรุงเทพก็หนาแน่นอยู่ครับ
0: ณเวลานี้ยังเรียกได้ว่ายังเยอะอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เออตรงนั้นมีแนวซ่อมสร้างอะไรไหมมีแนวก่อสร้างอะไรหรือเปล่า
1: คือช่วงนี้เป็นถนนก็ซ่อมสร้างครับกำลังสร้างใหม่เป็นช่วงเลนสวนพอดีครับ
0: อ๋อตรงที่เกิดเหตุเนี่ยนะเป็นเลนสวนใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอ้แล้วก็เรียกได้ว่าฝนก็ตกหนักไหมครับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ช่วงก็หนักอยู่ครับ
0: ตอนนี้ฝนหยุดหรือยังครับ
1: ก็ตอนนี้เพิ่งหยุดมาได้ไม่ถึง10นาทีครับ
0: โอ้ถนนก็ยังเปียกอยู่นะ
1: เปียกอยู่ครับแล้วเลื่อนด้วยครับ
0: โอ้ครับต้องเพิ่มความระมัดระวังรถก็ยังเยอะอยู่ด้วยนะฮะฟังขาออกนี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับผมก็มีไม่ขาดสายเลยครับมาต่อเนื่องตลอดเลย
0: เนื่องจากมันเหลือแค่ช่องทางเป็นการสวนทางกันด้วยเนาะรถก็ต้อง
1: ใช่ครับผม
0: ชะลอกันด้วย
1: ก็คือจากขับเลนบีบหรือเลนเดียวครับ
0: อ๋อครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันช่วงเช้านะฮะว่าดำเนินการยังไงนะครับ
1: รู้
0: สึกเมื่อไหร่เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับเสมอกัน045ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรีนะครับเสมอกัน4045นะครับก็เดี๋ยวรอเคลื่อนย้ายพรุ่งนี้นะครับรถยังติดเพราะว่าถ้าเคลื่อนย้ายณเวลานี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่สะดวกมืดด้วยแล้วรถก็ยังสะสมเยอะนะครับสะสมเยอะเลยเกิดเหตุเมื่อช่วง 18:00 น.นะครับเป็นรถบรรทุกข้าวสารนะครับเสียหลักตกลงข้างทางด้านซ้ายนะครับก็เรียกว่าข้าวสารนี่บรรทุกมาลักษณะเป็นกระสอบก็ติดอยู่บนรถนะครับคือข้าวสารเนี่ยไม่ได้กระจายบนถนนนะตกลงข้างทางนะครับก็ต้องรอแก้ไขนะครับในวันพรุ่งนี้เห็นบอกว่าต้องรอทางรถของเฒ่าแก่มาถ่ายของวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับก็การจราจรเป็นแนวซ่อมสร้างด้วยจาก3ช่องเหลือ1ช่องก็เลยทำให้รถสะสมเยอะนะครับณเวลานี้ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับใครใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังนะครับฝนเพิ่งหยุดไปแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่นะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยหรือว่าท่านใดจะ รายงานสภาพการจราจรยินดีเลยนะครับว่าเป็นอย่าง

0: รายรถติดแค่ไหนตรงไหนไหมนะผ่านไปเป็นยังไงกันบ้างนะครับคนเดินทางยังเยอะอยู่นะก็รายงานเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มเติมกันหน่อยนะส่วนเส้นทางอื่นๆนี่ก็เท่าที่ดูภาพรวมก็ค่อนข้างดีนะหมายถึงว่ารอบนอกที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยนะครับมิตรภาพก่อนหน้านี้ที่มีกรณีของอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ก็ไม่ติดแล้วนะครับนะที่มีเหตุรถบรรทุกพ่วง18ล้อบรรทุกเกลือเกิดเพลิงลุกไหม้นะครับก็ควบคุมเพลิงได้แล้วอันนั้นก็เอาอยู่เข้าอยู่ข้างทางก็ไม่ได้ขวางการจราจรนะครับไม่ค่อยมีผลกระทบแล้วแหละนะสำหรับรถที่เดินทางมามอเตอร์เวย์ M6 ก็ยังใช้การได้ดีนะครับฝนยังตกอยู่หรือเปล่านะเวลานี้คุณผู้ฟังยังมีฝนอยู่นะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับปกคลุมฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีทั้งหมดนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะครับว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพนะครับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทรานะครับและพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพจากนั้นครับ21:30 น.ถึง22:00 น.นะพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสระบุรีนครนายกฉะเชิงเทราและพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเนี่ยฝนยังเรียกได้ว่ากระจายทั่วนะสำหรับครอบคลุมพื้นที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็จังหวัดโดยรอบที่เราเอ่ยไปนะครับฝนสูงสุดยังวัดได้ที่เขตคลองเตยนะครับ 22.5 มิลลิเมตรนะครับคุณผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่10เตือนฝนตกหนักฉบับสุดท้ายนะครับเตือนถึงวันพรุ่งนี้7กันยายนนะครับก็เป็นประกาศฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดทางภาคตะวันออกด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยังเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ย7กันยายนนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักภาคเหนือก็จะมีจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดนะครับมีทั้งหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกจันทบุรีและจังหวัดตราดด้วยนะครับนี่คือจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักส่วนพยากรณ์อากาศในช่วง 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่ง จังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับก็ยังมีฝนในเกณฑ์ที่สูงนะครับยกเว้นทางภาคใต้ทั้งสองด้านสทนช.ก็เตือนนะครับเรื่องของการรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ในช่วงระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนะครับโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็มีการสรุปภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศนะครับก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในระดับปานกลางนะยังมีพื้นที่รองรับน้ำฝนได้อีกมากพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดหลังจากพบสัญญาณฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักมากในหลายภูมิภาคจากข้อมูลการวัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยพบว่าจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกสูงสุดสะสมสูงสุดรายภาคนะครับภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่มีวัดปริมาณฝนสูงสุดได้80มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุรินทร์นะครับวัดได้72มิลลิเมตรภาคตะวันออกจังหวัดนครนายก65มิลลิเมตรภาคกลางกรุงเทพมหานครวัดได้48มิลลิเมตรภาคใต้จังหวัดระนองวัดได้43มิลลิเมตรและภาคตะวันตกกาญจนบุรีวัดปริมาณฝนได้25มิลลิเมตรด้วยกันสภาพอากาศนะครับก็มีการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้าในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเป็นฝนระลอกใหม่อย่างเห็นได้ชัดแล้วมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยส่วนภาพรวมปริมาณน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศปัจจุบันอยู่ที่ 68% ของความจุกักเก็บคิดเป็นปริมาณน้ำรวม 54,739 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้จริง 54% ซึ่งสะท้อนว่าอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำเพิ่มได้ในช่วงมรสุมนี้นะครับเฉพาะสถานการณ์4เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ภาคกลางก็พบว่าสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์เกือบครึ่งหนึ่งของความจุอย่างเขื่อนศิริกิติ์นะครับปริมาณน้ำมากที่สุดอยู่ที่ 74% เขื่อนภูมิพลปริมาณน้ำอยู่ที่ 58% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำอยู่ที่ 49% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนปริมาณน้ำอยู่ที่ 44% นะครับนะฮะก็ต้องติดตามนะครับสถานการณ์ของฝนที่มีการเตือนว่าจะมีตกเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างในวันที่8ถึง11กันยายนนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเมื่อช่วงเวลา 21:17 นาทีนะครับรับแจ้งจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำมีเหตุประชาชนกระโดดสะพานพระราม8แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดนี่ครับเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS Roy Radio นะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำเนี่ยกำลังไปยังที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมต่อมานะครับเมื่อเวลา 21:25 น. จ้าหน้าที่เนี่ยถึงที่เกิดเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับนี่นะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับเนี่ยก็มีโอ้ที่เขาซูมไปเห็นนี่เหมือนมีคนอยู่ในน้ำนะเนี่ยแต่อาจจะมองไม่ชัดแล้วก็มีเรือนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรือของทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยเป็นเรือของทางเจ้าหน้าที่นะเพราะว่ามีการส่องไฟนะครับลงไปที่น้ำนะเนี่ยครับที่เราติดตามมาอยู่ทาง YouTube JS100 นะครับคุณผู้ฟังเข้ามาก็จะเห็นภาพนะของการปฏิบัติงานตอนนี้เนี่ยนะฮะเอายังไงเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะทั้งนะเจ้าหน้าที่เองด้วยนะครับที่ลงไปช่วยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมมานะครับคุณผู้ฟังมีคนเห็นเหตุการณ์ว่าเป็นคนตกปลานะคือยืนยันว่ากระโดดลงไปเนี่ย2คนนะครับกระโดดลงไป2คนเนี่ยมีการทิ้งเป็นน่าจะเป็นห่วงยางชูชีพอ่ะนะลงไปในน้ำนะครับเนี่ยอยู่ลักษณะนี้จะอยู่ใต้สะพานนะตรงจุดเนี้ยคือคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเป็นคนตกปลานะเขายืนยันนะว่าเห็นกระโดดลงไปเนี่ย2คนนะครับเนี่ยเห็นหนึ่งคนกำลังว่ายอยู่เนี่ยแล้วก็เรือกำลังเข้ามาแล้วก็มีโยนอุปกรณ์ชูชีพลงไปในน้ำนะเนี่ยครับกำลังตะกุยตะกายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็โยนอุปกรณ์ลงไปให้นะอยู่ช่วงกลางแม่น้ำเลยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะเห็นบอกว่าตอนคนเนี้ยน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เห็นสีส้มๆเนี่ยตรงเนี้ยอีกคนนึงอยู่คนที่อยู่ตรงกลางแม่น้ำเนี่ยที่มีเรือของเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเนี่ยเขาโยนอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยอยู่ทางเข้ามาทางตะลิ่งหน่อยคือไม่ได้อยู่กลางแม่น้ำนะที่เป็นสีส้มๆอ่ะอีกคนนึงอันนี้คนแรกที่เรือเขาไปช่วยเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้ทาง YouTube นะคือสังเกตแล้วจะมี2คนนะครับจะมีอยู่2คนเนี่ยฮะเนี่ยเขาก็โยนอุปกรณ์ลงไปช่วยนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้นะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังครับกรณีของคนที่โดดกระโดดสะพานพระราม8เนี่ยนะฮะเราสอบถามไปกับทางสน.บวรมงคลนะครับแจ้งเพิ่มเติมมานะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคนที่กระโดดสะพานเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับซึ่งยังไม่ทราบอายุนะแล้วก็บนสะพานพระราม8เนี่ยมีรองเท้าแตะผู้ชายสีขาวถอดวางอยู่ด้วยนะครับใกล้เคียงกันมีถุงเซเว่นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าของอะไรอยู่ในถุงนะแต่ว่ามีเห็นมีขวดเครื่องดื่มน้ำอัดลมใน1ขวดด้วยนะครับนอกเหนือจากถุงเนี่ยนะชายคนนี้กระโดดลงไปนะครับมีคนโยนห่วงยางให้แล้วนะครับแต่ก็ไม่รับห่วงยางเห็นบอกว่าตอนนี้จมลงไปแล้วและเห็นอีกคนหนึ่งในคลิปเนี่ยนะฮะที่อยู่ด้านซ้ายมือที่เป็นสีส้มๆนะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นชูชีพนะคือเป็นคนที่กระโดดจากฝั่งจะลงไปช่วยนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจมลงไปด้วยหรือไม่ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการค้นหานะครับเนี่ยฮะนี่น่าจะเป็นคนที่กระโดดนะจากด้านบนของสะพานพระราม8เดี๋ยวกล้องจะแพลนไปด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นมีอีกคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคนที่กำลังแบบกระโดดจากฝั่งลงไปช่วยอะนะนะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการค้นหานะครับนี่เป็นเหตุระทึกเลยนะครับที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับแจ้งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังยังไงก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการค้นหากันด้วยนะครับอีกคนหนึ่งอย่างที่บอกคือเขาอยู่บริเวณฝั่งแล้วก็กระโดดลงไปเหมือนจะไปช่วยเนี่ยคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้จมลงไปแล้วหรือยังนะกระแสน้ำนี่ก็แหมก็มันค่อนข้างจะเชี่ยวเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคือตอนนี้มีฝนที่ตกลงมาด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยนะครับทั้งพื้นที่ก็คือสน.บวรมงคลนะที่แจ้งเพิ่มเติมมาล่าสุดเลยนะครับคือเขาไปตรวจสอบด้านบนของสะพานพระราม8เนี่ยก็คือมีทั้งรองเท้านะครับเป็นรองเท้าแตะที่วางอยู่นะแล้วก็มีถุงของร้านสะดวกซื้อมีเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะครับที่วางเอาไว้อยู่ด้านบนนะก็คาดว่าน่าจะเป็นของชายคนดังกล่าวนี่แหละนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเหตุนี้นะระหว่างนี้ก็ดูเรื่องของสภาพการจราจรผมพยายามเข้าไปดูเส้น340ตอนนี้การจราจรก็เริ่มดีขึ้นนะครับแนวซ่อมสร้างจุดต่างๆนะฮะไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็จะเหลือแค่รอบในนะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวนะครับผ่านหน้าศูนย์การค้าอะไรต่างๆตรงพระราม1นะครับราชประสงค์นะพญาไทจากปทุมวันไปราชเทวีเพชรบุรีดีขึ้นแล้วนะครับช่วงแยกราชเทวีช่วงแยกประตูน้ำนะก่อนเข้าแยกเนี่ยอาจจะยังมีปริมาณรถอยู่บ้างนะครับแยกประตูน้ำมีชะลอช่วงซอย13ซอยเพชรบุรี15เข้ามาทางแยกประตูน้ำนะครับแล้วก็ทางฝั่งราชดำริก็ดีขึ้นนะครับมีสะสมก่อนเข้าแยกนะก็มีตรงรถที่ออกมาจากทางเซ็นทรัลเวิลด์เล็กน้อยนะครับแล้วก็ราชดำริที่จะผ่านบิ๊กซีมาทางแยกราชประสงค์เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถอยู่ปทุมวันพระราม1นะครับมาทางราชประสงค์ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับส่วนทางชิดลมเพลินจิตเข้าใต้ทางด่วนก็จะมีชะลอช่วงหน้าชิดลมนะครับเซ็นทรัลตรงนี้เลยใต้ทางด่วนมาทางอโศกเคลื่อนตัวได้นะครับอโศกมนตรีแล้วตอนนี้จะเหลือฝั่งขาเข้าเท่านั้นนะครับจากแยก26ซอยอารีเข้ามาทางหน้าห้างซอย22สุขุมวิทนะครับ
สุขุมวิท22ออกทางสุขุมวิทเนี่ยยังมีปริมาณรถสะสมอยู่นะครับช่วงออกซอยยาวเหมือนกันตรงนี้จะหนาแน่นอโศกมนตรีด้านที่มาจากทางอโศกเพชรมาทางอโศกสุขุมวิทนี่หมดปัญหานะครับส่วนด้านที่ไปท้ายซอยจะมีสะสมช่วงแถวๆหน้ามสวนะครับตรงนี้ไปทางด้านของอโศกเพชรเพชรบุรีออกไปทางพร้อมพงษ์ทองหล่อเอกมัยพัฒนาการดีแล้วนะครับนะพยายามดูจุดที่ก่อนหน้านี้อาจจะติดหน่อยก็ตอนนี้พระราม2ก็เรียกได้ว่าคล่องตัวนะครับสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนไม่มีปัญหาแล้วนะตอนนี้ไม่มีสะสมแล้วนะครับภาพรวมก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับวันอาทิตย์ปัญหาจะหมดเร็วแต่ที่เขามาแทนที่ก็ไม่อยากจะให้เกิดนะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนี่แหละเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับณเวลานี้นะยังมีฝนกระจายอยู่ทั่วเหมือนกันนะครับกรุงเทพแต่ว่าตอนนี้ตกเล็กน้อยแล้วนะครับนะแล้วก็กลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีเข้ามาเติมแล้วนะครับเพราะว่าดูจากเรดาร์ล่าสุดเนี่ยทางนครปฐมนี่ก็นะทั้งหมดกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะหมดนะครับนะแต่ไม่แน่ใจอาจจะมีก่อตัวขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่ยังตกแบบระดับปานกลางอยู่ก็คือทางด้านของฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรานี่ยังตกอยู่บางคล้านะครับทางด้านของพนมสารคามตรงเนี้ยยังมีตกระดับปานกลางแล้วก็ปราจีนบุรีทางเนี้ยก็ตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับใครใช้เส้นทางอยู่แถบเนี้ยทางด้านของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีทางนครนายกยังไงก็เพิ่มเติมรายงานเข้ามาได้นะครับมีน้ำท่วมขังบ้างหรือเปล่านะให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับในการใช้เส้นทางกันด้วยนะก็เดี๋ยวติดตามทุกเรื่องเพิ่มเติมกันนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะฮะทาง YouTube ก็สามารถเข้ามาทักทายเพิ่มเติมกันได้นะครับติดตามรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง JS100 Radio Official ของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัวสว.หลังฝ่ายค้านเปิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นันทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ที่พิจารณาคดีหัวสว.ผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.ด้วยเห็นว่าเป็นการผูกเรื่องไปเรื่อยทางที่ดีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนควรจะตอบนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่พาดพิงเรื่องหัวสว.ให้ได้เสียก่อนแพ้แล้วอย่าไปผ่านที่อื่นเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะยืนยันอีกครั้งพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.สำหรับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3วันที่7ถึง9กันยายนนี้ไม่ได้กำชับส.ส.ของพรรคในเรื่องใดเพราะเป็นหน้าที่อยู่แล้วแม่ทัพภาคที่3เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ

0: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยหน่วยความมั่นคงฝ่ายไทยเดินทางเยือนสปป.ลาวโดยได้เยี่ยมคำนับกับพลตรีวันทองบุตตวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสปป.ลาวโดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนรวมถึงมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังเป็นการพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหน่วยทหารและชุดประสานงานของทั้งสองประเทศให้มีความคุ้นเคยแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นสามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลาธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ติดตามผลฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู20รอบคัดเลือกได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
2: ฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์เปิดฤดูกาลวันนี้3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้นะครับลำพูนวอร์เรอร์สพ่ายให้กับอุทัยธานี FC ที่เหลือ10คนในช่วงท้ายเกม1ประตูต่อ4ครับสุโขทัย FC เล่นในบ้านพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า1ประตูต่อ3และอยุธยายูไนเต็ดพบกับราชบุรีนะคู่นี้ต้องเลื่อนการแข่งขันไปชั่วโมงครึ่งก่อนจะจบด้วยเจ้าบ้านอยุธยายูไนเต็ดเอาชนะราชบุรี FC 2ประตูต่อ1นะครับส่วนผลฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบเข้าเลือกกลุ่ม F นะครับทีมชาติไทยพ่ายให้กับอิรัก1ประตูต่อ3นะครับแต่ทั้ง2ทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ดึก1คู่นะครับ 4:30 นอาร์เซนอลจะพบกับเชลซีครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงาน
3: สร้างกิจวัตรที่ดีทุกวันโดยการตั้งเวลาเข้านอนและตื่นนอนจะช่วยให้ร่างกายจดจำและปรับสมดุลการนอนได้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสงฆ์ก่อนไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้22:13นะฮะกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังยังย้ำนะสำหรับการร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตของวงโตเกียวโคเซวินออเคสตรานะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเราไปชมคอนเสิร์ตของวงนี้เนี่ยเหมือนเราได้ศึกษาเรื่องของดนตรีนะครับเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะเป็นนักดนตรีนักร้องนะครับเป็นนักเรียนดนตรีนะครับเป็นคุณครูเป็นอาจารย์เป็นสมาชิกวงโยธวาทิตเนี่ยอันนี้เหมาะมากๆนะครับเพราะว่านี่คือคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับของวงโตเกียวโคเซวินออเคสตราซึ่งวงนี้เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่นู่นเลยปี1960นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาจะเดินทางมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยที่กรุงเทพนะต้องบอกว่าเราแจกบัตรนะครับราคา 4,500 บาทนะครับราคา 4,500 บาทมีรอบวันศุกร์ที่11กันยายนนะครับก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้เลยนะครับศุกร์ที่11กันยายนเวลา 19:00 นเราแจก50ใบนะครับ1รางวัลคุณได้ไปเลย2ใบนะครับก็ตกรางวัลละ 9,000 เลยนะนะฮะเป็นกิจกรรมในการลุ้นรับบัตรง่ายๆครับกับคำถามนะที่เราจะถามคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องสำรวจตัวเองก่อนวันศุกร์ที่11กันยายนเนี่ยสะดวกไปไหมอยากไปชมจริงๆหรือเปล่านะครับ11กันยายนเวลา 19:00 นวันศุกร์นี้ที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับนะขอคนพร้อมจริงๆนะครับเพราะว่าบัตรเนี่ยเราแจกฟรีก็อยากจะให้ไปนะไปกันเยอะๆนะครับคุณฟังคำถามง่ายๆเลยครับเราถามว่าเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของจอสร้อยเราถามว่าจอสร้อยมาถึงวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครบรอบกี่ปีแล้วถ้าคุณเป็นแฟนคลับคนที่ติดตามจอสร้อยก็จะทราบนะหลายท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับโทรเข้ามานะครับตอบคำถามได้เลยนะครับที่ดอกจัน1808หรือ1137ดอกจัน1808หรือ1137ขอคำตอบครั้งเดียวโทรมาครั้งเดียวตอบพอเขาตอบคำถามแล้วเนี่ยเราก็จะลงชื่อไว้บันทึกไว้ไม่ต้องโทรมาอีกรอบนะครับคือตอบได้แค่ครั้งเดียวคนละครั้งเท่านั้นคำถามย้ำนะครับจอสร้อยเราครบรอบกี่ปีแล้วนะเพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดมาเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ4วันก่อนนี่เองนะฮะผู้ที่ตอบถูกนะครับเราจะรวบรวมรายชื่อของทุกท่านแล้วก็แรนดอมเพื่อให้ได้รับบัตรนะครับก็จะมีการโทรกลับกันต่อไปอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีของเหตุคนกระโดดสะพานพระราม8นะฮะกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูรหัสนคร78นะครับสวัสดีครับนคร78
1: สวัสดีครับพี่
0: ครับช่วยคืบหน้าให้หน่อยครับว่าล่าสุดนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับช่วยขึ้นมาได้ไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้ชุดประดาน้ำของมูลที่ร่วมกตัญญูครับกำลังวางแผนที่จะลงน้ำครับช่วยไม่ได้คนนึงอีกคนหนึ่งจมหายไปครับ
0: คนที่ช่วยขึ้นมาได้นี่เป็นคนที่กระโดดไหมครับหรือว่าคนที่เขา
1: ในคนที่ลงไปช่วยครับพี่แต่คนที่กระโดดจมครับ
0: โอ้แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคนที่ลงไปช่วยเนี่ยช่วยขึ้นมาได้แล้วอ่ะ
1: ก็ปกติพี่ปกติเพราะเขายืนอยู่ใกล้ๆผมครับเป็นปกติ
0: เขาจมไหมก่อนหน้านี้คนนี้เขาจมหรือเปล่า
1: ไม่จมนะพี
0: ่
1: ไม่จมนะครับคือคนที่กระโดดจมแล้วเขาครับพี่คุณแม่กระโดดลงไปช่วยครับ
0: อ่าฮะคนที่ไปช่วยนี่เป็นใครครับคนนี้เขาเป็นใคร
1: น่าจะเป็นคนหรือว่าคนมานั่งเล่นอยู่แถวนี้พี
0: ่อ๋อโอ้ก็ตัดสินใจลงไปช่วยเลย
1: เออใช่ครับ
0: เขาพอให้การได้ไหมครับตอนนี้
1: คนไหนลงไปช่วยคนไหนที่ลงไปช่วยอย่างเงี้ย
0: เขาให้การยังไงบ้างเขาให้การยังไงบ้าง
1: ช่วยอ่ะพี่ถามไม่อยู่แล้ว
0: อ๋อเขาให้การยังไงบ้างเขาเล่าให้ฟังยังไงบ้างที่เขาเห็นนะ
1: ผมไม่ได้ถามคนที่กำลังช่วยสิผมมาไม่ทันครับขับไปก่อน
0: มีคนเห็นเหตุการณ์เยอะไหมครับเนี่ย
1: ก็นะก็เยอะพอสมควรพี่ก็มีคนมานั่งเล่นใต้สะพานนู่นนั่นครับ
0: อ๋อครับก็คือ
1: กินข้าวกินหมูท้ากินอะไรอย่างเงี้ยพี
0: ่กระโดดลงไปได้ประมาณกี่โมงฮะตอนนั้นเนี่ย
1: ประมาณกี่โมงเหรอแป๊บนึงนะครับพี่ผมดูอ่ะ
0: อ๋อ
1: ดูเวลาเนี่ยประมาณตัวนึงนะครับ
0: ได้
1: เป็นนาทีเป็นยังไงครับ ประมาณ2:24ครับไอ้3:24ครับพี
0: ่21:24นะ
1: ครับใช่คร
0: ับ แล้วตอนนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการยังไงครับณตอนนี้เลย
1: ยังครับเดี๋ยวทีมแล้วก็รอฝ่ายปฏิบัติการมาวางแผนก่อนครับตอนนี้กำลังวางแผนที่จะลงไปครับพี่ลงไปข้างในน้ำครับดำน้ำ
0: เหมือนเขากำลังประชุมวางแผนกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะน้ำที่ตอนนี้เป็นยังไงมันไหลเชี่ยวแค่ไหนมันน้ำขึ้นน้ำลง
1: น้ำตอนนี้เหรอน้ำตอนนี้ไหลไม่ค่อยแรงครับพี่ไหลไม่ค่อยแรงครับน้ำตอนนี
0: ้เหมือนน้ำยังนิ่งๆอยู่ยังนิ่งๆอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับมีใครที่เห็นเหตุการณ์เขาให้การเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
1: ผมไม่รู้ผมถามเลย
0: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุก็มีคน
1: เห็นเหตุการณ์ละเอาพี่เดี๋ยวคุยกับจอสอนร้อยนะเอาพี่ครับ
0: ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับผมจอสอร้อยนะครับตอนนี้ออกอากาศอยู่ด้วยผมเล่นสายกับคุณอะไรครับ
1: คุณแบงค์ครับ
0: คุณแบงค์นะคุณแบงค์เห็นเหตุการณ์ไหมตอนที่เขากระโดดลงมา
1: เห็นครับ
0: โอ้ช่วงนั้นนี่เป็นยังไงคุณแบงค์ที่คุณแบงค์เห็นอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์
1: กระโดดลงมาปุ๊บแล้วก็แบบพยุงตัวแล้วก็เรียกเรือครับ
0: หมายถึงตัวเขาอะนะเรียกเรืออ
1: ะไรนะครับ
0: หมายถึงใครเป็นคนเรียกเรือ
1: พวกผมเนี่ยคนเรียกเรือครับเรียกทางกู้ภัยด้วยครับ
0: ซึ่งช่วงนั้นมีกู้ภัยเป็นเรือที่มาพอดีเหรอหรือว่ายังไง
1: ไม่ใช่ครับมีเรือเดือดสยามมาครับผ่านมาเขาก็เลยจอดแล้วเขาก็แบบว่าโยชูชีพให้แล้วเขาไม่ยอมกอดชูชีพอ่ะเรือก็วนไปวนมาครับมันเป็นเรือเดือดสยามเหมือนเรือยาวอ่ะ
0: เห็นละที่เป็นเรือที่เขามีการโยนชูชีพลงไปซึ่ง
1: ใช่ครับแล้วเขาไม่เกาะครับ
0: เขาปฏิเสธนะ
1: ครับแล้วมีคนเข้าไปช่วยแล้วเหมือนเขาบอกเรือว่าอะไรดีเนี่ยเขาโยนเชือกสุดที่เสร็จแล้วเขาบอกเรือตะโกนว่าอะไรไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็จมลงไปเลย
0: อ๋อคือซึ่งหลังจากนั้นก็คือไม่โผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมจมไปเลย
1: ใช่ครับไม่โผล่ตอนแรกเขาลอยตัวอยู่ได้สักพักนึงมีทั้งเรือเดือดสยามแล้วก็มีคนในฝั่งไหว้ไปช่วย
0: ไปถึงตัวไหมคนที่ไหว้ไปช่วยอ่ะไปถึงตัวเขาไหมอ
1: ีกนิดเดียวถึงตัวแต่เขาจมก่อนครับ
0: โอ้แล้วก็เรียกได้ว่าคนที่ไปช่วยเนี่ยก็ไม่ได้จมใช่ไหมตอนที่ไปช่วยอ่ะ
1: ไม่จมครับ
0: เขาเป็นคนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยเหรอที่แบบอยู่ริมตลิ่งเนี่ยเหรอที่ไปช่วยเนี่ย
1: อ๋อเขาบ้านเขาอยู่แถวริมน้ำอะครับแถวบ้านปูนครับ
0: อ๋อโอ้โหก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับเนี่ย
1: ยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่นะโอ้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังวางแผนช่วยเหลือกันอยู่ด้วยนะ
1: ใช่ครับรอชี้จุดครับ
0: ครับไม่แน่ใจว่าอายุประมาณเท่าไหร่พอจะมองเห็นได้ไหมมันไกล
1: ประมาณ20กว่าเกือบ30ผมยังวัยรุ่นอยู
0: ่ผู้ชายใช่ไหมฮะ
1: ผู้ชายครับใส่เสื้อสีดำกางเกงขายาวครับกางเกงยีนขายาว
0: เสื้อสีดำกางเกงยีนขายาว
1: ครับผม
0: ก็เห็นตั้งแต่แบบมันคือจังหวะที่คุณเห็นเนี่ยคือแบบเหมือนกับว่ามันได้ยินเสียงตู้ลงไปแล้วใช่ไหมตอนนั้นเน
1: ี่ยใช่ตู้ลงไปแล้วครับพยายามไหว้ครับ
0: ครับครับ
1: ตู้ลงไปแล้วตัวก็ดันขึ้นมาครับ
0: จังหวะที่เรือเขาโยนชูชีพให้เนี่ยดูเหมือนเขาเกาะไหมเขาตอนนั้นน่ะ
1: ใช่ตุ้มลงไปแล้วครับพยายามไหว้ครับ
0: ครับครับ
1: ตุ้มลงไปแล้วตัวก็ดันขึ้นมาครับ
0: อืมอืมอืม

0: แล้วหลังจากนั้นพอเรือเขาโยนชูชีพไปเนี่ยก็มีคนกระโดดลงไปนานไหมครับที่แบบเขาอยู่ลอยตัวอยู่ในน้ำเนี่ยกี่นาทีได้ตอนนั้นเน
1: ี่ยเกือบประมาณ10นาทีกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: 10นาทีสิบนาทีกว่ากับ20นาทีประมาณนั้นคร
0: ับ อ๋อลักษณะตอน10นาทีตอนนั้นนี่อาการเขาเป็นยังไงครับมันแบบเหมือนตะเกียกตะกายไหมหรือว่าพยายาม
1: ใช่ครับตะเกียกตะกายครับพยายามไหว้ครับ
0: เหมือนพยายามจะเอาชีวิตรอดไหม
1: อะไรนะครับ
0: เหมือนพยายามจะเอาชีวิตรอดไหม
1: ใช่ครับแต่เรือก็วนอยู่ไว้ใต้โยชิชิเพราะไม่เกาะ
0: แ
1: ต่ตอนแรกถึงแล้วเอามือเอื้อมเหมือนไม่มีแรงเอื้อมครับ
0: เออแปลกเหมือนกันเพราะว่าคือ10กว่านาทีนี่คือถือว่านานนะครับก็เหมือนกับว่าเขาพยายามจะเอาชีวิตรอดแต่ทำไมเขาถึงไม่เกาะชูชีพที่โยนลงไปเนาะ
1: ใช่ครับแต่ยังงงๆอยู่เหมือนกันครับ
0: โอ้แล้วก็จังหวะที่ก่อนที่เขาจะจมเนี่ยก็คือคนที่เขาจะเข้าไปช่วยก่อนจะไปถึงแล้วเนาะแล้วก็จมลงไป
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อาจจะแบบลักษณะเหมือนหมดแรงหรือเปล่าฮะ
1: ใช่น่าจะหมดแรงตอนแรกพยายามพยุงไอ้ตัวลอยแล้วแบบเขาใส่เกงยีนด้วยอ่ะ
0: เ
1: พราะมันน้ำมันหนักเกงยีนนะพี
0: ่อู๋แล้วจังหวะตอนที่คนที่เขาว่ายไปช่วยเนี่ยตอนนั้นทุกคนลุ้นกันไหมครับอยู่ริมตลิ่งเนี่ยว่าเขาจะไหวหรือเปล่าคนที่ว่ายไปช่วย
1: ลุ้นเยอะแยะครับคิดการกันหมดเลยครับ
0: มีคนที่บอกว่าจะกระโดดลงไปช่วยคนที่กำลังจะไปช่วยด้วยไหมตอนนั้นจังหวะนั้นอ่ะ
1: ใช่ครับมีวิ่งออกมาจากตลิ่งริมน้ำจากบ้านเขาครับ
0: เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหมดแรงหรือเปล่านะคนที่จะไปช่วยเนาะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางสะพานพอดีแล้วน้ำมันแรงเป็นน้ำวนครับ
0: ครับโอ้โหเป็นเหตุเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับเนี่ย
1: เพราะผมเจอบ่อยผมอยู่ที่นี่บ่อยครับเพราะว่าผมมีอะไรอย่างเงี้ยคนกระโดดน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยู่ในกลุ่มพวกกู้ภัยทางน้ำครับ
0: อ๋อครับครับตอนนี้หน้างานนี่เป็นยังไงบ้างครับที่เราเห็นเหตุการณ์ตอนนี
1: ้ตอนนี้เขากำลังตั้งแผนกำลังจะลงแล้วครับ
0: มี
1: ดำน้ำครับ
0: มีเจ้าหน้าที่เยอะไหมครับเนี่ยกี่นายได้ฮะเนี่ย
1: โหเกือบมี10-30นายได้ครับ
0: เป็นนักประดาน้ำอ่ะเนาะนะ
1: ใช่ครับมีนักประดาน้ำแล้วก็มีพวกแบบสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับของเรือวชิระครับดับเพลิงวชิระ
0: อ๋อครับแล้วก็บริเวณริมตลิ่งอะไรนี่ก็ยังมีประชาชนดูอยู่ไหมฮะตอนนี
1: ้ใช่ครับยังมีคนนั่งดูอยู่ครับ
0: มีการ
1: อยู่ครับ
0: มีการกันพื้นที่อะไรยังไงบ้างไหมครับ
1: อ๋อตอนนี้ไม่มีการครับก็พวกประชาชนก็นั่งดูกันครับ
0: ลุ้นอยู่นะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่กันอยู่ด้วย
1: ครับผม
0: ครับหมูได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์ช่วยเพิ่มเติมกันให้ที่จอสร้อยนะครับ
1: ได้ครับ
0: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้นี่คือคนนี่ก็เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนมาถึงณตอนนี้เลยนะครับก็ทุกคนก็ยังลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยคือ10กว่านาทีอ่ะคุณผู้ฟังลอยคออยู่ในน้ำแล้วก็เหมือนตะเกียกตะกายนะแต่เอ๊ะทำไมถึงไม่เกาะชูชีพที่เจ้าหน้าที่เขาโยนไปให้เนี่ยนะมันแต่เนี่ยคือปฏิเสธแล้วก็แบบตัวเองก็พยายามพยุงตัวเองนะแล้วก็คนที่เขาจะเข้าไปช่วยก็ว่ายจะถึงตัวแล้วนะก็บอกว่าไม่ต้องเข้ามาช่วยหลังจากนั้นก็จมไปเลยโอ้นี่ยังเรโดเราก็เอาใจช่วยคนที่กระโดดน้ำไปช่วยนะพลเมืองดีว่าขอให้เขาปลอดภัยเพราะตอนก่อนหน้านี้เหมือนจะจะจมไปทั้งคู่หรือเปล่านะแต่ว่าท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยมาได้นะครับช่วยคนหนึ่งที่ลงไปช่วยเนี่ยก็คือขึ้นมาได้แล้วปลอดภัยนะคนนี้ปลอดภัยก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะครับที่ก็ตัดสินใจทันทีเลยนะครับบ้านก็อยู่แถวนั้นก็ลงกระโดดลงไปเลยอ่ะนะครับโอ้โหแต่ว่าคุณฟังคือต้องสมมุติว่าเราจะลงไปช่วยหรืออะไรต้องประเมินตัวเองด้วยนะนะครับเพราะว่านี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะกระแสน้ำอะไรต่างๆแล้วพอว่ายเข้าไปยิ่งเราไปถึงกลางแม่น้ำเนี่ยน้ำมันจะวนมันจะมีกระแสน้ำที่มันผันผวนซึ่งตรงเนี้ยเข้าใจแหละว่าบางคนเนี่ยคิดอยากจะลงไปช่วยเราต้องประเมินตัวเราเองด้วยนะนะครับนี่บ้านเขาอาจจะอยู่แถวนั้นแล้วก็อาจจะมีเรียกได้ว่าความชำนาญในการว่ายน้ำพอสมควรนะเนี่ยนะแต่ว่าคือถ้าจะลงไปช่วยเราก็ต้องดูความปลอดภัยของเราด้วยนะประเมินกันก่อนนะถ้ามีเรื่องของชูชีพอะไรแบบเนี้ยใส่ลงไปช่วยนี่ก็จะโอเคปลอดภัยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณสะพานพระราม8นะตอนนี้เดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่นะครับกำลังประเมินวางแผนกันอยู่นะว่าจะลงไป

0: ดดำเนินการค้นหาอย่างไรตรงไหนนะครับซึ่งตอนนี้คนที่กระโดดเนี่ยจมลงไปแล้วนะครับไล่เรียงเรื่องของเหตุการณ์นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณสะพานพระราม8นะครับชายคนนี้ตั้งใจกระโดดลงมาจากสะพานนะครับด้านบนนะกระโดดลงมาบนสะพานจากบนสะพานพระราม8ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบบริเวณด้านบนสะพานเนี่ยก็พบรองเท้าแตะนะครับนะก็ถอดอยู่แล้วก็มีถุงของร้านสะดวกซื้อมีขวดของน้ำอัดลมเนี่ยวางอยู่นะคือในถุงเนี่ยในถุงของร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่รู้มีอะไรบ้างนะเนี่ยก็น่าจะเป็นของชายคนที่กระโดดลงไปนะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับขอบคุณทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูนคร78ด้วยตอนนี้ก็กำลังประชุมวางแผนเพื่อที่จะดำเนินการนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราไล่เรียงติดตามเพิ่มเติมกันแล้วก็ขอบคุณเมื่อสักครู่ด้วยนะคุณแบงค์ที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงณเวลานี้ด้วยนะครับเอาใจช่วยกันนะสำหรับเหตุการณ์นี้ก็ช่วงกลางคืนอาจการทำงานการค้นหานี่อาจจะไม่ง่ายนะครับอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของกระแสน้ำด้วยความมืดด้วยนะที่เข้ามาทำให้การทำงานอาจจะยากขึ้นนิดนึงนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวดูข้อมูลอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับมีแจ้งเข้ามาจากทางคุณซันนะครับคุณซันนี่บอกว่าลาดพร้าวนะครับในด้านขาเข้าจากซอยภาวนามุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวจุดที่เกิดเหตุคือบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวมีรถเก๋ง2คันนะครับชนกันกับรถจักรยานยนต์รถเก๋ง2คันกับจักรยานยนต์นะครับขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะเป็นอุบัติเหตุรายที่27นะครับที่มีแจ้งเข้ามานะเมื่อสักต้นชั่วโมงที่ผ่านมานะครับหลายๆเส้นทางณเวลานี้ก็เรียกได้ว่าหมดปัญหานะครับแต่อาจจะยังมีอยู่บ้างนะครับรอบในนะตอนนี้ห้างสรรพสินค้าก็น่าจะเลิกแล้วนะนะครับคนก็ทยอยออกรถก็ทยอยออกนะครับทั้งด้านของย่านปทุมวันพระราม1เองนะครับย่านสุขุมวิทนะครับพร้อมพงตรงนี้ก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถนะครับช่วงเจริญนครนะครับผ่านบริเวณไอคอนสยามนี่ก็รถเริ่มเยอะนะจุดกลับรถนะครับหน้าห้างไอคอนสยามผ่านหน้าห้างเนี่ยรถเยอะนะครับเจริญนครซอย1มาทางไอคอนสยามแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็คือติดตรงจุดกลับรถด้วยนะครับที่จะเข้ามาในห้างนะส่วนการทำงานของทางเจ้าหน้าที่จุดไหนที่ทำให้มีผลกระทบด้านการจราจรบ้างคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับอย่างตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยพระราม9นะครับในฝั่งขาออกบริเวณช่วงก่อนถึงแยก92หรือว่าตัดกับประดิษฐ์มนุธรรมนะมีท้ายสะสมตั้งแต่หน้าอาคาร KPN มาเลยนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะมีการเบี่ยงแนวก่อสร้างการทำงานด้วยหรือเปล่านะตั้งข้อสังเกตอยู่นะเพราะว่ารถเยอะเลยนะครับติดนะรถติดเลยนะครับแต่ว่าคู่ขนานที่ลงมาจากทางจตุรทิศเนี่ยพอเคลื่อนตัวได้แต่ก็รถเยอะเหมือนกันนะผ่านตรงKPN เนี่ยนะครับคือส่วนหนึ่งก็คือรถที่จะรอเบี่ยงออกไปทางพระราม9ที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกรามด้วยนะครับมีติดสะสมนะครับมาถึงบริเวณแยกรามคำแหงนะครับส่วนด้านขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวดินแดงจากอนุสาวรีย์นะครับมาทางสามเหลี่ยมดินแดงแยกประชาสงเคราะห์เคลื่อนตัวได้นะครับด้านขาออกนะตรงจุดนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะครับถ้ารถติดรอบนึงก็น่าจะมีเรื่องของการทำงานแต่ว่าตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับยังไม่ติดส่วนสุขุมวิทอันนี้ก็เป็นจุดเดิมนะตรงบริเวณลาซานแบริ่งนะครับเริ่มมีปริมาณรถมากทั้ง2ด้านนะครับบริเวณผ่านแยกลาซาน ขาออกนะครับก็จะติดช่วงรอสัญญาณไฟตรงนี้ก็จะมีแนวเบี่ยงการก่อสร้างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประจำทุกคืนแต่ว่าคือวันนี้เนื่องจากฝนตกการทำงานอาจจะบางที่ที่อาจจะยกเลิกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคือก็ยังมีกลุ่มฝนนะครับปกคลุมพื้นที่กรุงเทพฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับปกคลุมทั้งฝั่งพระนครแล้วก็ธนบุรีฝนสูงสุดรวมยังอยู่ที่คลองเตยณเวลานี้ฝนยังลงเม็ดปอกแปะอยู่นะครับที่คลองเตยเนี่ยยังมีฝนตกอยู่นะลงเม็ดนะครับประมาณที่ฝัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ไปสำรวจและก่อนเข้ามาในรายการต้นชั่วโมงเนี่ยไปเอามือไปตรงระเบียงด้านนอกเนี่ยฝนยังลงอยู่นะครับยังมีฝนลงอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนกระจายทั่วเหมือนกันนะเนี่ยตรงพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะเท่าที่ตรวจสอบเรดาร์ล่าสุดนะครับก็เคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกนะครับไปทางเนี่ยทางด้านของลาดกระบังคลองสำวามีนบุรีหนองจอกนะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานะปราจีนบุรีทางเนี้ยนะฮะก็ยังตกนะครับก็เดินทางอยู่ฝนตกมากน้อยแค่ไหนเพิ่มความระมัดระวังด้วยถนนเปียกลื่นนะครับเรียกได้ว่าน่าจะแทบทุกเส้นทางเลยนะณตอนนี้นะครับลดความเร็วกันนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยก็รายงานเพิ่มเติมกันได้ส่วนใครจะร่วมตอบคำถามก็ได้เลยนะครับเมื่อสักครู่ค้างไว้นิดหนึ่งนะสำหรับบัตรคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตราคอนเสิร์ตคุณฟังผมย้ำนะขอคนที่อยากจะไปจริงๆนะครับเพราะว่าบัตรเนี่ยราคาถึง 4,500 บาทแล้วเราให้รางวัลละ2ใบอ่ะนะครับ1รางวัลที่ 9,000 บาทเลยนะครับให้คุณฟังเข้าไปชมฟรีเลยนะครับนี่คือการแสดงคอนเสิร์ตแบบเต็มวงครั้งแรกในประเทศไทยนะที่เราให้สมาชิกจอสร้อยไปร่วมชมกันในวันที่11ก็คือวันศุกร์นี้นะครับรอบ19นาฬิกาที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาขอคนที่อยากไปจริงๆนะครับร่วมตอบคำถามเพื่อรับบัตรนะครับจำนวน50ใบนะครับรางวัลละ2ใบเพราะฉะนั้นจะมี25ท่านนะครับที่จะเป็นผู้โชคดีคุณฟังตอบคำถามว่าวันที่2กันยายนที่ผ่านมานี่นะจอสร้อยของเราครบรอบกี่ปีครับเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดไปนะครับวันที่2กันยายนโทรเข้ามาตอบได้เลยนะครับว่าจอสร้อยครบรอบกี่ปีแล้วดอกจัน1808หรือหมายเลข1137นะครับตอบคนละครั้งนะครับใครตอบถูกเดี๋ยวเราจะรวบรวมรายชื่อเพื่อแรนดอมนะครับหาผู้โชคดีนะครับไปชมคอนเสิร์ตรอบวันศุกร์ที่11กันยายนเวลา19นาฬิกานะครับต้องบอกว่านี่เป็น1วงวินออเคสตราชั้นนำของญี่ปุ่นกับประสบการณ์ทางดนตรีที่รับการยอมรับนะครับในระดับนานาชาตินะกับบทเพลงสุดประทับใจเข้ามาแบบเต็มวงนะครับให้คุณไปสัมผัสอีกหนึ่งประสบการณ์ดนตรีที่ไม่ควรพลาดนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของใครที่อยากจะไปชมเขาก็มีจำหน่ายบัตรด้วยนะครับอันนี้ผมย้ำนะสำหรับช่องทางก็คือ Event Popไปซื้อบัตรได้นะครับบัตรราคา 1,500 ถึง 10,000 บาทใส่โค้ดส่วนลด JS100 นะครับก็จะรับส่วนลด 20% นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนลดที่เรามอบให้แฟนๆจอสร้อยทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้มาติดตามดูเรื่องของการแจ้งลืมของกันสักหน่อยนะครับมีทางคุณปิยวัฒน์นี่ตามหา AirPods หูฟังนะครับเขาบอกว่านั่งมาจากห้างเอ็มโซเฟียมาลงที่อุดมสุข26ขึ้นรถแท็กซี่นะครับไม่ทราบสีกับทะเบียนเมื่อช่วง3ทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วก็มีทางคุณรัชนีนี่ตามหากระเป๋าสตางค์สตรีชมพูเข้มข้างในมีเงินสดประมาณ 3,000 บัตรประชาชนบัตรเครดิตนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มมคควาย381จากเทอร์มินอล21อโศกนะครับมาลงที่สุขุมวิท23ช่วงสักบ่าย2โมงที่ผ่านมานะครับกระเป๋าสตรีสีชมพูเข้มนะครับส่วนคุณชัดชัยตามหากระเป๋าเดินทางสีฟ้านะครับเขาบอกว่าขับรถมารับผู้โดยสารต่างชาติจากโรงแรมวิลล่าบางกอกถนนพระสุเมร ต่อเนื่องถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมิระหว่างทางเนี่ยฝาท้ายมันเปิดทำให้กระเป๋าเดินทางน่าจะหล่นระหว่างทางนะครับก็ไม่ทราบว่าจุดไหนนะก็น่าจะร่วงจากรถแต่ว่าอย่างนั้นนะฮะยังไงท่านได้เจอนะครับเมื่อช่วงสัก 19:30 นช่วยเพิ่มเติมกลับจอสร้อยด้วยคุณกิตติตามหาแว่นสายตานะครับนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนั่งมาจากราชโยธินมาลงที่ลาดกระบัง 24/1 2:00 นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนทางคุณพนมวรรณนะครับแจ้งแทนแฟนนะครับชาวต่างชาติเขาบอกว่าตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษสีดำนะครับด้านในก็จะมีบัตรเครดิตมีเงินสดจำนวนหนึ่งเลยนะครับใบขับขี่เอกสารระบุชื่อมิสเตอร์ริชาร์ดคาร์แลนนั่งรถจากตึกแดงนะครับจตุจักรมาลงที่ NT Stadium 17:30 ที่ผ่านมานะช่วงเย็นนะครับแท็กซี่จำสีกับทะเบียนไม่ได้นะครับก็ยังไงฝากเพิ่มเติมกันนะครับใครที่เจอสิ่งของโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับถ้ามีของตกหล่นของผู้โดยสารยังไงก็แจ้งประสานเข้ามาได้ที่จอสร้อยนะครับหรือว่าใครที่เจอนะครับเนี่ยสิ่งของที่อาจจะตกหล่นอยู่บริเวณไหนนะก็ช่วยกันแจ้งเข้ามาได้ที่จอสร้อยนะครับเรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะครับดอกจัน1808และ1137เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกตึ้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับช่วงนี้ขอคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมคุณผู้ฟังครับอากาศโลกตอนนี้แปรปรวนรุนแรงเราจะสังเกตได้จากการติดตามเรื่องของเหตุความรุนแรงของภัยธรรมชาติต่างๆมากมายอย่างล่าสุดก็คือเหตุผลกระทบจากภูเขาน้ำแข็งนะครับที่ละลายแล้วก็ทำให้เกิดอุทกภัยที่เนปาลแล้วก็ชายแดนของทิเบตแล้วก็เนปาลซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากมายนะครับคุณผู้ฟังมีภาพถ่ายทางดาวเทียมจากองค์การอวกาศโลกและนาซ่านะครับเผยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เขาบอกว่าผิดปกติเมื่อผืนทรายแห้งแล้งของทะเลทรายซาฮารานะครับในทวีปแอฟริกาและแผ่นน้ำแข็งที่เรียกได้ว่าหนาวเย็นจัดของเกาะกรีนแลนด์ก็กำลังเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากการเติบโตของพืชพันธุ์นะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสัญญาณของการฟื้นคืนชีวิตหรือความอุดมสมบูรณ์ในสายตาของคนทั่วไปแต่ถ้าว่าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับเป็นสัญญาณเตือนที่สะท้อนถึงการเสียสมดุลครั้งใหญ่ของระบบนิเวศของโลกใบนี้เนื่องมาจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่าภาวะโลกรวนนะฮะสาเหตุหลักที่เขาบอกว่าทำให้ทะเลทรายซาฮาราเนี่ยเริ่มมีพืชพันธุ์เขียวขจีเกิดขึ้นก็เกิดจากความรวนของระบบลมมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีการขยับตัวขึ้นทางเหนือมากกว่าปกติแล้วก็ไปส่งผลให้เกิดพายุฝนรุนแรงและปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสถิติจากระบบเฝ้าระวังภูมิอากาศชี้ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในบางพื้นที่ของซาฮาราในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันมีปริมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับถึง 500% น้ำฝนมหาศาลทำให้เมล็ดพืชที่อยู่ใต้ทะเลทรายครับโตขึ้นอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนี้เขาบอกว่าส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อระบบนิเวศข้ามทวีปนะครับเนื่องจากฝุ่นทรายของซาฮาราที่เคยถูกลมเนี่ยพัดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปช่วยเพิ่มธาตุอาหารสำคัญอย่างฟอสฟอรัสให้แก่ป่าฝนอเมซอนและช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศมีปริมาณที่ลดลงทีนี้พอฝุ่นทรายถูกยึดนะยึดไว้ด้วยพืชแล้วก็ความชื้นเนี่ยระบบการส่งผ่านสารอาหารระดับโลกและกลไกบรรเทาความร้อนของบรรยากาศจึงเริ่มผิดปกติตามไปด้วยทีนี้ในอีกมุมหนึ่งของโลกนะครับก็มีปรากฏการณ์การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวของเกาะกรีนแลนด์นี่ที่เราเห็นในภาพนี่คือทะเลทรายซาฮารานะครับที่มีต้นพืชเนี่ยเติบโตขึ้นส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับอีกมุมโลกหนึ่งก็มีการปรากฏการเพิ่มของพื้นที่สีเขียวของเกาะกรีนแลนด์เกิดจากอุณหภูมิในแถบขั้วโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 2-3 เท่าเนี่ยครับคุณฟังภาพของทะเลสาบน้ำแข็งนะของเกาะกรีนแลนด์ที่เราก็จะเห็นมีต้นพืชเนี่ยนะครับงอกเงยขึ้นมาทีนี้ข้อมูลจากการวิจัยระยะยาวระบุว่าในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยกรีนแลนด์สูญเสียเนื้อที่นะครับของแผ่นน้ำแข็งไปแล้วนะครับมากกว่า 28,700 ตารางกิโลเมตรเลยนะครับซึ่งถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ของบึงพืชพันธุ์สีเขียวขจีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวการละลายของน้ำแข็งและหิมะเนี่ยนะครับเปิดทางให้ตะไคร่น้ำครับไม้พุ่มขนาดเล็กพืชท้องถิ่นก็เริ่มขยายพื้นที่ครอบคลุมพื้นดินที่เคยถูกแช่แข็งนะแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของพืชจะดูเหมือนจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แต่พืชและผืนดินนะที่เปิดว่างมีความสามารถในการสะท้อนแสงอาทิตย์ต่ำกว่าหิมะแล้วก็น้ำแข็งขาวเป็นอย่างมากน้ำแข็งที่ขาวเนี่ยสามารถสะท้อนความร้อนกลับสู่อวกาศได้มากถึง 80-90% ในขณะที่พื้นดินและพืชพันธุ์เนี่ยสะท้อนความร้อนได้เพียงแค่ 10-20% เท่านั้นที่ส่งผลอะไรเขาบอกว่าส่งผลให้พื้นผิวโลก ดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์เอาไว้มากขึ้นมันไม่สะท้อนกลับกลายเป็นว่ามันถูกดูดซับไว้ด้วยผืนดินต้นไม้ที่งอกขึ้นมาตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่ามีพื้นดินมากขึ้นมันก็เลยดูดซับความร้อนเอาไว้ไม่สะท้อนกลับส่งไปอวกาศเป็นการเร่งให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นและทำให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นเร็วมากขึ้นไปอีกยิ่งไปกว่านั้นเขาบอกว่าการละลายของชั้นดินแช่แข็งกึ่งถาวรนะครับใต้แผ่นน้ำแข็งของกรีนแลนด์เนี่ยยังปลดปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เคยถูกกักเก็บไว้มานานหลายหมื่นปีครับก็เลยกลายเป็นว่ามันถูกปล่อยสู่บรรยากาศในปริมาณที่มหาศาลโดยมีการประเมินนะครับว่าชั้นดินแช่แข็งทั่วโลกกักเก็บคาร์บอนไว้มากกว่าปริมาณคาร์บอนในบรรยากาศโลกปัจจุบันถึง2เท่าเลยนะครับก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เขาบอกว่าขยายวงกว้างในการเร่งทำให้โลกเนี่ยร้อนขึ้นและกลายเป็นวัฏจักรที่ยากต่อการควบคุมในขณะเดียวกันปริมาณน้ำมหาศาลจากการละลายของน้ำแข็งกรีนแลนด์ซึ่งเฉลี่ยมากกว่า 30,000 ล้านตันต่อปีโอ้โหมากมายมหาศาลมากๆนะครับปรากฏว่ามันก็ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเข้าไปลดความเข้มข้นของน้ำเค็มและความหนาแน่นของทะเลความหนาแน่นของน้ำทะเลนะซึ่งเสี่ยงต่อการทำลายระบบการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรโลกและเป็นกลไกหลักในการปรับอากาศและสภาพอากาศทั่วโลกด้วยทีนี้ผลกระทบโดยรวมเขาบอกว่าจากปรากฏการณ์ทั้ง2พื้นที่นะทั้งซาฮาราแล้วก็กรีนแลนด์เนี่ยทำให้เกิดการรวนของมรสุมในซาฮาราส่งผลให้แบบแผนของน้ำฝนและการเกษตรในแอฟริกาเหนือและภูมิภาคข้างเคียงเนี่ยมีความรวนและปั่นป่วนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ที่ไม่เคยรับมือกันมาก่อนในขณะที่น้ำแข็งกรีนแลนด์ที่ละลายลงอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นโดยทางด้านขององค์กรระหว่างประเทศเขาประเมินนะครับบอกว่าหากน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายทั้งหมดจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นถึง7เมตรซึ่งเพียงพอที่จะจมเมืองชายฝั่งสำคัญทั่วโลกรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน2ภูมิภาคนะครับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกฝากฝั่งหนึ่งซาฮารานี่คือร้อนมากอีกฝากฝั่งหนึ่งนี่คือหนาวจัดมีการแช่แข็งด้วยน้ำแข็งมาหลายหมื่นปีซึ่ง2ภูมิภาคนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงมันกำลังส่งสัญญาณว่าระบบภูมิอากาศโลกได้ก้าวเข้าสู่จุดเปราะบางอย่างร้ายแรงครับพื้นที่ซึ่งเคยแห้งแล้งที่สุดกลับชุ่มฉ่ำจนพืชพันธุ์เติบโตขณะที่พื้นที่ที่แช่แข็งมายาวนานกลับสูญเสียหิมะจนกลายเป็นผืนดินสีเขียวคือการสลับขั้วทางธรรมชาตินี้เขาบอกว่าไม่ได้นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ใหม่นะครับแต่กำลังบั่นทอนเสถียรภาพของลมมรสุมกระแสน้ำและการกระจายความร้อนของโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสีเขียวที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่ที่แห้งแล้งและพื้นที่ขั้วโลกจึงไม่ใช่สัญลักษณ์ของความหวังหรือความสมบูรณ์แต่มันเป็นการสะท้อนนะครับให้เห็นถึงผลกระทบที่ใหญ่หลวงมากนะครับว่าระบบภูมิอากาศโลกกำลังถูกรบกวนอย่างรุนแรงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับก็สะท้อนมาถึงการกระทำของมนุษย์ที่ทุกวันนี้ก็ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะอย่างไร้การควบคุมธรรมชาติก็ตอบโต้ด้วยการเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกทำให้ส่งผลกระทบกลับมาแล้วก็ทำลายวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของมนุษย์ในที่สุดนี่นะฮะน่ากลัวนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับยังล่าสุดเนี่ยทางด้านขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกแถลงเตือนภัยสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังก่อตัวและทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรรายงานวิเคราะห์สภาพอากาศล่าสุดยืนยันความเป็นไปได้สูงเกือบ 100% ที่ปรากฏการณ์นี้เขาบอกว่าจะแผ่อิทธิพลต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027ส่งผลให้ประชากรโลกต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งรุนแรงน้ำท่วมเฉียบพลันและอุณหภูมิที่พุ่งสูงจนทำลายในหลายภูมิภาคทั่วโลกตลอดช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้ข้อมูลการตรวจ วัดทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นนะครับว่าอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในตอนกลางวันและทางด้านของตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยอุณหภูมิได้อุ่นขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ยังไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์มากที่สุดเขาบอกว่าคือมวลน้ำอุ่นใต้พื้นผิวมหาสมุทรมีรายงานระบุนะครับว่าบางพื้นที่ของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนอุณหภูมิน้ำทะเลใต้พื้นผิวเนี่ยลึกลงไปในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงกว่า8องศาเซลเซียสสภาวะพลังงานความร้อนสะสมปริมาณมหาสารใต้ทะเลนี้เขาบอกเปรียบเสมือนกับเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่ที่จะคอยหล่อเลี้ยงและเร่งให้ปฏิกิริยาของเอลนีโญเนี่ยทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและทำให้กระบวนการนี้ไม่สิ้นสุดลงได้ง่ายในช่วงระยะเวลาอันสั้นซึ่งจากการอัปเดตสภาพภูมิอากาศโลกรายฤดูกาลนะครับเมื่อวันที่เขาจัดทำขึ้นนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมเขาคาดการณ์ว่าค่าเฉลี่ยผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับจะเพิ่มขึ้นแต่ที่จากนี้ 3.4 นะขึ้นไป 3.6 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีแนวโน้มที่จะพุ่งถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ก็เรียกได้ว่าแสดงถึงผลที่สอดคล้องกันนะครับว่าพื้นที่บนบกเกือบทั้งหมดของโลกมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงกว่าปกติอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่ละติจูดเหนือ60องศาใต้ขึ้นไปนะครับอย่างภูมิภาคของแอฟริกาจะมีแนวโน้มสูงเกินกว่า 70% ที่จะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดกว่าปกติเกือบทั้งทวีปขณะที่ปริมาณน้ำฝนเกิดจากสภาวะแห้งแล้งสลับน้ำท่วมอย่างสุดขั้วโดยแอฟริกาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าภูมิภาคตรงจงอยแอฟริกานะครับจะมีฝนตกชุกเกินไปเกินกว่าปกติแต่ว่าแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางตอนล่างเนี่ยจะเผชิญกับภาวะฝนแล้งอย่างรุนแรงคือมันแตกต่างกันส่วนภูมิภาคเอเชียเขาบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าปกติอย่างชัดเจนในพื้นที่ทางตอนใต้ของละติจูด50องศาเหนือครอบคลุมคาบสมุทรอาหรับนะครับอินเดียเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือบ้านเราด้วยนะในส่วนของปริมาณฝนเนี่ยเขาบอกว่าอนุทวีปอินเดียจะประสบกับภาวะแห้งแล้งมีปริมาณฝนต่ำกว่าปกติขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้และประเทศที่เป็นเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเผชิญกับสภาวะฝนแล้งที่รุนแรงเช่นกันตรงกันข้ามกับเอเชียกลางจะมีฝนตกหนักมากกว่าปกติแล้วก็เปลี่ยนแปลงแทบจะทุกภูมิภาคเลยนะครับอย่างอเมริกาใต้เนี่ยเขาบอกว่าจะเผชิญกับอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงกว่าปกติอย่างรุนแรงขณะที่ปริมาณฝนมีลักษณะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือและแนวชายฝั่งทางตอนเหนือจะแห้งแล้งแต่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปจะเผชิญกับปริมาณฝนที่ตกชุกเกินปกติส่วนทางอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็แถบแคริบเบียนก็จะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดและปริมาณฝนที่ต่ำกว่าปกติอย่างต่อเนื่องในขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ของแอฟริกาเหนือจะมีฝนตกหนักมากกว่าปกติส่วนภูมิภาคยุโรปทางตอนใต้และตอนกลางจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดปริมาณฝนยุโรปตอนใต้จะมีแนวโน้มมีฝนตกมากกว่าปกติส่วนพื้นที่ยุโรปทางตอนเหนือมีสัญญาณการพยากรณ์ที่ค่อนข้างอ่อนก็คือเรียกได้ว่ายังไม่มีการพยากรณ์ที่ชัดเจนสำหรับทางด้านยุโรปตอนเหนือนะครับซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์แล้วก็อุตุนิยมวิทยาของยุโรปก็กำลังจับตาดูเรื่องของผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ทั่วโลกนะครับกำลังรณรงค์กันนะครับอย่างล่าสุดในสอดคล้องกับความเห็นของทางด้านเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับอย่างเซเลสเตซาโลเปิดเผยถึงระดับความรุนแรงของความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการประสานงานนะว่าคำว่าเอลนีโญนะครับนะปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชุมชนและเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างไรนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนนะครับสิ่งมีชีวิต ทุกชีวิตได้รับผลกระทบนะมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับเราจะได้เห็นเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เหมือนเกิดจากการลงโทษของธรรมชาติที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถรับมือได้จริงๆรุนแรงแล้วก็หนักมากยิ่งขึ้นด้วยคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอทิ้งท้ายด้วยเหตุการณ์ประชาชนที่กระโดดสะพานพระราม8ทางด้านของศูนย์ดับเพลิงนะฮะก็แจ้งมานะครับบอกว่าตอนนี้เจอศพของคนคนนี้แล้วนะครับบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำขึ้นฝั่งนะครับเมื่อเวลา 22:42 น.ขอไปเมื่อเวลา 22:53 นะครับที่มีเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการนำขึ้นฝั่งนะครับขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยก็คือเสียชีวิตแล้วนะครับส่วนเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับมีรับแจ้งเมื่อช่วง 22:42 ที่ซอยรามคำแหง24แยก28มีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากถึงที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้ที่บริเวณสายไฟเนี่ยฮะนี่เป็นภาพที่เกิดเหตุนะครับโอ้แล้วก็มีการนะคือกระแสไฟเนี่ยมันก็ติดทั้งสองฝั่งเลยนะเนี่ยนะครับเป็นเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ลุกไหม้ที่สายไฟเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการใช้น้ำในการดับนะครับโอ้เนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็มีร่องรอยของฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเพราะว่าดูจากพื้นถนนนี่ยังเปียกนะนะครับก็เป็นเหตุที่เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับโอ้โหแล้วก็มีรถนี่จอดข้างๆกันด้วยนะตรงนั้นน่ะนี่คือที่ซอยรามคำแหง24แยก28นะครับเกิดเหตุนะครับเพลิงกำลังลุกไหม้สายไฟฟ้านะครับนะก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับนี่เป็นภาพตอนช่วงที่เพลิงลุกไหม้นะครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับส่วนช่วงนี้23:00 นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงค่ำคืนที่เราจะเข้าสู่วันใหม่นะครับในช่วงวันจันทร์ที่7กันยายนด้วยนะครับฝนก็ยังมีตกเล็กน้อยนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่ายังชุ่มฉ่ำอยู่นะแต่ตกเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ขยับไปทางด้านของทางตะวันออกของกรุงเทพนะครับซะส่วนใหญ่นะณเวลานี้แต่บางที่ก็อาจจะยังมีฝนตกปล่อยๆบ้างนะครับก็ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังสำหรับการเดินทางในช่วงนี้ด้วยนะครับหลายๆเส้นทางตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับปริมาณรถก็เรียกได้ว่าอาจจะยังมีบางจุดนะเท่าที่เห็นเพชรบุรีขาออกช่วงเข้าแยกประตูน้ำนะครับราชดำริหมดปัญหาปทุมวันพระราม1ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับสุขุมวิทขาเข้านานาเข้ามาทางด้านของซอย3ซอย4เนี่ยรถยังเยอะนะครับทั้ง2ซอยนะรอบแยกอโศกไม่มีปัญหาแล้วนะครับพญาไทจากทางด้านของแยกราชเทวีนะครับไปพญาไทยังมีปริมาณรถอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของอนุสาวรีย์ทั้งสองด้านเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะดินแดงข้ามยกระดับพระราม9ไม่มีปัญหาวันนี้น่าจะไม่ได้มีการทำงานนะครับตรงจุดนี้ส่วนขาออกนะพระราม9นะครับช่วงจากหน้าอาคาร KPN นะไปแยกตัดกับเลียบทางด่วนรามินทราหรือว่าแยก92เนี่ยปริมาณรถหนาแน่นนะครับตรงจุดนี้ก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้านขาเข้าที่มาจากแยกรามนะครับก็มีปริมาณรถวันนี้มีการปิดสะพานข้ามแยกรามในฝั่งขาออกนะครับฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม9ตัดใหม่นะก็เลยทำให้รถในฝั่งขาออกเนี่ยมีชะลอตั้งแต่ช่วงหน้าอาคาร KPN นะครับก็ท่านใดที่ไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับตรงจุดนี้ลงจากจตุรทิศไม่มีปัญหานะครับบริเวณคู่ขนานด้านนอกจตุรทิศลงมาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนจุดอื่นอาจจะมีบางจุดที่ยังมีตกค้างอยู่ไหมตอนนี้หมดปัญหาแทบจะทุกจุดนะครับก็ใครที่เดินทางกันอยู่ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จส100ในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะครับยังมีฝนตกระดับไหนนะครับในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่บ้างก็รายงานกันเข้ามาได้เลยนะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137ช่วยเพิ่มเติมช่วยคืบหน้ากันได้มีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับคุณสราวุฒิแจ้งมานะครับบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกจากต่างระดับ 3-4-5 มุ่งหน้ามาทางด้านของคลองพระอุดมมีอุบัติเหตุนะครับหน้าโกดัง J&T Express ลาดหลุมแก้วรถบรรทุก4ล้อครับ4ล้อใหญ่ชนกับรถกระบะแล้วเสียหลักพลิกตะแคงขวางช่องทางซ้ายนะครับวิ่งได้เลนขวาเลนเดียวการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับกาญจนาภิเษกหน้าโกดัง J&T Express ลาดหลุมแก้วนะครับอยู่ระหว่างต่างระดับ 3-4-5 มุ่งหน้าคลองพระอุดมตอนนี้วิ่งได้ช่องทางขวาช่องเดียวนะครับรถบรรทุก4ล้อใหญ่ชนกับรถกระบะแล้วเสียหลักพลิกตะแคงด้วยนะครับส่วนคุณวรสกลกด SOS เข้ามาในแอปพลิเคชัน JS100 นะครับแจ้งมาบอกว่ามีอุบัติเหตุภายในซอยเพชรเกษม106จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างเพชรเกษม106แยก20กับแยก22มีจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งนะซึ่งรถเก๋งเนี่ยจอดอยู่นะครับจักรยานยนต์มาชนท้ายและส่งผลให้มีคนเจ็บ1รายจส100ประสานเพิ่มเติมไปที่191ให้แล้วนะครับการเคลื่อนตัวยังไม่มีผลกระทบนะครับก็เป็นอุบัติเหตุ29รายแล้วนะครับรับแจ้งมาถึงณเวลานี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับปิดฉาก4วันที่ทหารสหรัฐนะที่นำกำลังพลจากกองทัพสหรัฐ เดินทางมาด้วยเรือ USS Abraham Lincoln เดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาเดินทางกลับกันแล้วนะครับแล้วก็มีบรรยากาศความประทับใจมากมายเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณสมจิตก่อนนะคุณสมจิตแจ้งตามหาคุณพ่อนะครับสวัสดีครับคุณสมจิตครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณสมจิตเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณพ่อคุณพ่อรีมใช่ไหมชื่อรีมเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อายุ80ปีแกหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ตั้งแต่6โมงเย็นนะคะ
0: วันนี้นะ6โมงเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้หายไปยังไงครับ
1: ก็เขาออกไปขับวินแล้วตอนนี้ว่าแฟนเขาบอกว่าให้เข้าบ้านเขาบอกว่ายังไม่เข้าเดี๋ยว6โมงจะเข้าตอนนี้6โมงก็ไม่เห็นเข้ามาก็โทรตามเขาก็เขาก็ไม่รับสาย
0: ครับคือสายว่างแต่ไม่มีคนรับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่6โมงจนถึงตอนนี้เป็นยังไงโทรกลับไปแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้
1: โทรกลับไปเขาก็ไม่รับสายค่ะโทรติดแต่เขาก็ไม่รับสาย
0: แล้วหายไปนี่ตอนนั้นคือบอกว่าจะไปขับวินก็เป็นปกติเลยใช่ไหมแกก็ไปขับปกติ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเคยแบบไปแล้วไม่กลับบ้านแบบนี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหม
1: ไม่เคยมีเลยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกค่ะ
0: มีเงินติดตัวไปมีเอกสารอะไรไปบ้างไหมครับเนี่ย
1: ก็เขามี
0: กระเป๋าสตางค์
1: ทะเบียนรถแล้วก็มีใบขับขี่อะค่ะ
0: เออเป็นรถฮอนด้าคลิกเนาะจักรยานยนต์สีเขียว
1: ทะ
0: เบียน7กไก่ฉอฉิง3430กรุงเทพใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มีการไปสอบถามคนใกล้ตัวยังไงบ้างคนข้างบ้านยังไงบ้าง
1: ก็ไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นนะคะ
0: หรอแล้วที่วินล่ะมีใครเห็นคุณพ่อมาขับ
1: ที่วินที่แรกเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันหลายคนตอนนี้เขาเข้าบ้านไปแล้วก็ขับไปถามตามบ้านเขาที่รู้จักอ่ะเขาบอกว่าก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะ
0: แล้วรถที่วินน่ะเขาบอกไหมว่าคุณพ่อมาขับหรือเปล่าวันนี
1: ้ไปค่ะไปขับค่ะเพราะว่าแฟนเขาก็ขับอยู่ด้วยแต่นี่แฟนเขาเข้ามาก่อนชวนพ่อเข้ามาเขาไม่เข้า
0: อ๋อแฟนของคุณสมจิตเนี่ยก็คือลูกเขยอ่ะขับอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วแกก็มีโรคประจำตัวอะไรยังไงบ้างไหมอ่ะ
1: แกก็มีหัวใจแล้วก
0: ็
1: ต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้เห็นบอกว่าที่แขนขวา
1: ตอนนี้เขาแบบขี้ลืมนิดหน่อยอะค่ะ
0: เออแล้วที่แขนขวาเห็นบอกว่ามีปัญหาเหรอคือแขน
1: ใช่ใช่ค่ะที่แขนเขารถล้มไปเขาก็รักษามา3เดือนแล้วค่ะแล้วก็เขาเพิ่งจะออกไปขับวินวันเนี้ยวันแรกอะค่ะที่ออกไปขับใหม่อะค่ะ
0: อาจจะยังไม่คล่องหรือเปล่าเรื่องแขนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาการ
1: แขนเขาก็มันก็ยังแบบว่ามันยังก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรแล้วอะค่ะที่ถามเขานะคะ
0: แล้วตอนที่ลูกเขยบอกว่าเนี่ยกลับไหมแกบอกให้กลับไปก่อนแกจะขี่ต่ออย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ลูกค้าเยอะไหม
1: มันยังก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรแล้วอะค่ะที่ถามเขานะคะ
0: แล้วตอนที่ลูกเขยบอกว่าเนี่ยกลับไหมแกบอกให้กลับไปก่อน

0: แกแบบว่าตั้งแต่แกไม่ได้ออกไปขับมา 2-3 เดือนเนี่ยค่ะแล้วก็แกเพิ่งจะออกวันเนี้ย
1: โอ้พักไป 2-3 เดือนเลย
0: น่าจะลืมอ่ะค่ะ
1: โอ้พักไป 2-3 เดือนเลยวันนี้วันแรกที่ออกไปขับ
0: ใช่ค่ะ
1: มี
0: พอออกไปตอนเช้าหนูก็ไม่รู้ด้วยค่ะเพราะว่าลงมาอ้าวพ่อหายไปไหนไม่รู้แล้วก็แฟนก็โทรมาบอกว่าพ่อเขาออกไปขับวินรู้หรือเปล่าเขาบอกหรือเปล่าบอกที่บอกจริงๆแล้วจะไม่ให้เขาออกไปไงคือว่าจะไม่ให้เขาขับแล้วไม่ให้อะไรแล้วนี่มาช้าเขาออกไปโดยที่แบบว่าหนูไม่รู้อะค่ะ
1: ครับบ้านอยู่แถวอ่อนนุชเนาะอ่อนนุช59
0: ใช่ค่ะอ่อนนุช55ทับ1ค่ะ
1: แล้วอ๋อ55ทับ1อ่าฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแกไปขี่วินที่วินตรงซอยไหนอะ
0: พัฒนาการ69เนี่ยค่ะใกล้ๆบ้านนี่แหละไม่ไกลหรอกคือว่าข้ามสะพานไปก็ถึงวินเขาเลยอะค่ะข้ามสะพานข้ามคลองข้ามสะพานถนนใหญ่อะค่ะ
1: ดูแกก็ยังแบบเท่าๆอยู่เหมือนในภาพเนี่ยถึงอายุ80ปีแต่ก็ยังดูไม่แก่มากเนาะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ยังดูแข็งแรงเดินเหินได้ตามปกติไหมครับ
0: ก็เดินตามปกติอะค่ะ
1: ไม่มีกระเพกไม่มีอะไรนะเวลาเดิน
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวให้ทางคุณสมจิตย้ำรูปพรรณสันฐานให้หน่อยคุณพ่อนี่วันนี้แต่งกายยังไง
0: เขานุ่งกางเกงขายาวออกฟ้าแหละแต่ว่าเสื้อนี่หนูก็ไม่เห็นเหมือนกันจำไม่ได้อะค่ะ
1: แล้วแฟนว่ายังไงใส่เสื้ออะไรโชว์จำได้ไหม
0: แฟนก็ยังไม่ได้ถามแฟนก็ออกมาตามหากันนี่แหละค่ะ
1: ก็คือสวมเสื้อวินด้วยเนาะสีส้มใช่ไหม
0: เสื้อวินไม่ได้ใส่ค่ะ
1: อ๋อไม่ได้ใส่เสื้อว
0: ิน นะจะเป็นเสื้อแขนสั้นสีฟ้าหรือแขนยาวสีฟ้าอะไรนี่แหละค่ะ
1: ไม่แน่ใจอะนะ
0: ใช่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ตามภาพนี้เลยนะครับคุณพ่อเนี่ยก็ผิวคล้ำศีรษะล้านผมหงอกขาวนะผมหงอกขาวศีรษะจะล้านหน่อยด้านหน้าเนาะเพราะว่าก็ผิวคล้ำๆนะครับสูงประมาณ160เซนรูปร่างท้วมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: รูปร่างท้วมนะโอ้แต่ดูแกยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่เลยนะเนี่ยนะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของแขนด้านขวานี่มันยังไงแกมีอาการแบบหยิบจับอะไรได้บ้าง
0: ข้อศอกมันแตกอะค่ะ
1: เหรอ
0: แล้วก็ไปรักษามาแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ดูก็มันติดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: ซึ่งอาจจะมีผลกับการขับขี่ที่อาจจะไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ครับก็ยังไงตอนนี้เราออกอากาศอยู่ที่จอสอร้อยนะครับนะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวให้ช่วยกันตามหาสังเกตรถมีตำหนิอะไรไหมครับเช่นสติ๊กเกอร์มีอะไรที่เป็นจุดสังเกตไหม
0: มีกระจกหน้ารถเขาจะแตกๆอะค่ะร้าวๆอะค่ะ
1: กระจกหน้ารถหมายถึงกระจกมองข้างนี่เหรอ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อ๋อทั้งสองข้างเลยไหม
0: ไม่แน่ใจว่าสองข้างหรือเปล่าแต่จะเป็นรถล้มอะค่ะ
1: โอ้เอาอย่างนี้ยังไม่ได้แก้ไขมันก็จะมองกันลำบากนิดนึงอะนะเวลาขี่อะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: รถสภาพใหม่ไหมครับ
0: ไม่ใหม่แล้วค่ะ
1: Honda Click สีเขียวนะคุณผู้ฟัง7กไก่ฉอฉิง3430อาจจะเห็นไปจอดที่ไหนยังไงหรือเปล่าแถวพัฒนาการ69แถวอ่อนนุชนะ55ทับ1นะฮ
0: ะ
1: ซึ่งตรงนั้นก็อยู่ในบริเวณเขตประเวศใช่ไหมตรงนั้นนะครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ยังไงเดี๋ยวทางนั้นถ้ามีความคืบหน้าว่าถ้าคุณพ่อกลับมาแล้วหรือมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมช่วยอัปเดตให้กับจอสอร้อยเราด้วยนะครับนะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: นะเดี๋ยวทางนี้ถ้ามีข่าวดีเราจะรีบแจ้งกลับเลยนะครับเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยเลยเดี๋ยวพยายามโทรหากันเรื่อยๆนะกับทางคุณพ่อเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับคุณสมจิตเอาใจช่วยครับ
0: ขอบคุณมากนะคะพี
1: ่ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อรีมฉิมภัยนะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูนะแกอายุ80ปีแล้วนะครับเนี่ยแต่ดูก็ยังแบบยังอายุยังไม่มากเท่าไหร่นะเนี่ยดูจากภาพนะโอ้แต่แกมีอาการหลงลืมนะครับเล็กน้อยแล้วก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุแขนขวาหักนะครับทางลูกๆเนี่ยก็เลยไม่อยากให้ขี่รถก็พักกันไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับออกมาขี่วันนี้วันแรกนี่ล่าสุดยังไม่กลับบ้านเลยนะครับฝากสังเกตรถก็ได้นะครับคุณผู้ฟังจักรยานยนต์ Honda Click สีเขียวนะครับ7กไก่ฉอฉิง34307กไก่ฉอฉิง3430เขาบอกว่ากระจกมองข้างไม่แน่ใจว่าด้านไหนมันแตกเนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์ล้มก่อนหน้านี้นะครับออกจากบ้านไปตั้งแต่4โมงเย็นนะครับแถวๆอ่อนนุช55ทับ1นะครับแขวงและเขตประเวศก็ไปขับวินที่ซอยพัฒนาการ69แล้วก็ยังไม่กลับบ้านเลยนะครับใครที่รู้จักคุณพ่อนะคุณพ่อรีมฉิมไพรนี่นะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ย

นะถ้าอยู่กับคุณพ่อยังไงช่วยเพิ่มเติมหน่อยหรือว่าใครที่พบเจอผู้ชายนะสูงอายุในภาพเนี่ยนะครับยังไงแจ้งกลับหน่อยคาดว่าน่าจะสวมเสื้อเป็นแขนยาวสีฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับการแต่งกายเนี่ยคือประมาณเนี้ยกางเกงขายาวสีครีมรองเท้าสีดำมีโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้คือติดต่อแล้วไม่รับสายนะครับเงินสดก็มีไม่เยอะเอากระเป๋าสตางค์ไปด้วยมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่เอกสารก็ระบุชื่อเจ้าตัวในรีมฉิมภัยใครที่อาจจะเจอกระเป๋าสตางค์อาจจะมีตกหล่นที่ไหนหรือเปล่าถ้าดูข้างในเอกสารระบุชื่อในรีมฉิมภัยยังไงช่วยเพิ่มเติมหน่อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับหรือใครที่เห็นรถจักรยานยนต์ Honda Click สีเขียวคันนี้นะครับ7กไก่ชชิง3430อาจจะอยู่ข้างทางไปจอดที่ไหนตรงไหนไหมเห็นคนขับหรือเปล่ายังไงช่วยแจ้งนะครับเพิ่มเติมนะครับก็เป็นห่วงนะคุณพ่อยังไม่กลับลูกๆก็นอนไม่หลับนะเอาด้วยความเห็นใจกันคุณผู้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมได้ขอให้มีข่าวดีนะครับภายในค่ำคืนนี้แหละส่วนช่วงนี้กลับมาเพิ่มเติมกันหน่อยสำหรับเรื่องของเรือ USS Abraham Lincoln ที่มาพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังก็มาทอดสมอที่ท่าเรือแหลมฉบังตอนนี้ก็ถอนสมอออกไปแล้วนะครับบรรยากาศตลอดทั้ง4วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่2นะครับจนถึงวันนี้6กันยายนนะครับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐ 5,000 นายก็เรียกได้ว่ามาใช้ชีวิตนะครับในประเทศไทยมาพักผ่อนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเทียบท่าที่แรกหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจตลอดเกือบ300วันนะครับวันนี้เองเนี่ยนะทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็แถลงว่าเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตนะครับนิมิต USS Abraham Lincoln ซึ่งเป็นเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการและหน่วยต่างๆของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางออกจากประเทศไทยนะครับในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนตามกำหนดนั่นเองการเยือนพื้นที่ศรีราชาและพัทยาตลอดจนการเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในเขตรับผิดชอบของกองเรือที่7แห่งกองทัพสหรัฐนะครับแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่สหรัฐมีต่อประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนรวมทั้งสะท้อนความมุ่งมั่นระยะยาวของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคนี้นาวาเอกแดนคิลเลอร์นะครับผู้บังคับการเรือ USS Abraham Lincoln ได้กล่าวบอกว่าเราขอขอบคุณประชาชนชาวไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจการแวะเยือนท่าเรือพัทยาครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลของเราได้พักผ่อนและฟื้นฟูกำลังอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นของกองเรือโจมตีประเทศไทยมีทั้งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมด้วยไมตรีจิตอันยอดเยี่ยมซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดการเยือนครั้งนี้เราขอขอบคุณประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่ให้การต้อนรับและหวังว่าจะได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของกองทัพเรือที่7ร่วมกับไทยตลอดจนพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคต่อไปตลอดช่วงเวลาที่พำนักในพัทยากำลังพลทหารเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายจากหน่วยต่างๆของกองเรือโจมตีได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายในประเทศไทยช่วยให้กำลังพลมีความเข้าใจต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนไทยอย่างมากขึ้นพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของทั้งสองประเทศโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการของกองทัพเรือสหรัฐได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการชาวไทยจัดโปรแกรมท่องเที่ยวและกิจกรรมในพื้นที่เพื่อให้กำลังพลได้รับประสบการณ์และใช้เวลาในการใช้เวลาระหว่างการเยือนท่าเรืออย่างคุ้มค่าปัจจุบันกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอล์นอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตามปกติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือที่7แห่งกองทัพเรือสหรัฐโดยหน่วยในสังกัดดำเนินการดำเนินภารกิจลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องปรามการรุกรานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนตลอดจนทำลงไว้ซึ่งสันติภาพผ่านความเข้มแข็ง
นะครับนี่ก็เป็นแถลงการนะครับจากทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้วก็การบอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆโดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมรินคอนนะครับซึ่งเราก็เรียกได้ว่าพอเห็นข่าวนี้ก็รู้สึกแบบในฐานะเราเป็นเจ้าบ้านนะครับก็เรียกได้ว่าสะท้อนถึงการโอบอ้อมอารีการต้อนรับที่เรียกได้ว่าเราก็เต็มที่เหมือนกันเนาะเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนเราเห็นภาพการต้อนรับตั้งแต่ลงจากเรือนะครับรวมไปถึงการส่งกลับนะฮะแล้วก็มิตรไมตรีที่ชาวไทยผู้ประกอบการนะแต่ละพื้นที่การท่องเที่ยวนะครับก็เรียกได้ว่าทุกฝ่ายช่วยกันร่วมมือกันแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีนะครับของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างงดงามมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความประทับใจนะครับที่เกิดขึ้นนะซึ่งก็มีฝ่ายไทยเองเนี่ยนะครับหลายหน่วยงานนะครับที่เรียกได้ว่าร่วมกันทำให้บรรยากาศของการเดินทางมาเยี่ยมนะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนของกองทัพเรือสหรัฐนะ 5,000 นายได้รับความประทับใจกลับไปนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้กับหลายพื้นที่ทีเดียวตลอด4วันที่ผ่านมาก็เดินทางกลับไปเรียบร้อยนะครับส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศคุณผู้ฟังยอดผู้เสียชีวิตในทิเบตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงซึ่งพัดถล่มเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนจีนเนปาลเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นจาก31ศพเป็น43ศพโดยทางด้านของสำนักข่าวซินหัวรายงานนะครับเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตทางฝั่งทิเบตแล้ว43ศพและยังมีผู้สูญหายอีก519รายเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของเนปาลรายงานพบผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าว 1,344 ศพและยังมีผู้สูญหายราว 5,000 คนซึ่งตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายนะครับของทีมกู้ภัยที่ต้องเผชิญนะเพื่อรุกคืบเข้าไปยังพื้นที่ชายแดนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักด่านจีหลงซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเทือกเขาหิมาลัยตามแนวชายแดนระหว่างจีนและเนปาลได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้อย่างรุนแรงบรรดาผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยกับสำนักข่าว CNA นะครับบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะทราบยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเนื่องจากซากเศษหินที่มากับน้ำท่วมมีแนวโน้มว่าจะฝังกลบร่างของผู้เสียชีวิตไว้จำนวนมากนอกจากนี้กระแสน้ำท่วมยังอาจจะพัดพาผู้ประสบภัยเนี่ยลอยไกลออกไปอีกหลายกิโลด้วยอินเดียเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้พวกเขาพบศพผู้เสียชีวิตนับ10รายที่เชื่อว่าลอยมาตามแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับเมืองประเทศเนปาลด้วยส่วนที่อินโดนีเซียนะครับคุณผู้ฟังมีการสั่งปิด8สนามบินหลังจากการประทุของภูเขาไฟอานักกากาตัวซึ่งพ่นเท่าฐานขึ้นฟ้าเนี่ยลอยสูงหลายกิโลเมตรส่งผลกระทบให้ผู้โดยสารติดค้างกว่า 170,000 คนครับการประทุของภูเขาไฟอานักกากาตัวในอินโดนีเซียส่งผลให้เท่าภูเขาไฟพุ่งกระจายไปในอวกาศไปในอากาศนะครับเป็นวงกว้างนะครับจนต้องสั่งระงับการให้บริการท่าอากาศยาน8แห่งรวมถึงสนามบินหลักในจาการ์ตานะครับส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินมากกว่า 1,500 เที่ยวและผู้โดยสารราว 170,000 คนได้รับผลกระทบท่าอากาศยานนานาชาติสุการโนอัตตานะครับในกรุงจาการ์ตามีเที่ยวบินถูกยกเลิก964เที่ยวบินเจ้าหน้าที่สั่งระงับการบินถึงเที่ยงคืนวันจันทร์นี้นะครับหลังจากตรวจพบเท่าฐานภูเขาไฟโดยผู้บริหารสนามบินมีการจัดหาอาหารเครื่องดื่มและรถรับส่งไปยังโรงแรมให้แก่ผู้โดยสารที่ตกค้างแล้วภูเขาไฟอานักกากาตัวนะครับพ่นเท่าฐานปกคลุมสูงถึง 6,000 เมตรในฝั่งของเกาะชวาและสูงถึง 15,000 เมตรในฝั่งเกาะสุมาตราผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเริ่มมีปัญหาเคืองตาจากฝุ่นเท่าฐานเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแจกหน้ากากอนามัยในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปุงรวมทั้ง
จาการ์ตาสั่งให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์นี้บริการเรือข้ามฟากบริเวณช่องแคบซุนดายังเปิดให้บริการตามปกติแต่ทางการอินโดนีเซียกำชับให้เรือเดินทางโดยเว้นระยะห่างจากปล่องภูเขาไฟอย่างน้อย3กิโลเมตรทางด้านของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซียระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำฝนเทียมเพื่อช่วยล้างเท่าของภูเขาไฟในอากาศทั้งนี้ภูเขาไฟอานักกากลาตัวเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ5แห่งในอินโดนีเซียนะครับซึ่งภายใต้การเตือนภัยระดับ3ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดอันดับที่2โดยในวันเดียวกันนะครับมีภูเขาไฟเซเมรูก็กำลังปะทุพ่นเท่าฐานสูง1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิในขณะนี้ต่างจากเหตุการณ์เมื่อปี2561ที่ภูเขาไฟอานักกากลาตัวประทุรุนแรงจนทำให้โครงสร้างด้านข้างของภูเขาไฟพังถล่มลงสู่ทะเลในครั้งนั้นกลายเป็นคลื่นสึนามิซัดเข้าหาฝั่งฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า437ศพในครั้งนั้นและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนับพันคนแต่เหตุการณ์นี้ก็ต่างจากเมื่อครั้งปี2561ที่ตัวของโครงสร้างของภูเขาไฟเนี่ยไม่ได้พังถล่มลงสู่ทะเลนั่นเอง 23:40 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อนะครับกับจสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยนะครับนะคุณผู้ฟังครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนนะครับว่านายสตีฟวิทคอฟและนายจาเร็ดคูชเนอร์ผู้แทนพิเศษในการเจรจาสันติภาพของสหรัฐเดินทางมายังกรุงเคียฟเพื่อหารือกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับผู้นำยูเครนซึ่งนับเป็นการเยือนครั้งแรกของสตีฟวิทคอฟนะครับและทางด้านของคูชเนอร์ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลวอชิงตันทั้งสองได้เดินทางมาจากกรุงมอสโกหลังพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งผลการหารือในทำเนียบเครมลินที่รัสเซียยังไม่มีสัญญาณนะครับว่าการเจรจาที่เพิ่งเกิดขึ้นจะสามารถสร้างความคืบหน้าครั้งสำคัญได้ทั้งนี้ครับทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยนะครับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลวอชิงตันมีข้อเสนอใหม่เพื่อยุติสงครามแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดขณะที่ปูตินกล่าวเพียงว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างมากนะครับซึ่งขณะที่ทางด้านของผู้นำของยูเครนนะครับได้กล่าวก่อนการพบกับทีมผู้แทนสหรัฐว่ายูเครนต้องการยุติสงครามและเตรียมข้อเสนอสำหรับการเจรจาแล้วพร้อมทั้งย้ำด้วยนะครับว่าหลักประกันด้านความมั่นคงและสันติภาพหลังสงครามอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างไรก็ตามบอกว่าประเด็นสำคัญในการเจรจายังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันมากโดยเฉพาะอนาคตของภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียเรียกร้องให้ยูเครนเนี่ยถอนกำลังออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่แน่นอนว่ายูเครนไม่มีทางเห็นด้วยและต้องการหลักประกันด้านความมั่นคงที่หนักแน่นกว่านี้จากทั้งสหรัฐและชาติยุโรปด้วยส่วนที่กรุงมอสโกนะครับก็มีการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับบอกว่านายเซอร์เกย์ริปคอฟรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของรัสเซียนะครับได้เปิดเผยว่ารัฐบาลมอสโกยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะจัดประชุมไตรภาคีหรือการประชุม3ฝ่ายระหว่างผู้นำสหรัฐรัสเซียและจีนอย่างไรก็ตามนะครับการเข้าสู่ขั้นตอนของการเตรียมการอย่างเป็นทางการจำเป็นต้องหารือให้ชัดเจนก่อนว่าการประชุมดังกล่าวจะมีวาระเกี่ยวกับเรื่องใดและคาดผลลัพธ์อย่างใดก่อนหน้านี้ครับทางด้านของยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ที่ผู้นำรัสเซียผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนนะทั้งปูตินทรัมป์และสีจิ้นผิงอาจจะพบกันนอกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แม้ว่าอูชาคอฟได้เปิดเผยนะครับว่าการหารือระหว่าง3ผู้นำอาจจะเป็นประโยชน์แต่การจัดประชุมดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเทศเจ้าภาพการประชุมเอเปกซึ่งหากจีนสามารถจัดการพบกันของ3ผู้นำดังกล่าวได้หลังจากผ่านการเตรียมการทางการทูตที่เหมาะสมก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันขณะเดียวกันรัสเซียมีแผนจัดการประชุมทวิภาคีให้กับผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมเอเปคครั้งนี้โดยเช่นกันนะครับโดยรวมนะถึงการพบปะผู้นำจีนส่วนการพบปะหารือกับผู้นำสหรัฐเนี่ยรัสเซียจะพิจารณาดำเนินการหากมีโอกาสและความเหมาะสมต่อไปนั่นเองส่วนสถานการณ์ในอิสราเอลนะครับในตะวันออกกลางมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศจากกรุงเบรุตประเทศเลบานอนว่าทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนนะครับได้รายงานว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีครั้งใหญ่เลยนะครับในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนสร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านหลายแห่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายในจำนวนนี้นะครับเป็นผู้หญิง2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย6คนซึ่งในจำนวนนี้ก็บอกว่ามีเด็กอย่างน้อย2คนด้วยซึ่งขณะที่กองทัพอิสราเอลออกแถลงการว่าการโจมตีพื้นที่ในอาหรับซาริมทางตอนใต้ของเลบานอนเนื่องจากเป็นสถานที่กบดานของสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และยืนยันว่าประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพจากพื้นที่ล่วงหน้าแล้วนะครับปฏิบัติการทางทหารดังกล่าวของกองทัพอิสราเอลเกิดขึ้นแม้ว่าอิสราเอลและเลบานอนจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีสหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอิสราเอลยังคงตรึงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนและประกาศให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นเขตความมั่นคงด้วยนะครับเนี่ยนะฮะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับในตะวันออกกลางนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยราคาในส่วนของน้ำมันในตลาดโลกนะครับเดี๋ยวขอดูเรียลไทม์กันนิดนึงนะคุณผู้ฟังราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังอยู่ที่ระดับ90เหรียญนะครับเวสต์เท็กซัสนะฮะตอนนี้ปิดอยู่ที่91เหรียญ48เซนต์นะครับก็บวกเพิ่มมา18เซนต์นะครับส่วนเบรนท์ทะเลเหนือนะตัวเลขก็อยู่ที่96เหรียญ28เซนต์นะครับบวกเพิ่มมา76เซนต์ด้วยกันนะครับปิดท้ายกันหน่อยวันนี้นะครับที่ในบ้านเรากันบ้างคุณผู้ฟังมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งที่แก่งลำดวนนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกุ้งเดินขบวนหลายคนน่าจะเคยเห็นเหตุการณ์นี้เข้ามาปีละครั้งนะครับในช่วงเดือนนี้เลยเดือนกันยายนซึ่งทางด้านของนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมชมกุ้งเดินขบวนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งณแก่งลำดวนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนนะครับโดยมีทางด้านของนายทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนะครับผู้นำชุมชนประชาชนนักท่องเที่ยวก็ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับสำหรับปรากฏการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีครั้งเดียวปีละครั้งนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนกุ้งน้ำจืดนับหมื่นตัวเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะเป็นกุ้งน้ำจืดหลักหมื่นตัวนะครับออกมาเดินทวนกระแสน้ำบริเวณแก่งลำดวนในช่วงค่ำคืนนะเขาจะมาในช่วงกลางคืนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ต่างเดินทางมาเฝ้าชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปรากฏการณ์ดังกล่าวในตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับจนถึง30กันยายนเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาโอ้เนี่ยฮะเป็นอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะจากทางเพจท่องอุบลไทยแลนด์เนี่ยครับก็จะค่อยๆเดินกันเป็นขบวนเป็นแนวทางยาวนะฮะเนี่ยครับนี่เป็นกุ้งนะคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวนี่สามารถเดินทางมายังแก่งลำดวนเพื่อรอชมขบวนกุ้งที่เดินทางแบบลักษณะทวนกระแสน้ำจำนวนกุ้งที่พบในแต่ละคืนอาจจะมากบ้างอาจจะน้อยบ้างก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับน้ำและความเชี่ยวของกระแสน้ำบริเวณแก่งลำดวนในแต่ละวันด้วยนะครับโดยทางด้านของนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดเผยนะครับว่ากุ้งเดินขบวนเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นโดยสามารถพัฒนาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนอาหารพื้นถิ่นวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนบอกว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันนี้สำคัญนะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรและเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ระบบนิเวศของลำธารและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะฉะนั้นการไปรบกวนนะครับระบบนิเวศเนี่ยคือพอคนเข้าไปเยอะแน่นอนอาจจะไปกระทบถึงตัวกุ้งนะครับที่เขาอาจจะมีการพอเห็นคนเยอะอะไรแบบนี้อันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยก็แน่นอน นักท่องเที่ยวที่เข้าไปก็จะต้องตระหนักรู้ถึงผลกระทบด้วยนะซึ่งก็จะมีเรื่องของการกำหนดมาตรการอะไรต่างๆผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับเพื่อไม่ให้ไปรบกวนธรรมชาตินะครับเพราะสังเกตเลยว่ากุ้งที่เขาออกมาเดินขบวนเนี่ยเขาจะมาในช่วงกลางคืนช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเพราะฉะนั้นพอไปช่วง18นาฬิกาเนี่ยกุ้งอาจจะยังไม่เดินออกมานะคือเขาก็ต้องรอแบบให้มันมืดจริงๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการไปส่องไฟการไปรบกวนพื้นที่แบบเข้าไปใกล้ชิดเขาเนี่ยอาจจะเป็นการรบกวนนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศธรรมชาตินะซึ่งตรงนี้อาจจะมีผลกระทบทำให้นะกุ้งอาจจะไม่ขึ้นมาเผยโฉมให้เราเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้เราเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะย้ำว่าใครที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องไปเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ไม่ไปรบกวนเขาไม่ไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติด้วยนะครับอยากจะให้คงลักษณะของความเป็นอัตลักษณ์ตรงนี้เอาไว้นะครับก็น่าจะมีที่เดียวในประเทศหรือว่าในโลกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เรียกได้ว่า1ปีก็จะมีครั้งนึงช่วง1กันยายนถึง30กันยายนก็ไปเที่ยวดูได้ที่แก่งลำดวนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกุ้งเล็กนะเขาเรียกบางคนก็เรียกกุ้งฝอยนะตัวเล็กๆเนี่ยก็เดินมาเป็นขบวนเลยนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่อุบลราชธานีที่นำมาฝากปิดท้ายกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับพี่จูกหายไวๆนะครับเห็นบอกว่าไม่ค่อยสบายด้วยเนาะนะก็บอกว่าขอตัวไปพักก่อนนะครับใครโดนฝนก็พักผ่อนดีๆนะช่วงนี้คนไม่สบายกันเยอะมากนะครับสวัสดีคุณละพีอีกรอบนึงนะพิมพ์เข้ามาเยอะเลยนะครับหลายข้อความเลยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยบอกว่ากุ้งเดินขบวนนะได้เห็นภาพขอบคุณภาพด้วยนะครับนะยังไม่นอนเดี๋ยวรอดูสารคดีนะคุณละพีนะครับขอบคุณพี่จุกระเบียบขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะครับก่อนหน้านี้คุณ AA คุณธีรนนท์คุณประสงค์นะครับคุณอิสระนะคุณต้นน้ำนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปปิดท้ายด้วยการสรุปอุบัติเหตุในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปตัวเลขของอุบัติเหตุประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับมีอุบัติเหตุ29รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ29รายไม่มีผู้เสียชีวิตเลยก็เป็นข้อมูลอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยประจำวันขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกการติดตามในทุกช่องทางของจอสร้อย JS ร้อยด้วยนะครับหมดเวลาของผมแล้วนะครับนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวติดตามสารคดีจากจอสร้อยยังอยู่กับคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุ FM ร้อยและทาง YouTube ด้วยติดตามภาพและเสียงกันได้ผ่าน YouTube JS ร้อย Radio วันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.ร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบผลทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงด้วยกันเพียงโลกทั้งหายตุกโศกและโลกภัยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันตายขึ้นมากมายไก่กอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวียนมาบรรจบครบรอบปีนั้นเป็นราชประเพณีที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฉลองอย่างหนึ่งคือการฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษากำหนดวันตามจันทรคติและการเฉลิมอีกอย่างหนึ่งเป็นงานบำเพ็ญพระราชกุศลตามวันสุริยคติราชประเพณีการเฉลิมพระชนมพรรษานี้ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมามีการกำหนดเวลาและสถานที่การจัดงานต่างกันตามแต่ราชการในราชการปัจจุบันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีและในปี2506ทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบพระนักษัตรคือมีพระชนมพรรษา36พรรษานับเป็นวาระมหามงคลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเป็นพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาหลังนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำราชการโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองและเงินหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพิธีฉลองสมโภชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังส่วนการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษานั้นในเวลาเช้าของวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2506พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและข้าราชบริพารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากบรรพชิตจีนและยวนและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา3รอบนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงมูรธาภิเษกขึ้นโดยเสด็จออกณพระที่นั่งราชฤดีทรงเครื่องเสเวตภัตรประทับบนพระแท่นพระมูรธาภิเษกสนานเจ้าพนักงานพระราชพิธีไขสหัสธาราสมเด็จพระสังฆราชถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยครอบพระกิ่งพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้าเบญจขัปรัชกาลที่5และพระครูวามเทพมุนีถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆ์ตามขัตติยราชประเพณีในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ประทับพระที่นั่งราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบูชาพระรัตนตรัยณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานี้นับเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาติด้วยเป็นวาระสำคัญที่เหล่าประสบนิกรจะได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ60พรรษาในพุทธศักราช2407ตอนหนึ่งว่ามีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ที่ท้องพระโรง60รูปเท่าพระชนมายุแล้วเป่าร้องให้เจ้านายข้าราชการทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระทุกวังทุกบ้านพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาครั้งนั้นจึงนับเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์และครั้งที่สองนี้จัดขึ้นในรัชกาลปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2530ในครั้งนั้นรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายอย่างยิ่งใหญ่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสำคัญคือพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลปางห้ามญาติและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษามหามงคล5รอบปางสมาธิโดยในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2530เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีฉลองสมโภชพระพุทธรูปทั้ง2องค์ในวันที่4ธันวาคมปีเดียวกันพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉลองพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบด้วยยิ่งกว่านั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีที่สง่างามและเป็นมงคลยิ่งนั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามในวันที่16ตุลาคมในวันที่2ธันวาคมรัฐบาลได้จัดให้มีรัฐพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นณวัดสุทัศน์เทพวรารามและในวันที่5ธันวาคมได้มีรัฐพิธีแห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลที่พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงบ่ายวันเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศและพัดรองที่ระลึกแก่บรรพชิตจีนและยวนพระสงฆ์5รูปสวดพระพุทธมนต์ณวัดกหายุทธสมธรรมพระราชทานสังฆวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทสูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในจากนั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศไตรและพัดรองที่ระลึกในวันรุ่งขึ้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลเลี้ยงพระณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงสดับพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคาถาอันเป็นหลักธรรมะเกี่ยวกับการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอสวนหลวงร.9สวนสาธารณะอันร่มรื่นในกรุงเทพมหานครและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้พระราชทานนามว่าสะพานพระราม9นี้เป็นส่วนหนึ่งของถาวรวัตถุเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้และยังคงเอื้อประโยชน์แก่สาธารณชนจวบจนปัจจุบัน

พุทธศักราช2542นับเป็นปีที่สำคัญยิ่งด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบและในวาระมหามงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้จัดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ขึ้นประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเป็นพระพุทธรูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีหล่อและฉลองสมโภชในวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่สำคัญยิ่งที่ทรงปฏิบัติสืบเนื่องมาตามราชประเพณีกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคอันสง่างามเป็นกระบวนเรือในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนี้ในวันที่3ธันวาคมได้มีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งได้พรีกรรมตักพร้อมกันและประกอบพิธีเสกน้ำณพระอารามสำคัญของจังหวัดมารวบรวมและทำพิธีอีกครั้งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมพระราชกุศลทักษิณานุประทานเป็นพระราชพิธีสำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่4ธันวาคมเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีเวลาเช้าของวันที่5ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นในเวลาบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและในวันรุ่งขึ้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลเลี้ยงพระเทศมงคลวิเศษในวันที่8ธันวาคมคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในโอกาสนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเทเลฟูดเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นเอาชนะปัญหาความยากจนและทรงสร้างความมั่นคงทางอาหารเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมพระสุเมรและพระที่นั่งสันติชัยปราการเป็นถาวรวัตถุที่รัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันที
0: เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS

0: ียของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องจากได้รับน้ำเสียจากคลองซึ่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเนื่องจากในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีคลองมากมายนะครับหลายเป็นหลายสิบคลองด้วยกันนะครับจากลักษณะของน้ำในคลองพระโขนงซึ่งเราเห็นอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าน้ำในคลองเนี่ยเป็นลักษณะเน่าเหม็นและก็มีสีดำนะฮะอันนี้สาเหตุสำคัญก็คือเนื่องจากมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนจากบ้านเรือนเนี่ยระบายลงสู่คลองสภาพเน่าเสียเนี่ยทำให้มีผลต่อคุณภาพน้ำ
1: ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าอันเนื่องมาจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากคลองในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาทางนิเวศวิทยาที่หลายฝ่ายกำลังวิตกกังวล
0: ทีนี้นอกจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำนะครับอันนึง
1: คาดหมายกันว่าภายในเวลา10ปีข้างหน้าหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม่น้ำเจ้าพระยาจะเน่าไปตลอดช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครอันจะกลายเป็นวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นถึงกว่า6ล้านคน

ในอนาคตเท่านั้น

แม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยใสสะอาดได้กลายเป็นเพียงความฝันของเด็กๆที่วาดหวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีก

สีของแม่น้ำที่แตกต่างกันในบริเวณนี้บอกให้เรารับรู้ถึงการรวมตัวกันของแควใหญ่สองสายจากภาคเหนืออันนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำปิงรวมกับแม่น้ำวังเรียกว่าแควแม่ปิงอีกแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำยมรวมกับแม่น้ำน่านเรียกว่าแควน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปอีก360กิโลเมตรของแม่น้ำสายนี้ผ่านพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจนไหลเลี้ยวลดไปออกทะเลที่อ่าวไทยเขตจังหวัดสมุทรปราการ

นับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รับการยอมรับว่าเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบได้ดังเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและอุ้มชูชีวิตจิตวิญญาณของประชาชาติไทยมาช้านาน

ดินตะกอนอันอุดมไปด้วยอินทรีย์สารที่แม่น้ำเจ้าพระยาพัดพาลงมาทับถมกันเป็นเวลานานนับพันปีทำให้ดินแดนภาคกลางของประเทศไทยกลายเป็นแผ่นดินแห่งท้องทุ่งและธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์มาแต่อดีตกาลเรียกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ถึง 70,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดสำคัญในภาคกลางของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีประมาณปีละ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้ถึงกว่า10ล้านไร่ผลผลิตข้าวจากลุ่มเจ้าพระยาทั้งนาปีและนาปรังรวมกันปีละประมาณ5ล้าน1แสนตันนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและส่งออกไปจำหน่ายมากติดอันดับโลก

ภาพวาดจากจดหมายเหตุเก่าแก่ของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาถึงแผ่นดินสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาภาพนี้บอกเล่าถึงความรุ่งเรืองของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะเส้นทางคมนาคมสำคัญของชาติได้เป็นอย่างดีเชวาลีเยเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พรรณนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ตอนหนึ่งว่าแม่น้ำนี้ใหญ่โตและสง่างดงามมากลึกหลายวาและในปีหนึ่งน้ำคงท่วมตามทุ่งนาราว 3-4 เดือนถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็เหมือนกับแม่น้ำนายของเมืองอียิปต์ในเวลาน้ำท่วมนั้นก็เท่ากับเอาปุ๋ยมาใส่ตามไร่นาอันมีอยู่มากอย่างที่สุดพระสังฆราชปานเลอกัวบรรยายไว้ในหนังสือเล่าเรื่องเมืองไทยซึ่งเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2397เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาในสายตาของท่านเมื่อ137ปีมาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้ยังจะมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าประเทศสยามหรือไม่โคลนตมของแม่น้ำได้ทำให้ผืนดินอุดมไปด้วยปุ๋ยทุกปีโดยแทบไม่ต้องบำรุงดินเลยก็ได้ต้นข้าวกอใหญ่อันมีรสวิเศษด้วยระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับรู้ถึงการก่อกำเนิดขึ้นของราชธานีสำคัญ3แห่งซึ่งสถาปนาขึ้นณพื้นที่ท่ามกลางความคดเคี้ยวของแม่น้ำประหนึ่งว่าอยู่ในอ้อมอกแห่งแม่เจ้าพระยาก รุงศรีอยุธยามีสภาพเป็นเมืองบนเกาะรูปทรงคล้ายเรือสำเภามีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลโอบล้อมเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันข้าศึกศัตรูและเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของราชธานีที่รุ่งเรืองอยู่นานถึง417ปีกรุงธนบุรีราชธานีสำคัญทางยุทธศาสตร์และการค้าสถาปนาขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลจากจุดที่ไหลไปออกทะเลจึงปรากฏนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครราชธานีบนฝั่งเจ้าพระยาตรงกันข้ามกับกรุงธนบุรีเป็นเมืองบนเกาะที่มีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกกันมาแต่โบราณว่าบางเกาะภายหลังจึงออกเสียงเพี้ยนไปตามเสียงฝรั่งที่เข้ามาในสมัยนั้นว่าบางกอกมิได้มีที่มาจากคำว่าบางมะกอกอย่างที่เข้าใจกันการขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำที่เรือรางเกวียนซึ่งจมอยู่ในทะเลบ้านบางเสร่จังหวัดชลบุรีทำให้ได้หลักฐานสำคัญแสดงว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือประตูที่เปิดราชอาณาจักรสยามสู่โลกภายนอกทั้งทางการทูตและการพาณิชย์เครื่องถ้วยจีนสมัยพุทธศตวรรษที่19นี้เป็นสินค้าบรรทุกมาในเรือสำเภาเข้ามายังอ่าวไทยมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเรือกำปั่นขนาดใหญ่ของมหาอำนาจจากยุโรปแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแสดงบทบาททั้งทางการค้าและการเมืองต่อกรุงสยามในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยในเวลาต่อมา

ชีวิตริมแม่น้ำลำคลองคือวิถีแห่งวัฒนธรรมที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิมของกลุ่มชนตระกูลไทยหรือไตซึ่งมีหลักฐานว่าได้เริ่มตั้งถิ่นฐานจากชัยภูมิที่ใกล้แม่น้ำเป็นจุดเริ่มแรกการสร้างบ้านเสาสูงริมน้ำหรือการใช้ชีวิตในเรือนแพเป็นความคุ้นชินของบรรพชนไทยมาแต่บรรพกาลวัฒนธรรมชาวน้ำจึงเป็นคำอธิบายความเกี่ยวพันอันใกล้ชิดของคนไทยกับสายน้ำได้อย่างลึกซึ้งที่สุด

ก่อนที่คนทั่วไปจะรู้จักชุมชนแห่งนี้ในนามเมืองปากน้ำมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่าแต่ดั้งเดิมคนในสมัยนั้นเรียกที่นี่ว่าบางเจ้าพระยาสันนิษฐานว่ามีที่มาจากบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของเจ้าพระยาท่านหนึ่งซึ่งคุมไพร่พลตั้งด่านตรวจตราอยู่ที่บางหรือตำบลนี้เพื่อคอยสกัดกั้นข้าศึกศัตรูที่อาจรุกล้ำเข้ามาทางปากแม่น้ำจึงเรียกบางแห่งนี้ว่าบางเจ้าพระยาบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ระดับชั้นขุนหลวงพระยาและเจ้าพระยากำหนดใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำให้สันนิษฐานได้ว่าชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาก็ควรเริ่มเรียกกันเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏชื่อแม่น้ำนี้อยู่ในสนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าแม่น้ำบางเจ้าพระยาภายหลังจึงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ในวันนี้ร่องรอยของชื่อบางเจ้าพระยาลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนจนไม่มีใครรู้จักบางนี้อีกแล้วทั้งยังไม่สามารถสืบค้นได้ว่าท่านเจ้าพระยาผู้รับราชการสนองคุณแผ่นดินอยู่ที่บางเจ้าพระยาท่านนั้นคือใครแต่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงรับใช้แผ่นดินไทยและประชาชนไทยอย่างซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมอันส่งผลให้คุณค่าของแม่น้ำในฐานะเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศกำลังจะหมดไปบางช่วงตอนของแม่น้ำกลายเป็นเพียงที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากความเสื่อมโทรมของสังคมอุตสาหกรรมทันสมัยเท่านั้น

กำเนิดของเจ้าพระยาคือการรวมตัวกันของแม่น้ำสี่สายสำคัญในภาคเหนือของไทยคือแม่น้ำปิงวังยมและน่านซึ่งเกิดจากทาน้ำเล็กๆนับร้อยสายไหลจากเทือกเขาสูงมารวมกันเรียกตามภาษาถิ่นของชาวเหนือว่าขุนน้ำขุนน้ำปิงมีจุดกำเนิดอยู่บนยอดเขาสูงแห่งทิวเขาแดนลาวซึ่งทอดตัวเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตประเทศไทยกับพม่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทิวเขาผีปั่นน้ำแผ่อาณาเขตคล้ายนิ้วทั้ง5ที่กางออกไปในดินแดนภาคเหนือตอนกลางเป็นขุนน้ำของแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันตกเขตรอยต่อจังหวัดพะเยาเชียงรายเป็นขุนน้ำวังและทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันออกเป็นขุนน้ำยมขุนน้ำน่านอยู่บนยอดดอยภูคาในทิวเขาหลวงพระบางทางชายแดนไทยลาวเขตจังหวัดน่าน

ขุนน้ำทั้ง4แห่งปิงวังยมและน่านกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือและถือเป็นต้นทานแห่งการก่อกำเนิดขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของคณะทำงานสำรวจแหล่งกำเนิดหรือจุดอันนับได้ว่าเป็นยอดน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนไทยซึ่งยังไม่เคยมีคณะบุคคลใดทำการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนเลย

0: ป็นสีซ้ายปิ้งวังยมนางหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไรมารวมเป็นสีซ้ายปิ้งวังยมนางหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพรวมสีซ้าย

ภูสูงเสียดฟ้าดารดาษอยู่บนผืนแผ่นดินล้านนาเชียงใหม่ล้วนคือป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายที่ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำปิงหนึ่งในสี่สายน้ำหลักของภาคเหนือที่รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังไม่เคยมีการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงใดคือขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของลำน้ำปิงอันอาจถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นของการเดินทางของแม่น้ำเจ้าพระยา

0: นี่แหละไปถึงอำเภอฮอดอำเภอฮอดหลังต่อจากอำเภอฮอดไปมันก็จะเป็นบริเวณเขื่อน
1: ครับ
0: ที่เขื่อนมันจะมาถึงจุดแค่นี้นะฮะเขื่อนภูมิพลนะฮะ
2: คณะสำรวจจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มปฏิบัติงานค้นหาขุนปิงโดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานอนุรักษ์ต้นน้ำของกรมป่าไม
0: ้น้ำค่อยตับ
3: บางทีนั้นจุดสูงสุดเลย
0: ก็บางครั้งถ้าอันนี้จะเป็นสูงสุด
2: หนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของราชบัณฑิตยสถานฉบับปีพุทธศักราช2527ระบุถึงจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงไว้ว่าแม่น้ำปิงยอดน้ำเกิดจากเขาไม่มีชื่อสูง 1,824 เมตรเหนือดอยถ้วยในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตรวจสอบแผนที่ของกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ปรากฏมีภูเขาสูงชื่อดอยถ้วยระบุพิกัดจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลที่ 1,824 เมตรตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยพม่าตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานดอยถ้วยปรากฏชื่อหมู่บ้านห้วยน้ำปิงอยู่ใกล้เส้นแม่น้ำระบุชื่อแม่น้ำปิงที่ลัติจูด19องศา46ลิปดาลองที่จูด98องศา50ลิปดาอันเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นแม่น้ำปิงที่ปรากฏในแผนที่เช่นเดียวกับแผนที่กรมทางหลวงก็ระบุชื่อหมู่บ้านคล้ายกันว่าบ้านหัวน้ำปิง
4: รอยไม่เหมือนตามพื้นราบแถวขมิ้นแถวอะไรมันเส้นไปรู
5: นะแต่ถ้าข้อมูลละเอียดนะผมว่าเกี่ยวกับไอ้ในพื้นที่นี้นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขารู้ดีเพราะตั้งมา
2: การค้นหาขุนปิงดำเนินต่อไปในครั้งนี้คณะสำรวจมุ่งเน้นความสนใจไปที่บ้านห้วยน้ำปิงหรือหัวน้ำปิงซึ่งควรจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดของแม่น้ำปิงมากที่สุดโดยมีข้อมูลทางการทหารระบุว่าหมู่บ้านนี้เป็นชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์แดงซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานหลายสิบปีแล้ว
4: แต่ว่าเขาตัวนี้บ่มีนะ
6: บ้านหัวน้ำปิงเนี่ย
4: หัวน้ำปิง
6: แต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่เคยไปสำรวจ
2: แต่ถ้าว่าบัดนี้ไม่มีหมู่บ้านหัวน้ำปิงตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่อีกแล้วขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณเชิงดอยถ้วยก็เป็นตะเข็บชายแดนไทยพม่าที่ยังไม่มีความปลอดภัยนักยากที่ใครจะเดินทางไปถึง

Oh.

0: 所以他我要呢他那边那个车来还得加得到的那边那样车来加来会钞票的要不有价我家那个那边那样车来没加我加的就包包没加了那个车把车来有车把车来了哦ไปรู้พอกันแล้วโอ้แต่ง่ายแล้วแหละนาเปียก็เชื่อวีนาเปียก็หื้อด่าแล้วตีจ้าตีดอวี
1: แล้วพี่แต่โอ้โนมาเตี้ยซีชี้ฮัทท่าไปไปไ
2: ปมาตับปากเนี่ยคือให้ก
3: ่อนในที่สุดเราก็พบว่าชาวมูเซอร์แดงบ้านเจียจันก็คือบ้านหัวน้ำปิงในอดีตซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณเชิงดอยถ้วยต่อมาถูกอพยพลงมาอยู่ในเขตตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวตามนโยบายของหน่วยเฉพาะกิจ327แห่งกองทัพภาคที่3เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและป้องกันไม่ให้มีการทำลายป่าต้นน้ำปิงอีกต่อไป
4: แล้วก็สำหรับตามที่ต่อมาทั้งหลังมาทั้งแล้วก็นี่ไม่ต้องห่วงว่าเขามีไปที่เกิดแล้วนะครับ
5: แต่ว่าการควบคุมกันเองนี่ผมจะปล่อยหัวหน้าปชด.คือคุณชายครับช่วยคำนะสองคนช่วยกัน
3: บ้านเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่กับชาวจีนฮ่อและหมู่เซอร์อาศัยอยู่รวมกันและนับเป็นพื้นที่ใกล้ดอยถ้วยมากที่สุด
5: อย่างยังกลางนี่ทหารด้วยพ่อทหารเนี่ยเขาจะสั่งกันด้วยครับห้ามยิงสัตว์ป่าด้วยครับ
6: เดี๋ยวเราจะเดินทางจากเส้นนี้กันนะครับแต่มึงนะ
7: ที่
6: ไปนำสันเส้น
3: ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลจนแน่ชัดคณะสำรวจขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านเมืองณมุ่งหน้าไปตามแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยใกล้ชายแดนไทยพม่าซึ่งเรียกกันว่าช่องเมืองณนับเป็นการสำรวจขุนปิงเป็นครั้งแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอันประกอบด้วยนักวิชาการจากกองอนุรักษ์ต้นน้ำและกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ทหารจากชุดปฏิบัติการที่4หน่วยเฉพาะกิจ327หน่วยราษฎรอาสาป้องกันชายแดนไทยพม่าบ้านเมืองณและคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีชาวมูเซอร์และไทยใหญ่ที่ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทาง
8: มาดูต้อง8 3 4 9 0 4ต้องถ้าถูกต้องเข้าเข้าเข้าทั้ง2เพียง
3: พื้นที่ป่าดอยถ้วยจัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวนับเป็นพื้นที่ป่าไม้ทิศเหนือสุดของประเทศภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยมีสันดอยถ้วยทิศเหนือเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของไทยกับดินแดนรัชฉานของพม่านับเป็นดอยสูงที่สุดของทิวเขาแดนลาวสภาพป่าเป็นป่าผลัดใบประเภทป่าดิบเขาซึ่งมักขึ้นอยู่บนภูเขาสูงระดับ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปมีพันไม้ประเภทไม้กอขึ้นปะปนกับไม้สนเขาโดยมีผักกูดเฟิร์นมอสและกล้วยไม้ดินเป็นไม้พื้นราบมีคุณลักษณะเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก

จากแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยคณะสำรวจมุ่งหน้าลงสู่หุบเขาแล้วลัดเลาะไปตามลำห้วยซึ่งมีทาน้ำเล็กๆหลายสายไหลมารวมกันเป็นลำห้วยใหญ่ซึ่งชาวบ้านยังคงเรียกชื่อห้วยน้ำปิงหรือห้วยขุนปิง

0: 发出的发马歌哟家西伯利的苦和酒吧一看你那比利的苦的家大哥
1: นักปิงเตกาติแชเวมีความหมายว่าเดียวดายที่หัวน้ำปิงเป็นเพลงพื้นบ้านมูเซอร์ในลักษณะการขับลำคล้ายเพลงซอพื้นเมืองของชาวเหนือมูเซอร์บ้านหัวปิงขับร้องเพลงนี้กันมานานโดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอันเป็นหลักฐานประการหนึ่งว่าได้มีการเรียกชื่อลำห้วยนี้ว่าห้วยน้ำปิงกันมาแต่โบราณกาลแล้วตำนานพื้นบ้านมูเซอร์ก็เล่าว่าณจุดสูงสุดของดอยถ้วยอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงคือที่ชุมนุมของเหล่าเทวดาจากทุกสารทิศรวมทั้งผีปู่มูเซอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพบูชาจึงปรากฏว่าแม้จะต้องย้ายถิ่นฐานออกไปไกลจากเชิงดอยถ้วยแต่ชาวมูเซอร์บ้านหัวน้ำปิงก็ยังจัดพิธีกรรมบูชาผีปู่มูเซอร์ในทุกๆวันศีลหรือวันพระซึ่งจะต้องจบลงด้วยการเต้นจะคึศิลปะการร่ายรำของชาวมูเซอร์ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาทุกครั้ง

นิทานเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่บ้านเมืองนะเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ยังเทือกเขาแห่งหนึ่งและทรงประทับนั่งที่ใต้ร่มไม้ที่ขุนปิงบริเวณที่เรียกว่าออบขุนปิงจึงมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าเฝ้ารวมทั้งบรรดาสัตว์เดรัจฉานเช่นพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งได้เก็บผลไม้ป่าคือผลนะหรือลูกสมอป่ามาถวายครั้นพระพุทธเจ้าทรงรับผลนะไว้ในพระหัตถ์ก็กลายเป็นผลนะทองคำภายหลังจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองนะซึ่งยังปรากฏมีรอยเท้าพญาช้างเผือกตามตำนานอยู่บนเทือกหินใกล้ร่มไม้นั้นชาวบ้านเมืองนะก็เชื่อว่าน้ำที่ไหลออกจากออบขุนปิงแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2530ออบขุนปิงได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่หนึ่งในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การเดินทางไปตามลำห้วยแม่ปิงประสบความยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไต่ระดับความสูงถึงจุดที่ 1,500 ถึง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลลำห้วยแม่ปิงค่อยๆแคบเล็กลงบางช่วงตอนปรากฏเป็นน้ำตกสายเล็กๆจากหน้าผาหินสูงชันซึ่งหมายถึงว่าขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของสายน้ำปิงจะต้องอยู่สูงขึ้นไปกว่านี้อีก

0: จนในที่สุดเมื่อขึ้นมาถึงหน้าผาสูงที่ระดับ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลใกล้จุดสูงสุดของยอดดอยถ้วยเส้นลำห้วยแม่ปิงก็หายไปในซอกหินใหญ่เบื้องหน้ากลายเป็นเพียงตาน้ำเล็กๆซึมออกมา
1: แล้วไปสูงกว่านี้อีกได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: แค่นี้แหละ
2: ผมมีแล้ว

0: พอดีดูเราถ้าเราหันไปดูข้างหลังนี่เนินข้างหลังนี่มันจะระยะที่ชั้นความสูงที่1,700นะเพราะนั้นตาน้ำนี่ก็อยู่ประมาณที่ชั้น1,700อยู่ในพิกัดที่834นะ904
1: พิกัดแผนที่ใช่ไหมฮะ
0: พิกัดแผนที่834-934ชั้นความสูงจะห่างจากยอดสูงสุดของดอยถ้วยก็124เพราะชั้นสูงมันแค่1824นะ
1: 124นี่หมายความว่าชั้นความสูงใช่ไหม
0: ชั้นความสูงระยะทางประมาณ400เมตร
1: ถ้าเราดูจากลักษณะตาน้ำที่เห็นนี่ไม่ทราบว่าทางวิชาการป่าไม้พิจารณาได้ไงครับพี่ชิวครับ
2: ที่จุดยอดสูงสุดของตาน้ำอันนี้นะฮะที่ดูจากที่เรามาถึงเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เมื่อเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะซึมลงไปตามภูเขาส่วนหนึ่งของน้ำมันจะไหลลงไปตามลำห้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งมันจะซึมซับลงไปใต้พื้นดินใต้ภูเขานี่นะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆซึมออกมาตามช่องตามอะไรนี่มันจะมาออกตามช่องหินบ้างหรือว่าซึมตามพื้นดินบ้างเป็นจุดๆแล้วมันจะลงไปตามร่องห้วยอันนี้เป็นตาน้ำชนิดหนึ่งครับมันจะออกมาเป็นตามร่องหินก็มีบางจุดก็ออกมาตามพื้นดินก็มีนะฮะเราตามลักษณะภูมิประเทศแล้วที่ว่าเราขึ้นมาตามลำห้วยอันนี้เขาเรียกห้วยน้ำปิงใช่ไหมเราจะเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสุดปลายห้วยสุดปลายห้วยนี่คือจุดสูงสุดของมันแล้วนะจุดนี้เป็นจุดต้นน้ำของมัน
1: ครั

พื้นที่ป่าดอยถ้วยเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศในเขตภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่รวมกันถึง 780,000 ไร่หรือราว 1,200 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กำลังดำเนินงานสำรวจอย่างเร่งรีบเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในนามอุทยานแห่งชาติเชียงดาวเพื่อให้ดำรงความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิ่งซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยสืบไป

0: นเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสีสาย

0: จากเทือกเขาสูงชันทางชายแดนไทยพม่าไหลรวมกับทาน้ำหลายสิบสายลำห้วยแม่ปิงขยายใหญ่กลายเป็นแม่น้ำปิงไหลลดเลี้ยวลงไปในพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้จากอำเภอเชียงดาวสู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่น้ำแม่ปิงที่ยังใสสะอาดเลี้ยงชีวิตบรรดาช้างงานในศูนย์ฝึกช้างแตงดาวเขตรอยต่ออำเภอแม่แตงกับเชียงดาวนับเนื่องจากอดีตที่ศูนย์แห่งนี้ยังฝึกช้างเพื่องานชักลากซุงในป่าจวบจนปัจจุบันเมื่อไม้ในป่าลดน้อยลงจึงกลายเป็นการฝึกแสดงให้นักท่องเที่ยวชมเท่านั้นการเวลาเปลี่ยนแปลงไปแต่สำนึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อคนยังคงเดิมทุกๆปีในช่วงวันสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ของชาวพื้นเมืองเหนือเจ้าของช้างและบรรดาควานช้างพร้อมใจกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวช้างเพื่อแสดงความรำลึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อพวกเขาเสมอมาด้วยเครื่องบูชาคารวะไม่ต่างไปจากพิธีรดน้ำดำหัวคนแต่อย่างใดน้ำส้มปล่อยหรือน้ำที่แช่ด้วยฝักส้มปล่อยเป็นไม้สมุนไพรประเภทไม้เถาชนิดหนึ่งชาวล้านนาถือเป็นของสูงใช้ในการสักการะสิ่งที่ตนเคารพการเอาน้ำส้มปล่อยรูปผมถือเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายสร้างความสุขสวัสดีแก่ชีวิตและขอสมาลาโทษต่อการกระทำที่ได้ล่วงเกินไปกล้วยดอกไม้แทนเครื่องบายสีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง
1: วันนี้ก็เป็นวันดีปีใหม่ขอให้สุขสบายอายุมันคนยืนเลยอย่าไปเจ็บไปเขียนยัง
2: บอลเอ้ยบอลดีมีสุขเนอะไปเจ็บไปเป็นอย่างนี้ไปกันจนเฒ่าจนแก่เนอะ
1: หาฟังไฟได้ไหมทำไมเลี้ยงกับเลี้ยง
3: ผมก็ทำทุกปีที่ทำนี่ก็เพราะว่าช้างเนี่ยให้บุญคุณกับผมได้มีอาชีพทำอย่างนี้แล้วก็ผมก็ให้ตอบแทนบุญคุณช้างนะฮะเพื่อเราจะได้สบายใจแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วย
0: ช้างงานกว่า20เชือกได้รับการปรนิบัติเป็นพิเศษในวันนี้หลังจากทำงานเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของมาตลอดปีแต่ก็มีลูกช้างบางเชือกไม่ยอมให้รดน้ำดำหัวด้วยเข้าใจว่าจะถูกฉีดยาเหมือนทุกครั้งที่เห็นสัตวแพทย์มายืนอยู่บนแท่นนี
4: ้
0: เสร็จพิธีแล้วก็ปรนเปรอช้างด้วยอาหารจานโปรดคือกล้วยและอ้อยในปริมาณที่มากกว่าวันธรรมดาแล้วพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำปิงอีกครั้งอันนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับช้างมากที่สุดตามวิสัยของสัตว์ที่ขี้ร้อนและขาดน้ำไม่ได้ดังปรากฏว่าช้างตัวหนึ่งจะกินน้ำมากถึง60แกลลอนหรือราว15ปี๊บต่อวันทีเดียว

แม่แตงขนาดของแม่น้ำกว้างใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำแม่แตงไหลมาสบปริมาณน้ำเฉลี่ยถึงปีละ850ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำแม่แตงได้ทำให้แม่น้ำแม่ปิงก่อประโยชน์ทางชลประทานแก่ประชาชนสองฝากฝั่งอย่างมากพื้นที่ป่าสองฝั่งแม่น้ำแม่แตงอันอุดมสมบูรณ์นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะป่าขุนคลองบนดอยสันคมพระเขตอำเภอเชียงดาวซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของลำน้ำแม่แตง

0: lên sàn tên răng và càng sang bàn to đưa thập trường chạy cười ta mai cười phóng tay dù này tha nữa mới sàn tên răng mà càng mà cưa sang bàn to đưa thập trường chạy cười ta mai cười phóng tay.
1: เด็กนักเรียนชาวเขาเผ่าลีซอพร้อมใจกันปลูกป่าเพื่อร่วมรำลึกถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนและสะท้อนถึงจิตใจที่รักและหวงแหนป่าขุนคลองซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตบรรพบุรุษชาวลีซอของพวกเขาเคยเผาทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างรู้เท่าไม่ถึงการมาก่อนกิจกรรมปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองกับหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่26ตามโครงการปรับปรุงต้นน้ำแม่ปิงตอนบนของกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้

ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึงกว่า 1,100 เมตรในเขตอากาศที่มีฝนตกตลอดปีพื้นที่ป่าขุนคลองจึงเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบป่าดงดิบและป่าดิบเขาขุนคลองจึงเป็นขุนน้ำหรือต้นน้ำของลำน้ำหลายสายที่ไหลไปลงแม่น้ำแม่แตงและแม่น้ำปิ่งความสมบูรณ์ของป่าขุนคลองจึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในพื้นราบอย่างยิ่งแต่การทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างหนักในช่วง50ปีที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ป่าขุนคลองลดลงอย่างน่าวิตกกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นดูแลรักษาป่าขุนคลองโดยมีภารกิจหลักคือการปลูกป่าทดแทนอันหมายถึงการแปรสภาพภูเขาหัวโล้นทั้งหลายให้คืนสู่ความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ทุกๆปีเมื่อฤดูฝนใกล้มาเยือนกล้าไม้นับหมื่นนับแสนต้นถูกเพาะชำเตรียมไว้ให้กองทัพคนงานนำไปปลูกทันทีที่ฝนเม็ดแรกชะผืนแผ่นดิน

กล้าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สนสามใบเพราะนี่คือพันไม้ดั้งเดิมของป่าขุนคลองทั้งยังมีคุณลักษณะที่เติบโตเร็วทนทานต่อวัชพืชประเภทหญ้าคาได้ดีและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ทำน้ำมันสนได้อีกด้วยไม้สน1ต้นถูกโค่นถางด้วยเวลาไม่กี่นาทีแต่ใช้เวลาในการเติบโตเต็มที่ 7-10 ปีแต่ด้วยความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองในปีพุทธศักราช2508จนถึงปีพุทธศักราช2532จึงมีกล้าไม้สนกว่า21ล้านต้นยังรากเติบใหญ่ขึ้นเป็นป่าทดแทนในพื้นที่ถึงกว่า 19,500 ไร่

ครงการปลูกป่าทดแทนดำเนินไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวรีซอขุนคองให้ก้าวพ้นจากการเป็นผู้ทำลายมากลายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนความเขียวขจีสู่ป่าขุนคองดังเดิมทำลายมากลายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนความเขียวขจีสู่ป่าขุนคองดังเดิม

0: ต้นน้ำขุนคลองตามโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวประเภทสาลี่บวยท้อพลับและเกาลัดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอย่างที่เคยเป็นให้ความรู้ด้านการตลาดด้วยการรู้จักคัดผลใหญ่ๆมาบรรจุหีบห่อก่อนส่งไปจำหน่ายทำให้ได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ20บาทวันนี้พวกเธอเก็บสาลี่รุ่นแรกจากน้ำพักน้ำแรงได้ถึง70กิโลกรัมทีเดียวโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองถูกจัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวลีซอโดยมีเป้าหมายให้พวกเขาหยุดการอพยพย้ายถิ่นและทำไร่เลื่อนลอยพร้อมๆกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเด็กๆเหล่านี้จะเป็นความหวังใหม่ของขุนคลองในวันข้างหน้า
1: ของไทยของไทย

0: งสู่ลำห้วยลำธารทีนี้เมื่อถูกทำลายไปแล้วบางห้วยก็แห้งลงนะเมื่อเราฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ปลูกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็หวังว่าในอนาคตไอ้ลำห้วยที่เคยแห้งลงจะมีน้ำไหลหล่อเลี้ยงไปตลอดปีที่ไหลลงสู่อย่างขุนคลองนี่ก็น้ำไหลจากแม่คลองลงสู่แม่แตงให้ได้ตลอดปีแล้วก็ลงสู่เจ้าพระยาซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญของประเทศไทย
1: แม้จะเป็นเพียงสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิงแต่แม่น้ำแม่แตงก็มีความยาวถึง50กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รองรับน้ำฝนถึง 1,953 ตารางกิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวและเขตป่าสงวนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติบริสุทธิ์สองฝากฝั่งเย้ายวนใจบรรดานักเดินทางผู้แสวงหาลมหายใจแห่งป่าเขาลำเนาไพรทำให้แม่น้ำแม่แตงมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งธุรกิจท่องป่าที่คึกคักมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือพระราชบัญญัติปิดป่าปีพุทธศักราช2531ทำให้ช้างงานในเขตภาคเหนือจำนวนมากต้องหันเหมาสู่วงจรของธุรกิจท่องป่าแทนการชักลากซุงเหมือนในอดีตงานใหม่ของช้างคือการนำพานักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจเที่ยวป่าอาชีพใหม่ของชาวกะเหรี่ยงและมูเซอร์สองฝั่งแม่น้ำคือบริการที่พักกลางป่าพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งบริการจัดล่องแพไม้ไผ่ที่จะขาดเสียไม่ได้ในรายการนำเที่ยวป่าแม่แตงเกาะแก่งกลางลำน้ำแม่แตงตลอดสายคือสิ่งท้าทายนักผจญภัยใจกล้าที่จะฝ่าอันตรายไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานในขณะที่ตำนานของคนที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ก็ยังถูกนำมาเล่าขานให้ได้ยินกันอยู่เสมอสายตาพละกำลังและการตัดสินใจคือปัจจัยชี้ขาดของการล่องแก่งแม่แตงอาชีพรับจ้างทอแพให้นักท่องเที่ยวกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ทำรายได้ให้บรรดาหนุ่มชาวกะเหรี่ยงที่เกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางไอดินกลิ่นป่าและกระแสน้ำ

หนึ่งลำสำหรับนักท่องเที่ยว 5-6 คนจะใช้ไม้ไผ่ไม่ต่ำกว่า15ลำนำมาผูกรวมกันสนนราคาลำละ300บาทแต่เมื่อการเที่ยวป่าแม่แตงมีชื่อเสียงมากขึ้นราคาแพก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากปริมาณไม้ไผ่ริมน้ำไม่เพียงพอจะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากการตัดไม้ไผ่มาทำแพต้องเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นทุกทีไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการล่องแพในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและมีเกาะแก่งมากจะต้องเป็นไม้ไผ่ซางที่มีอายุมากกว่า1ปีในขณะที่มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพเฉลี่ยถึงวันละ10ลำต้องใช้ไม้ไผ่รวมกันวันละ150ลำไผ่หรือโดยสรุปแล้วในระยะเวลา1ปีจะมีไม้ไผ่ถูกตัดมาทำแพถึงประมาณ2ล้านต้นทีเดียวป่าไผ่ริมน้ำแม่แตงจึงมีแต่ต้นอ่อนที่เติบโตไม่ทันการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวราคาแพที่ต้นทางสูงขึ้นในขณะที่เมื่อถึงปลายทางแพของนักท่องเที่ยวก็แทบมีค่าเป็นศูนย์เพราะไม่มีใครถ่อแพทวนน้ำเชี่ยวกลับขึ้นไปล่องลงมาใหม่ได้

ที่บ้านศพกายปลายทางของการล่องแพเด็กๆมีอาชีพคอยวิ่งลงไปจับจองแพเพื่อนำไปขายต่อให้โรงงานแปรรูปให้บุหรี่กับคนถอสักหนึ่งซองพอเป็นสินน้ำใจสองฝั่งแม่แตงที่บ้านศพกายจึงมีโรงงานเล็กๆแปรรูปไม้ไผ่จากแพนักท่องเที่ยวทำเป็นไม้รั้วบ้านคอกสัตว์หรือทำไม้นั่งร้านสำหรับสร้างตึกในเมืองใหญ่ส่งไปขายในราคาเพียงมัดละ 18-23 บาทที่สั้นหน่อยก็ส่งไปเข้าโรงงานทำไม้เสียบลูกชิ้นในสนนราคาเพียงกิโลกรัมละ1.50 บาท

แต่กระนั้นก็ยังมีแพไม้ไผ่ของนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นขยะในลำน้ำแม่แตงอีกมากในแต่ละปีต้องมีการจุดไฟเผาไม้ไผ่ทิ้งเพื่อไม่ให้กลายเป็นสิ่งกีดขวางการล่องแพในปีต่อไปยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าระบบนิเวศของป่าต้นน้ำแม่แตงจะได้รับผลกระทบเพียงใดจากการสูญเสียไม้ไผ่ถึงปีละนับล้านต้น

างจากบ้านศพกายไปไม่ไกลมีแก่งหินขนาดใหญ่ระเกะระกะขวางอยู่กลางลำน้ำแม่แตงเรียกกันว่าแก่งกึดไม่มีใครล่องแพผ่านจุดนี้ไปได้ความรุนแรงของแม่แตงที่แก่งกึดเพียงพอจะทำให้ทรงท่อนใหญ่ๆแตกหักเป็นชิ้น

จากนี้ไปอีกไม่ไกลสายน้ำแม่แตงก็จะไหลไปรวมกับลำน้ำปิงกลายเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือต่อไป

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

น้ำเป็นร้อยดอยเป็นแสนนี่คือคำกล่าวขานถึงดินแดนส่วนที่เรียกว่าล้านนาไทยซึ่งสถาปนาขึ้นท่ามกลางเทือกเขาภูดอยและที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์คำว่าล้านนาอันหมายถึงผืนนานับล้านไร่จึงเกิดขึ้นเป็นดั่งอุปมาสะท้อนความมั่งคั่งบริบูรณ์ของแผ่นดินนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะแม่น้ำแม่น้ำได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการก่อกำเนิดและความรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางอารยธรรมของดินแดนล้านนาไทยพงศาวดารล้านนาไทยจารึกไว้ว่าเมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้วพระนางจามเทวีราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองลพบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรมอญทวารวดีได้เสด็จขึ้นมาตามเส้นทางลำน้ำปิงเพื่อมาครองเมืองหริพูนชัยหรือนครลำพูนให้เป็นเมืองที่เฟื่องฟูทางพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นราชธานีแรกของแผ่นดินล้านนาโบราณหริพูนชัยราชอาณาจักรริมฝั่งแม่น้ำปิงเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของล้านนาอยู่นานถึงกว่า500ปี

จนกระทั่งปีพุทธศักราช1835พญามังรายมหาราชผู้นำชนชาติไทยซึ่งรวมตัวกันอยู่ทางทิศเหนือของล้านนาก็มีกำลังเข้มแข็งสามารถยึดครองเมืองหริพูนชัยไว้ได้แล้วสถาปนาศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาไทยขึ้นใหม่ณริมฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นดินแดนของชนเผ่าล้วมาก่อนภายใต้การสนับสนุนของพระสหายร่วมน้ำสาบานคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ครองอาณาจักรสุโขทัยและพญางำเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาประกาศขนานนามราชธานีใหม่นี้ว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือเวียงพิงซึ่งมาจากคำว่าเวียงปิงหมายถึงนครริมฝั่งแม่น้ำปิง

เป็นเวลานานถึงกว่า200ปีที่อาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เข้มแข็งและเฟื่องฟูทางวรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมและพุทธศาสนาโดยมีแม่น้ำปิงเป็นประตูเมืองทางเศรษฐกิจและการค้าอันทำให้เชียงใหม่ทัดเทียมอาณาจักรรอบข้างความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาและแม่น้ำรวมกับกระแสแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่เชียงใหม่รับเอาสิ่งที่ดีจากมอญและพม่ามาประยุกต์เป็นของตนเองได้ล้อล้อมให้คนเมืองเชียงใหม่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดมีความเป็นศิลปินโดยสายเลือดอันส่งผลต่อกิริยาภาษาพูดที่อ่อนหวานมีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะทั้งคีตศิลป์นาฏศิลป์และหัตถศิลป์มีความรักและหวงแหนขนบประเพณีที่สืบทอดจากบรรพชน

จนแม้เมื่อผ่านการเวลามานานหลายร้อยปีอดีตราชธานีริมฝั่งแม่ระมิงก็ยังดำรงเอกลักษณ์ของตนไว้ท่ามกลางกระแสแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในวันนี้

ชาวบ้านชานเมืองเชียงใหม่ใช้ไม้ไผ่และกระดาษสามาทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งอย่างที่ปู่ย่าตาทวดทำกันมามีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายลูกฟักหรือกระติบข้าวตรวจตราดูจนแน่ใจว่าไม่มีรูรั่วก็รมควันเข้าไปให้พองตัวจึงปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่ว่าลมร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงชาวล้านนารู้จักทำกันมาแต่โบราณเรียกว่าว่าวควันหรือโคมลอยทำในช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญประจำปีเท่านั้นตามคุ้มวัดต่างๆชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ทำโคมลอยขึ้นประชันกันสนุกสนานและเชื่อว่านี่คือการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงเป็นการกระทำเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีซึ่งหมายถึงพระเจดีย์บรรจุเกศาของพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสันนิษฐานว่าชาวล้านนาได้รับอิทธิพลการทำโคมลอยมาจากจีนโบราณซึ่งเชี่ยวชาญในการคำนวณทิศทางลมจึงมีการผูกประทัดแบบจีนติดไปกับโคมลอยเป็นสัญญาณบอกว่าโคมลอยไปในทิศทางใดเชื่อกันว่าหากโคมลอยไปตกบ้านใดก็ถือเป็นสิริมงคลแก่บ้านนั้นวันใดที่มีว่าวควันหรือโคมลอยสู่ท้องฟ้าชาวล้านนารู้ว่าบัดนี้เทศกาลเดือนยี่หรือยี่เป่งเวียนมาถึงอีกแล้วการนับเดือนตามปฏิทินจันทรคติของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลาง2เดือนเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12หรือเดือนพฤศจิกายนยี่เป็งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12อันเป็นช่วงเวลาปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวข้าวในนากำลังตั้งท้องรอเวลาเก็บเกี่ยวชาวล้านนาถือเป็นฤดูการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บุพการีผางผักติดหรือถ้วยประทีปจัดไว้ตามจำนวนอายุของพ่อและแม่แล้วจุดถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมค้างหรือโคมแขวนในโบสถ์วิหารบรรดาแม่บ้านทำกระทงเตรียมไว้ลอยในแม่น้ำประดับประตูบ้านของตนด้วยต้นกล้วยและดอกไม้เรียกกันว่าประตูป่าเกี่ยวพันกับป่าหิมพานต์ในตำนานทางพุทธศาสนาตกแต่งโคมกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้ขวดใส่น้ำมันนำมาติดไว้ตามรั้วบ้านเพื่อคืนเดือนเพ็ญวันนี้ประตูบ้านของตนจะสว่างสวยกว่าวันใดนี่คือความสุขใจที่ได้กระทำถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นุกสนานกันที่หน้าบ้านแล้วก็ชวนกันไปลอยกระทงในลำน้ำปิ่งจากงานประเพณีพื้นบ้านโบราณยี่เปงได้กลายเป็นเทศกาลระดับชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศบรรยากาศเทศกาลยี่เปงในวันนี้ดูเหมือนได้ลบเลือนความหมายที่แท้แต่โบราณไปเสียแล้วมีหลักฐานว่าชาวล้านนาไทยมีประเพณียี่เปงมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพูนชัยลำพูนในราวพุทธศตวรรษที่14ตำนานเมืองลำพูนระบุว่าในสมัยนั้นได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพหนีไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีครั้นเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางกลุ่มย้ายกลับมาถิ่นฐานเดิมบางกลุ่มตั้งรกรากอยู่ที่หงสาวดีถึงเดือนยี่เปงชาวลำพูนคิดถึงญาติพี่น้องของตนจึงเอาข้าวของใส่แพไหลล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนที่เมืองหงสาวดีแต่ด้วยเหตุที่คนโบราณมองเห็นแสงเทียนในกระทงยามเมื่อกระทบน้ำสะท้อนเงาคล้ายแสงของผีขโมดจึงเรียกประเพณีลอยขโมดภายหลังจึงเปลี่ยนมาเรียกประเพณีลอยกระทงตามอิทธิพลทางภาษาจากกรุงศรีอยุธยานอกจากนั้นชาวล้านนายังเชื่อว่าการลอยขโมดหรือลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้เหนือหาดทรายในแม่น้ำนำมนทีซึ่งไม่ปรากฏว่าอยู่ณแห่งหนตำบลใดอีกทั้งยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปเพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขยี่เปงจึงเป็นเทศกาลงานบุญที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันในหมู่ญาติพี่น้องชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เปงในอาณาจักรล้านนาโบราณที่ทำให้กลางคืนสว่างสวยราวกลางวันเพราะแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนถูกพรรณนาไว้ในโครงนิราศหริภูมิชัยตอนหนึ่งว่ารัชนีเพลิงพุ่งแจ้งจวนตะวันแสงส่องรังสีจันทร์แจ่มฟ้าราตรีดุจดูวันระวีแว่นอย่างเอสนุกสนันปานด้าวล่าลมล่มเมธนี

0: ากโบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานแห่งนี้เพิ่งมีการขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2532ในเขตอำเภอสารภีห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง20กิโลเมตรนักโบราณคดีมีข้อพิสูจน์ว่านี่คืออดีตพระราชวังของพญามังรายมหาราชช่วงก่อนที่พระองค์จะสถาปนาราชธานีเชียงใหม่ทรงประทับอยู่ที่นี่นานถึง10ปีเรียกกันว่าเวียงกุมกามพิรารมเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำปิงอีกเมืองหนึ่งซึ่งถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่าแม่น้ำปิงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางเดินไปจากเดิมภายหลังจากตีเมืองหริพูนชัยลำพูนสำเร็จก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่พญามังรายมหาราชทรงสร้างเวียงกุมกามขึ้นในปีพุทธศักราช1829หรือกว่า700ปีมาแล้วสันนิษฐานว่าชื่อเวียงกุมกามมาจากคำว่าคุมคามหรือการปกป้องบ้านเมืองแต่ออกเสียงตามสำเนียงล้านนาว่ากุมกามแต่บ้างก็ว่าในอดีตเมืองนี้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งพญามังรายจึงโปรดให้ขนดินมาทับหรือมากวมตามภาษาล้านนาโบราณจึงเรียกกันว่าเวียงกุมกวมหมายถึงเมืองควบน้ำภายหลังจึงเพี้ยนเป็นเวียงกุมกามซึ่งต่อมาเมืองนี้ได้ร้างไปเมื่อพญามังรายสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาแทนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาไทยระบุว่าเวียงกุมกามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันเวียงกุมกามกลับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมีข้อสันนิษฐานชั้นต้นว่าแม่น้ำปิงเมื่อไหลมาถึงเวียงกุมกามมีลักษณะคดเคี้ยวมากต่อมาเกิดมีน้ำท่วมและมีการกัดเซาะของลำน้ำทำให้ร่องแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินไปในลักษณะที่เรียกว่าทานประสานสายนานวันเข้าร่องน้ำเก่าก็ตื้นเขินร่องน้ำใหม่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเส้นแม่น้ำปิงใหม่ในปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลาสั่งสมนานหลายร้อยปีและเป็นเหตุให้เวียงกุมกามกลับกลายมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงนี่คือถนนสายเชียงใหม่ลำพูนพื้นดินด้านขวามือมีลักษณะลาดต่ำลงไปเป็นร่องยาวขนานไปกับถนนเป็นระยะทางถึง15กิโลเมตรกว้าง70ถึง100เมตรชาวบ้านเรียกกันมาแต่โบราณว่าร่องปิงหางหมายถึงร่องแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งบัดนี้ได้ตื้นเขินไปแล้วและมีชุมชนตั้งอาคารบ้านเรือนอยู่ในร่องปิงหางจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้ก็นับได้ว่าตั้งอยู่ในแม่น้ำปิงสายเก่าเมื่อขับรถลงไปในร่องปิงหางจึงเท่ากับว่าเรากำลังเดินลงไปในแม่น้ำปิงสายเก่าโดยมีฝั่งหนึ่งเป็นถนนเชียงใหม่ลำพูนอีกฝั่งหนึ่งเป็นโบราณสถานเวียงกุมกามสนามฝึกสุนัขแห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดเริ่มต้นของร่องปิงหางนับเป็นผืนดินที่งอกเงยขึ้นจากการตื้นเขินของเส้นแม่น้ำปิงเก่าอาณาบริเวณโดยรอบเป็นป่าหญ้าคารกชัดเมื่อมองจากแม่น้ำปิงก็ไม่รู้เลยว่าบริเวณที่ชาวบ้านพายเรือผ่านนี้คือปากแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งถูกการเวลากลบเกลื่อนจนใกล้จะเลือนลางไปจากความทรงจำของผู้คนเต็มที
1: ลำน้ำแม่ปิงสายเดิมเมื่อประมาณ400กว่าปีซึ่งในสถานนี้ที่เรากำลังประชุมหรือปรึกษาหรือกันขณะนี้นั้นเป็นสถานที่เมื่อก่อนนี้เป็นปากน้ำปิงซึ่งเปลี่ยนทิศทางเดินอ้อมไปทางเวียงกุมกามซึ่งจะเป็นแนวลำน้ำได้ผ่านไปถึงจังหวัดลำพูนฮะซึ่งมาวันนี้ก็ถือว่าพวกเอามาช่วยกันพัฒนาสำคัญหนึ่งฉะนั้นสิ่งใดที่
0: ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของร่องแม่น้ำปิงเก่ากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามซึ่งเป็นราษฎรท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือกับกรมศิลปากรได้พร้อมใจกันฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปิงเก่าให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังอีกครั้ง
2: นะครับมาพัฒนาในวันนี้และต่อนี้ไปนะครับเขาจะเริ่มลงมือจุดนี้นะครับเพื่อเปิดปากเม็ดน้ำปิงอ่างนะครับประมาณ4เมตร
3: ตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณที่คิดว่าจะเป็นปากแม่น้ำปิงห่างซึ่งเคยเป็นแม่น้ำปิงเมื่อประมาณ700ปีถึง400ปีก่อนเนี่ยนะครับเราจะทำการเจาะเพื่อเจาะหาชั้นทรายชั้นทรายจะเป็นชั้นดินที่สำคัญที่จะบอกว่าบริเวณนั้นนะเป็นบริเวณที่เคยมีน้ำแม่น้ำไหลผ่าน
0: การพิสูจน์ชั้นดินในร่องแม่น้ำปิงเก่าได้กลายเป็นบทเรียนสำหรับนักศึกษาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเขาใช้เครื่องมือตักดินทรายขึ้นมาพิสูจน์ลักษณะพิเศษของชั้นดินในจุดที่คิดว่าเคยเป็นแม่น้ำปิงในอดีต
3: เ
0: ห็
3: น
0: ไห
3: มคุณนี่เจอชั้นทรายยัง
4: เจอแล้วครับ
3: ไหนๆอยู่ระดับไหนอ๋อนี่ไงนี่เห็นชัดนี
4: ่เริ่มตรงน
3: ี้ประมาณสัก90เซนนะ85เซนครับจากที่เราเห็นชั้นทรายในหลุมเจาะ A2 เนี่ยนะครับคุณคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำเก่า
4: ใช่ครับ คิดว่าใช่ครับ
3: เพราะว่าไอ้ทรายเนี่ยมันมาด้วยลมไม่ได้ทรายโดยเฉพาะทรายหยาบแล้วก็เรามีกรวดนี่ก็เป็นตัวที่กรวดนิมนต์นะซึ่งก็คงจะกลิ้งมากับท้องน้ำเนี่ยนะอาจจะเจอเม็ด2เม็ดแต่เจาะลึกลงไปเราคงจะเจอกรวดอีกนะซึ่งแสดงว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยนะเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำเก่าเนี่ยไหลผ่านซึ่งชาวบ้านเขาเรียกตรงนี้ว่าปิงหางนะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดตั้งต้นของปิงหางหรือแม่น้ำปิงเดิมซึ่งเคยไหลผ่านตรงนี้เนี่ยเมื่อ5600ปีก่อนนะคร
5: ับ นะครับถ้าไอ้ตะกอนทางน้ำที่ว่าจะเปลี่ยนสายขึ้นมาใหม่นี้เราจะใช้มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่สามารถเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดทั้งสาย
3: ดูจากนี่เราอาจจะบอกไม่ได้นะมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆแล้วก็อาจจะบอกว่ามันตกเมตรนึงเนี่ย100ปีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นการเกิดอุทกภัย
0: ลึกลงไปใต้แม่น้ำปิงในบริเวณนี้ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานว่านี่คือจุดที่ตั้งวัดป่าตาลซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เวียงกุมกามแต่ต่อมาได้จมหายไปใต้แม่น้ำปิงสายใหม่ซึ่งไหลเปลี่ยนทางมาเพราะอุทกภัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
6: ยาว30นะก็หนาประมาณ 5-6 เซนจริงเราก็เป็นอิฐที่พบในโบราณ
0: นายสถาพรขวัญยืนอดีตหัวหน้าหน่วยศิลปากรที่4จังหวัดเชียงใหม่ได้เคยสำรวจและงมพบโบราณวัตถุในบริเวณดังกล่าว
6: สูงอยู่ตรงยอดเจดีย์นะครับในส่วนปลียอดนะที่อิฐวงกลมแล้วก็อิฐรูปครึ่งวงกลมนี่ที่ใช้ต่อในการก่อสร้างตัวเจดีย์นะครับและนอกจากโบราณวัตถุที่เป็นอิฐแล้วนะฮะแล้วก็พบพวกเศษพนักดินเผานะทั้งที่เป็นแบบเนื้อดินแล้วก็เนื้อเครื่องหินนะที่แกร่งนะครับภาชนะดินเผานี่เป็นส่วนกำหนดอายุได้อย่างหนึ่งว่าโบราณสถานเนี่ยอายุเท่าไหร่อันนี้หลักฐานที่พบนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันสนับสนุนว่าบริเวณนี้แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นดินมาก่อนก่อนที่ลำน้ำที่เราไปศึกษาในเรื่องธรณีวิทยามาเนี่ยลำน้ำจะเปลี่ยนทางเดินมาแล้วก็ทำลายโบราณสถานนี้พังทลายลงไปอยู่ในน้ำและตอนแรกที่ผมสำรวจผมก็นึกว่าอาจจะเป็น
0: จากหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยาบัดนี้จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของแม่น้ำปิงได้ส่งผลให้ประวัติศาสตร์บางหน้าของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เปลี่ยนไปด้วยถึงปัจจุบันยังมีหมู่บ้านบางแห่งที่ชื่อของหมู่บ้านบ่งชี้ว่าในอดีตเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงสายเก่าหลงเหลือเป็นหลักฐานพอให้สืบค้นได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ร่องแม่น้ำปิงสายเก่ายังไม่ถึงกับตื้นเขินไปโดยสิ้นเชิง บางช่วงตอนได้กลายเป็นลำเหมืองที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวนาชาวสวนอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2517กรมชลประทานจึงได้จัดตั้งโครงการชลประทานหลวงแม่ปิงเก่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ในเขตอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีการจัดสร้างฝายและคลองส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จากร่องแม่น้ำปิงเก่าอย่างเต็มที่ส่งผลให้พื้นที่นี้เป็นเขตเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือนี่คือพระพุทธสายญาติวัดหนองพึ่งตั้งอยู่ติดร่องแม่น้ำปิงเก่าในเขตอำเภอสารภีตำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้กล่าวไว้ว่าได้มีพุทธธรรมนายว่าแม่น้ำปิงจะท่วมเมืองหริภูนชัยลำพูนจึงโปรดให้สร้างพระพุทธสายญาติหรือพระนอนขวางทางไว้เพื่อให้แม่น้ำปิงไหลไปทางอื่นเสียวันนี้การเวลาล่วงมากว่า 2,500 ปีจากสมัยพุทธกาลแม้เรื่องราวตามตำนานจะเป็นสิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์แต่บัดนี้แม่น้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทางไปให้คนรุ่นเราได้ประจักษ์แจ้งแล้ว

0: ไม้มารวมเป็นสีซ้ายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไรมารวมเป็นสีซ้ายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพรวมสีซ้ายที่

เป็นเวลานานนับล้านๆปีที่ป่าผืนนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เพื่อให้กำเนิดต้นน้ำลำธารน้อยใหญ่หลายร้อยสายซึ่งล้วนไหลลงไปสร้างความบริบูรณ์แก่แม่น้ำปิง

นกในถิ่นหนาวนานาพันธุ์ที่มาชุมนุมกันที่นี่เป็นดัชนีชี้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดึกดำบรรพ์แห่งดอยอินทนนท์ซึ่งมีความสูงถึง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนับได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาสยามและเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์เรือนยอดของป่าที่หนาทึบอันเกิดจากการแย่งกันเบียดตัวขึ้นรับแสงแดดได้กลายเป็นที่รองรับน้ำฝนไม่ให้ตกถึงพื้นดินเร็วเกินไปนัก

ความชุ่มฉ่ำจากสายฝนค่อยๆหยดลงมาทีละน้อยทีละน้อยให้โอกาสกับผืนดินได้มีเวลาซึมซับไว้บางส่วนค่อยๆไหลลงมาตามลำต้นจนเปียกชุ่มอยู่ตลอดเกิดเป็นมอสเฟิร์นและตะไคร่น้ำห่อหุ้มอยู่รอบลำต้น

ครั้นฝนตกลงมาอีกพืชเล็กๆเหล่านี้ก็ยังช่วยซับน้ำไว้อีกชั้นหนึ่งเนิ่นนานเป็นล้านปีจึงกลายเป็นป่าดึกดำบรรพ์ที่โอบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ไม่เคยเหือดแห้งเสมือนเป็นฟองน้ำธรรมชาติก่อนมาหึมาจุดกำเนิดของตาน้ำเล็กๆที่มีน้ำไหลซึมออกมาไม่สิ้นสุดจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในที่สุดจะกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เช่นน้ำตกวชิรทานแห่งนี้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนี่ก็เป็นเพียงทานสายหนึ่งในหลายร้อยสายของขุนน้ำอินทนนท์อันยิ่งใหญ่เท่านั้น

เดือนมกราคมป่าเปลี่ยนสีแต่งแต้มผืนดอยอินทนนท์จนดูแปลกตาส่งสัญญาณให้สรรพชีวิตรับรู้ว่าฤดูกาลแห่งความแห้งแล้งกลับมาเยือนผืนโลกอีกครั้งแต่ขุนน้ำอินทนนท์ไม่เคยเหือดแห้งกระทั่งในยามแล้งที่สุดของเดือนเมษายนน้ำตกแม่กลางลดความรุนแรงไปบ้างแต่ก็ยังไหลรินอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่ปลิดใบร่วงหล่นจนเหลือเพียงลำต้นเปลือยเปล่าเพราะความแห้งแล้งของบรรยากาศโดยรอบวัฏจักรของอินทนนท์ยังดำรงอยู่เช่นนี้ตราบเท่าที่ป่าต้นกำเนิดของสายน้ำยังไม่ถูกทำลายไป

พระสถูปองค์นี้สงบนิ่งอยู่ณจุดสูงสุดของขุนน้ำอินทนนท์นี่คืออนุสรณ์สถานแห่งเจ้าชายองค์หนึ่งผู้ทรงปกป้องผืนป่าอันอุดมผืนนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนไทยและมนุษยชาติตำนานขุนน้ำอินทนนท์จารึกชื่อดอยอ่างกาหลวงเป็นชื่อแรกที่ชาวล้านนาโบราณใช้เรียกขานขุนดอยแห่งนี้ด้วยพระบนยอดดอยมีแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีเป็นที่พักพิงของบรรดานกกาทั้งหลายอีกทั้งยังมีหินก้อนใหญ่ลักษณะคล้ายอีกาจับอยู่บรรดาพรานล้านนาที่ท่องป่าแถบนี้จึงขนานนามว่าดอยอ่างกาหลวงคำว่าหลวงที่ต่อท้ายเป็นคำพื้นเมืองเหนือใช้บอกลักษณะของสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือใหญ่ที่สุดดอยอ่างกาหลวงจึงนับเป็นขุนดอยที่ใหญ่ที่สุดขุนหนึ่งของดินแดนล้านนาต่อมาในราวปีพุทธศักราช2432เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระธิดาเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงแพ้พระคันประสงค์จะเสวยผลไม้ป่าเจ้าอินทวิชยานนท์จึงส่งคนไปเก็บผลไม้เชิงดอยอ่างกาหลวงไปถวายครั้นเมื่อพระองค์ถึงแก่พิราลัยในปีพุทธศักราช2440พระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงทรงแบ่งพระอัฐิส่วนหนึ่งไปประดิษฐานบนดอยอ่างกาหลวงตามพระประสงค์ของพระบิดาซึ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าผืนนี้นับแต่นั้นดอยอ่างกาหลวงจึงได้ชื่อใหม่ว่าดอยอินทนนท์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าชายนักอนุรักษ์แห่งอาณาจักรล้านนาไทยนี่คือโรงสูบน้ำประจำสถานีเรดาร์บนยอดดอยอินทนนท์ห่างจากพระสถูปเพียง300เมตรบริเวณรอบๆมีน้ำซึมจากพื้นดินตลอดเวลากระทั่งในยามแล้งเช่นนี้เป็นร่องรอยพอจะบอกให้เรารู้ได้ว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งน้ำซับตามธรรมชาติแหล่งหนึ่งซึ่งบัดนี้เว้นเสียแต่ดวงวิญญาณของพระผู้สิงสถิตอยู่ณพระสถูปแล้วก็แทบไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าพื้นดินรกชัดและหมดสง่าราศีแห่งนี้นี่แหละคืออ่างกาหลวงต้นตำนานแห่งขุนน้ำอินทนนท์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย

ทุกๆปีเมื่อถึงฤดูหนาวทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ที่กิ่วแม่ปานบนดอยอินทนนท์กลายเป็นทุ่งสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งผืนต้อนรับการเบ่งบานของบุพชาติพันหนึ่งซึ่งสามารถเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและหนาวจัดเช่นที่นี่ชาวล้านนาแห่งลุ่มน้ำปิงเรียกดอกไม้นี้ตามสีสันสะดุดตาของมันว่าดอกคำแดงซึ่งพบเห็นเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันไม้ดอกอื่นๆดำรงชีวิตอยู่ได้ยกเว้นพันไม้ดอกในสกุลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยเช่นนี้และด้วยเหตุที่เป็นพันไม้โบราณแวดล้อมไปด้วยผืนป่าดึกดำบรรดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันในปัจจุบันว่ากุหลาบพันปีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรโดเดนดรอนซึ่งเป็นคำผสมในภาษากรีกแปลว่าต้นไม้สีแดงเป็นพันเดียวกับที่นักพฤกษศาสตร์พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปจากเดือนมกราคมกุหลาบพันปีเริ่มแย้มกลีบบานไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์กลายเป็นสโมสรที่นัดพบของบรรดานกประจำถิ่นและนกอพยพจากแดนไกลทั้งหลาย

นกกินปลีหางยาวเขียวเป็นนกเจ้าถิ่นซึ่งจะพบบนยอดดอยอินทนนท์ของไทยเท่านั้นตัวผู้จะมีสีขนสวยสะดุดตากว่าตัวเมียชอบส่งเสียงร้องทีแหลมทักทายอาคันตุกะจากแดนไกลนกกระจิตหัวมงกุฎนกอพยพจากทวีปยุโรปอุปนิสัยชอบกระโดดไปตามกิ่งไม้อย่างว่องไวยากจะมองเห็นตัวได้ง่ายนกกระจิตหัวมงกุฎนกอพยพจากทวีปยุโรปอุปนิสัยชอบกระโดดไปตามกิ่งไม้อย่างว่องไวยากจะมองเห็น

นกปีกสั้นสีน้ำเงินอุปนิสัยชอบหากินแมลงตามพื้นดินจะพบเห็นบนดอยสูงกว่า 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเช่นดอยอินทนนท์เท่านั้นนกศิวะหางสีตาลคุ้นเคยกับพุ่มไม้เตี้ยๆที่เขียวชอุ่มตลอดเวลาบนเทือกเขาสูงจากสภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีสภาพป่าหลากหลายประเภทอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้และแมลงซึ่งเป็นอาหารของนกนักปักษีวิทยาจึงพบว่าในจำนวนนกทั้งหลายที่พบในประเทศไทยรวม922ชนิดนั้นสามารถสำรวจพบได้บนดอยอินทนนท์ถึง382ชนิดหรือราว1ใน3ทีเดียวทำให้ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นดินแดนที่มีชนิดของนกมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รับการยอมรับว่าเปรียบเสมือนอุทยานนกนานาพันธุ์และเป็นสวรรค์ของนักดูนกจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว

พื้นป่าดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นขุนน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงมีพื้นที่กว้างขวางถึง 310,000 ไร่ครอบคลุมเขตอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มและกิ่งอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แม้จะมีผืนป่าดึกดำบรรพ์เหลืออยู่อย่างหนาแน่นแต่ก็นับวันจะถูกทำลายไปอย่างน่าวิตกเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2533ที่ประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกสหพันธ์สิ่งแวดล้อมโลกณประเทศออสเตรเลียได้มีการหยิบยกปัญหาพื้นที่ป่าทั่วโลกกว่า100แห่งถูกบุกรุกทำลายจนส่งผลคุกคามต่อสภาพแวดล้อมในจำนวนนั้นได้รวมถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งถูกบุกรุกโดยชาวเขาเพื่อลักลอบปลูกฝิ่นและไม้ผลคิดเป็นพื้นที่ถึงกว่า 160,000 ไร่หรือร้อยละ15ของพื้นที่ป่าทั้งหมดกะหล่ำปลีเป็นพืชผลที่ให้ผลเร็วและขายได้ราคาดีชาวม้งและกะเหรี่ยงบนดอยอินทนนท์จึงนิยมปลูกกันมากเมื่อถูกสกัดกั้นไม่ให้ปลูกฝิ่นแต่การปลูกกะหล่ำปลีต้องใช้พื้นที่มากและส่งผลให้หน้าดินเสื่อมคุณภาพเร็วโดยเฉพาะเมื่อปลูกในพื้นที่ลาดชันเกินกว่า35องศาหน้าดินจะพังทลายลงอย่างหนักหมดสภาพการเป็นป่าต้นน้ำโดยสิ้นเชิงเพราะไม่สามารถซับน้ำฝนตามธรรมชาติได้อีกเลยฝนตกลงมามากเพียงใดก็ไหลลงสู่พื้นล่างหมดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจของกรมป่าไม้พบว่าผลจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาได้ส่งผลให้ดอยอินทนนท์สูญเสียหน้าดินถึงปีละ 2.5 ตันต่อไร่ซึ่งหมายถึงการสูญเสียฮิวมัสหรืออินทรีย์สารอันอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไปอย่างใหญ่หลวงสองข้างทางสู่หมู่บ้านม้งป่ากล้วยในวันนี้เราจึงได้พบเห็นภาพอันน่าเศร้าสลดใจของขุนน้ำอินทนนท์ไปตลอดทางยิ่งไปกว่านั้นการทำไร่กะหล่ำปลีบนพื้นที่ต้นน้ำแล้วใช้สารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืชในอัตราสูงได้ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อชาวพื้นราบในลุ่มน้ำปิงอย่างน่าวิตกเมื่อสารเคมีได้ปนเปื้อนลงมากับสายน้ำจนไม่อาจจะแยกแยะได้เลยว่าน้ำในลำธารที่แลดูใสบริสุทธิ์นี้จะมีอันตรายอันน่าสะพรึงกลัวปนอยู่หรือไม่แม้จะมีความพยายามของหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาของชาวเขาแต่ความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ก็ดูเสมือนสวนทางกับความพยายามดังกล่าวการลักลอบเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกฝิ่นและกะหล่ำปลียังดำเนินต่อไปหลายครั้งที่กระทำไปโดยไม่วางแนวป้องกันไฟที่ดีจึงลุกลามกลายเป็นไฟป่าเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพื้นที่นับร้อยไร่

0: เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ประจำหอควบคุมไฟป่าเหล่านี้ยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันกันเลย
1: คุณรักษา
0: ครับ
1: สิรักษา
0: พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้เขตลุ่มน้ำแม่แจ่มอันเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำปิ่งในสังกัดกองอนุรักษ์ต้นน้ำซึ่งร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในการควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ในความดูแลหลายหมื่นไร่แต่มีเจ้าหน้าที่เพียง30คนโดยเฉพาะในฤดูแล้งถึงแม้ว่าบางวันพวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ถึง3ทุ่มจึงจะได้กลับบ้านแต่ก็ยังไม่อาจปกป้องพื้นป่าจำนวนมากไว้ได้

0: โครงการหลวงอินทนนท์ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2512ด้วยวัตถุประสงค์เด่นชัดในการส่งเสริมให้ชาวขาวปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมากและมีราคาสูงเช่นดอกไม้และผักเมืองหนาวบางชนิดซึ่งสอดคล้องกับสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์ทั้งนี้เพื่อหยุดยั้งการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขานับเป็นความหวังหนึ่งของกระบวนการอนุรักษ์ป่าแห่งขุนน้ำอินทนนท
1: ์เขาไม่เป็นดินเยือกหินของเขาอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเขามีน้ำไหลหลากมาจากต้นน้ำเทือกดอยอินทนนท์ทั้งหมดเนี่ยมาเลี้ยงชีวิตของเขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีปัญหาเพศภัยอะไรมาคล้องแวะเขาถึงเวลากินเขาก็ได้กินถึงเวลาอาบเขาก็ได้อาบอยู่เย็นเป็นสุขของพอสมควรเขาบ่เคยก่อเหตุเขาบ่เคยก่อเรื่องเขาอยู่สงบพอสมควรแต่ขณะนี้เวลานี้เหตุการณ์มันบีบบังคับเขาเองดินกับน้ำมันต้องของคู่กันแต่ถ้าหากว่าแม่น้ำแห้งไปแล้วจะเอาน้ำที่ไหนมาอ่างแม่ปอก11ล้านเนี่ยก็มีความหมายจะไปนั่ง
0: หมู่บ้านหยาดน้ำค้างตั้งอยู่ติดเขตพื้นที่ป่าแม่สอยอำเภอจอมทองนับเป็นป่าต้นน้ำแม่ปิงอีกสายหนึ่งที่ไหลลงมาจากขุนน้ำอินทนนท์แต่ในระยะ20ปีที่ผ่านมาป่าแม่สอยถูกทำลายอย่างหนักทั้งจากชาวเขาที่ทำไร่เลื่อนลอยและชาวบ้านที่ขาดที่ทำกินจนในที่สุดวิกฤตการน้ำแล้งในแม่น้ำลำธารก็บังเกิดกับคนรุ่นนี้
2: สมัยก่อนเพราะน้ำมันแห้งลงฝนก็น้อยลงอาตมาก็ถามเขาว่ารู้ไหมว่ามันมีเหตุมาจากอะไรเขาบอกไม่รู้ก็พาเขาไปดูป่าไปดูต้นน้ำลำธารแล้วก็ชี้แจงให้เขาฟังว่าน้ำมันเกิดจากต้นน้ำอันนี้เกิดจากมีป่าเกิดความชุ่มป่าทำให้เกิดความชุ่มชื้นทำให้ฝนตกเมื่อเขาไปเห็นของจริงเขาก็เริ่มรับฟังแล้วก็เราก็ประชุมชาวบ้านพร้อมทั้งพาไปดูต้นน้ำลำธารด้วยว่าป่าส่วนที่เขาทำลายคือส่วนข้างล่างเขาก็ต้องหยุดตอนนี้แหละเขาจึงเกิดความมั่นใจในหน้าที่ของเขาที่มีต่อพื้นแผ่นดินที่เขาเกิด
0: พระพงศักดิ์เตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดผาลาดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำเอาศีลธรรมทางศาสนามารณรงค์ให้ชาวบ้านรักษาป่าไม้เพื่อเรียกความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำแม่สอยกลับคืนมาอีกครั้งด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีโดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการทำงานจากหม่อมราชวงศ์สมานสนิทสวัสดิวัตรและจากองค์กรการกุศลบางแห่งจัดตั้งเป็นกองทุนในการอนุรักษ์ป่าแม่สอยด้วยวิธีการต่างๆนับตั้งแต่การจัดสรรที่ทำกินในรูปหมู่บ้านป่าไม้ขุดแหล่งน้ำใช้ในหมู่บ้านล้อมรั้วป้องกันการทำลายป่าไปจนถึงวิธีการบวชต้นไม้ปัจจุบันลำน้ำแม่สอยที่เคยเหือดแห้งก็เริ่มกลับคืนมาชุ่มชื้นเช่นในอดีตหมู่บ้านหยาดน้ำค้างได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการอนุรักษ์ป่าโดยมวลชนภายใต้ร่มเงาแห่งศีลธรรมในพุทธศาสนา

0: เป็นเวลานานนับล้านๆปีที่ป่าพื้นนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เป็นขุนน้ำอันยิ่งใหญ่ของลำน้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำสำคัญของชาติทว่ามาถึงคนรุ่นเราในวันนี้ขุนน้ำอินทนนท์จะยังได้รับการปกปักรักษาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไปได้นานสักเพียงใด
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยการช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากเขาลังบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทําเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทําเรือก็และจําลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจนกัน
1: แล้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

ธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดตากมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันทอดตัวยาวต่อเนื่องกันไปตลอดนี่คือพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแม่น้ำปิงนอกเหนือไปจากขุนน้ำอินทนนท์ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ

ดยเฉพาะที่ดอยม่อนจองภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเขตติดต่ออำเภอสามเงาจังหวัดตากกับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 750,000 ไร่ด้านหนึ่งของดอยเป็นป่าดิบเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงชันมีความยาวต่อเนื่องกันถึง7กิโลเมตรพื้นที่ติดกับหน้าผาคือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและน้ำตามธรรมชาติของสัตว์ป่าจำนวนมากมีรายงานการสำรวจพบช้างป่าในเขตม่อนจองกว่า100ตัวสะท้อนความบริบูรณ์ของป่าพื้นนี้ในฐานะถิ่นฐานอันร่มเย็นของสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งรวมถึงเสือโคร่งกระทิงวัวแดงเก้งหมูป่าและโดยเฉพาะกวางผาสัตว์ป่าสงวนที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่รอบๆดอยม่อนจองมีความเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกวางผาว่าม้าเทวดาหรืออิมมูกึชีสาเหตุเพราะกวางผาวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวอย่างที่คนหรือสัตว์อื่นๆไม่สามารถทำได้และบางครั้งกวางผาก็กระโจนตัวหลบหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อยากที่จะพบเห็นตัวได้โดยง่ายอีกทั้งพวกเขายังเคยมีความเชื่อว่าใครฆ่ากวางผาผู้นั้นก็ต้องมีอันเป็นไปยอดสูงสุดของดอยม่อนจองมีความสูงถึง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงมีสภาพอากาศหนาวจัดเกือบตลอดทั้งปีเราจึงพบกล้วยไม้ป่าและพันธุ์ไม้หายากหลายชนิดเจริญเติบโตขึ้นที่นี่อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของนกในถิ่นหนาวซึ่งจะพบเห็นบนดอยสูงเท่านั้นตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลื่อมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นที่กวางผาใช้หลบภัยจากสัตว์ใหญ่ที่เป็นศัตรูอย่างเสือหรือมนุษย์และยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมพืชพันธุ์แตกใบอ่อนหลังผ่านพ้นฤดูไฟป่ามาไม่นาน

แต่เช้าตรู่ของวันใหม่ครอบครัวช้างป่าออกหากินในทุ่งหญ้าซึ่งมีดินโป่งหรือดินเค็มและหญ้าอ่อนที่อร่อยกวางผาก็ออกหาอาหารตามชะง่อนหินไม่ไกลกันมันจะหากินตั้งแต่ย่ำรุ่งไปจนสายแล้วนอนพักตามป่าเตี้ยๆหรือเหลื่อมเขาเวลาแดดจัดตอนกลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายไปจนถึงหัวค่ำ

0: ถิ่นที่อยู่ของกวางผาในโลกพบว่ากระจายอยู่เฉพาะในทวีปเอเชียตั้งแต่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยแคว้นอัสสัมในอินเดียในจีนตอนใต้เรื่อยมาถึงพม่าและในภาคเหนือของไทยเคยมีรายงานการสำรวจว่าพบกวางผาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถึงเทือกเขาในลุ่มแม่น้ำปิงกวางผาเป็นสัตว์ในตระกูลเนื้อหรือกวางมีรูปร่างคล้ายเลียงผาแต่มีขนาดเล็กกว่าและไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้าอีกทั้งยังมีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและทุรกันดารกว่าเลียงผามากคือตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรทีเดียวลักษณะที่กวางผากระโจนขึ้นหน้าผาสูงชันระดับ 70 ถึง 80 องศาหรือเกือบตั้งฉากได้อย่างว่องไวเป็นพฤติกรรมเด่นชัดที่นักวิชาการสัตว์ป่าทำการศึกษาน
1: ี่คือลักษณะของกีบของกวางผาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของเลียงผานะครับกีบของมันนี่มีความสากนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีลักษณะคล้ายเกือกม้าเวลามันวิ่งไปถูกกับหินก็สามารถที่จะกดเพราะหินมีความฝืดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็สามารถที่จะวิ่งลงไปได้อย่างเร็วในขณะที่แม้ความลาดชันจะมีความลาดชันสูงพวกนี้มีความสามารถพิเศษมันจึงวิ่งขึ้นลงได้สะดวกมากนะครับ
0: ดร.ชุมพลงามผ่องใสนักวิชาการสัตว์ป่าแห่งภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกวางผาซึ่งเพียรพยายามสำรวจและศึกษาพฤติกรรมกวางผาโดยเดินทางไปสำรวจที่ดอยม่อนจองหลายครั้งรวมทั้งได้เก็บซากอวัยวะกวางผามาวิจัยโดยขอจากชาวบ้านที่เคยล่ากวางผาในเขตดอยม่อนจอง
1: เขาของกวางผานี่มีลักษณะคล้ายกับเขาของเลียงผานะครับมันจะมีลักษณะงงไปข้างหลังและจากเขาอันนี้เราสามารถที่จะทราบอายุของมันได้อย่างคร่าวๆโดยการนับวงปีนะครับอย่างอันเขาอันนี้เนี่ยมีอายุประมาณ9ปีนะครับเพราะนั้นจากอันนี้นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยขึ้นมานะครับนี่อันหลังสุดนี่จะยาวนะครับเป็นปีสุดท้าย
0: ปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดว่าจำนวนประชากรกวางผาในประเทศไทยมีเท่าใดแต่จากการสำรวจเฉพาะที่พบเห็นในเขตดอยม่อนจองนักวิชาการสันนิษฐานว่ายังเหลืออยู่เพียงประมาณ20ตัวเท่านั้นกวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวนสำคัญ1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามบุคคลใดล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดตามประกาศในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2503ซึ่งสัตว์สงวนส่วนใหญ่ตามประกาศนั้นได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว
1: เราอยากทราบว่าสัตว์พวกนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าสัตว์พวกนี้อยู่อย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะอนุรักษ์ให้ได้ผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เมื่อเราอยากต้องรู้เราก็ต้องศึกษาว่ามันอยู่อย่างไรกินอะไรบ้างการมีชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเราถึงต้องไปเพื่อจะให้การอนุรักษ์ได้ผลสมบูรณ
0: ์เดือนเมษายนพุทธศักราช2528ดร.ชุมพลได้เดินทางไปสำรวจกวางผาบนดอยม่อนจองพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลีโดยมีสืบนาคเสถียรนักวิชาการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้และคำหนึ่งณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองร่วมคณะสำรวจการสำรวจในครั้งนั้นได้สร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาเรื่องกวางผาของเมืองไทยและของโลกอย่างใหญ่หลวงแต่ในเวลาเดียวกันก็ได้ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าสลดใจยิ่งนัก
2: ขณะนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จะนำไปยังที่พัก บนดอยม่อนจอง
3: เดี๋ยวหาไม้เท้าค้ำซะหน่อยเลย

0: ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาตรงซึ่งพวกเราขึ้นมาอยู่บนสันซึ่งเป็นที่โล่งบนสันที่สูงสุดก่อนที่จะเข้าป่าดงดิบและลงไปในหุบเขาเพื่อขึ้นไปยังดอยม่อนจองมองไปทางด้านหมู่บ้านมูเซอร์ดำที่อยู่ด้านล่างจะเห็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนประกอบกับสภาพป่าที่ถูกตัดทำลายไปขณะเดียวกันเราได้พบฝูงช้างจำนวน11เชือกมีลูกตัวเล็ก2เชือกรวมกลุ่มกันอยู่บนเนินที่เป็นทุ่งหญ้าในระดับต่ำดูเหมือนมันกำลังเล่นกันอยู่บางตัวมีรอยของขี้ฝุ่นดินอยู่บนหลังที่เกิดจากการที่เอางวงเป่าขึ้นไปนกกรีกีนฟอนคอนส่งเสียงร้องมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งบินและส่งเสียงร้องอีกตัวหนึ่งก่ออยู่บนชะง่อนหินผาบนยอดสูงสุดของดอยม่อนจอง
1: สภาพของผาหินซึ่งเราพบกวางผาสองตัววันที่9มีสายนพ.ศ. 2528มันคงจะได้ยินเสียงของพวกเรามันยืนนิ่งอยู่บนหน้าผาหินสักพักหนึ่งแล้วก็เดินหลบลงไปทางป่าละเมาะเบื้องล่างต้นไม้ที่เป็นแถวยาวๆอาจารย
2: ์แถวยาว
1: ครับอยู่ระหว่างไอ้ผาข้างบนกับผาข้างล่าง
2: ผมไม่เห็น
3: อยู่ต้นไม้เล็กนะอยู่ต้นไม้เล็กนะ
1: เออดูไว้
2: ไหนบอก
3: มันอยู่ตรงที่บอกอยู่ข้างนั้น
1: ประมาณ12นาฬิกา30นาทีเราพบกวางผาหนึ่งตัวมันนอนพักอยู่ในเลพินมันโผล่หัวคอและส่วนตัวของมันออกมาข้างนอกไฟป่าที่ไหม้ขึ้นมาบนเขาดอยม่อนจองทำให้เลี้ยงผาซึ่งนอนพักอยู่ในเลพินมุดลูกหนีออกไป
2: ไฟนี้ก็เกิดขึ้นทางที่เราอยู่ก็ประมาณ6นาทีนะครับแล้วก็เกิดเป็นว่าในช่วงที่เรากำลังดูอยู่นั้นนะฮะลมมันพัดอย่างแรงและตรงนั้นมันเป็นช่องเขาอยู่ด้วยก็เกิดลมพัดอย่างแรงอันนี้คิดดูว่าความร้อนผมว่าเป็นพันองศาเซนเซียสทีเดียวนะฮะผ่านพัดวูบเข้ามาซึ่งผมเองกับคุณสืบอยู่ในชั้นหนึ่งนะฮะอยู่ด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเกิดความร้อนมาปุ๊บมันปุ๊บเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะผมก็ล้มตัวไปข้างหน้าคุณสืบก็ล้มตัวเหมือนกันแต่คุณสืบนี่มีนั่นแหละมีเขาเรียกว่ามีกล้องวิดีโอเขาก็ล้มลงไปบนกล้องวิดีโอไม่เป็นไรส่วนผมนี่ลงไปบนพื้นเลยบนพื้นมือผมก็พองหมดหันไปดูคุณคำหนึ่งนะครับคุณคำหนึ่งนี่ได้หายไปซึ่งตอนนั้นเราก็จิตใจนี่ย่ำแย่แล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ไม่เป็นอะไรเพราะเขาหายไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็แหมจะทำยังไงเราก็ในการศึกษานี้เราไม่ใช่ว่าอยากให้คนไปสูญเสียชีวิตแต่เป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได
4: ้9เมษายนพุทธศักราช2528เวลาประมาณ13นาฬิกาคำหนึ่งณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองพลัดตกจากหน้าผาสูงถึงแก่ชีวิตหลังจากนั้นต้องใช้เวลากว่า1เดือนจึงสามารถกู้ศพซึ่งเหลือเพียงโครงกระดูกขึ้นมาได้ผลสรุปของโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นคือผู้พิทักษ์กวางผาต้องจบชีวิตลงเพราะน้ำมือของนักล่ากวางผา
2: ไฟไหม้อันนั้นก็เกิดขึ้นจากมนุษย์เรานี่เองคือไปเผาป่าในการเผาของเขาก็เพื่อที่จะให้สัตว์วิ่งหนีออกมาและทำการฆ่าหรือยิงดักจับได้สบายเพราะฉะนั้นไฟป่าในประเทศไทยในจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ แล้วมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนเราไปจุดไปเพื่อที่จะล่าสัตว์พอหลังจากนั้นเมื่อสืบกลับมาสืบก็พยายามที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้คนเราเห็นว่าสัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและก็เมื่อไรสัตว์ป่าสูญหายไปธรรมชาติก็จะไม่เป็นปกติ
5: พี่คำนึงก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
4: เบื้องหน้าอนุสรณ์สถานแห่งคุณความดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดอยม่อนจองแสดงคารวะดวงวิญญาณคำหนึ่งณสงขลาก่อนออกปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าปณิธานที่มุ่งมั่นเพื่อธรรมชาติและสัตว์ป่าของอดีตหัวหน้าหน่วยผู้ล่วงลับเปรียบเสมือนขวัญและกำลังใจในยามยากภายหลังการเสียชีวิตของคำหนึ่งณสงขลาได้มีการแบ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณเทือกเขาสองฝั่งแม่น้ำปิงให้ชัดเจนขึ้นโดยมีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเพื่อดูแลอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะกวางผาในเขตดอยม่อนจองอย่างใกล้ชิดแต่กระนั้นพื้นที่ของเขตก็กว้างขวางถึง 750,000 ไร่แต่มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียง50คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวันของกรมป่าไม้มีรายได้เพียงวันละ59บาทมีอาวุธปืนและอุปกรณ์ที่ล้าสมัยในขณะที่ต้องรับผิดชอบผืนป่ากว้างใหญ่กับชีวิตสัตว์สงวนของชาติซึ่งใกล้สูญพันธุ์และคาดว่าหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
5: คุณพี่คำนึงก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
2: อ๋อเลยก็ดับไปแล้ว

0: จะมีภารกิจออกตรวจป่าเป็นประจำอย่างเข้มงวดแต่การลักลอบทำลายป่าและล่าสัตว์ในพื้นที่ดอยม่อนจองซึ่งกว้างใหญ่และมีทางเข้าหลายช่องทางก็ยังมีปรากฏอยู่บ่อยๆโดยชาวเขาและชาวบ้านรอบๆเขตจากตัวเลขเท่าที่สำรวจได้ในปีพุทธศักราช2533เพียงปีเดียวมีกวางผาถูกล่าไปถึง5ตัวจากเท่าที่มีอยู่ในพื้นที่ดอยม่อนจองเพียง20ตัวโดยประมาณและนี่ก็อาจจะเป็นกวางผากลุ่มสุดท้ายของเมืองไทยกวางผาตัวนี้ถูกชาวบ้านจับได้ในขณะที่มันไม่สามารถว่ายน้ำข้ามทะเลสาบแม่ปิงเหนือเขื่อนภูมิพลเมื่อปีพุทธศักราช2528นับว่ามันโชคดีที่ไม่ถูกฆ่าเพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำมาเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำปิงภายหลังมีการสร้างเขื่อนได้ถูกนำมาพิจารณาว่าได้มีผลต่อการตัดวงจรชีวิตจนกวางผาลดจำนวนลงจากการถูกฆ่าหรือจมน้ำตายขณะย้ายถิ่นข้ามแม่น้ำปิง
1: กวางผาทำไมมันถึงต้องข้ามน้ำอันนี้ก็อย่างที่ว่าในกรณีของกวางผานี้ผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าในพื้นที่ที่กวางผาอยู่นั่นแหละอาหารอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์กวางผาพวกนี้ก็หาที่ใหม่เมื่อเป็นอย่างนั้นอันที่สองก็หมายความว่าในการที่ผสมพันธุ์เพราะในชีวิตของสัตว์ก็เหมือนกันธรรมชาติได้สร้างไว้ว่าถ้าหากว่ามันจะผสมพันธุ์อยู่แต่ในกลุ่มของมันเองเนี่ยฮะก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องเขาเราเรียกว่า inbreeding คือมันจะทำให้ไม่ดีต่อไปลูกหลานมันจะค่อยแย่ลงเรื่อยลงตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็สร้างให้สัตว์พวกนี้อาจจะทำได้ในลักษณะที่ว่าในกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะข้ามไปหาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่มีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นทีนี้ในกรณีของกวางผาที่ว่าเนี่ยนะผมคิดว่าที่เขาบอกว่าพอเราสร้างเขื่อนขึ้นมาน้ำกว้างขึ้นแล้วก็ปรากฏผลว่าพวกกวางผานี่จะว่ายน้ำแล้วก็ตายเยอะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้

พุทธศักราช2534กระบวนการพิทักษ์ปกป้องกวางผาโดยหน่วยงานราชการและเอกชนหลายองค์กรดำเนินไปในขณะที่เสียงปืนจากนักล่ายังไม่จางหายไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าสองฝ่ายที่เดินสวนทางกันฝ่ายใดจะไปถึงเส้นชัยก่อนกันไม่มีใครให้หลักประกันได้ว่าแล้วเวลานั้นวางผาจะเพิ่มจำนวนขึ้นบนแผ่นดินสองฝั่งแม่น้ำปิงอันสงบสุขหรือจะเหลือเพียงภาพวาดไว้เป็นมรดกอันน่าอัปยศสำหรับลูกหลานไทยในวันข้างหน้า

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สาย

หาดทรายแห่งนี้ดูเกือบจะไม่แตกต่างไปจากหาดทรายชายทะเลทั่วไปแต่ความจริงแล้วนี่คือยอดสูงสุดของภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเพิ่งแปรสภาพกลายเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดกว้างใหญ่ในระยะไม่ถึง40ปีมานี้เอง

นี่คือทะเลสาบแม่ปิงทะเลสาบน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำปิงเขตอำเภอสามเงาจังหวัดตากเมื่อปีพุทธศักราช2502เขื่อนภูมิพลสร้างขึ้นจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นับเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ใหญ่และสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และนับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยที่อำนวยประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานการกั้นเขื่อนภูมิพลในเขตจังหวัดตากได้ทำให้เกิดทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ถึง300ตารางกิโลเมตรมีความยาวถึง270กิโลเมตรตามลำน้ำปิงจากหน้าเขื่อนไปจนถึงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเคลื่อนย้ายชุมชนริมแม่น้ำที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในนิคมแห่งใหม่ในเขตอำเภอดอยเต่าแต่ก็ยังมีหลายครอบครัวกลับมาสร้างเรือนแพและทำประมงเลี้ยงชีพในถิ่นเดิมที่พวกเขาคุ้นเคยเดือนมิถุนายนน้ำเหนือเริ่มไหลบ่าลงมาสีของน้ำในทะเลสาบแม่ปิงข้นขึ้นชาวบ้านอุ้มแปรอำเภอดอยเต่าใช้อวนรุมซึ่งพวกเขาเรียกว่าซ้อนสนั่นตักปลาสังกะวาดมาคลุกเกลือส่งไปขายให้โรงงานทำน้ำปลาออกเรือวันหนึ่งบางทีได้ปลาถึง20ปี๊บขายได้ราคาพันกว่าบาททีเดียวทุกสองพี่น้องบ้านนี้ว่างเมื่อไรก็จะมานั่งตักน้ำรถไปรถมานี่เป็นวิธีหาปลาอีกวิธีหนึ่งด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่โบราณเรียกกันว่าตุ่มเช้าขึ้นก็เอาตุ่มลงน้ำผูกติดไว้ข้างแพเอาปลาสับที่เน่าจนส่งกลิ่นสักหน่อยตักใส่ลงไปในตุ่มจากนั้นก็เอาปี๊บใส่น้ำเจาะรูให้น้ำพุ่งออกมาส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็หมั่นมานั่งตักน้ำรถตุ่มไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้ปลาสังกะวาดก็จะหลงกลว่ายขึ้นมาติดในตุ่มซึ่งข้างท้ายมีลักษณะเป็นไซที่เข้าแล้วออกไม่ได้ตกเย็นมาเก็บตุ่มขึ้นก็อาจได้ปลาอย่างน้อย 1-2 ปีบทุกเกลือขายได้ปีบละ 60-70 บาทจนกล่าวกันว่าเพียงมีตุ่มหนึ่งหลังแล้วนั่งตักน้ำรถไปวันๆชาวบ้านแถวนี้ก็มีค่ากับข้าวกินกันไปได้หลายมื้อในอดีตแม่น้ำปิงช่วงจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดตากเป็นช่วงที่มีเกาะแก่งอันตรายถึง49แก่งมีน้ำไหลเชี่ยวและมีธรรมชาติสองฝั่งงดงามจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่นักเดินทางแต่เมื่อแม่น้ำปิงช่วงนี้กลายเป็นทะเลสาบเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงก็กลายเป็นเพียงตำนานจารึกไว้เล่าขานให้คนรุ่นลูกหลานฟัง

ภาพวาดสีน้ำมันภาพนี้ประดับอยู่บนฝาผนังในห้องทำงานของอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนาไทยเป็นภาพบันทึกเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงของบรรพชนของท่านซึ่งล่องเรือค้าขายอยู่ระหว่างเมืองบางกอกกับเชียงใหม่เมื่อ70ปีก่อนโดยใช้เรือยาวต่อด้วยไม้สักเรียกกันว่าเรือหางแมลงป่องหรือเรือแม่ปะซึ่งสามารถบรรทุกสินค้าในระวางน้ำหนักถึง5ตันแต่จะต้องใช้คนถ่อที่เข้มแข็งและมีความชำนาญจึงจะฝ่าอุปสรรคจากแก่งน้ำเชี่ยวในลำน้ำปิงช่วงนี้ไปได้เช่นเดียวกับการเดินทางของบรรดาเจ้านายจากกรุงเทพที่ขึ้นมาตรวจราชการมณฑลพายัพในสมัยนั้นหนังสือล่องแก่งแม่ปิงเล่มนี้กล่าวได้ว่าเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายของธรรมชาติเกาะแก่งในแม่น้ำปิงก่อนที่จะจมหายไปใต้ทะเลสาบในเวลาต่อมาเพราะนี่คือหนังสืออนุสรณ์การเดินทางล่องแก่งของคณะดสร.หรือคณะเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครุสภากระทรวงศึกษาธิการช่วงปีพุทธศักราช2501อันเป็นปีเริ่มต้นการก่อสร้างเขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลนายยุทธเดชคำรณบรรณาธิการผู้เรียบเรียงหนังสือล่องแก่งแม่น้ำปิงได้เขียนไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้นี้ถือได้ว่ามีคุณค่าที่สุดของแก่งแม่น้ำปิงซึ่งขณะนี้ทัศนียภาพตลอดจนความสวยงามมาแต่ดั้งเดิมได้สูญสิ้นจมหายอยู่ภายใต้ผืนน้ำที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่จนหมดสิ้นแล้วเยาวชนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสทราบและรับรู้เลยว่าในอดีตแม่น้ำปิงนั้นสายน้ำแรงแก่งเชี่ยวเกลียวเดือดพล่านแพทยานผ่านลัดตัดกระแสพอผ่านแก่งแรงหมดหันหน้าแลช่างสวยแท้แก่งปิงมิ่งขวัญไทย

0: ระธาตุองค์นี้ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบแม่ปิงณบริเวณที่เรียกว่าแก่งส้อยเป็นจุดสังเกตเด่นชัดของนักเดินเรือทุกยุคทุกสมัยแม้วันนี้จะได้รับการบูรณะจนดูเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็มีหลักฐานว่าองค์พระธาตุมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า700ปีและบัดนี้ได้กลายเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญไขปริศนาของนครโบราณแห่งหนึ่งซึ่งรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาแต่ต่อมาได้จมหายอยู่ใต้ทะเลสาบอันสงบเงียบบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุชื่อนครโบราณแห่งนี้ว่าเวียงส้อยศรีสุขเมืองซึ่งเป็นประจักษ์พยานสำคัญบ่งชี้ว่าริมฝั่งลำน้ำปิงนับตั้งแต่อำเภอพอดจังหวัดเชียงใหม่ลงมาจนถึงจังหวัดตากนั้นคืออู่อารยธรรมล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาไทยโบราณอีกแห่งหนึ่งคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาตระเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำสำหรับปฏิบัติงานค้นหาเมืองโบราณเวียงส้อยใต้ลำน้ำปิงโดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดนักประดาน้ำประจำเขื่อนภูมิพลเข้าร่วมงานค้นหาครั้งนี้การกำหนดจุดค้นหาเมืองเวียงส้อยเกิดขึ้นภายหลังการสำรวจเบื้องต้นค้นพบร่องรอยที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นรากฐานของโบราณสถานประเภทโบสถ์วิหารซึ่งถูกน้ำพัดพังทลายลงมากองหลายแห่งทันเมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลลดลงจึงปรากฏให้เห็นเป็นแนวสันฐานของสิ่งก่อสร้างอย่างเด่นชัดดังนั้นหากเวียงส้อยศรีสุขมีอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ใต้ผืนน้ำในบริเวณนี้ก็ควรจะมีซากโบราณสถานจมอยู่อีกมาก
1: เดี๋ยวก่อนทำเดี๋ยวเล่นก่อน
2: เดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวพี่ไปแนวไหนก่อนแนวนี้ไหน
1: ครับ
2: แนวไอ้ซุ้มถ่ายเนี่ยนะเนาะเอาซุ้มไป
1: เอาไป
2: ไปเอาลิกตับหมูลิก
1: เปิดไฟดูแล้ว
3: ไม่ตรงนี้มันขูดด้วยก่อนเลย

มีข้อสันนิษฐานว่าเวียงสร้อยสีสุขมีอายุอยู่ในราว 700-1,000 ปีร่วมสมัยเดียวกับนครหริพูนชัยลำพูนเมืองนี้ตั้งอยู่บนเขาและหน้าผาสูงริมแม่น้ำปิ่งเป็นชุมทางกึ่งกลางระหว่างเมืองตากกับหริพูนชัยและเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของนครพิงเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ก็ส่งยกทัพขึ้นตีเวียงสร้อยสีสุขเป็นด่านแรกอันเป็นผลให้เมืองนี้ต้องร้างไปและในที่สุดก็จมหายไปใต้ลำน้ำปิงเมื่อมีการสร้างเขื่อนขึ้นในปีพุทธศักราช2502ช่วงแรกของการสำรวจใต้น้ำคณะสำรวจดำน้ำในพิกัดความลึก30ฟุตภายใต้สภาพน้ำที่ขุ่นมัวสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่ถึง1เมตรจนต้องใช้แสงจากไฟฉายนำทางและต้องสัมผัสมือกันเป็นระยะเพื่อป้องกันการพลัดหลงจากกันตามตำนานกล่าวว่าเวียงสร้อยสีสุขเป็นแหล่งเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญในเขตลุ่มน้ำปิงภายในเมืองนี้มีวัดในพุทธศาสนาอยู่ถึง99วัดรวมถึงวัดพระธาตุแก่งสร้อยตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงอย่างไรก็ตามในบางปีที่น้ำในเขื่อนลดลงมากชาวบ้านแถบนี้ได้เก็บเศษโบราณวัตถุจากซากโบสถ์วิหารที่ผุดโผล่ขึ้นมาเช่นฐานพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนกระถางประทีปที่ใช้จุดเทียนในโบสถ์และโดยเฉพาะลายรูปปั้นกรอบประตูรูปนกยูงรำแพนตรงกับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องอธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิงในปีพุทธศักราช2464ก่อนที่เมืองนี้จะจมหายไปตอนหนึ่งวันเวลาบ่ายไปดูวัดโบราณที่แก่งสร้อยคือวัดนกยูงซึ่งเหลือแต่ซุ้มประตูด้านข้างปั้นเป็นรูปนกยูงรำแผนการสำรวจใต้ลำน้ำปิงผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อคณะสำรวจดำลงสู่พิกัดความลึก45ฟุตแสงไฟก็กระทบเข้ากับวัตถุสีส้มจนค่อยๆกระจ่างชัดว่าเป็นโบราณสถานก่ออิฐหรือปูนแต่ด้วยทัศนวิสัยอันขุ่นมัวจึงยากจะระบุได้ว่าเป็นโบราณสถานประเภทใด

ครับจากภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับนะก็ไม่เป็นมุมกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยมากไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ที่นั่นเนี่ยก็บอกลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยมากไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง

0: ที่รู้หนังสือมากที่สุดถ้าเทียบกับภาคอื่นนะทุกภาคในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆของล้านนาเนี่ยจึงมีบอกเล่าไว้ในตำนานพงศาวดารต่างๆเนี่ยมากกว่า
1: ถึงแม้ว่าก่อนการสร้างเขื่อนในปีพุทธศักราช2503กองโบราณคดีกรมศิลปากรจะทำการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณล้ำค่าถึง594ชิ้นจากสองฝั่งแม่น้ำปิงไปเก็บรักษาไว้แล้วก็ตามแต่กระนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่ทรงคุณค่าแต่ถูกละเลยจนเกือบจะจมหายไปใต้น้ำเสียทั้งหมด
2: ตามหลักฐานที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเกิดสงครามพม่ากับไทยกับเชียงใหม่นะครับพวกนี้อยู่ที่ในระหว่างแก่งเขื่อนน้ำปิงเนี่ยน้ำปิงนี่นะฝั่งสองฝั่งปิงนี่ครับเพราะพม่ามันเอาเรือขึ้นมาก็จำเป็นต้องขนคัมภีร์เหล่านี้ไปซุกซ่อนไว้กลัวพม่าจะทำลายมันจะเผาเสียหายหมดทั้งพระพุทธรูปทั้งสิ่งของเงินทองเครื่องใช้สอยของชาวบ้านเอามารวมกลุ่มกันไปไว้เป็นถ้ำเป็นถ้ำถ้ำสองระหว่างแก่งน้ำปิงเนี่ยเต็มไปด้วยคัมภีร์และวัตถุโบราณต่างๆหมด
1: มหาอินสมสุทธคัมชาวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
2: ่
1: เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกู้คัมภีร์ใบลานจำนวนมากไม่ให้เสียหายจากการถูกน้ำท่วมในปีพุทธศักราช2503ซึ่งในขณะนั้นท่านยังดำรงสมณเพศเป็นพระครูรัตนปัญญาญาณเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินและมูลนิธิต่างประเทศด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะรักษาสมบัติของชาติไว้จึงสามารถกู้คัมภีร์ใบลานให้พ้นจากการถูกน้ำท่วมได้รวมถึง 30,000 ผูกโดยนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์และตามวัดต่างๆหลายแห่งก่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไทยอย่างยิ่ง
2: คัมภีร์หรือว่าตำราต่างๆจะลึกอยู่ในใบลานทั้งนั้นถ้าว่าบัดได้คัมภีร์นี้คืนมาเสียหายไปหมดเนี่ยเรื่องต่างๆที่เป็นวัตถุโบราณหรือประวัติศาสตร์หรือว่าจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆวัฒนธรรมต่างๆของเก่าๆเราจะมี
1: จากเขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาแม่น้ำปิงขยายใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำวังไหลมาบรรจบที่อำเภอบ้านตากจนกระทั่งมีความกว้างยังที่สุดถึง450เมตรจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเมื่อไหลมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรอดีตเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งปรากฏนามในประวัติศาสตร์กว่า700ปีมาแล้วเมืองกำแพงเพชรหรือชากังราวนครรัฐริมฝั่งปิงซึ่งได้รับการจารึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบงานชลประทานโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดกำแพงเพชรกำลังเปิดประตูน้ำเพื่อชักน้ำปิงเข้าสู่คลองชลประทานไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของชาวนาชาวสวนนี่คืองานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2หรือที่เรียกกันว่าโครงการท่อทองแดงด้วยเหตุที่มีการขุดค้นพบท่อส่งน้ำโบราณหรือท่อทองแดงขึ้นในบริเวณนี้ช่วงปี2520ก่อนที่โครงการท่อทองแดงจะเกิดขึ้นท่อทองแดงเป็นท่อส่งน้ำโบราณโดยขุดไม้เนื้อแข็ง4ต้นมาประกบกันแล้วใช้ทองแดงคาดหรือรัดให้ประกบกันไว้จึงเรียกว่าท่อทองแดงหรือท่อปู่พญาร่วงเนื่องจากมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำปิงไปเลี้ยงเมืองบางพานซึ่งอยู่ห่างออกไป16กิโลเมตรให้สามารถทำการปลูกข้าวได้ทุกปีแม้ในปีที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยความชาญฉลาดทางการชลประทานของบุรพกษัตริย์ไทยนี่เองทำให้มีคำกล่าวว่าเมืองชากังราวเป็นเมืองหน้าด่านที่แข็งแกร่งยากที่ใครจะตีแตกได้ง่ายก็ด้วยเพราะมีระบบชลประทานดีอันส่งผลให้มีแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ส่งมาเลี้ยงบำรุงกองทัพจนเข้มแข็งเปรียบดังกำแพงเพชรนั่นเอง

ปัจจุบันระบบชลประทานท่อผูกพญาร่วงถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนามโครงการท่อทองแดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ทำให้น้ำจากแม่น้ำปิงได้ไหลผ่านคลองท่อทองแดงไปหล่อเลี้ยงนาข้าวสวนกล้วยไข่และไร่อ้อยของอนาราษฎรชาวกำแพงเพชรให้ชุ่มช่ำเชกเช่นที่เคยเป็นในสมัยพระร่วงเจ้าเมื่อกว่า700ปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว

เป็นระยะทางไกลถึง740กิโลเมตรจากขุมน้ำบนดอยสูงอันใสบริสุทธิ์บัดนี้การเดินทางของแม่น้ำปิงก็ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อมาบรรจบกับลำน้ำน่านที่บ้านปากน้ำโขงแต่นี่ก็เป็นการสิ้นสุดเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นของมหานาทีอีกสายหนึ่งซึ่งจะต้องแบกรับภารกิจอันหนักอึ้งเพื่อประชาชนไทยต่อไปอีกยาวไกลถึงกว่า360กิโลเมตร

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

ไม้เหล่านี้ถูกลำเลียงออกจากป่าเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนี่คือประโยชน์จากป่าไม้ที่มนุษย์นำมาใช้แต่ป่าไม้ไม่ได้มีคุณค่าอยู่เพียงเท่านั้นแท้จริงแล้วธรรมชาติได้สร้างพืชพันธุ์สีเขียวขึ้นมาก็เพื่อจะเอื้อให้เกิดสายน้ำลำธารน้อยใหญ่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่างบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนลักษณะภูมิประเทศสูงต่ำเช่นนี้ได้ให้คุณประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในฐานะแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลหลั่งไหลสู่เบื้องล่างอยู่อย่างไม่ขาดสายราวกับจะแบ่งปันสายธารไปสู่ทุกชีวิตด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ขนานนามแนวเขาบริเวณนี้ว่าเทือกเขาผีปั่นน้ำเทือกเขาผีปั่นน้ำคือแนวทิวเขาสลับซับซ้อนที่ทอดตัวเชื่อมต่อกันไปในแนวตะวันตกจรดตะวันออกพาดผ่านพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านนับเป็นระยะแนวเขาที่เรียงรายมีลักษณะโค้งงออันเนื่องมาหลายร้อยล้านปีปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผืนดินในบริเวณนั้นค่อยๆดันตัวสูงขึ้นกระทั่งกลายเป็นทิวเขาทอดตัวในแนวเหนือใต้เรียงรายกันหลายขุนเขาเกิดเป็นรูปลักษณ์ดังนิ้วมือที่ยื่นมาเพื่อแบ่งปันสายน้ำผ่านหุบเขาสู่เบื้องล่างลักษณะเช่นนี้ได้กลายเป็นสันแบ่งพื้นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาหลายแห่งเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังหรืออ่างแม่น้ำวังและที่ราบลุ่มแม่น้ำยมหรืออ่างแม่น้ำยมทั่วทิวเขายังร่มครึ้มด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ที่จนปัจจุบันยังพอมีไม้ใหญ่หนาทึบหลงเหลืออยู่ความสมบูรณ์ของป่าที่มีมาช้านานบนเทือกผีปั่นน้ำคือปัจจัยทำให้เกิดแหล่งน้ำจำนวนมากมายจนชาวบ้านแทบจะมีความเชื่อตามกันว่าคงเป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็นผู้แบ่งปันน้ำนั้นให้แก่สรรพชีวิตได้ดื่มกินกันอย่างเต็มอิ่มเทือกผีปันน้ำได้นำสายธารน้อยใหญ่สู่เบื้องล่างตลอดทั้งสองฝากสันเขาด้านเหนือและใต้ก่อให้เกิดแม่น้ำสายสำคัญหลายสายจากสันเขาทางตอนเหนือได้ให้กำเนิดแม่น้ำลาวที่ไหลเนื่องลงสู่แม่น้ำโขงและยังรวมไปถึงแม่น้ำอิงแหล่งน้ำสำคัญที่ทำให้เกิดกว้านพะเยาก่อนจะไหลสู่แม่น้ำโขงอีกเช่นกันที่บ้านปากอิงจังหวัดเชียงรายกล่าวได้ว่าเทือกเขาผีปันน้ำได้แบ่งปันสายน้ำส่วนหนึ่งไปสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ที่เป็นทั้งเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านในอีกหลายประเทศและจากสันเขาปันน้ำทางตอนใต้คือแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยด้วยที่นี่เป็นต้นกำเนิดโดยตรงของแควสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสองสายนั่นคือแม่น้ำวังบนเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกและแม่น้ำยมบนเทือกผีปันน้ำตะวันออกถัดจากดอยแม่ตาแมวลงมาที่บ้านขุนวังในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายคือจุดที่ถูกระบุว่าเป็นจุดต้นน้ำวังบนเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกคณะสำรวจจึงออกเดินทางไปตามเส้นทางธุรกันดารและลาดชันมุ่งสู่บ้านขุนวังบนยอดดอยที่ระดับความสูง 1,453 เมตรและแล้วก็พบว่าลึกเข้าไปอันเป็นสภาพป่าชื้นและร่มครึ้มนั้นคือบริเวณต้นกำเนิดของขุนน้ำวังซึ่งมีลักษณะเป็นทานน้ำซับที่มีน้ำไหลซึมออกมาอยู่ตลอดเวลา

ทานน้ำค่อยๆไหลรินไปบรรจบกับลำธารอีกหลายสายแล้วห้วยแม่วังก็แผ่ขยายสายน้ำให้กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากต้นน้ำเข้าสู่จังหวัดลำปางที่อำเภอวังเหนือ

การค้นหาแหล่งต้นน้ำแม่วังยังไม่สิ้นสุดคณะสำรวจได้เดินทางไปยังบ้านป่าคาอำเภอวังเหนือซึ่งอยู่เหนือน้ำตกวังแก้วขึ้นไปและก็พบกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบที่พัฒนาแล้วสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชนเผ่าเย้าแห่งหมู่บ้านป่าคาจึงเปลี่ยนแปลงไปแม้จะยังเย็บปักผ้าเป็นลวดลายที่เคยทำต่อกันมาแต่ผู้หญิงที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใส่ชุดประจำเผ่าแล้วจากบริเวณบ้านป่าคาคือจุดที่เราต้องเดินต่อไปในป่าลึกเพื่อค้นหาห้วยน้ำสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำอีกสายหนึ่งของขุนแม่วังที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อห้วยแม่กึดซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงลึกลงไปในหุบเขาเราก็พบกับความอัศจรรย์ของต้นกำเนิดห้วยแม่กึดเมื่อจุดเริ่มต้นคือทานน้ำเล็กๆจากทานน้ำซับไหลลับหายลงไปในโพรงใต้ดินช่องเล็กๆไม่มีใครรู้ได้ว่าข้างในนั้นจะมีลักษณะอย่างไรมีขนาดกว้างพอที่จะรับน้ำได้มากเพียงใดกระทั่งเมื่อเดินข้ามไปยังอีกฝากหนึ่งของขุนเขาจึงเห็นห้วยแม่กึดไหลลอดออกมาจากโพรงถ้ำขนาดย่อมใต้ภูเขาทาน้ำเล็กๆเมื่อหายลงไปในพื้นดินกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

ห้วยแม่กึ่นไหลเลาะลงไปตามชั้นหินและกลายเป็นที่มาของน้ำตกวังแก้วน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งก่อนจะไหลลงสู่เบื้องล่างไปบรรจบกับแม่น้ำวังที่ระหว่างบริเวณบ้านอ่างวังแก้วและบ้านค่ายวังชาวบ้านเรียกจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายมาพบกันว่าศพกึดหรือศพแม่วังพื้นที่ในอำเภอวังเหนือมีลำห้วยกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินได้เป็นอย่างดีบริเวณดังกล่าวนี้เองมีการค้นพบบางสิ่งบางอย่างอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเคยมีอารยธรรมชุมชนเกิดขึ้นที่นี่

บนพื้นที่ทำกินของชาวบ้านทุกวันนี้เคยมีการขุดค้นพบซากวัดและพระพุทธรูปเก่าแก่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบ้างซุกซ่อนอยู่ตามเนินดินใต้พงไม้รกทึบแม้ตัววัดจะเหลือเพียงซากอิฐจำนวนไม่มากนักแต่ในบริเวณนี้ได้มีการพบพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดพระเกิดวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอวังเหนือวัดคือศูนย์กลางของสังคมไทยมาช้านานการค้นพบวัดโบราณรวมไปถึงพระพุทธรูปสำริดย่อมชี้ให้เห็นว่าเคยมีแหล่งชุมชนโบราณซึ่งน่าจะมีความเจริญพอสมควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำวังแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจยืนยันข้อคิดเห็นดังกล่าวก็คือเศษเครื่องถ้วยเครื่องเคลือบที่พบกระจัดกระจายอยู่ตามคันนาทั่วไปในบริเวณนี้ชาวบ้านยังเล่าว่าเคยพลิกหน้าดินแล้วพบเครื่องถ้วยชามเก่าในสภาพยังสมบูรณ์อยู่จำนวนหนึ่งนั่นย่อมแสดงว่าเคยมีชุมชนอาศัยอยู่ที่นี่จริงปีพุทธศักราช2515กรมศิลปากรทำการขุดแต่งเตาเผาในบริเวณนี้พบว่ามีเตาเผาเครื่องถ้วยวังเหนืออยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยเพื่อสะดวกต่อการใช้น้ำในการผลิตเครื่องถ้วยวังเหนือที่พบมีความน่าสนใจในเรื่องรูปทรงซึ่งมีหลากหลายทั้งจานชามถ้วยกระปุกและตุ๊กตารูปสัตว์ลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยบางลวดลายมีการลอกเลียนมาจากจีนจากลักษณะที่พบสันนิษฐานว่าเครื่องถ้วยวังเหนืออาจผลิตขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20เพื่อเลียนแบบเครื่องถ้วยของตำบลหลงฉวนมณฑลเจ้อเจียงในสมัยราชวงศ์หยวนของจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่ที่ทำเครื่องถ้วยได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งจำนวนเตาเผาที่พบมากมายอาจแสดงว่ามีการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายในที่ต่างๆก็ได้เตาเผาและเครื่องถ้วยวังเหนือจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งภารกิจที่ช้างกำลังปฏิบัติอยู่นี้คือส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีมาช้านานโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังที่ถือว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตจึงมีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสัมปทานทำป่าไม้แถบลุ่มแม่น้ำวังเป็นจำนวนมากโดยใช้เส้นทางขนส่งทางรถไฟและยังอาศัยแม่น้ำวังในการล่องซุงที่มีปริมาณมหาศาลจนแลเห็นซุงแน่นขนาดไปทั่วท้องน้ำแต่การลำเลียงไม้ออกจากป่านับว่าเป็นเรื่องยากมากในครั้งนั้นด้วยเส้นทางคมนาคมในป่ายังไม่สะดวกวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ช้างชักลากไม้เพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายกว่าความจำเป็นและความสำคัญของช้างต่ออุตสาหกรรมป่าไม้จึงเกิดขึ้น

ื้นป่าเริ่มลดจำนวนลงเพราะไม่อาจปลูกไม้ทดแทนได้ทันถึงกระนั้นมนุษย์คิดว่ายังมีความจำเป็นต้องนำไม้มาใช้ดังนั้นอุตสาหกรรมป่าไม้จึงยังคงดำเนินต่อไปปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาใช้เป็นหลักแต่ในบางพื้นที่ที่เครื่องมือทันสมัยไม่อาจทำได้จำต้องใช้ช้างเพื่อชักลากไม้ความสำคัญของช้างจึงยังคงมีอยู่

ด้วยเหตุนี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกลูกช้างขึ้นที่บ้านปางหลักอำเภองาวจังหวัดลำปางเพื่อฝึกฝนช้างให้สามารถเข้ามาช่วยเหลืองานดังกล่าวได้สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการฝึกลูกช้างก็คือการสอนให้ช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งและมีวินัยตลอดจนสามารถเข้าใจความหมายที่ควานช้างสื่อไปยังช้างได้อย่างถูกต้องยามเช้าอากาศเย็นสบายคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฝึกนับแต่การเดินแถวฝึกการใช้งวงและงาช่วยในการยกไม้การทำงานร่วมกันของช้างไปจนถึงการชักลากไม้กว่าที่จะฝึกให้ช้างเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนเกิดความชำนาญต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียว

0: แม้จำนวนช้างนับพันเชือกที่เคยใช้ชักลากไม้ในอดีตจะเหลือจำนวนไม่มากแล้วในปัจจุบันแต่การใช้ช้างในอุตสาหกรรมป่าไม้จะยังคงมีอยู่เพราะควานช้างทุกคนถือว่าสิ่งนี้ได้กระทำกันมานานจนกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำสืบต่อกันไปกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักจึงยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรองรับอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีการทำไม้หมุนเวียนทดแทนส่วนที่นำไปใช้ดังนั้นปริมาณไม้จึงมักไม่ลดจำนวนลงแต่ในขณะเดียวกันช้างในศูนย์ฝึกกลับต้องเผชิญปัญหาอันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อยึดเป็นที่ทำกินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเป็นผลให้แหล่งอาหารและแหล่งน้ำกินน้ำใช้จากห้วยแม่ละกำลังลดจำนวนลงทุกที
1: เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่นี่นะฮะหรือการเลี้ยงช้างทั่วไปยังมีปัญหาเนื่องจากว่าอาหารของช้างจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากการบุกรุกที่ของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวเขาซึ่งถางป่าหรือว่าชาวบ้านซึ่งถางป่าเพื่อที่จะปลูกพืชไร่ซึ่งขณะนี้มีการแย่งที่กันเนื่องจากว่าพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชซึ่งเป็นอาหารช้างนั้นเป็นการเป็นที่ที่เหมาะสำหรับชาวบ้านจะปลูกพืชพันธุ์ต่างจะทำให้เกิดปัญหาซึ่งเริ่มจะลุกลามและร้ายแรงไปเรื่อยๆซึ่งผลนี้จะกระทบโดยตรงกับจำนวนของช้างหรือความเป็นอยู่ของช้างอย่างมากมายในอนาคตนะครับเป็นปัญหาที่จะร้ายแรงซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นลักษณะที่ถูกต้องหรือว่าเป็นทางการเพราะนั้นปัญหาตัวนี้จะเป็นตัวชี้บ่งชี้เลยว่าช้างจะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าขุนห้วยซึ่งเป็นที่ต้นน้ำเนี่ยจะถูกยึดครองโดยพวกชาวเขาซึ่งได้ซึ่งมีการทำลายตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงยกตัวอย่างห้วยแม่ละซึ่งเป็นที่สำหรับให้ช้างอาบน้ำหรือใช้ทุกอย่างเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีก่อนจะมีน้ำตลอดปีเมื่อ 2-3 ปีมานี้น้ำจะขาดตอนปีมัน 3-4 เดือนซึ่งปัญหานี้เห็นได้ชัดมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้นับขณะเข้าหน้าฝนมาถึงขนาดนี้น้ำยังไม่มีเลยซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบเห็นได้ชัดที่สุดครับ

สมดุลทางธรรมชาติกำลังสูญเสียไปด้วยน้ำมือมนุษย์และผลกระทบที่ตามมากำลังเกิดขึ้นกับหลายสิ่งหลายอย่างแม้กับความเป็นอยู่ของสัตว์ใหญ่ในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักแห่งนี้

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ

บนแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำวังเหนือตัวเมืองจังหวัดลำปางแม่น้ำวังคือที่ตั้งของเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานที่สามารถจ่ายน้ำไปสู่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังจำนวนนับแสนไร่ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรอันสมบูรณ์ทั่วไป

0: ำทั้งสำเนาทะเบียนบ้านหล่นหายนะครับมีผู้เก็บได้มาฝากผมไว้ที่สถานีวิทยุเสียงจากค่ายโทรศัพท์ดนตรีให้ติดต่อมาด่วนทีเดียวนะครับให้ติดต่อมาด่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อในช่วงนี้2239
1: เกือบตลอดทั้งสายของแควแม่วังทอดตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางแม่น้ำสายนี้จึงเป็นดั่งสายโลหิตหล่อเลี้ยงชาวลำปางนับแต่อดีตและอยู่คู่ความรุ่งเรืองแต่ละยุคสมัยของดินแดนล้านนาแห่งนี้ที่ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานอีกแห่งหนึ่ง

ภายในตัวเมืองยังมีซากกำแพงเมืองเก่าสมัยสร้างกรุงครั้งแรกหลงเหลืออยู่และเป็นที่รู้จักกันในชื่อประตูม้าเป็นร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรืองที่ยังปรากฏจนปัจจุบัน

อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริภูณชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่2ได้ทูลขอพระราชาอนุญาตออกไปครองเมืองใหม่ทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นนามว่าเขลางนครตามชื่อนายพรานผู้นำทางเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าเจ้าอินทระเกิงก่อนเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งมีลักษณะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในยามบ้านเมืองระส่ำระสายจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าพุทธศักราช2272หนานทิพช้างนายพรานป่านำกำลังคนเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพญาสุรวะลือชัยสงครามและแล้วความเป็นปึกแผ่นร่มเย็นของนครเขลางก็ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมายังตำบลลำพกาลิวันลัวผู้หนึ่งจึงใช้ไม้ป้างกอนมะพร้าวและกระบอกน้ำผึ้งมาถวายพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี้จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลัมพกัปปเจดีแล้วประทานพระเกศาให้ลัวผู้นั้นจึงนำพระเกศาไปฝังแล้วสร้างเจดีขึ้นบนนั้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลัวกรลำป้างแล้วค่อยเพี้ยนไปเป็นละกรลำปางจนกลายเป็นนครลำปางซึ่งเป็นชื่อของจังหวัดแทนนามเขลางนครเดิมไปในที่สุดและพระธาตุในตำนานดังกล่าวก็คือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางนับแต่สมัยหริภูณชัยที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความน่าสนใจตรงแผ่นโลหะประดับองค์พระธาตุซึ่งเป็นแผ่นทองแดงปิดทองที่ทางเหนือเรียกว่าทองจังโก้สลักลวดลายต่างๆแบบล้านนาที่เกือบไม่เหมือนกันแม้แต่แผ่นเดียวด้านขวาขององค์เจดีย์คือวิหารน้ำแต้มอันหมายถึงวิหารที่มีภาพเขียนภายในวิหารจึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดทั้งสองด้านซึ่งเข้าใจว่าเป็นภาพเขียนที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีสังคมของผู้คนแต่ครั้งโบราณได้งดงาม

บนผนังหลังพระประธานปรากฏภาพเขียนลายทองเป็นภาพต้นโพแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ตรงกลางด้านบนซ้ายเป็นภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์อันเป็นสัญลักษณ์หมายถึงระบบจักรวาลทั่วบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงแสดงถึงการผสานกันของศาสนสถานและศิลปะได้อย่างกลมกลืนสวยงาม

ขลางนครเก่ายังคงสืบสานวัฒนธรรมแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีวัดอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากเช่นครั้งก่อนทว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้นได้แปรเปลี่ยนไป

ในอดีตชาวพม่าเป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามารับงานสัมปทานป่าไม้ในลำปางกระทั่งมีฐานะร่ำรวยจึงนิยมประกอบกุศลโดยการจ้างช่างฝีมือชาวพม่ามาสร้างวัดใหม่หรือบูรณะวัดเก่าตามแบบอย่างศิลปกรรมของตนจนปัจจุบันสถาปัตยกรรมแบบพม่ายังพบเห็นอยู่ตามวัดน้อยใหญ่ในลำปางอีกหลายแห่ง

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจไม่ได้ปรากฏอยู่แต่เฉพาะตามวัดเท่านั้นหากยังพบเห็นได้ในรูปทรงอาคารบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่บนถนนริมฝั่งแม่วังที่ชื่อว่าถนนตลาดเก่าถนนสายเล็กๆที่เคยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองลำปางเมื่อครั้งก่อนราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ลำปางเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือแม่น้ำวังบริเวณถนนตลาดเก่ากลายเป็นเมืองท่าที่คึกคักมีพ่อค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาประกอบการค้าในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากอาศัยแม่น้ำวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากที่ต่างๆอย่างไม่ขาดสาย

ชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากบนถนนสายนี้ก่อสร้างบ้านเรือนตามลักษณะวัฒนธรรมของตนจนถนนทั้งสายแน่นขนาดไปด้วยอาคารรูปทรงสวยงามทั้งที่เป็นอาคารตึกแถวของชาวจีนที่มีผู้พำนักสืบต่อมาจนชั่วลูกชั่วหลาน

และอาคารแกะสลักไม้เป็นลวดลายละเอียดอ่อนช้อยตามแบบพม่าที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเกิดเป็นอาคารที่มีความงามปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดอาคารเหล่านี้เคยตั้งโดดเด่นอยู่ทั่วถนนตลาดเก่าจนเมื่อเส้นทางการค้าแปรเปลี่ยนไปความสำคัญทางการค้าของถนนสายนี้ก็หมดลงผู้คนเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ใหม่ปล่อยให้อาคารมีสภาพทรุดโทรมลงแต่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏจนปัจจุบันได้สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตของสังคมเล็กๆที่ยังคงความงามแห่งศิลปะของตัวอาคารซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักแล้วในทุกวันนี ก่อนอรุณรุ่งตลาดสดใจกลางเมืองลำปางก็เริ่มแน่นขนาดด้วยผู้คนและสินค้านานาชนิดแต่บรรยากาศในวันนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยชาวลำปางตั้งใจจับจ่ายข้าวของมากมายเพื่อเตรียมสำหรับงานบุญประจำปีโดยเฉพาะยามเช้าชาวบ้านจะนำผ้าลงซักบนลำน้ำหวังและช่วยกันปัดกวาดบ้านเรือนจนสะอาดหมดจด

0: ท่านนี้ฮ
1: ะ
0: ท่านนี้แต่งเนี่ย
2: นี่คือกิจกรรมต่างๆที่ชาวลำปางพร้อมใจกันทำเมื่อวันแรกของปีใหม่มาถึงเป็นช่วงเวลาของประเพณีสงกรานต์ประเพณีดั้งเดิมที่มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและยังคงความสำคัญในจิตใจผู้คนบนดินแดนล้านนาเรื่อยมา
3: ว่าเล่นได้นะน
4: ้ำพอย
2: คนหนุ่มคนสาวและเด็กๆสนุกกับการกอบทรายริมน้ำแล้วเดินข้ามแม่วังไปก่อเจดีย์ทรายในวัดประดับประดาเจดีย์ด้วยตุงหลากสีจนดูละลานตาไปทั่วลานวัด

0: บวนแห่เล็กๆของกลุ่มชาวบ้านมุ่งสู่วัดพร้อมสำหรับงานบุญและลำไม้พันกระดาษสีเพื่อประกอบพิธีแห่ไม้ค้ำโพประเพณีที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลค้ำชูให้ผู้ประกอบบุญนั้นมีชีวิตยืนยาวหลังจากนั้นจึงพร้อมกันเข้าสู่ตัวโบสถ์เพื่อประกอบพิธีดำหัวพระผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพพระจะให้ศีลให้พรจากนั้นทุกคนจึงสงน้ำพระตามประเพณีนี่คือความงดงามอบอุ่นและสนุกสนานในงานสงกรานต์ของชาวลำปาง
1: ทางวัดได้มีพระพุทธเจ้ามาด้วยว่าได้มีพระพุทธรูปประจำวัดนะครับดูที่นี่นะแล้วก็มีบาตรแบกบาตรไว้ครับถ้าต้องการตั้งบาตรถ้าประจำวัดนะครับเปิดวันไหนก็ไว้ใส่บาตรหรือตั้งบาตรได้ที
0: ่วันสงกรานต์ชาวเขลางมีประเพณีสงน้ำพระด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมจากสลุงหรือขันและยึดถือปฏิบัติเช่นนี้มาช้านานกระทั่งไม่กี่ปีมานี้ประเพณีดังกล่าวได้รับการส่งเสริมให้ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเงินบริจาคจากชาวเขลางทุกคนสลุงเงินผิวเกลี้ยงใบใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีสงน้ำพระขบวนแห่สลุงหลวงคือประเพณีใหม่ที่ชาวเขลางฟื้นฟูขึ้นเพื่อรวบรวมรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอันงดงามของชาวล้านนาไว้รูปขบวนมีผู้เข้าร่วมมากมายล้วนอยู่ในชุดสวยงามตามอย่างชาวล้านนาที่หาดูได้ยากในทุกวันนี้ตุงหลากสีหลายลักษณะประดับเป็นสีสันของขบวนแห่รวมไปถึงช้างทรงและขบวนอัญเชิญพานและสลุงใส่เข้าตอกดอกไม้ความสำคัญอยู่ที่สลุงหลวงเงินขนาดใหญ่ต้องใช้คนหามจำนวนหลายสิบคนศรัทธาของประชาชนได้ล่อล้อมรวมกันและพร้อมจะสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางในวันนี้ขบวนสลุงหลวงเคลื่อนข้ามฝั่งแม่น้ำวังจากนั้นจึงไปยังบ่อทรายอันเป็นสะดือใจกลางแม่น้ำเพื่อตักน้ำจากแควแม่วังมาใส่ไว้ในสลุงเงินด้วยถือว่าแม่วังคือสายน้ำสำคัญของนครลำปาง

ขบวนเคลื่อนไปตามจุดต่างๆคอยรับน้ำขมิ้นส้มปล่อยจากชาวบ้านกระทั่งมาถึงบริเวณพิธีจึงนำสลุงเงินเข้าสู่ที่ที่เตรียมไว้อัญเชิญพระแก้วมรกตดอนเต้าเข้าสู่พิธีผู้คนมากมายประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้น้ำขมิ้นส้มปล่อยจากสลุงหลวงถูกแบ่งไปสู่ภาชนะน้อยใหญ่ที่ผู้คนมาคอยรับเพื่อจะนำไปส่งน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาขบวนสลุงหลวงได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งดินแดนล้านนาที่พร้อมด้วยความงดงามความละเมียดละไมศรัทธาและการประสานจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวเขลางแห่งลุ่มน้ำวังนี้ได้อย่างชัดเจน

แม่น้ำวังไหลผ่านจังหวัดลำปางเข้าสู่จังหวัดตากไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านปากวังอำเภอบ้านตากเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของแควสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาสายที่สั้นที่สุดสายนี้

0: มเป็นสีซ้ายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไรมารวมเป็นสีซ้ายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพ

ุนเขาสลับซับซ้อนบนเทือกผีปันน้ำทอดตัวเป็นแนวยาวผ่านมาจนถึงฝั่งตะวันออกของภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาและเรียกบริเวณดังกล่าวว่าเทือกผีปันน้ำตะวันออกลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงค่อนข้างลาดชันหากปริมาณไม้มีจำนวนค่อนข้างน้อยมีหญ้าคางอกเงยขึ้นมาแทนที่อันเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มนุษย์กระทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

แต่โดยลักษณะธรรมชาติที่มีขุนเขาสลับซับซ้อนจึงเกิดหุบเขาร่องเขามากมายที่สามารถรองรับน้ำฝนกระทั่งก่อให้เกิดลำธารหลายสายซึ่งส่วนหนึ่งคือต้นกำเนิดของแควแม่ยมแควสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาการสำรวจเพื่อค้นหาต้นน้ำยมเริ่มต้นที่ดอยภูรังกาในอำเภอปงจังหวัดพะเยา

คือห้วยน้ำคะและห้วยน้ำงิมลึกลงไปในหุบเขาของยอดดอยภูรังกาคณะสำรวจได้พบกับทานน้ำเล็กๆอันเป็นที่มาของต้นน้ำคะก่อนจะขยายสายน้ำลงไปตามชั้นหินสู่เบื้องล่าง

วนห้วยน้ำงิมมีต้นกำเนิดมาจากยอดดอยจีในจังหวัดน่านด้านที่มีพรมแดนต่อเนื่องกับจังหวัดพะเยา

ห้วยน้ำคะและน้ำงิมไหลมาบรรจบกันพาสายน้ำไปพบกับลำห้วยอื่นๆจนกระแสน้ำกว้างใหญ่กลายเป็นแควแม่น้ำยมในที่สุดจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพะเยาแม่น้ำยมไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดแพร่ในช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำเป็นสีแดงเข้มด้วยตะกอนดินที่ชะมาตามภูเขากระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ท่อนไม้และทุกสิ่งที่กีดขวางให้หลุดลอยไปตามแม่น้ำนี่คือผลจากการตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งไม่มีไม้เพียงพอที่จะซึมซับน้ำฝนในปริมาณมากได้แม่น้ำยมคือสายธารใหญ่ที่หล่อเลี้ยงป่าไม้ในจังหวัดแพร่ซึ่งได้ชื่อว่าเคยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นป่าเบญจพรรณจำพวกไม้แดงไม้มะค่าแต่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นก็คือป่าสักที่ขึ้นกระจายหนาแน่นปกคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ซึ่งถือได้ว่าเคยมีป่าไม้สักสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของไทยแต่ด้วยเหตุที่เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจนับแต่อดีตที่ผ่านมาไม้สักจึงถูกตัดโค่นอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนปริมาณไม้ในป่าลดลง

ัจจุบันป่าสักที่ยังคงความเขียวขจีให้เห็นอย่างเต็มที่คงเหลืออยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่ยมซึ่งมีป่าไม้สักธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดทว่าส่วนที่เหลืออยู่นั้นยังไม่อาจเทียบได้กับพื้นป่ากว้างใหญ่ที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาล

านส่วนที่สูญเสียไปได้อย่างเพียงพอกรมป่าไม้จึงดำเนินงานปลูกสร้างสวนป่าสักเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้นโดยกระทำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้และพื้นที่ที่

ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2453ที่สวนสักแม่พวกอำเภอเด่นชัยและสวนสักแม่จั๊วอำเภอสูงเม่นโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดปลูกซึ่งนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจภายหลังกรมป่าไม้ได้ทดลองปลูกไม้สักด้วยเง่าและปรากฏว่าได้ผลดีกว่าการปลูกด้วยเมล็ดจึงหันมาใช้วิธีการดังกล่าวนับแต่นั้นเป็นต้นมาเงาสักที่ใช้ปลูกได้จากการหว่านเมล็ดสักซึ่งคัดมาจากแม่ไม้ที่มีลักษณะดีลงบนแปลงปลูกรอให้ต้นอ่อนแทงยอดจนโตได้ขนาดที่เหมาะสมจึงถอนต้นอ่อนออกจากแปลงนำมาตัดเอาแต่เฉพาะส่วนเงาแล้วริดรากถอยออกก็จะได้เงาสักที่พร้อมจะนำไปปลูกตามแนวดินบนพื้นที่ที่แผ่วถางและปักแนวเขตระยะที่จะฝังเงาไว้เรียบร้อยการปลูกป่าสวนสักจะทำเมื่อย่างเข้าฤดูฝนเมื่อผืนดินชุ่มฉ่ำไม่นานเงาสักก็แตกยอดอ่อนและค่อยๆเติบโตเป็นต้นใหญ่ต่อไป

ืนป่าที่ถูกแผ่วถางค่อยๆคืนสภาพสู่ความเขียวชอุ่มอีกครั้งแม้ต้นสักต้องใช้ระยะเวลาหลายสิบปีในการงอกงามเป็นต้นใหญ่แต่เวลาที่ใช้ไปนั้นย่อมคุ้มค่าหากสามารถทดแทนป่าสักส่วนที่สูญเสียไปให้คืนกลับมาได้บ้างและเพราะความอุดมของป่าไม้สักบนพื้นที่ราบลุ่มน้ำยมในอดีตจึงเป็นผลให้มนุษย์นำไม้มาใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายวัดจอมสวรรค์ศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ก่อสร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลังตามรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าเมื่อครั้งชาวพม่าเดินทางเข้ามาทำป่าไม้ในประเทศไทยเสาต้นสักที่เรียงรายเป็นแถวเป็นแนวบ่งบอกความสมบูรณ์ของป่าสักในเวลานั้นได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันศิลปกรรมอันอ่อนช้อยโดยช่างฝีมือโบราณก็ประดับอยู่บนเนื้อไม้ได้อย่างลงตัวสวยงามในครั้งนั้นชาวอำเภอสูงเม่นยังนำไม้สักมาประกอบเป็นเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านตลอดจนงานแกะสลักต่างๆได้อย่างงดงามจนเป็นที่นิยมแพร่หลายกลายเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดกระทั่งไม้สักลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วการใช้ไม้สักในอุตสาหกรรมดังกล่าวกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายผู้ประกอบการจึงต้องหันไปใช้ไม้ประเภทอื่นแทนเช่นไม้ฉำฉาซึ่งสามารถปลูกทดแทนได้เร็วกว่าถึงกระนั้นยังมีผู้ลักลอบนำไม้สักมาผลิตเป็นสินค้าอยู่ทุกขณะการตัดไม้สักจึงยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องงานฝีมือเหล่านี้ย่อมไม่อาจจะวัดคุณค่าได้ตราบใดที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามหาศาลเช่นป่าสักที่นับวันจะลดจำนวนลงไปทุกที

แม่น้ำยมไหลลัดเลาะออกจากจังหวัดแพร่กระทั่งเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดในเขตภาคกลางตอนเหนือของไทยในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่ากระทั่งเป็นเมืองในอุดมคติที่มนุษย์ใฝ่หาที่ซึ่งทุกคนรู้จักกันในนามอาณาจักรสุโขทัยอันหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

0: ชุมชนคนไทยแห่งนี้ก่อตัวเข้มแข็งขึ้นเมื่อผู้นำของสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรของโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่ชื่อว่ากรุงสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในครั้งนั้นอาณาจักรแผ่ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายเอกลักษณ์ของชนชาติไทยบังเกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปีพุทธศักราช1826เป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันความรุ่งเรืองของอาณาจักรริมฝั่งยมบังเกิดขึ้นสูงสุดในขณะนั้นแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วอำนาจของดินแดนก็เสื่อมถอยลงกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา9รัชสมัยของราชวงศ์พระร่วงจึงสิ้นสุดลงภายหลังการปกครองสุโขทัยได้200ปีแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมในอดีตที่น่าสนใจ
1: ใครจะดำลงไอ้อ๊อด
0: เนื่องจากที่ราบลุ่มแม่น้ำยมในบริเวณนี้เป็นที่น้ำท่วมถึงจึงสร้างเมืองสุโขทัยบนเนินที่สูงขึ้นไปแต่บริเวณดังกล่าวจะไม่มีน้ำใช้เพียงพอเมื่อเข้าหน้าแล้งดังนั้นจึงมีการขุดตะพังหรือสระน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณกลางเมืองตลอดจนตะพังล้อมรอบวัดทั่วไปเพื่อกักเก็บน้ำทำให้สามารถมีน้ำสำหรับดื่มกินได้อย่างเพียงพอตลอดปีที่นอกตัวเมืองมีการปิดกั้นแอ่งในวางซอกเขาเพื่อการไม่ให้น้ำป่าหลากเข้าสู่เมืองแอ่งน้ำแห่งนี้มีชื่อว่าทำนบพระร่วงซึ่งมีแนวคันดินส่งน้ำจากทำนบไปยังคูคลองในเมืองด้วยยังมีการค้นพบเส้นทางสายยาวนับจากจังหวัดกำแพงเพชรมาจนถึงสุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเคยเข้าใจว่าในอดีตเป็นถนนเชื่อมเมืองทั้ง3ที่มีชื่อว่าถนนพระร่วงแต่จากการสำรวจในภายหลังจึงทราบว่าถนนพระร่วงเป็นทั้งถนนเชื่อมเมืองและเป็นแนวคันดินที่ขุดขึ้นเพื่อการชลประทานโดยดึงน้ำจากแม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรและจากแม่น้ำยมในสุโขทัยส่งไปตามคลองดังกล่าวโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่อปู่พญาร่วงระบบชลประทานดังกล่าวช่วยให้ผืนดินกลายเป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งในขณะนั้นความเจริญของอาณาจักรสุโขทัยยังสะท้อนผ่านทางศาสนสถานและประติมากรรมต่างๆพุทธศาสนาได้รับการนับถืออย่างสูงสุดจึงมีวัดวาอารามมากมายโดยเฉพาะที่กลางเมืองมีวัดประจำนครนั่นคือวัดมหาธาตุวัดใหญ่ที่มีเจดีย์เรียงรายมากมายเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนสถานที่สำคัญของสุโขทัยศาสนสถานยังแฝงไว้ซึ่งความหมายทางศิลปะที่เห็นเด่นชัดคือพระพุทธรูปปางต่างๆซึ่งมีความงามแห่งท่วงท่ากิริยาปรากฏให้เห็นดวงพักอันอิ่มเอิบของพระอัจฉริยะนั้นสะท้อนความรู้สึกสงบร่มเย็นอันเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งในงานประติมากรรมสุโขทัย

อีกลักษณะของประติมากรรมที่งามอย่างไม่มีที่ติก็คือพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งชาวสุโขทัยได้แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นท่วงท่าได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งของศิลปะสุโขทัยศิลปะสุโขทัยไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะที่วัดวาอารามหากยังแฝงอยู่ในข้าวของเครื่องใช้จำพวกถ้วยชามที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นและเรียกกันว่าเครื่องสังคโลกในการขุดค้นเมืองโบราณของสุโขทัยพบว่ามีแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากจากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่1ชี้ให้เห็นว่าชาวสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยหากทำเป็นอุตสาหกรรมมีปริมาณมากสำหรับเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆแหล่งเตาเผาที่จัดว่ามีผลงานประณีตงดงามนั้นอยู่ในศรีสัชนาลัยที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมซึ่งมี2แหล่งใหญ่คือเตาสังคโลกป่ายางและเตาเผาสังคโลกเกาะน้อยงานที่ผลิตประกอบด้วยภาชนะต่างๆและเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมเช่นเทพพนมที่ใช้ตกแต่งบริเวณช่อฟ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความโชคดีรวมไปถึงลวดลายที่ช่างฝีมือสามารถขีดเขียนได้อย่างละเอียดอ่อนช้อยบางลวดลายซึ่งได้มาจากภาชนะของจีนช่างชาวสุโขทัยก็สามารถลอกเลียนได้อย่างแนบเนียนและสวยงามไม่แพ้กันและภาพเรือนไทยบนจานใบนี้คือหลักฐานแสดงถึงลักษณะสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่หาไม่ได้จากที่อื่นความงามของลวดลายสวดทรงและสีสันหล่อหลอมขึ้นเป็นงานศิลปะบนเครื่องสังคโลกที่ยังคงคุณค่าอยู่จนปัจจุบันและนี่คือร่องรอยความเจริญอีกประการหนึ่งของกรุงสุโขทัยอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มยางต่างๆนี่และซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำ

สายน้ำอันเชี่ยวกรากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากในบริเวณนี้คือส่วนหนึ่งของแม่น้ำยมที่ชาวสุโขทัยขนานนามว่าแก่งหลวงและเคียงคู่อยู่กับแก่งหลวงคือโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าสุโขทัยราชธานีเมื่อครั้งอดีตชาวสุโขทัยเคยเรียกที่นี่ว่าบ้านเมืองเก่าแต่คนทั่วไปรู้จักที่แห่งนี้ในชื่อเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยอุปราชบางพระองค์เคยเสด็จมาครองเมืองนี้ก่อนจะกลับไปเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในภายหลังนั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของศรีสัชนาลัยเมืองเอกที่อยู่คู่สุโขทัยตราบจนอาณาจักรล่มสลาย

0: ทุกวันนี้ศรีสัชนาลัยคงเหลือเพียงร่องรอยอารยธรรมดั้งเดิมที่ผูกพันกับศาสนาอย่างเหนียวแน่นวัดวาอารามนับร้อยแห่งที่กระจายอยู่ทั่วไปเกิดขึ้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคตินิยมของคนในยุคนั้นที่มักสร้างวัดอุทิศให้แก่บรรพชนสิ่งที่ตามมาคือศิลปะแห่งพุทธสถานอันพร้อมด้วยความงามของรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มจรณำประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งรูปลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมสะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวศรีสัชนาลัยก่อร่างอารยธรรมขึ้นกระทั่งเป็นชุมชนที่มากด้วยคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมนับแต่นั้นร่องรอยความเจริญบนเมืองเก่าแห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำยมยังปรากฏโดดเด่นอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายผ่านห่วงเวลากว่า7ศตวรรษแม่น้ำยมไหลเลาะสู่เมืองศรีสัชนาลัยดังเช่นที่เคยมาหล่อเลี้ยงผู้คนบนสองฝั่งแม่น้ำผู้ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายและในขณะเดียวกันยังคงสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นตราบจนปัจจุบันก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มชนชาวพวนจากแขวงเมืองเชียงขวางในดินแดนล้านช้างพากันอพยพออกจากที่พำนักเดิมเดินทางเข้าสู่แดนสยามกระทั่งมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยแล้วเข้าจับจองพื้นที่ทำกินบริเวณสองฝากฝั่งลำน้ำยมในตำบลหาดเสี้ยวก่อสร้างบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านชาวพวนและอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้เรื่อยมาด้วยความอบอุ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้คือมรดกตกทอดของชาวพวนหรือชาวหาดเสี้ยวในครั้งนั้นสะท้อนถึงลักษณะสังคมที่มีประเพณีความเป็นอยู่เก่าแก่ยาวนานชาวหาดเสี้ยวยังดำรงไว้ซึ่งประเพณีพื้นบ้านจนทุกวันนี้ใต้ถุนบ้านถูกจัดไว้เป็นที่สำหรับตีเหล็กเป็นมีดดาบและเครื่องใช้อื่นๆที่ยังทำกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ผิดอะไรกับการย้อมผ้าสำหรับนุ่งห่มด้วยครามงานฝีมือที่ผู้หญิงชาวหาดเสี้ยวทำสืบต่อกันเรื่อยมา
1: ก็อย่างอีกอย่างนึงนะคือสมัยก่อนหญิงหาดเสี้ยวนะฮะจะเข่งคัดในการแต่งตัวนะครับถ้าหญิงสาวยังไม่ได้แต่งงานจะใส่สิ้นตินแดงนะฮะแฮงตู้หมายถึงเคียนนมหรือคาดอกด้วยผ้าสีนะฮะถ้าแต่งงานแล้วจะใส่สิ้นตินดำแฮงตู้เคียนนมนะด้วยผ้าดำหรือย้อมด้วยหม้อครามนะครับ
0: เอกลักษณ์ของชาวหาดเสี้ยวจึงหมายถึงชุมชนพื้นบ้านที่ยังร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนให้คงอยู่โดยเฉพาะการทอผ้าที่ผู้หญิงหาดเสี้ยวถ่ายทอดฝีมืออันประณีตจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยหูกทอผ้าสำหรับสร้างงานหัตถกรรมชาวบ้านซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงความงามอันเป็นเลิศของลวดลายบนเนื้อผ้าโดยเฉพาะศิลปะบนเชิงผ้าสิ้นตีนจกกับลวดลายเก่าแก่ที่ชาวหาดเซี่ยวสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมืออันละเอียดอ่อนจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหาดเซี่ยวจนทุกวันนี้นี่คือบรรยากาศในงานบวชพระของชาวพวนแห่งบ้านหาดเซี่ยวที่มีสีสันผิดแผกไปจากงานบวชของที่อื่นๆเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อมาจนเป็นเอกลักษณ์ที่ใครๆรู้จักกันในชื่อประเพณีขี่ช้างแห่นาคก่อนเข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นประเพณีที่ชายชาวหาดเซี่ยวจะต้องบวชเป็นพระภิกษุลูกและหลานชาย3คนของครอบครัวจันหอมประดิษฐ์กำลังเตรียมตัวสำหรับงานบวชซึ่งจัดทำเป็นเวลา3วันด้วยกันในวันแรกของงานหรือวันศุกร์ดิบคือวันที่ครอบครัวจะเตรียมเครื่องบรรพชาให้ลูกหลานผู้จะเข้าเป็นพระภิกษุที่ชาวพวนเรียกว่าเจ้าหัวหรือสามเณรที่เรียกว่าจั่วอ้ายเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาพร้อมกันยังบ้านงานเพื่อช่วยจัดเตรียมสำหรับอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นการแสดงถึงน้ำใจและความผูกพันที่มีให้ต่อกันของผู้คนในสังคมเล็กๆแห่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเรียกว่าวันแห่นาคนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดด้วยลักษณะประเพณีเฉพาะของชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวจะปรากฏอย่างเด่นชัดในวันนี้ญาติผู้ใหญ่และผู้อาวุโสจะร่วมกันโกนผมโกนคิ้วและอาบน้ำผู้เข้าบวชทั้ง3จากนั้นจึงช่วยกันแต่งตัวให้หน้าในวันมงคลเช่นนี้ชาวหาดเซี่ยวอยากให้ผู้บวชได้สัมผัสกับสิ่งสวยงามอีกสักครั้งก่อนการบรรพชาจึงมีการเขียนหน้าทาปากด้วยสีสันสดใสจนนาคงามพริ้งทั้งใบหน้าและสวมเสื้อกำมะหยี่ผ้าสบายสีตลอดจนเครื่องประดับต่างๆมีตำนานกล่าวว่าครั้งหนึ่งพญานาคได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อบวชเป็นภิกษุแต่กลับคืนร่างเดิมในคืนหนึ่งจนเป็นที่หวาดกลัวของภิกษุทั้งหลายพญานาคจึงจำต้องลาจากเพศบรรพชิตแต่ก่อนไปได้ขอฝากนามนาคไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงตนจากตำนานดังกล่าวชุดของนาคจึงมีมาลาดอกไม้สวมศีรษะเรียกว่าเสิร์ตอันหมายถึงหางพญานาคและถือพนมนาคที่หมายถึงหัวพญานาคพาหนะสำหรับนาคของชาวพวนยังต่างไปจากที่อื่นๆด้วยที่นี่ให้นาคขี่ช้างตามพุทธประวัติครั้งพระเวสสันดรทรงมีช้างปัจจัยนาเคนเป็นช้างคู่บารมีช้างเหล่านี้มาจากหมู่บ้านในอำเภอใกล้เคียงเมื่อก่อนเคยทำงานชักลากไม้ในป่าอันอุดมของภาคเหนือแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม้พอให้ชักลากอีกแล้วการเข้าร่วมในพิธีขี่ช้างแห่นาคจึงเป็นทางรอดทางหนึ่งของช้างงานเหล่านี้เมื่อทุกสิ่งตระเตรียมไว้เรียบร้อยนาคจึงลงจากเรือนเพื่อกราบขอขมาแก่ช้างก่อนขึ้นนั่งบนหลังแล้วเคลื่อนขบวนสู่วัดนาคนั่งพนมมือบนหลังช้างพร้อมแว่นตาดำที่ใส่ไว้ปกปิดสายตา
ไม่ให้สัมผัสกับภาพมายารอบตัวเพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวกจนละเลิกการบรรพชาในขณะนั้นเมื่อขบวนเคลื่อนเข้าสู่ตัววัดก็พบกับขบวนช้างแห่นาคและผู้คนอีกจำนวนมากมายทั่วลานวัดศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาของชาวหาดเซี่ยวแสดงออกอย่างเด่นชัดในวันนี้เองเหล่านาคมุ่งขึ้นสู่ศาลาเพื่อประกอบพิธีอาราธนารับศีล5จากพระสงฆ์ภายใต้ชุดอันมีสีสันสะดุดตาเหล่านาคพร้อมใจกันทำพิธีนี้ด้วยจิตที่สงบแน่วแน่ภายหลังศาสนพิธีสิ้นสุดลงขบวนช้างแห่นาคทั้งหมดก็เคลื่อนออกจากวัดแล้วแห่แหนเป็นแถวแนวรอบตัวเมือง

การประกอบพิธีดังกล่าวของชาวหาเซี่ยวต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยในแต่ละปีขบวนช้างและนาคจึงมีจำนวนไม่เท่ากันกล่าวกันว่าปีใดทำมาหากินได้ดีมีเงินเก็บมากจะมีช้างแห่นาคกว่า30เชือกแต่ปีใดมีรายได้น้อยช้างแห่นาคอาจเหลือเพียง3เชือกเท่านั้นประเพณีขี่ช้างแห่นาคจึงสามารถบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของชาวหาเซี่ยวในปีนั้นๆได้เป็นอย่างดี

ขบวนแห่อันสนุกสนานยิ่งดูสง่างามขณะเคลื่อนข้ามสายน้ำแม่ยมสายน้ำคู่ชีวิตชาวหาเซี่ยวก่อนกลับสู่บ้านเรือนของตนเมื่อมาถึงหมู่บ้านจึงเริ่มประกอบพิธีรับขวัญนาคอันเป็นพิธีสุดท้ายสำหรับวันแห่นาคก่อนรุ่งสางของวันที่3ซึ่งเป็นวันบวชนาคทั้ง3จะไปประกอบพิธีที่วัดตามประเพณีบวชพระทั่วไปของไทยชาวพวนแห่งบ้านหาเซี่ยวยังดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนและตราบใดที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจสามารถเอื้ออำนวยให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ดีต่อไปได้ความยิ่งใหญ่ของประเพณีขี่ช้างแห่นาคก็คงไม่มีวันสูญหายไปสายน้ำยมทอดตัวอันสงบออกจากศรีสัชนาลัยมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลกกระทั่งถึงอำเภอบางระกำแม่น้ำยมได้แยกสาขาเกิดเป็นคลองสายเล็กๆที่มีชื่อว่าคลองบางแก้วที่นี่ชาวบ้านได้อาศัยน้ำทั้งสำหรับดื่มกินและเป็นที่พำนักอาศัยวัฒนธรรมชาวน้ำตามแบบอย่างคนไทยแต่เก่าก่อนปรากฏให้เห็นณที่นี้ในรูปลักษณ์เรือนแพที่เรียงรายทั่วริมฝั่งคลอง

เรือนแพที่พบเห็นโดยทั่วไปในขณะนี้มีลักษณะตามแบบชนบทเรียบง่ายเรือนเก่าบางหลังยังแสดงถึงความละเมียดละไมของสถาปัตยกรรมแต่ครั้งก่อนอันเป็นตัวบ่งบอกถึงความยาวนานของชุมชนริมคลองบางแก้วได้เป็นอย่างดี

คำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวขานถึงความเป็นอยู่ของปู่ย่าตายายที่ตั้งรกรากบนเรือนแพแน่นขนาดสองฝั่งคลองมากว่าร้อยปีใช้ชีวิตเช่นชาวนาทั่วไปและยังสามารถออกจับปลาที่มีชุกชุมทั่วท้องน้ำวิถีชีวิตอันสุขสบายดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้ด้วยความสงบทั้งยังแฝงไว้ซึ่งความงามแห่งคันลองชีวิตของผู้คนตลอดสองฝากฝั่งหากการเวลาที่แปรเปลี่ยนไปทำให้เรือนริมน้ำเหล่านี้ค่อยๆลดจำนวนลงด้วยไม่อาจต้านกระแสน้ำในฤดูน้ำหลากที่ท่วมท้นขึ้นทุกปีพัดพาบ้านเรือนให้หลุดลอยเสียหาย

และไม้ไผ่สำหรับผูกแพลูกบวบรองใต้เรือนที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจากเดิมกลับมีราคาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวบ้านไม่อาจสู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถึงหลักพันในแต่ละปีได้ในที่สุดเรือนแพก็ถูกยกขึ้นสู่ฝั่งอย่างถาวรทีละหลังเหลือเพียงซากไม้ไผ่ทิ้งไว้ริมฝั่งที่มีค่าเพียงแค่เศษไม้สำหรับก่อไฟ

เรือนแพไม่แน่นขนาดทั่วทั้งฝั่งคลองดังเช่นครั้งก่อนและคงลดจำนวนลงไปเรื่อยๆภาพชีวิตชาวน้ำแห่งคลองบางแก้วอาจเป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะค่อยเลือนหายไปในไม่ช้า

0: จากอำเภอบางระกำในจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำยมไหลเลาะลงสู่จังหวัดพิจิตรจังหวัดเล็กๆเงียบสงบในพื้นที่ภาคกลางของไทยความเจริญของสังคมสมัยใหม่ยังไม่เข้ามาบั่นทอนที่นี่มากนักความเป็นอยู่แบบชนบทไทยอันอบอุ่นจึงยังเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่ยากบนฝั่งน้ำยมแห่งนี้แม่น้ำยมไหลมาบรรจบกับน้ำน่านที่บ้านเกยชัยในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์รวมเส้นทางที่ทอดผ่านดินแดนแห่งอารยธรรมและชีวิตผู้คนสองฝากฝั่งกว่า700กิโลเมตร
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง

0: ี้รายงานนะชุดถ่ายทำนะขึ้นไปพบตอนน้ำนะที่น้ำออกนะ
1: ภายหลังการค้นพบขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงบนทิวเขาแดนลาวทางชายแดนไทยพม่ากับขุนน้ำวังและยมบนเทือกเขาสูงแห่งทิวเขาผีปั่นน้ำบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงรายกับพะเยาคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาเดินทางมุ่งสู่พื้นที่ชายแดนไทยลาวในเขตจังหวัดน่านเพื่อการสำรวจหาขุนน้ำอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำน่านแควสุดท้ายที่ไหลรวมกับแควแม่ปิงวังและยมก่อกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความร่วมมือจากชนเผ่าล้วที่ชำนาญพื้นที่กับกองร้อยทหารพรานที่3201แห่งกองบังคับการฐานแสงเพ็ญจังหวัดน่านคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยากำหนดจุดสำรวจลงณพื้นที่บ้านนากึ๋นกิ่งอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านอันเป็นจุดที่แม่น้ำน่านเป็นเพียงลำห้วยสายเล็กๆไหลลงมาจากภูเขาสูงลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกสืบต่อกันมาว่าดอยขุนน้ำน่านแห่งทิวเขาหลวงพระบาง

ิวขาวหลวงพระบางประกอบด้วยขุนดอยน้อยใหญ่ทอดตัวยาวต่อเนื่องเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนไทยลาวทางทิศตะวันออกของดินแดนล้านนาไทยในอดีตเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าล้วโบราณและเคยเป็นพื้นที่ซึ่งมีการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพไทยกับกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์ดอยขุนน้ำน่านเป็นดอยเล็กๆลูกหนึ่งในกลุ่มดอยภูคาภูแวที่ยังหลงเหลือสภาพป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์ในบางจุดเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยความสมบูรณ์หรือแห้งแล้งของป่าผืนนี้เป็นเงื่อนไขโดยตรงต่อปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์แหล่งน้ำที่พึ่งพิงของเกษตรกรไทยจำนวนมากเดือนพฤษภาคมพื้นป่าแห่งดอยขุนน้ำน่านเริ่มได้รับความชุ่มฉ่ำจากฝนต้นฤดูดอกกระเจียวคืนชีวิตชีวาให้กับป่าภายหลังผ่านฤดูร้อนแล้งอันยาวนาน

เอื้องไอยเรศคลี่กลีบดอกออกเป็นช่อยาวงามอยู่ตามคบขาของไม้ใหญ่ทั่วผืนป่าวงจรธรรมชาติของพงไพรเวียนกลับมาสู่วงรอบอันชุ่มชื่นเบิกบานอีกครั้ง

คณะสำรวจเดินทวนลำห้วยน้ำน่านขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดของดอยขุนน้ำน่านที่ความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งทานน้ำค่อยๆแคบลงในที่สุดก็พบที่ราบกว้างมีหญ้าและสาบเสือขึ้นรกตรงกลางมีลักษณะเป็นบวกหรือหนองน้ำซึ่งมีน้ำแฉะตลอดทั้งปีชนเผ่าลั้วเรียกหนองน้ำแห่งนี้มาแต่บรรพกาลว่าหนองน่านน้ำจากหนองน่านไหล

แต่ที่สำคัญที่สุดคือลำน้ำว้าและลำน้ำน่านหรือขุนน่านซึ่งจากนี้จะไปรวมกับต้นน้ำอีกนับร้อยๆสายผสานรวมกันเป็นแม่น้ำน่านสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของแผ่นดินล้านนาตะวันออก

ภายหลังการสำรวจขุนน้ำน่านเสร็จสิ้นลงชาวลั่วแห่งบ้านนากึ๋นคารวะสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาสูงสุดในชีวิตเรียกกันว่าหอเจ้าพ่อพญายอดน่านสถานที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งบรรพชนชาวลั่วตามความเชื่อของพวกเขาเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายหลังภารกิจสำคัญบรรลุล่วงอีกทั้งเป็นการบูชาประจำปีเมื่อฤดูกาลแห่งงานอาชีพชนิดหนึ่งซึ่งเลี้ยงชีวิตพวกเขามาแต่โบราณเวียนมาถึงนั่นคืออาชีพต้มซ่วกหรือต้มเกลือชาวลั่วแห่งดอยขุนน้ำน่านค้นพบมานานแล้วว่าน้ำที่ซึมจากใต้ดินริมลำห้วยบริเวณนี้มีรสเค็มจึงขุดบ่อให้ลึกแล้วตักน้ำไปต้มเป็นเกลือสำหรับบริโภคในครัวเรือนและนำไปขายเป็นรายได้พิเศษนอกเหนือจากการทำนาน้ำหนึ่งกระทะจะต้มเกลือได้ 2-3 กิโลกรัมบ่อเกลือถือเป็นสาธารณสมบัติของทุกคนในหมู่บ้านโดยจะผลัดกันมาต้มเกลือครั้งละ 7-10 วันครอบครัวหนึ่งก็จะมีรายได้ 4-500 บาทแต่ปีหนึ่งจะมีเวลาต้มได้2เดือนเท่านั้นเพราะบางฤดูกาลน้ำก็จะแห้งบ่อจากการศึกษาทางธรณีวิทยาใต้พื้นดินในบริเวณเชิงดอยขุนน้ำน่านมีชั้นทรายสลับกับชั้นเกลือครั้นเมื่อเกิดฝนตกน้ำที่ซึมลงไปใต้ดินได้ไปละลายชั้นเกลือจนเกิดเป็นน้ำเค็มและเมื่อขุดเป็นบ่อลึกลงไปจึงเกิดเป็นบ่อเกลือประเภทเกลือสินเทาซึ่งมีสารโซเดียมคลอไรด์ใช้เป็นเกลือแกงสำหรับบริโภคได้แต่ก็ไม่มีธาตุไอโอดีนที่จะป้องกันโรคคอหอยพอกเหมือนอย่างที่เกลือจากทะเลมีด้วยเหตุนี้เกลือของชาวลั่วแห่งดอยขุนน้ำน่านจึงเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่ก็นับว่านี่คือวิธีการที่มนุษย์สมัยโบราณเรียนรู้ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อที่จะมีสารที่ให้รสเค็มในเงื่อนไขที่อยู่ห่างไกลจากทะเลอีกทั้งนี่ก็คือที่มาของชื่อกิ่งอำเภอบ่อเกลือชุมชนของชาวลั่วลุ่มน้ำน่านชนกลุ่มแรกที่ใช้ประโยชน์จากขุนน้ำน่านเพื่อเลี้ยงชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์

ในบรรดาขุนเขาที่เป็นต้นทานของลำน้ำน่านดอยภูคานับเป็นดอยที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของทิวเขาหลวงพระบาทเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงไปรวมกันเป็นแม่น้ำน่านยอดสูงสุดของดอยภูคามีความสูงเกือบ 2,000 เมตรมีหมอกปกคลุมจนหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีสภาพป่าดิบเขาแน่นทึบและพันไม้แปลกตานานาชนิดแสดงถึงความเป็นผืนป่าโบราณที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของโลกทั้งยังมีการค้นพบพันไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ในบริเวณป่าผืนนี้เพียงแห่งเดียวในโลกอีกด้วยทุกๆปีในช่วงปลายฤดูหนาวราวเดือนกุมภาพันธ์ความงามคล้ายดอกท้อบานของกัลปพฤกษ์ช่วยแต่งเติมสีชมพูอันอ่อนหวานให้กับดอยภูคาและยังเป็นสัญญาณให้รับรู้ได้ว่ายามใดที่ดอกกัลปพฤกษ์บานก็จะมีพันไม้อีกชนิดหนึ่งออกดอกสีชมพูชูช่ออยู่ณซอกมุมหนึ่งของผืนป่าภูคาอันกว้างใหญ่พร้อมๆกันไปด้วย

0: นี่คือพันธุ์ไม้ป่าที่มีการตั้งชื่อเรียกในภาษาไทยว่าชมพูภูคาเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละปีจะออกดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นโดยนักพฤกษศาสตร์โลกจะรู้จักในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schneider sinensis ด้วยเหตุที่ถิ่นกำเนิดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้จะอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีร่มเงาของไม้ใหญ่แน่นทึบโอบล้อมไว้ในสภาพอากาศหนาวเย็นมีความชุ่มชื้นสูงและมีหมอกปกคลุมตลอดปีจึงทำให้ระบบนิเวศของชมพูภูคาเปราะบางง่ายที่จะสูญพันธุ์มีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายที่มณฑลยูนานประเทศจีนเมื่อกว่า30ปีมาแล้วแต่ต่อมาไม่นานต้นที่ค้นพบก็ตายไปนักพฤกษศาสตร์จึงคาดหมายว่า Schneider sinensis น่าจะสูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วจนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532นักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพันธุ์ไม้ในผืนป่าแห่งดอยภูคาอย่างจริงจังในที่สุดได้ค้นพบต้น Schneider sinensis ออกดอกสีชมพูโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นจึงได้ตรวจสอบและได้ทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกให้ได้ร่วมแสดงความยินดีและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าพื้นป่าแห่งดอยภูคาของประเทศไทยเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้หายากของโลกซึ่งได้มีการตั้งชื่อไว้เป็นเกียรติในเวลาต่อมาว่าชมพูภูคา
1: เราได้สำรวจพันธุ์ไม้ทั่วประเทศมาแล้วมีประสบการณ์การสำรวจมากว่า20ปีนี้นะไม้อะไรที่เป็นพันไม้ใหม่ๆหรือแปลกๆถ้าเราพบเป็นครั้งแรกนี่มันก็จะสะดุดตาแล้วก็จะสะกิดความสนใจในทันทีต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เมื่อพบครั้งแรกแล้วเข้าไปดูมีใช้คนปีนต้นไม้แล้วขึ้นไปเก็บเพราะต้นไม้ก็อยู่สูงพอสมควรนะครับขึ้นไปเก็บช่อดอกมันดูก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่ก็เก็บมาเทียบตัวอย่างพันไม้ที่หอพันไม้ในกรุงเทพก็พบว่าเป็นพันไม้ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นพันไม้ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ของโลกนี่เองนะครับ
0: นอกจากนั้นยังมีการสำรวจพบดงต้นปาล์มโบราณที่ไม่อาจพบเห็นได้ในผืนป่าทั่วไปรวมถึงพืชมีพิษและพืชสมุนไพรซึ่งชาวล้วในถิ่นนี้ใช้เป็นยารักษาโรคอย่างคุ้นเคยมาแต่อดีต
2: คนกันกินอันนี้วัวควายกินกับตายคนกินกับตาย
0: เช่นเครือขางช้างใช้รากต้มกินเป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอวหรือปัสสาวะเป็นเลือดต้นเตยข้าวใช้ต้มกินแก้โรคนิ่ว
2: มาจากในมันจะออกมา
0: ใบลิ้นนำมาต้มกับมะเฟืองป่ารวมกันเป็นยามดชะคึดใช้รักษากามโรคใบแคะเมื่อนำมาบดผสมกับน้ำ 5-7 ใบหากใครดื่มก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตในสมัยโบราณชาวล้วใช้เป็นยาพิษฆ่าศัตรูแต่ปัจจุบันใช้เป็นยาเบื่อสัตว์ที่เข้ามากินข้าวไร่หรือข้าวโพดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและลักษณะพิเศษของพันธุ์พืชหายากที่มีค่าดอยภูคาจึงถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยและของโลกปลายปีพุทธศักราช2531กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยภูคาขึ้นเพื่อพิทักษ์ปกป้องพื้นป่ากว้างกว่า 700,000 ไร่นี้ไว้ให้ดำรงคุณค่าในฐานะห้องสมุดธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของชาติอย่างไรก็ตามชุมชนชาวล้วทั้งที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้กันมาแต่โบราณและที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์สงบลงก็เป็นอุปสรรคใหญ่ในการอนุรักษ์ป่าดอยภูคาอย่างยิ่งในเมื่อการทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยขยายวงออกไปเรื่อยๆรวมถึงความละโมบของนายทุนพ่อค้าไม้ที่อาศัยเส้นทางยุทธศาสตร์เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าจนส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืชหายากในถิ่นนี้อย่างน่าห่วงใหญ่
1: จะเห็นว่าชมพูคาปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่ห่างจากแนวขอบป่าดิบดั้งเดิมซึ่งติดกับบริเวณไร่เลื่อนลอยของชาวเขานี่ไม่กี่สิบเมตรนี่เองซึ่งนับว่าอันตรายและอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ยอดชมพูภูคาในขณะนี้ได้หักลงมาแล้วกิ่งเริ่มหักเนื่องจากว่าบริเวณเรือนยอดของป่ารอบๆนี่ได้ถูกเปิดออกเมื่อเรือนยอดของป่าถูกเปิดออกลมก็พัดเข้ามาในบริเวณเรือนยอดได้ทำให้กิ่งไม้เริ่มหักระยะแรกๆก็หักลงไปบ้างเล็กน้อยต่อมาก็จะถูกลมพัดเสาะโปร่งขึ้นมากทุกทีนะฮะแล้วเมื่อไรเรือนยอดของป่านี่ถูกเปิดออกกว้างมากโอกาสที่ชมพูภูคานี่จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่นี่แทบจะไม่มีเลยซึ่งการสูญเสียเหล่านี้เป็นการสูญเสียที่ไม่มีโอกาสจะฟื้นคืนกลับมาได้นะครับใครจะไปรู้ล่ะครับว่าในพืชพันธุ์ที่ถูกตัดฟันทำลายลงไปพร้อมๆกับป่านั้นอาจจะมีต้นไม้ที่มีคุณค่าเป็นยารักษาเอดส์รวมอยู่ด้วยก็ได้นะฮะ
0: ปีพุทธศักราช2534อนาคตของชมพูภูคายังอยู่ในภาวะล่อแหลมเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ต้นน้ำร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคาใช้ความพยายามเพาะเมล็ดชมพูภูคาแล้วนำไปปลูกขยายพันธุ์แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุที่ต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ที่ภาควิชาพืชสวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิชาการทำการทดลองขยายพันธุ์ชมพูภูคาด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันเป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการเกษตรที่จะช่วยขยายพันธุ์พืชได้เป็นทวีคูณด้วยวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยอย่างจริงจังว่านอกจากความสวยงามของช่อดอกแล้วชมพูภูคาจะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากเพียงใด
3: ชมพูภูคาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่สวยช่อยาวนะฮะดอกโตสีชมพูใสเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่ได้เห็นแล้วนะคะถ้าหากว่าสูญพันธุ์ไปในแง่ในห้องแลบไม่มีปัญหาในแง่ปลูกต้นอ่อนไม่มีปัญหาแต่ในแง่ปลูกในสภาพธรรมชาติถ้าสภาพระบบนิเวศได้เปลี่ยนไปเช่นไม่ชื้นแล้วนะคะหรืออากาศร้อนมากมันก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะ

ปัจจุบันต้นอ่อนของชมพูภูคาจากห้องทดลองบางส่วนได้ถูกส่งกลับมาให้ยังรากเติบใหญ่ในถิ่นฐานเดิมแห่งดอยภูคาอีกครั้งแต่บัดนี้สภาพป่าได้เปลี่ยนแปลงไปจนยากจะมีหลักประกันได้ว่าจะสามารถเติบใหญ่ให้ดอกผลอันงดงามเฉกเช่นต้นแม่ที่ค้นพบเพียงต้นเดียวหรือไม่ในภาวะที่มนุษย์ยังไม่หยุดยั้งการทำลายสภาพป่าดั้งเดิมซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอันร่มเย็นของชมพูภูคา

ความอยู่รอดของชมพูภูคาราชินีแห่งขุนน้ำน่านย่อมหมายถึงความอยู่รอดของป่าต้นน้ำน่านสายธารสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตวิญญาณไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเริ่มวันนี้สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายนิกรเดชพังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กรณีสื่อกัมพูชารายงานข่าวอ้างไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ว่าเป็นการข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสยืนยันไม่เคยกระทำการเช่นนั้นแม้แต่ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการนำเสนอข้อกล่าวหานี้ในช่วงเวลาเดียวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลขอทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้เริ่มวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตราในวาระที่2ก่อนขอความเห็นชอบทั้งฉบับในวาระที่3ซึ่งในชั้นกรรมธิการปรับลดงบประมาณลง 11,162 ล้านบาทโดยส่วนที่ปรับลดลงนั้นนำมาจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและอัยการสำหรับ5หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุดอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับลดลงกว่า 3,200 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมปรับลดลงกว่า 1,200 ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดลงกว่า900ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยปรับลดลงกว่า900ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับลดลงกว่า680ล้านบาทส่วนรายการที่ปรับเพิ่มงบประมาณสูงสุดคืองบกลาง 6,044 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้งบกลางขยับเพิ่มขึ้นเป็น 699,924 ล้านบาทยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
4: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มาส
8: นั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ดทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คือมาช่วยทำคือมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 6:18 น.สวัสดีค่ะนะคะแบบลิซ่าค่ะนะคะกับเพลงล่าสุดของลิซ่านะคะเรียกว่ายอดที่เข้าไปดาวน์โหลดเข้าไปดูกันนะคะเรียกว่าจำนวนมากทีเดียวนะคะกับเพลงของลิซ่าและลิซ่ามโนบาล นะคะสวัสดีค่ะนะคะที่เรียกว่าทั่วโลกก็รู้จักคำนี้นะคะส่วนในเช้านี้นะคะไม่ใช่ลิซ่าเป็นเฮียนวีนาเซรีอลุโนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนเดิมทางกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่จสร้อยนะคะกับเช้าวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะ2569นะคะที่แสนจะชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้รู้สึกหลายในพื้นที่หลายๆที่นะคะที่ฝนนั้นตกลงมานะคะเห็นร่องรอยของน้ำที่ยังคงขังในบางจุดนะคะคือไม่ได้ท่วมนะคะแต่ว่าเป็นน้ำที่ขังจากเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ที่ฝนนั้นตกลงมานะคะเส้นทางไหนที่ถนนนั้นเริ่มจะมีปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็ในช่องทางที่เราสามารถติดตามกันได้นะคะทั้งทางวิทยุค่ะที่ FM 100 MHz นะคะรวมทั้งในช่องทางของ YouTube ค่ะ JS 100 Radio Official ด้วยนะคะที่ติดตามกันได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมทั้งในแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยนะคะเพราะว่าก็จะรวมทั้งหมดไว้นะคะในแอปพลิเคชัน JS 100นะคะเมื่อเข้าไปแล้วก็จะมีรวมไว้ในกลุ่มที่เป็นหน้าของโซเชียลนะคะทั้งบ้านแดงบ้านฟ้านะคะบ้านดำมีหมดเลยนะคะทั้ง TikTok ทาง Facebook ทั้งทาง YouTube นะคะของจสร้อยค่ะที่ account JS Radio นะคะที่รวมเอาไว้ในแอปพลิเคชัน JS 100นะคะสามารถที่จะดู YouTube นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะคะเช่นเดียวกันนะคะในช่องทางต่างๆของทางจสร้อยนะคะแล้วก็ในเช้านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องของสภาพการจราจรนะคะที่ได้รับแจ้งมานะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุนะคะที่มอเตอร์เวย์นะคะหมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะซึ่งเป็นช่วงของศรีนครินทร์นะคะตระดับศรีนครินทร์มุ่งหน้าไปทางทับช้างค่ะตรงกิโลเมตรที่5+100นะคะซึ่งมีอุบัติเหตุค่ะเป็นรถชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะรถชนกันขวางอยู่ในช่องทางขวาค่ะซึ่งเป็นเหตุเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อน6โมงนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางมอเตอร์เวย์นั้นอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็จะเสียไปในช่องทางขวานะคะพิกัดนั้นเป็นช่วงกิโลเมตรที่5+100นะคะของมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะก็ทำให้เส้นทางช่วงที่จะมุ่งหน้าไปทางสนามบินสุวรรณภูมินะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นชะลอตัวท้ายแถวนั้นยาวมากนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวนะคะเพราะว่ารถที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็ชะลอดูกันนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีรถของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย3คันนะคะที่จอดอยู่ในช่องขวาแล้วมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในการทำงานกันด้วยนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางของมอเตอร์เวย์นะคะที่มาจากทางด่วนศรีรัตน์นะคะลงทางด่วนมาปุ๊บค่ะเข้าตรงตามระดับถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาที่ทับช้างค่ะในจุดนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะในขณะนี้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะเป็นอุบัติเหตุจุดเดียวกับที่ก่อนหน้านี้คุณวิโรจน์ได้แจ้งเข้ามานะคะดูทรงแล้วน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะคะตอนที่คุณวิโรจน์แจ้งเข้ามาเนี่ยประมาณ 5:30 นะคะแจ้งว่ามีชนกัน3คันกิโลเมตรที่5เนี่ยแหละค่ะนะคะในช่องขวานะคะชนกัน3คันก็ทำให้จุดนี้แล้วก็ชนกันแรงด้วยนะคะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยเกือบชั่วโมงนึงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ยัง ไม่สามารถคืนผิวการจราจรได้อย่างครบถ้วนนะคะยังคงขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะอาจจะต้องทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรกันด้วยนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีรถของทางกู้ภัยนั้นจอดอยู่ในช่องขวาเปิดสัญญาณไซเรนเอาไว้นะคะในขณะนี้การจราจรนั้นชะลอตัวทั้งสองฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะในช่วงของเช้านี้นะคะมอเตอร์เวย์นะคะเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่สนามบินสุวรรณภูมินะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกที่รถชะลอตัวนะคะทีนี้ปัญหาเนี่ยเกิดจากบัติเหตุที่ในฝั่งขาออกค่ะกิโลเมตรที่5นะคะเป็นช่วงของลงต่างระดับถนนศรีนครินทร์มามุ่งหน้ามาที่ต่างระดับทับช้างนะคะซึ่งเหตุเกิดในช่วงประมาณตี5ครึ่งนะคะมีรถชนกัน3คันค่ะซึ่งคุณวิโรจน์เนี่ยผ่านมาแล้วก็บอกว่า1ใน3เนี่ยเห็นว่าเป็นรถเก่งนั้นเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ขวางอยู่ช่องทางขวานะคะมีคนติดอยู่ภายในรถค่ะช่วงประมาณตีห้าครึ่งนะคะที่คุณวิโรจน์นั้นผ่านมานะคะแล้วก็จนถึงณขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่ายังคงวางกรวยเอาไว้นะคะในช่วงกิโลเมตรที่5อยู่ในช่องขวาอยู่นะคะจะเห็นว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีทั้งรถฉุกเฉินเนี่ยจอดอยู่ในช่องขวานะคะก็ทำให้รถที่ผ่านมาลงมุ่งหน้ามาจากทางต่างระดับท้าช้างมานะคะที่กำลังลงมาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้รถนั้นชะลอตัวแล้วก็ท้ายแถวนั้นยาวมากนะคะจุดนี้เรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บอาการเป็นยังไงกันบ้างคะยังไงเดี๋ยวเราขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานแล้วเดี๋ยวเรามาสอบถามกันเพิ่มเติมนะคะว่ารถที่เกิดเหตุนั้นไปยังไงมายายกันนะคะถึงชนกันแล้วก็1ใน3นั้นที่ได้เสียหลักพลิกตะแคงนะคะเหตุเกิดเมื่อช่วงประมาณตี5ครึ่งนะคะในขณะนี้การจราจรยังชะลอตัวทั้ง2ฝั่งสำหรับมอเตอร์เวย์ตรงช่วงกิโลเมตรที่5นะคะแล้วก็มาติดตามมาดูกันต่อนะคะในเส้นทางอื่นๆของเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์นะคะท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างแบบครึ้มๆนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่มีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่นะคะล่าสุดในตอนนี้นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจากเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำนั้นตรวจไม่พบกลุ่มฝนนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่27องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส90% นะคะเราก็จะเห็นในภาพเรดาร์นะคะว่ากลุ่มฝนนั้นอยู่ทางด้านของตะวันตกนะคะพื้นที่จังหวัดราชบุรีทางอัมพวาทางสมุทรสงครามแล้วก็ทางบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่เคลื่อนตัวนะคะมาทางด้านของทิศตะวันออกนะคะซึ่งดูแนวของกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวนั้นก็คงจะไม่ผ่านเข้ามาในกรุงเทพนะคะส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอยู่ในอ่าวไทยแล้วก็เคลื่อนไปทางด้านของทิศตะวันออกนะสำหรับอากาศในเช้านี้นะคะแต่ว่าสภาพอากาศนะคะที่ยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนกันนะคะเรื่องของร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็รวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยด้วยนะคะก็เตือนกันให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งฝนที่ตกสะสมทำให้อาจจะเกิดเป็นดินสไลด์ได้นะคะเพราะว่าตกมานะคะสะสมแล้วก็ถ้าดินมันรับไม่ไหวมันก็จะพังทลายออกมาเป็นดินสไลด์อย่างที่เราได้เห็นกันในช่วงที่ผ่านๆมานะคะวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาที่การจราจรกันนะคะคุณโจใช้ถนนเจริญกรุงค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนา
2: ค่ะ
3: ใช้เจริญกรุงฝั่งแยกถนนตกมุ่งหน้าทางแยกต่อจันครับคุณมีนา
2: ค่ะ
3: โอ้รถเยอะแล้วนะครับคุณมีนาไปได้ตามรอบสัญญาณไฟนะครับผม
2: ค่ะ
3: ตรงนี้มีนานาชาติอยู่โรงเรียนนึงครับ
2: ใช
3: ่กับการที่จะไปถนนตกไม่มีปัญหาคล่องตัวคุณมีนา
2: ค่ะ
3: ต่อเนื่องจากแยกจันมุ่งหน้าไปทางบางรักตรงนี้รถเยอะแต่ว่าไหลได้เรื่อยๆยังไม่ติดครับผม
2: ค่ะ
3: กับการไม่มีปัญหาคุณวีนา
2: ค่ะ
3: ใช ถวนี้คึมคึมที่จะไปถนนตกไม่มีปัญหาคล่องตัวคุณมีนา
2: ค่ะ
3: ต่อเนื่องจากแยกกันมุ่งหน้าไปทางบางรักตรงนี้รถเยอะแต่ว่าไหลได้เรื่อยๆยังไม่ติดครับผม
2: ค่ะ

0: ครับ
1: ค่ะเจอเลยค่ะคุณตานิดค่ะวันนี้สภาพอากาศของประเทศไทยภาพรวมเป็นไงบ้างคะ
0: ภาพรวมนะครับสภาพอากาศนะครับทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับในภาคเหนือภาคตะออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะออกเนี่ยนะครับวันนี้มีลักษณะของฝนฟ้านอง 60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือทางตอนบนนะครับภาคตะออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับรวมถึงทางขอบทางตอนล่างด้วยนะครับแล้วก็ทางภาคกลางนะครับภาคกลางนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลพบุรีสระบุรีนะครับแล้วก็กาญจนบุรีนะครับภาคตะวันออกก็จะเป็นจังหวัดนครนายกนะครับจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับส่วนสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนฟ้านองฝนฟ้านองร้อยหกสิบของพื้นที
1: ่
0: นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของฝนทั่วไปนะครับยังไม่มีตกหนักในสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงฝนที่มันน้อยมันจะเป็นลักษณะของฝนน้อยในช่วงสั้นๆนะครับทางประเทศไทยตอนบนเองนะครับรวมถึงภาคใต้เนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็คาดว่าน่าจะช่วงวันที่8วันที่9นะครับเป็นต้นไปค่อยๆขยับขึ้นนะครับแล้วก็จะชัดเจนเรื่องในเรื่องของการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นในวันที่9เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้นะครับในกรมอุตุเนี่ยก็ได้ออกประกาศอีกฉบับหนึ่งนะครับประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะของปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเหมือนในเร็วเนี่ยนะครับแนวร่องมรสุมที่ณปัจจุบันเนี่ยพัดผ่านทางด้านภาคเหนือใช่ไหมครับก็ในอนาคตเนี่ยในช่วงวันที่12-13เนี่ยเหมือนจะขยับลงมาทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกนะครับทำให้ค่อนข้างที่จะมีฝนตกชุกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของฝนตกสะสมตกต่อเนื่องนะครับอาจจะตกหรือสุดได้นะครับก็จะเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันได้ด้วยนะครับซึ่งก็ในทับตามประกาศนะครับก็อยู่ทางด้านหน้าเว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับในเรื่องของแนวร่องที่มันขยับลงมาทำให้ทางภาคกลางได้มีฝนเพิ่มขึ้นได้รับฝนมากขึ้นนะครับรวมถึงการด้านภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยนะครับ
1: ร่องมรสุมที่ขยับลงมาพัดภาคกลางช่วง12-13เนี่ยนะคะมีพื้นที่จังหวัดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับก็ทางกรมอุตุนะครับก็ประกาศในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับถ้าให้ระวังเป็นพิเศษก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันในเรื่องของผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะครับในวันที่9นะครับก็จะมีทางด้านภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือภาคอีสานตอนล่างนะครับจังหวัดทางมหาสารคาม101บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ทางอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่10นะครับก็จะฝนตกหนักมากก็จะขยับมาทางภาคกลางนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ระยองจันทราบนะครับส่วนวันที่11เนี่ยก็จะพลิกทางด้านภาคตะวันออกนะครับก็จะเป็นจังหวัดระยองจันทราบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มจังหวัดทางด้านภาคกลางจะอุทัยลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ทางราชบุรีนะครับแต่ถ้าดูต่อเนื่องจนถึงวันที่13เนี่ยในจังหวัดเดิมที่มีฝนมากนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับที่มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักมากได้ด้วยนะครับ
1: ก็ต้องระวังนะฮะพื้นที่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่เหมือนกับตรงนั้นเคยมีน้ำท่วมจากฝนตกเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็ต้องเตรียมเรื่องของยกของทิ้งที่สูงด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฝนมาแล้ว
0: เตรียมตัวกับรับมือนะครับในฝนที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงตามประกาศตั้งแต่วันที่9นะครับเรื่องตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้ววันนี้กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องมณฑลล่ะคะจะหนักไหมอะไรไหมคะในช่วงนี
0: ้ฝนโดยรวมนะครับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนเยอะฝนหนักไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปนะครับตามฤดูกาล
1: ค่ะ
0: เกิดจากตัวลักษณะของลมมรสุมปกตินะครับร้อยละ60ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในช่วงเช้านะครับช่วงกลางวันเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับฝนจะค่อยเริ่มก่อตัวนะครับประมาณช่วงบ่ายเป็นต้นไปครับเริ่มจากทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกก่อนทางกาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาที่กรุงเทพนะครับนั่นเป็นลักษณะของฝนที่หลังเลิกงานประมาณนั้นครับ
1: ค่ะอันนั้นเนี่ยครึ่งเช้าแม่บ้านยังซักผ้าตักผ้าอะไรกันพอได้อยู่นะคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ค่ะนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธนิตค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณแม่บ้านนะคะคนที่ไม่ได้ไปทำงานค่ะก็

0: ดการให้เรียบร้อยนะคะสักก่อนบ่ายค่ะนะคะเพราะเดี๋ยวบ่ายแก่ๆมาแล้วนะคะก็จะตั้งเขามาตามปกตินะคะของลักษณะฝนเลิกงานนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางนะคะก็แจ้งรายงานกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะหรือว่าในช่องทางนะคะในช่องทางของ X ค่ะ JS Radio นะคะที่อันนี้ก็รายงานการจราจรกันได้เลยนะคะว่าในขณะนี้จุดไหนที่เป็นปัญหาการจราจรหรือว่าตอนนี้รถเริ่มเยอะกันแล้วนะคะได้เลยค่ะคุณอ้อนะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะแจ้งว่าเป็นช่วงของก่อนถึงพุทธมณฑลสาย3เล็กน้อยนะคะอันนี้มีรถชนกัน3คันกีดขวางในช่องทางขวาของช่องทางด่วนค่ะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งตอนนี้จสร้อยกำลังประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุที่บรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าก่อนถึงพุทธมณฑลสาย3เล็กน้อยค่ะชนกัน3คันในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะจุดนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ทางด้านสน.หลัก2นะคะที่ได้ประชาสัมพันธ์กันนะคะสำหรับผู้ปกครองนะคะที่มารับส่งนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะคะทั้งในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเลิกเรียนนะคะเพื่อให้การจราจรเนี่ยเป็นไปโดยความเรียบร้อยปลอดภัยค่ะแล้วก็ไม่กีดขวางคนอื่นๆนะคะที่เขาก็ต้องใช้ถนนร่วมกันด้วยนะคะก็แจ้งมานะคะว่าตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมาแล้วนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดนะคะโดยจะล็อกล้อออกใบสั่งค่ะสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนจอดรถฝ่าฝืนในที่ห้ามจอดนะคะเพราะว่าหน้าโรงเรียนเนี่ยจะเป็นขาวแดงค่ะนะคะสีสันสดใสทีเดียวนะคะเป็นขาวแดงค่ะนะคะที่อันนี้เราก็ต้องเคารพกฎจราจรกันนะคะเพราะว่าถ้าผู้ปกครองมาจอดแบบนิ่งๆ นะคะก็จะทำให้คนที่อยู่ในซอยเนี่ยเขาก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะโรงเรียนนะคะมีทั้งบ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งทางสน.หลัก2ค่ะนะคะก็บอกว่าเตรียมทั้งรถยกนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ล็อกล้อนะคะสำหรับรถที่ฝ่าฝืนนะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมาสำหรับตรงหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะคะฝากถึงผู้ปกครองที่มารับส่งทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะอันนี้ฝากมานะคะสำหรับในเรื่องตรงนี้นะคะสน.หลัก2นะคะที่แจ้งประชาสัมพันธ์กันมาค่ะ

0: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงเช้าๆแบบนี้แล้วก็เป็นเช้าวันจันทร์ด้วยนะคะบางทียังมีอาการแบบว่าติดพันมาจากวันอาทิตย์นะคะเพราะว่ายังแบบติดแบบอึมๆง่วงๆกันอยู่นะคะแล้วก็เช้าเนี่ยมันจะแบบเหมือนมีเจือฝนนะคะเดี๋ยวพออีกนิดนึงเนี่ยแดดก็จะเริ่มมาคือไปเจอแดดสลับฝนแบบเนี้ยบางทีมันก็เพลียๆกันนะคะเรี่ยวแรงเนี่ยหายไปหมดเลยค่ะแล้วก็ไหนจะเดี๋ยวมาเจอรถติดอีกนะคะในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยพอ7โมงเนี่ยรถเริ่มติดนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้หงุดหงิดเหมือนกันนะคะนะคะคือแบบเพลียๆมาเจอฝนเดี๋ยวแดดออกอีกเอ๊ะอะไรกันนี่อากาศนี่เป็นยังไงนะคะก็จะทำให้หงุดหงิดกันไปนะคะซึ่งถ้าหากว่ารู้สึกแบบนี้นะคะแบบอื่นๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องนี่เลยค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าดูปากวีนานะคะว่าเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าค่ะที่ช่วยให้ร่างกายนั้นสดชื่นแล้วก็คลายความเหนื่อยล้าหายง่วงหายเพลียค่ะในตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษลดอย่างแรงนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะซื้อ2ขวดในราคาเพียง15บาทก็ย้ำกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพญานาคพร้อมลดราคาพิเศษค่ะเหลือเพียงขวดละ7.50 บาทเท่านั้นเรียกว่า8บาทมีทอนอะนะคะ7.50 บาทเท่านั้นขวดละ7.50 บาทเท่านั้นนะคะก็ตั้งแต่วันที่10ถึง16กันยายนนี้นะคะเพียง7วันเท่านั้นนะคะทุกคนนะคะ10ถึง16กันยายนนี้นะคะเพียง7วันค่ะกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมนะคะที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าค่ะก็รีบไปซื้อตุนกันเอาไว้เลยนะคะหายง่วงหายเพลียค่ะกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมที่มีถั่งเช่าค่ะแล้วก็ไปขับรถกันต่อนะคะกับพญานาคพร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีถังเช่านะคะก็ฝากไว้สำหรับทุกคนนะคะที่มีอาการอย่างที่เรียนเล่าให้ฟังกันไปนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรที่ดูท่าทางแล้วนะคะรถนั้นน่าจะติดกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะก็ย้ำกันนะคะว่ากิโลเมตรที่5ค่ะนะคะมีอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นได้อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อคืนผิวการจราจรให้นะคะในขณะนี้เนี่ยช่องทางขวาก็ยังคงมีรถของทางเจ้าหน้าที่ค่ะเลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าท้ายแถวนั้นยาวทีเดียวนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็จะเป็นสาเหตุจากที่รถชะลอดูกันซึ่งถ้าหากว่าผ่านไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณชุมพรค่ะเจ้าว่ามีประเทศตรงราชพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นฝั่งไหนคะคุณชุมพรอุบัติเหตุ
1: ที่ฝั่งขาเข้าครับ
0: ฝั่งขาเข้าค่ะ
1: ก่อนถึงสถานีโพนิมิตสัก50เมตรอยู่เลนขวาสุด
0: ค่ะรถอะไรบ้างอะคะ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์แบบล้อเข้าไปใต้ท้องเขาหน่อย
0: ว้ายรถอะไรอะคะที่เป็นคู่กรณีกัน
1: รถเก๋งครับสีเทาดำเทา
0: ๆค่ะแล้วก็ดูแล้วคนขับปลอดภัยดีไหมคะ
1: ผมมองไม่ทันนะก็แต่กลัวเห็นแต่รถมองหันไปเห็นแต่รถว่ะ
0: ค่ะ
1: ใต้ท้องเข้าไปอยู่ในใต้บังโกนหลังอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าคนขับเป็นไงบ้างนะคะสไลด์ออกมาทันหรือเปล่าย
1: ืนดูกันอยู่อ่ะไม่รู้ใช่คนขับยังไงหรือเปล่าก็ไม่ร
0: ู
1: ้คนไหน
0: ค่ะ
1: มาเห็นแล้วครับเขาชนแล้วมาเห็น
0: ค่ะ
1: ก็แจ้งให้เป็นข้อมูลจะได้หลบเลี่ยงรถติดกัน
0: ท้ายแถวมันยาวหรือยังคะคุณชุมพร
1: ยังครับพอยังวิ่งได้อยู
0: ่อ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวรีบประสานงานให้เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ผมก็มาถึงวงเวียนใหญ่แล้ว
0: เป็นไงบ้างคะตอนนี
1: ้ก็วิ่งดีรอบก็ดูรถคล่องตัวอยู่นะ
0: ยังไม่เจ็บโมนะรถยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะค่ะเดี๋ยวรีบประสานงานให้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณชุมพร
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะจุดนั้นเป็นอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของก่อนถึง BTS โพนิมิตไม่ไกลมากค่ะเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์จักรยานยนต์เนี่ยเกือบจะไปอยู่ใต้ท้องนะคะอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะนะคะส่วนคนขับไม่มั่นใจว่าปลอดภัยดีหรือเปล่าหรือว่าได้รับบาดเจ็บอะไรไหมนะคะในขณะนี้ก็จะมีชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะถ้าหากว่าเลยมาแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณเสือค่ะใช้ถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้ามาทางแยกตากสินค่ะเลยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาไม่ไกลมากนะคะมีถุงขยะหล่นแล้วมันก็ฉีกขาดตอนนี้ขยะเนี่ยกระจายออกมาอยู่ในช่องซ้ายค่ะนะคะก็เลยทำให้รถที่มาก็ต้องหักหลบกันนะคะต้องเบี่ยงไปไว้ไปใช้อีกช่องหนึ่งค่ะการจราจรในขณะนี้เคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งนะคะคุณแก้มค่ะจะเพิ่มเติมกับอุบัติเหตุตรงมอเตอร์เวย์ค่ะคุณแก้มสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณนา
0: ค่ะตรงกม5นะคะใช่ไหมคะขาออก
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เห็นยังมีอีกคันนึงที่เขายังเครื่องย้ายไม่เสร็จอะค่ะ
0: โอ้ยังมีคู่กรณียังอยู่ในที่เกิดเหตุ
2: ยังอยู่ค่ะยังอยู่เพราะว่ารถสภาพค่อนข้างยุบเหมือนกันข้างหน้า
0: โอ้ข้างหน้าเสียหายนะคะ
2: ใช่ค่ะยังอยู่เลนขวาสุดอยู่แต่มีเจ้าที่ยังอยู่ด้วย
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ท้ายไม่ถึงไหนแล้วคะคุณแก้มใช้ฝั่งไหนอะคะ
2: ตอนที่มาถึงประมาณ6โมงเช้าอะค่ะไปถึงตั้งแต่กม.ยัง 0.700 ประมาณนั้นนะคะ
0: อือคือลงมาเข้าศรีนครินทร์ต่างระดับนี่ก็ช้าเลย
2: ใช่ค่ะก็ติดอยู่ตรงนั้นประมาณ45นาทีอะค่ะ
0: โอ้โห
2: คือค่อนข้างเหมือนไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยไหลไปเรื่อยๆบางทีก็หยุดนิ่ง
0: อือค่ะก็คงจะชนกันแรงมากเพราะว่าจสร.เนี่ยรับแจ้งว่าตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งเลยนะคะที่เกิดเหต
2: ุนะจากพอที่แรกออกจากบ้านมาก็เห็นว่าติดแต่ไม่คิดว่าจะติดนานขนาดนี้ก็เลยไม่ได้เลี่ยงเส้นทาง
0: ค่ะแต่ว่าถึงที่ทำงานแล้วยังคะคุณแก้ม
2: ยังค่ะอยู่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าฝั่งตรงข้ามอะค่ะเหมือนน่าจะติดชะลอดูไหมคะยาวประมาณ2 กิโลกว่าได้
0: ใช่ค่ะชะลอดูกันเพราะว่าดูจากในวงจรปิดเนี่ยคือชะลอพอเลยมาปุ๊บเนี่ยเร่งความเร็วกันได้เลย
2: ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่ตอนผ่านมากม.4ประมาณ700อะค่ะเห็นซ้ายมือค่ะมีรถเก๋งจอดกระพริบไฟอยู่ตรงไหล่ทางไม่แน่ใจรถเขาเสียหรือว่าอะไรอะค่ะเป็นรถเก๋งอยู่คันนึง
0: กม.4นะคะ
2: 4ครับ700อะค่ะประมาณเกือบๆ700
0: 4+700อ่ะได้เดี๋ยวแจ้งทางกู้ภัยให้
2: ได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะค
2: ่ะที่จะมาเผื่อเวลานิดนึง
0: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณแก้มสวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เรียกว่าคนที่จะเดินทางนะคะใช้มอเตอร์เวย์แล้วก็มุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะคะในขณะนี้เนี่ยที่การจราจรนั้นติดขัดนะคะอันนี้มาจากว่าตรงกิโลเมตรที่5ค่ะนะคะเป็นเหตุตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าครึ่งนะคะที่รับแจ้งว่ามีชนกัน3คันแล้วก็1ใน3นั้นพลิก พลิกคว่ำด้วยนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถนะคะซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์ก็ได้ไปเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะแต่ทีนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะชนกันแรงนะคะซึ่งคันล่าสุดเนี่ยเพิ่งย้ายไปได้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นก็ได้เก็บกลวยในช่องขวาแล้วนะคะแล้วก็กำลังคืนผิวการจราจรให้นะคะแต่ทีนี้ว่ารถเนี่ยมันติดมากนะคะเกือบจะไปแตะตรงช่วงต่างระดับของตรงศรีนครินทร์ที่ลงจากทางด่วนศรีรัตน์มาเนี่ยก็เริ่มแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มมีท้ายแถวนะคะก็สาเหตุมาจากจุดนี้นะคะเผื่อว่าท่านใดที่กำลังเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะที่ติดอยู่อีกแป๊บหนึ่งค่ะนะคะหัวแถวเนี่ยก็จะขยับได้ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเก็บกลวยในช่องทางขวานะคะยังไงท่านที่ใช้มอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกแล้วก็มุ่งหน้ามาทางต่อระดับทับช้างฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเขากำลังเก็บกลวยกันอยู่นะคะตอนนี้เหลือรถกู้ภัยอีกหนึ่งคันค่ะนะคะเดี๋ยวก็พอเก็บกลวยหมดแล้วก็จะคืนผิวช่องทางขวาให้ได้ครบถ้วนนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าจริงๆแล้วฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่ได้มีเหตุอะไรนะคะแต่ว่าในฝั่งขาเข้าผ่านมาตรงช่วงกม5เห็นมีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อนหน้ามีอยู่3คันก็เลยชะลอดูกันฝั่งขาเข้าก็เลยติดไปจากรถที่ชะลอดูอุบัติเหตุในจุดตรงนี้นะคะสำหรับเส้นทางของมอเตอร์เวย์ค่ะนะคะตอนนี้ในฝั่งขาเข้าก็มีชะลอตัวนะคะก่อนที่จะถึงกม5ส่วนในฝั่งขาออกเป็นฝั่งที่เกิดเหตุนะคะหัวแถวจุดเกิดเหตุนี่อยู่กม5นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ่ายเข้ามาที่ข้ามต่างระดับศรีนครินทร์แล้วนะคะเป็นเส้นทางของมอเตอร์เวย์ที่ในขณะนี้เนี่ยรถติดมากๆนะคะมาดูในเส้นทางของพื้นที่ถนนพัฒนาการกันนะคะที่กำลังมุ่งหน้าเข้าถนนเพชรบุรีค่ะในช่วงของเช้านี้เรียกว่าจะ7โมงแล้วนะคะการจราจรบนพัฒนาการก็ติดต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะท่านที่มาตั้งแต่ซอยพัฒนาการ44มาเลยค่ะนะคะที่ช้าต่อเนื่องมา32ก็ยังช้าอยู่นะคะเพราะว่ารถที่กำลังขึ้นสะพานคับแยกคลองตันค่ะมุ่งหน้าเข้าถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าชะลอตัวกันตลอดเส้นทางเลยนะคะจุดที่เป็นจุดสะดุดนะคะก็จะมีเอกมัยเหนือนะคะแล้วก็ทางด้านของรถที่ออกมาจากทองหล่อด้วยนะคะนะคะส่วนหนึ่งที่จะไปกลับรถกันนะคะทางด้านของตรงกำแพงเพชร7ด้วยค่ะนะคะเลยทำให้รถนั้นสะดุดไปนะคะผ่านทองหล่อมานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านของพร้อมพงค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะผ่านทางพร้อมพงมาค่ะนะคะการจราจรนั้นดีขึ้นบ้างเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงของจะเข้าอโศกมนตรีนะคะที่การจราจรในช่องทางด้านซ้ายนี่จับติดมากนะคะเพราะว่ารถที่เลี้ยวเข้าอโศกมนตรีนะคะเพราะว่าผู้ปกครองที่ก็เริ่มมาส่งนักเรียนกันแล้วนะคะส่วนทางด้านของถนนอโศกดินแดงนะคะตั้งแต่ทางรัชดาพิเศษเข้ามานะคะจากทางแยกพระราม9เข้ามารถนั้นหนาแน่นเลยนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางอโศกดินแดงค่ะนะคะกว่าจะผ่านทางกำแพงเพชร7มากว่าจะผ่านทางด้านของอโศกเพชรบุรีมาเนี่ยต้องรอสัญญาณไฟกันหลายรอบมากนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะคะของทางอโศกมนตรีในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางรัชดาภิเษกค่ะที่มาจากทาง5แยกนรนองค่ะก็จะมีชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงของสวนเบญจกิติไปเลยนะคะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทก็จะรอสัญญาณไฟกันหลายรอบทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ารถที่จะเข้าไปทางอโศกมนตรีนั้นเป็นจำนวนมากค่ะทั้งผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันค่ะอย่างที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทางด้านของมสวโรงเรียนสาธิตประสานมิตรด้วยนะคะเป็นโรงเรียนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยทำให้รถนั้นหนาแน่นมากๆนะคะทางด้านของทั้งอโศกพิบดีแล้วก็ทางอโศกสุขุมวิทค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: กรณีที่คุณเสือนะคะแจ้งว่าถนนตากสินในฝั่งขาออกนะคะเลยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมานิดนึงนะคะมีถุงขยะนั้นหล่นแล้วก็มันฉีกขาดทำให้ขยะก็กระจายออกมานอกถุงในช่องสายนะคะในขณะนี้เนี่ยจสร.ได้ประสานงานกับทางศูนย์อมรินทร์ของ กรุงเทพมหานครให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณมากค่ะคุณเสือที่ผ่านมาแล้วก็แจ้งมานะคะก็แจ้งกันได้ถ้าผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณแก้มเนี่ยแจ้งไว้มอเตอร์เวย์ในหมายเลข7ในฝั่งขาออกค่ะประมาณกม4+700นะคะที่บอกว่ามีรถจอดอยู่ไหลทางซ้ายนะคะไม่มั่นใจว่าเสียหรือว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะในจุดนี้เนี่ยเห็นว่ามีเป็นเก๋งกับรถบรรทุกจอดอยู่ในไหลทางซ้ายนะคะตอนนี้จสร้อยได้ประสานงานกับทางกู้ภัยของมอเตอร์เวย์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังไปดูในจุดที่คุณแก้มนั้นแจ้งเข้ามานะต้องขอบคุณมากค่ะนะคะทุกท่านที่ผ่านไปเห็นจุดไหนอาจจะเป็นรถเสียอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้การจราจรสะดุดหรือว่าดูแล้วเนี่ยเขากำลังต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งผ่านเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็ล่าสุดที่มอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกค่ะตรงกิโลเมตรที่4+700นะคะที่มีเก๋งกับรถบรรทุกจอดอยู่ในหลายทางนะคะตอนนี้รู้สึกว่ารถบรรทุกนั้นขับออกไปแล้วนะคะเหลือแต่รถเก๋งค่ะที่จอดอยู่นะคะซึ่งจุดนี้ก็ประสานงานกับทางกู้ภัยของมอเตอร์เวย์ให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง7 โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 8-13 กันยายนนี้เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วงวันที่ 8-13 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 8-11 กันยายนพื้นที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และเกิดฝนตกหนักมากในบางแห่งหลังจากนั้น 12-13 กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพ